0: ื่อสารแล้วก็ลืมตาให้กว้างกว้าง
1: เนี่ย
0: ขอบคุณคิมผมเป็นแฟนคลับคุณ
1: เป็นอะไรนะฉันไม่เข้าใจอ่ะยินดีด้วยคิมที่ขายปริศนาแห่งจักรวาลได้เฮ้ยนี่ส่งมาจากดาวโลโบโต้
0: ผมอยากจะบอกว่าผมรักคุณคุณฉลาดและน่าทึ่งยินดีด้วย
1: เดี๋ยวนายพูดเรื่องอะไรอ่ะ
2: แต่มันเหมือนเธอเดะเลยนะ
1: แต่ทำไมส่งมาจากดาวโลโบโต้ฉันเคยไปที่นั่นแค่ครั้งเดียวหรือว่าฉันเป็นโรคความจำเสื่อม
3: เป็นไปไม่ได้ทริปล่าสุดดูจากชิปติดตามตัวเธอไม่มีชื่อดาวโลโบโต้อยู่ในลิสต
4: ์ลึกลับซับซ้อนชวนฉงนโอ้เดี๋ยวเรามีชิปติดตามตัวเหรอ
3: เดี๋ยวฉันไปเตรียมแคปซูลไว้ให
2: ้ไม่ต้องห่วงนะคิมเราจะช่วยกันคิด
1: โอ้กินอะไรอ่ะ
2: ลิปบาล์มกินซูชิไงชอบไหมล่ะ

0: แล้วเอาไงต่อ
1: ก็ไปหาคำตอบไง
2: หากมันคือคำตอบที่ตามหาจงเดินไปตามเส้นทางแห่งปัญญา
3: ว้าวนี่ทุกคนจะไปไหนกัน
4: ไปหาเดอะคิม
0: เดอะคิมเหรอก็อยู่นี่ไงล่ะ
3: เธอเกือบจะหลอกเราสำเร็จ
4: ก๊อปปี้ได้เหมือนมากมาก
1: ก๊อปปี้เหรอ
3: นั่นเธอ
0: แต่ว่าอยู่ตรงโน้น
1: ดูซิใครกันแน่ที่ก๊อปปี
3: ้เฮ้ยอย่าแซงดิอะไรคือธรรมชาติแห่งความจริง
1: ความจริงคือผลสรุปรวมของทุกสิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริง
5: จะเช็ดคราบช็อกโกแลตที่เปื้อนเก่งๆได้ยังไงกันน่ะ
6: ทำไงแม่ฉันถึงจะได้ใบขับขี
1: ่แค่น้ำลายก็ลบคราบช็อกโกแลตได้แล้วเธอก็แค่เลียกางเกงของเธอบอกแม่เธอว่าทุกสิ่งนั้นอยู่ที่ใจ
3: เฮ้ย นั่นแมฟฟี่กับมิสซี
7: ่มีใครบ้างที่มาเพื่อค้นหาคำตอบ
1: ฉันไง เธอเป็นใครเราทุกคนที่นี่ล้วนเป็นอะตอมแห่งความหวังและความฝัน
7: อย่านะลีโอห้ามแตะต้องคิมของเรา
8: คิม
1: ได้โปรดอย่าแตะต้องเคลเนียมของฉัน
9: เขาเป็นหุ่นยนต
0: ์โอเคเจ๋งมาก
10: รู้ไหมเราชอบสมองของเธอมากเลยตอนที่เธอมาคราวก่อน
7: เราเลยได้ใช้ข้อมูลสร้างบอทคิมขึ้นมา
10: เหมือนตัวเธอเด้เลย
7: และอัปเกรดขึ้นอีกนิดหน่อย
1: อัปเกรดเหรอถูกต้องฉันมี AI ไว้แก้ไขข้อเสียของเธอข้อเสียฮะอลิสลีโอนาร์โดคิดถึงมากเลยทุกคนฟังก่อนบอทคิมคือฉันตัวปลอมถ้าเธออยากได้คำตอบเดี๋ยวฉันตอบให้เพราะว่าเราคือเพื่อนกันก็ดีแล้วเธอไปคุยกับเพื่อนส่วนฉันจะไปเล่นกับแอลิสกับลีโอฉันคิดถึงพวกเธอมากมากเลยอู้ลิปบาล์มกลิ่นใหม่
3: ใช่เป็นกลิ่นซูชิน่ะซึ่งบางคนเขาก็ไม่ชอบหรอก
1: ฉันว่ามันทำให้เธอมีกลิ่นเหยาวยวน เอาเพื่อนเพื่อน
3: คิมฉันจะใช้ทริคไหนดีเพื่อทำให้คนเชื่อใจฉันฉันว่าจริงๆฉันก็น่าคบนะ
11: ลิปบาล์มกลิ่นซูชิมันทำมาจากอะไร
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆทีละคนสิ
0: อ

ขอต้อนรับสู่รายการสนทนาค้นหาคำตอบพบกับพิธีกรคิมตัวจริง

0: จริงพูดอยู
1: ่ใครมีคำถามสิเมลลอยว่ามาเลยน่าสนใจฉันได้กลิ่นกลีบกุหลาบมื้อเที่ยงโรงเรียนและกลิ่นชีส3ขั้นตอนของชีวิตเธออยากรู้เรื่องความหมายของชีวิตอะไรทำให้ชีวิตเธอมีความหมายหญ้าเปียกผมคุณหญ้าขนหมาเธอก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่มัวซั่วมากเลยพอแล้วเขาก็แค่พูดเพื่อย้อนคำถามของเธอมันจริงใช่ไหมล่ะคิมเธอบอกมาสิมันจริงไหมเออทำแบบนี้อีกแล้วหลีกไปเดี๋ยวฉันดำเนินการต่อเอง ไปเล่นกับบอดคิมเป็นไง
2: มันสนุกมาก
3: ก็งั้นแหละ
1: ฉันจะตอบคำถามของทุกคน
4: มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับความรัก
1: ความเห็นฉันเหรอฉันไม่มีความเห็นมีแต่ความจริงคำถามต่อไป
5: เราต้องการคิมตัวจริง
6: คิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริงคิมตัวจริง
2: คิมตัวจริงคิมตัวปลอมเป็นไรอ่ะ
7: จะทำลายต
2: ั
7: วเอง
2: ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแตก
8: เดี๋ยวเราทำโปรแกรมใหม่ให
1: ้พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง1นาที45วิเข้าโหมดทำลายล้าง
8: สงสัยเธอจะอัปเดตพาสเวิร์ดเองเพื่อไม่ให้เราตั้งโปรแกรมได้
2: รีเซ็ตไม่ได้เหรอ
9: ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวให้ครบชุดก่อน
3: เธอรู้จักตัวเธอดีแค่ไหน
7: รู้จักดีฉันว่านะ1นาที30วิเข้าโหมดระเบิดดาว
2: ไอศกรีมรสโปรดคือรสอะไร
1: เชดเดอร์ชีส
2: ถูกต้องครับและคำถามต่อไปชื่อกลางของเธอคือ
3: คิมบอกมาสิ
1: ชื่อสัพพลีลา
2: คำถามต่อไปเพื่อนรักของเธอคือใครก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้ว
1: ไม่ถูกต้อง
3: เถอะก็ต้องเป็นฉันสิยะ
7: อีก30วิดาวนี้จะระเบิด
1: ขอโทษนะมันคือมิสเตอร์บิสกิต
7: ไม่ถูกต้อง
2: แล้วคำตอบคืออะไร
1: ฉันไม่รู้
3: เฮ้ยคิมถ้าเธอเป็นเขาซึ่งนั่นคือเธอแล้วเธอจะชอบใครมากที่สุด
1: โอเคอีก10วิสู่ความว่างเปล่า
3: เ
1: ก้าเพื่อนรักเธอ
3: 7
1: ก็คือคิม
7: ความมืดชั่วนิรันดร์เลี่ยงได้แล้วขอบคุณคุณไขปริศนาได้ยังไง
1: เพราะฉันคือฉันและเธอคือก๊อปปี้ของฉันฉะนั้นเราเป็นพี่น้องกัน
5: ว้า
1: ฉันรักพวกเรา
7: ฉันก็รักเราฉันขอโทษฉันแค่อิจฉาเธอ
1: เหมือนกันจะบอกว่าคิมสองคนย่อมดีกว่าคนเดียว
7: ความอ่อนโยนของเธอและสมองกลของฉันเราสามารถไขปริศนาแห่งจักรวาลได
8: ้คงไม่ต้องแล้วล่ะ
9: หลังจากเมื่อกี้ที่เกือบเป็นเรื่องนะเราก็เลยจะใช้ผู้ให้คำชี้แนะคนใหม่
10: ใช่เลยฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
6: มิสเตอร์บอทบิสกิต
8: คาราวามิสเตอร์บอทบิสกิต
11: ฮัลโหลทุกคนสบายดีไหมเย้แปลว่าสบายดีใช่ไหม
3: อยากรู้ว่าบอดคิมไปไหนแล้ว
2: ถ้าไม่ใช่กูรู้แล้วตอนนี้จะทำอะไร
1: ไปเที่ยวไงไปเจอเพื่อนใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นอิสระเสรี

าล่ะเหล่า Spy Rangers มิชชั่นในวันนี้จงตามหาเครื่องมือหรือวิธีการสื่อสารกับโลมาของสถานที่แห่งนี้ที่มีความแตกต่างจากที่อื่นพวกเขาใช้อะไรในการฝึกเจ้าโลมาใช้กระแสจิตคลื่นเสียงเครื่องแปลภาษาหรือใช้ภาษามนุษย์อย่างเราๆในการออกคำสั่งกันล่ะลงพื้นที่ไปตามหาคำตอบมาให้ได้เลยนะสู้เขาเรนเจอร์

0: เห็นว่าวันนี้พวกเราจะต้องมาตามหาภาษาลับกันที่เราสามารถสื่อสารกับโลมาได้แต่เมื่อกี้เราดูนี่พี่เพชรไม่ได้ดูภาษาอะไรเลยพี่เพชรดูแต่โลมา
1: อ้าว
0: แล้วพวกเราอะ
1: ผมเห็นว่าเขาตบแบบนี้พี่ตบน้ำอะ
0: ตบน้ำหรอ
1: ใช่ในอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเขาแบบให้สัญญาว่ามันต้องไปทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ย
2: แต่เห็นว่าพอเขาทำแบบเนี้ยโลมาก็จะกระโดดขึ้นค่ะแล้วเขาก็เอามือแบบนี้ของหนูก็แบบเวลาที่เขาจะให้โลมาแบบกระโดดขึ้นมาจูบอะค่ะแล้วก็ต้องแบบตบมือแล้วก็ทำมืออย่างงี้ให้เขาขึ้นมาจ
0: ู
2: บใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้เห็นเขาพูดอะไรปะ
1: ไม่นะ
0: คะแต่ว่า
1: แต่เขาเรียกชื่อนะคะ
0: ชื่อน้องอุ่นจันอุ่นจันมาอย่างเงี้ย
1: เขาเรียก
3: ชื่อโลมามันรู้ชื่อตัวเองด้วยหร
1: อมันฉลาดนะเฮ้ยทำอะไรกันตรงนี้เนี่ย
2: เปล่าเราแค่ได้รับมิชชั่นมาแบบมาดูว่าโลมาเขาทำตามคำสั่งเทรนเนอร์ได้ยังไง
1: ที่เนี่ยเขาไม่ใช้นกหวีดด้วยแต่ใช้ภาษามือ
2: ได้แต่ว่าบ่อ นี้ต้องพักก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกบ่อ นึงชื่อว่าป้าฮันนี
1: ่
2: ไป
1: ดูกันเลยไปดูบ่อป้าฮันนี่กัน
0: เอาล่ะครับเรนเจอร์ทางบ้านครับตอนนี้สปายเรนเจอร์ทุกคนครับพวกเขาเนี่ยนะครับผมจะต้องสืบหาความลับของภาษาการสื่อสารกับเจ้าโลมากันครับแล้ววันนี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็จะได้ใกล้ชิดกับโลมาแบบจัดเต็มด้วยเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการสื่อสารกับโลมายังไงเราจะพูดคุยกับเขาได้หรือเปล่าตามมาดูกันเลยครับ
4: สัตว์บนโลกใบนี้นอกจากสื่อสารด้วยเสียงแบบนี้ก็ยังมีการสื่อสารด้วยภาษาอื่นๆที่น่าสนใจด้วยอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆคือการสื่อสารด้วยภาษากายอย่างเช่นนกยูงที่จะรำแพนหางเพื่อหาแฟนหรือแมวที่โกงหลังคมศัตรูแบบนี้หรือจะเป็นการสื่อสารด้วยภาษาสีที่ใช้บอกความรู้สึกอย่างเช่นการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าคาเมเลียนหรือนี่ภาษาสั่นสะเทือนรับรู้การสื่อสารจากประสาทสัมผัสผ่านการสั่นอย่างพวกแมงมุมที่จับสัมผัสได้เมื่อมีศัตรูติดอยู่บนใยของพวกมันหรือเจ้าพวกนี้สัตว์ตัวจิ๋วที่ไม่มีวิธีพูดหรือแสดงท่าทางใดๆแบบมดแต่กลับสื่อสารกันด้วยการปล่อยฟีโรโมนเท่ๆเดินตามกันเป็นกลุ่มได้แบบแก๊งสเตอร์และโลมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งที่มีวิธีการสื่อสารกันเองพวกมันพูดคุยกันโดยใช้คลื่นโซน่าที่สร้างขึ้นภายในหัวของพวกมันส่งคลื่นสื่อสารกันแบบเรียลไทม์แต่มนุษย์ไม่ได้มีคลื่นโซน่านี่สิแล้วเราจะสื่อสารกับโลมายังไงต้องใช้วิธีไหนมาช่วยกันคิดหน่อยเร็ว
1: ได้ยินเสียงอะไรปะ
2: เออแบบ

0: ิอยู่ในบ่อนี้ไงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราพาลงไป
1: ลงได้ด้วยฮะ
2: ลงได้ครับเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าแพนี้ลงได้ 2-3 คน
0: ไม่เป็นไร
3: ปึ๊บปึ๊บ
0: อุ๊ยเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วดูนะเรียกอย่างนี
2: ้ผมว่าเห็ดผมเห็นแค่ตัวเดียวนะ
3: ปาฮันนี่
0: ปาฮันนี่มาแล้วมาแล
1: ้
0: ว
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เฮ้ย
1: ปาฮันนี่
2: มาแล้ว
3: มาแล้ว
2: ตัวเยอะเลย
1: ขึ้นมาจากน้ำจริงด้วยอ่ะเฮ้ยไปพูดได
0: ้
2: พี่แสดงว่าเขาใช้สัญญาณมือแน่เลย
0: ใช่สัญญาณมือแน่นอน
3: เฮ้ยพ่อหนา
0: อย่าพ่อนอย่าพ่อนหนูอยู่โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมโรงเรียนหนูใกล้ที่นี่ค่ะก็เลยมาคณะศึกษาที่นี่ค่ะ
4: ที่นี่สื่อสารกับโลมาด้วยการใช้ภาษามือครับไม่มีการใช้นกหวีด
0: เป็นสัตว์ที่เข้าใจง่ายถ้าเกิดแบบว่าเราออกคำสั่งได้ถูกทำท่าถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าใจแล้วก็เขาก็จะทำตามค่ะ
4: โลมามีความจำดีกว่าสัตว์อื่นครับสามารถฝึกสอนให้เขาทำท่ายังไงก็ได้ถ้าเราสอน
0: เพราะว่าเขาเข้าใจได้ง่ายค่ะถ้าเกิดเราบอกชัดบอกชัดเจนอย่างเงี้ยเขาก็จะทำตามเราค่ะ
4: ถ้าให้อาหารโลมาแล้วทำความคุ้นเคยกับโลมายังไงก็ฝึกได้แน่นอนครับ
0: เนี่ยเห็นไหมแตงเกียเราออกคำสั่งป้าฮันนี่ทำตามได้ด้วยรู้ไหม
2: เห็นไหมเราให้ปลาเขาเป็นรางวัลด้วย
0: นั่นแสดงว่าป้าฮันนี่อ่ะเขาแบบเหมือนทำตามเทรนเนอร์โดยใช้แบบภาษามือหรือเปล่า
2: เป็นไปได้นะ
0: แบบเขาทำอย่างนี้แล้วป้าฮันนี่ก็พูดออกมา
2: ถ้าอยากรู้ภาษาลับที่เขาคุยกับโลมาเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ถังที่อยู่มาเกือบ40ปีมาทำให้ดูครับ
1: พี่ถังสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สดีครับเดี๋ยวพี่ถังทำให้ดูนะครับผม
1: ได้เลยครับ
5: บ๊ายบายดีแล้วดีดีบ๊ายบายแล้วนี่ดีดีแล้ว
1: บ๊ายบายด้วย
0: บ๊ายบายด้วย
1: โอ้สูงไหมสูงไหมโอ้มีชาร์จมีชาร์จ
5: ดีดีเลย
0: อุ้ย
1: โอ้โหโอ้โหโอ้ตีกันเชียงตีกันเชียงโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากพี่ถัง
0: ใช่ค่ะ
1: เท่มากเลยอ่ะ
5: ครับผม
0: เท่าที่ดูจากที่พี่ถังทำแล้วก็ต้องใช้ภาษามือ 100% แน่นอนใช่ไหม
2: ใช่ที่นี่ใช้ภาษามือไม่มีการใช้นกหวีดบังคับโลมาแล้วถ้าโลมาทำดีจะให้อาหารเป็นรางวัล
0: แต่ว่านอกจากที่นี่แล้วอ่ะจะใช้ภาษามืออย่างเดียวยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
5: มีส่วนประกอบคือร่างกายและบุคลิกเราสื่อสารของเขาลูกนะและสัญญาณมือคือต้องชัดเจนลูกนะคือน้อยคือเขาจำเสียงเราได้เขาจะจำแม่นมากเลยการใช้ภาษามือลูกนะหนึ่งมันบังคับเขาโดยธรรมชาติลูกเหมือนนกหวีดลูกนะคือปิดต้องทำปิดต้องทำมันแตกต่างกันนะลูกนะทุกครั้งเราสอนเขาต้องมีเสียงด้วยนะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ซ้ายนะขวานะขึ้นมาอะไรเงี้ยลูก
1: ใช้เสียงเราด้วย
5: ใช่ใช่ใช่
2: คร
5: ับ
2: อย่างนี้แล้วก็ฝึกได้สิ
0: ใช่
3: ใช่
2: อ
3: ับ
2: อับอับอับ
1: นั้นให้พี่ถังสอนทีละคนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
6: โลมาถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกมีความสามารถด้านสติปัญญาและการรับรู้ใกล้เคียงกับเด็กที่อายุประมาณ 3-5 ปีพวกมันสามารถทำความรู้จักกับตัวเองได้ผ่านกระจกหยิบจับของในธรรมชาติใต้น้ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมืออย่างเช่นใช้ฟองน้ำทะเลป้องกันปากใช้หอยจับปลาพวกมันสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เพราะโลมาเป็นสัตว์สังคมที่พัฒนาสมองของตนเองอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกมันเป็นสัตว์ที่มีความจำเป็นเลิศสามารถจดจำโลมาด้วยกันเองเพื่อนมนุษย์การออกคำสั่งหรือการแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนทำให้พวกมันจดจำภาษามือและสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้นั่นเองครับ
5: เนี่ยเวลาเขาบ่ายบ่ายทำมือกันนะก็ดูสัญญาณมือเราชัดๆลูกนะชัดๆนะโอเคมือซ้ายมือซ้ายมั่งบ่าย
0: บ่าย
5: ไว้นี่แหละ
0: เก่งมากเก่งมาก
5: คุยกันด้วยสินะนังคุยโลมาด้วย
2: เฮ้ยว้าว
5: จับไปได้จับไปได้ดูเช็คแฮร์เรามองโอเคชูข้างเดียวก็ได้ไปจับไปจับมือเอาให้ระวังเขาให้ระวังเราครับให้ชัดเจนเลยครับดีไว้
1: ลงบ้างครับได้ไหมฮะ
5: ได้ครับ
0: ได้ไหมไปเลย
1: แต่ว่าพี่เพชรนี่คือผมขอลงน้ำเลยได้ไหม
5: ได้ครับ

0: อุ้ย
1: นี่เอามา
2: จริงเหรอ
3: รู้สึกตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะหนูคิดว่าโลมามันไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้คิดว่าเป็นเกี่ยวกับหมาแมวอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเห็นว่าทำได้ก็แบบมันฉลาดมากเลยค่ะมีท่าแบบนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทำท่าแบบนี้ต้องเรียกเขาก่อนนะคะท่านี้เป็นท่าที่ทำให้โลมาเอาหางไปนะคะกระพือกระพือแล้วก็ว่ายทั่วสระเลยค่ะ
4: พอโลมาทำได้ดีทำเรียบร้อยเราก็จะให้อาหารเป็นรางวัลโลมาก็จะเชื่อฟังเลยค่ะ
5: ผมว่าการฝึกโลมาของที่นี่คือเขาใช้ภาษามือครับเขาไม่ได้ใช้นกหวีดครับทำให้โลมารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกบังคับครับผมครับก็การฝึกกับโลมาทำให้เราได้แบบสื่อสารกับสัตว์ครับเราอาจจะได้รู้พฤติกรรมของมันมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะได้รู้วิธีการสื่อสารครับแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจโลมามากขึ้นครับผม
6: ภายในหัวของโลมาครับจะสร้างคลื่นโซน่าออกมาซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนแล้วส่งออกไปเพื่อหาตำแหน่งใช้สำหรับการเดินทางล่าเหยื่อและการสื่อสารระหว่างโลมาด้วยกันมาทำการทดลองสนุกๆจากหลักการใช้คลื่นที่เดินทางสะท้อนกลับนี้เริ่มจากนี่แหละสปริงของเล่นเด้งดึงให้เพื่อนช่วยจับปลายสปริงด้านหนึ่งเอาไว้นิ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเราลองออกแรงสะบัดจะเห็นว่าคลื่นที่ส่งออกไปสะท้อนย้อนกลับมามาทำการทดลองนี้กันต่อโรยเมล็ดโฟมขนาดเล็กลงบนชามที่เราปิดแผ่นพลาสติกเอาไว้แบบนี้ติดแผ่นพลาสติกใสเอาไว้อีกด้านหนึ่งใช้ท่อส่งเสียงไปกระทบกับแผ่นพลาสติกจะเห็นได้ว่าเม็ดโฟมเคลื่อนที่ไปตามจังหวะของเสียงที่สะท้อนกลับมามาสนุกกันต่อเลยเอาเลเซอร์ขนาดเล็กติดลงไปบนไม้บรรทัดแล้วเอาไปติดกับโหลพลาสติกโหลพลาสติกที่เราใช้ใส่ลูกโป่งครอบเอาไว้ใส่ยางลบดันให้เลเซอร์ยกตัวขึ้นมาติดกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์เอาไว้ตรงกลางลูกโป่งจะได้เป็นเครื่องมือแบบนี้ลำแสงเลเซอร์สั่นสะเทือนไปตามจังหวะของเสียงที่มันสะท้อนอยู่ในโหลพลาสติกเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าคลื่นเสียงที่เดินทางสะท้อนกลับแบบคลื่นโซน่าที่เจ้าโลมาใช้มันหน้าตาเป็นยังไงคลื่นโซน่าของโลมาเรียกว่า echolocation คือระบบนำทางของโลมาโดยพวกมันปล่อยคลื่นเสียงความถี่ออกไปออกบริเวณหัวกลมๆส่วนหน้าที่เรียกว่าเมลอนไปกระทบกับวัตถุหรือปลาใต้ท้องทะเลแล้วคลื่นเนี่ยจะสะท้อนกลับมากระทบกับกรามล่างของโลมาส่งไปประมวลผลที่สมองทำให้โลมาสามารถระบุระยะทางรูปร่างและชนิดของวัตถุนั้นได้อย่างแม่นยำแม้จะอยู่ในที่มืดสนิทก็ตามแม้จะมองเห็นในน้ำได้ไม่ชัดแต่ว่าโลมาเนี่ยก็จะจดจำฝูงของพวกมันรู้จักระยะทางแยกแยะอาหารเพื่อหลบศัตรูและค้นหาเพื่อนโลมาของตัวเองจนเจอผ่านการใช้คลื่นโซน่าเก่งมากเจ้าโลมา
7: ถึงเวลาที่เหล่าสปายเรนเจอร์สจะต้องมาฝึกการออกคำสั่งกับโลมาฮันนี่ให้เจ๋งกว่าเดิมโดยเรนเจอร์สจะต้องหาข้อมูลจากผู้ช่วย AI ให้สามารถสื่อสารภาษามือออกคำสั่งให้โลมาทำท่าซีเครต3ท่าที่ครูฝึกยังไม่ได้สอนให้ได้ดังนี้1ท่านอนหงาย2ท่าอุ้มบอล3ท่าจุบแก้มบอกเลยงานนี้โลมาฮันนี่และเรนเจอร์สสู้ๆเลยนะ
3: ท่าที่ให้โลมาหงายท้องเราได้แล้วนะก็คือ AI บอกว่าให้เหยียดแขนไปข้างหน้าแล้วก็หงายฝ่ามือแล้วก็หมุนข้อมือให้คว้างก็คือแบบสื่อถึงการพลิกตัวให้โลมาพลิกตัว
8: ใช่ไหมถ้าฝึกโลมาถือบอลเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้โลมาเนี่ยเป็นทำมือเป็นรูปตัว C อย่างนี้และวาดรูปโค้งขึ้นบนอากาศทำมือทั้งสองข้างท่าทางเหมือนประคองลูกบอลทรงกลมไว้ตรงหน้า
3: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเขียนสรุปภาพโลมาหงายท้องแล้วก็ลูกบอล
9: พอได้ท่าหนึ่งหรือยังท่าหอมแก้ม
8: กำลังหาอยู่พอดี AI มันฟังผิดอะโอเคได้แล้วเขาบอกว่าการสั่งก็คือให้ใช้สัญญาณมือเจาะจงในการที่จะชี้ไปที่แก้มหรือว่าตบทางตรงแก้มอ่ะ
3: พวกเรามาทวนท่าที่ต้องทำกันไหม
8: อืมได้เลยมา
3: โอเค
8: งั้นท่าแรกนะ
3: อ่ะสมมติเราเป็นลม
8: มาฮันนี่มาฮันน
3: ี่พอมาแล้วพอมาแล้ว
8: ส่งบอลไปในน้ำก่อนฮึบ
3: ฮึบอ่ะสมมติลอยอยู่วนๆทำท่าจับบอลแล้วพอเขาจับเขาก็จะชูอย่างง
8: ี้ใช่
3: ชูต้องเรียกมาฮันนี่มาแล้วพอมาแล้ว

0: กิของเราอาจจะยากนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องทำท่าทางให้มันชัดเจนเผื่อโลมาเข้าใจไม่เข้าใจ
1: ก็ผมว่านะครับถ้าโลมาไม่ทำตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราต้องเปลี่ยนท่าครับให้มันใกล้เคียงกันหรือไม่ก็ให้มันแบบดูเหมือนกันมากขึ้นแล้วก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงที่สุดครับ
0: ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ AI ช่วยดูหน่อยนะว่ามันถูกหรือเปล่า
2: เอาเป็นภาพไหนก่อนดีครับเด็กๆ
0: อย
2: ู่
0: ไหมคะ
2: เอาจุ๊บก่อนเลยเหรอ
3: โอเค
2: โอ้ใครคู่ใคร
0: ไปที่สามอ่ะโอเคแล้วทำไงนะเรียกก่อนมาเร็วเร็ว
4: แชมป์เฮีย
0: มาแล้วทำเลย
5: แย่งจะ
0: จบแล้วจะไปอ่ะ
6: นั่งครูปุ๊บจบเลยทีนี้เขาจะมองว่าอีกคนนั้นเรียกคนนี้เรียกปุ๊บจะงงอ่ะมึงเป็นนั่งสองคนไงเขาจะเลือกใครยังไม่รู้เลยคนไหนเล่นชี้ให้ชัดเจนบอกเรียกมาชี้ให้ชัดเจนเลยทางนี้ก็ตั้งตัวปุ๊บถึงว่าตีเองแกมคอยเลยอ๋อ
0: นะคะ
2: ไปไปไป
0: นั่งอยู่อยู่อ่ะนั่งแล้วอยู่อ่ะชี้ที่แก้วหนูเดี๋ยวพี่จะถอยออกไปชี้เลยชี้ยืนไปใกล้
4: ใกล้ตุ่นแล้ว
6: มาแล้วดู
0: เลย
6: ลูก
0: ยืน
6: สูงหน่อย
2: สูงหน่อยโดนไหมรูปแรกถือว่าผ่านนะโอเคแล้วมีพี่เพชรด้วยเห็นไหมโอเครูปที่สองเอาเป็น
3: บอล
2: ไหม
3: อ่ะเลย
2: หนุ่มๆ
3: เอาแล้วนะฮึบมาเร็วอันนี้ที่ไหนฮัลโหลฮึบโอเคเข้าใจเนาะโอเคอ่ะไม่ใช่อันนี้
2: เอามันหมุน
3: ลองทำไหมโอเคลุยเลย
7: ป่านนี
3: ่ถือบอล
6: ผมก็ยกตัวมาปุ๊บหนูก็ใส่ที่คีบเลยดันไว้แล้วก็หนีบแล้วก็เดินเองเขาใส่ดีๆใส่ดีเลยครับใส่ย้อยโอเค
2: เฮ้ยเอาละ
3: ป่านนี
6: ่มาแล้วยืนเลยยืนที่บอลไว้ยกขึ้นหน่อยใส่เลย
2: สุดท้ายนี้เป็นทีมของใคร
0: ของหนู
2: ของโอเคของหนู2คนเนาะเอาล่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วแบ่งหน้าที่กันดีๆนะโอเคจันมีประสบการณ์แล้ว
6: ทำไม่ได้ดูนะ
0: นี
8: ่งายแล้วป่านี่
0: อ้าวงายท้อง
6: คุณยันมันไม่ชัดเจนเลยในการสั่งเขาหนูทำนี่เลยกวาดมือกว้างแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็ทำมืออย่างนี้เขาจะฟอนหางเลยเหมือนป่า
0: อ่ะยังดูเอาแล้วเอา
3: เฮ้ย
2: โอ้โหเก่งมากทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อย
6: อย่าลืมดูนะเราต้องหนึ่งเราต้องสังเกตดูในการเล่นเหมือนกันคือครูเข้าไปเงี้ยเฮ้ยเล่นอย่างนี้ทอนโอเคไหมไม่ชัดมั่งเงี้ยมันก็เพี้ยนเลยเรามาเพี้ยนเพื่อเพี้ยนพอคุณครูบอกปุ๊บทำได้ไหม
0: ไม่ได้
6: พอจุดหลังพอครูสอนปุ๊บไปทำได้ไหม
0: ได้
6: เห็นไหมเนี่ยคือบางครั้งเราดูที่ภาพแตกต่างแต่ละที่เหมือนกันลูกต้องตามคุณครูให้ชัดเจนเขาจะทำอะไรเป๊ะไหมวันนี้ครูยอมรับว่าหนูทำได้เก่งมากลูกนะ
2: ปรบมือให้กับป้าฮันนี่แล้วก็ตัวเองหน่อย
7: กิจก็ยากครับเพราะเขาต้องใช้ความคุ้นชินแล้วก็การฝึกแต่โลมาเก่งอยู่แล้วครับยังไงก็ทำได
0: ้ถ้าเราอยากรู้ภาษามือที่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่มาที่นี่เกือบ40ปีอย่างพี่ถังค่ะก็เขาจะให้คำแนะนำเราแล้วเราก็จะสามารถทำได้อย่างถูกต้องค่ะ
7: ตอนผมทำได้ผมรู้สึกดีใจมากภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้มากครับ
9: โลมาเป็นสัตว์ฉลาดจึงทำให้การฝึกออกคำสั่งของมนุษย์ช่วยให้โลมาแสดงศักยภาพออกมาให้เราเห็นอย่างน่าทึ่งได้แถมการที่เรนเจอร์สได้มาฝึกภาษามือกับโลมาในวันนี้ก็ยังทำให้ได้รู้ว่าการสื่อสารกับสัตว์ไม่ใช่เรื่องยากแต่อยู่ที่ความเข้าใจในพฤติกรรมของพวกมันรวมถึงสัญญาณมือที่ต้องชัดเจนและเป็นท่าที่โลมาเคยได้รับการฝึกมาก่อนเพราะการใช้สัญญาณมือของแต่ละที่จะแตกต่างกันไปฉะนั้นไม่ควรเชื่อถือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

0: ไอมากจนเกินไปควรตรวจสอบสัญญาณมือให้ถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอจำไว้นะ Rangers
1: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้โลมาสามารถสื่อสารกันเองได้หรือไม่พวกมันสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรและอย่างไรส่งคำอธิบายของน้องๆเข้ามาอวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิด Rangers ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยไปก่อนนะบ๊ายบายฮันนี่บ๊ายบายเย้และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดเลยนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
2: คิดเรนเจอร์
1: ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้

0: การเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่จีน่า
1: และพี่แพนในรายการไทย PBS Kids Club แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: พิทครับ
5: เด็กชายธนรงค์จิมุกครับอายุ10ปีครับ
0: เอาละค่ะน้องพิทพร้อมหรือยังคะวันนี
1: ้พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วงคิดเล่นเป็นข่าวยี่สิบบวกยี่สิบบวกยี่สิบบวกเจ็ดโอ้ยง่ายนิดเดียวอาจารย์คำตอบก็คือ67
1: เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรคะเนี่ยพี่แพนน้องเพชรนี่เข้าช่วงข่าวแล้วนะคะยังซิกเซเว่นกันอยู่อีก
0: โอ้พี่จีน่าคะก็สกู๊ปของเราในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงรายการใหม่ที่เกี่ยวกับตัวเลขยังไงล่ะคะ
1: เอ๊ตัวเลขนี่อย่าบอกนะคะว่าคือรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะพี่จีน่าเราไปดูเบื้องหลังความสนุกของรายการนี้ก่อนดีกว่าครับไปดูกันเลยทุกคนได้เวลาของคนรักวิชาคณิตศาสตร์แล้วครับกับรายการใหม่ล่าสุด The Secret Code รหัสลับนักคำนวณที่จะปลุกต่อมนักคำนวณในตัวเพื่อนๆผ่านการสวมบทบาทเป็นเอเจนต์ขายรหัสปริศนาด้วยความรู้และตัวเลขซึ่งถ้าสามารถทำภารกิจได้สำเร็จก็จะได้เป็นสายลับตัวจริงนั่นเองครับ
0: ออกอากาศไปแล้ว2ตอนก็สร้างความท้าทายให้กับเด็กๆไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะบอสใหญ่ขององค์กรสายลับอย่างพี่ต้นกล้านิพุนแก้วเรือนพิธีกรคนใหม่ล่าสุดของเราที่นอกจากจะมีโจทย์สุดหินมาฝากน้องๆแล้วยังมีภารกิจสุดตื่นเต้นให้น้องๆต้องหาทางออกอีกด้วยค่ะแต่ทราบมาว่านอกจากน้องๆจะตื่นเต้นแล้วฝั่งพี่ต้นกล้าเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าต้องมาทำงานร่วมกับเด็กๆเป็นครั้งแรกเลยว่าแล้วเราไปคุยกับพี่ต้นกล้ากันเลยดีกว่าค่ะ
6: สวัสดีครับผมต้นกล้านิปุนนะครับพิธีกรรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณครับผมเพราะว่าผมนะครับเป็นเหมือนหัวหน้าองค์กรสายลับเป็นบอสใหญ่เลยมีภารกิจในการมาคัดเลือกสายลับหน้าใหม่ไปเป็นสายลับคณิตศาสตร์ก็คือไอ้พวกเด็กจิ๋วพวกนี้เนี่ยแหละให้มาเป็นสายลับคณิตศาสตร์นะครับถ้าใครเนี่ยสามารถผ่านบททดสอบของผมได้ก็จะได้เลื่อนขั้นจากอัลฟาเป็นสายลับคณิตศาสตร์นั่นเองครับบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเรารู้สึกว่าตัวเองตื่นเต้นมากกว่าเด็กๆด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบโหเราใหม่มากๆในแบบในกิจกรรมนี้นะครับแต่สิ่งที่มันดีคือมันเป็นสิ่งท้าทายใหม่ๆให้เราได้ลองฝึกฝนทักษะของตัวเองมากขึ้นเฮ้ยแล้วมันทำให้เหมือนกับมันไปกระตุ้นความเป็นเด็กในตัวเราอ่ะมันเป็นแบบเป็นความท้าทายมากๆเลยครับก็ดีใจที่เห็นเด็กๆทุกคนนักในคณิตศาสตร์ครับ
0: บอกเลยว่าการเป็นพิธีกรรายการเด็กเนี่ยท้าทายมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะรายการที่มีคณิตศาสตร์และมีการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยิ่งท้าทายเข้าไปใหญ่เลยสำหรับรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานยากของผู้ผลิตที่จะต้องนำองค์ความรู้มาประยุกต์ให้เป็นเกมนะคะแต่จากงานสร้างที่เราได้เห็นกันอยู่นี้เนี่ยทั้งฉากพร็อพแล้วก็คอสตูมก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งผลงานของไทย PBS Kids ที่อลังการงานสร้างมากๆเลยล่ะค่ะ
3: และอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่มีไม่ได้เลยก็คือเพื่อนๆคนเก่งที่มาเป็นเอเจนต์ในแต่ละตอนนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ไปเจอกับโปรดทอนและออมสินสายลับ3คนล่าสุดที่เพิ่งทำภารกิจสำเร็จมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆทั้ง3คนจะเอนจอยกับการเข้าร่วมรายการนี้แค่ไหนเราไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยครับ
7: สวัสดีครับ
8: ผมชื่อเด็กชายรัชดาภาคการชื่อเล่นชื่อโปรดครับ
9: ผมชื่อทอนครับ
10: ผมชื่อออมสินครับ
8: เบนชาเลนจ์จะเป็นช่วงแรกที่เราตอบคำถามกับพี่ๆก่อนครับก็คือเราต้องหยิบการ์ดตอบก่อนครับอย่างการ์ดสีฟ้าก็จะเป็น question ครับส่วนสีม่วงจะเป็น effect ครับถ้าแล้วพอการ์ด question ตอบมาแล้วเราตอบถูกเราจะได้การ์ดสีเขียวการ์ดสีเขียวคือการ์ดบัฟครับพอเราได้การ์ดบัฟจะเอาไปช่วยสนับสนุนภารกิจถัดไปครับ
10: ก็ภารกิจต่อไปครับคือภารกิจ secret room ครับคือเราต้องไขเลขครับเพื่อเอาคำตอบไปเปิดตู้เซฟครับ
11: เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มาร่วมรายการวันนี้ครับ
9: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับ
8: สนุกแล้วก็เหนื่อยแบบปลดปล่อยพลังครับ
10: ก็สนุกครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าผมเป็นเด็กเนาะ
9: ฝากเพื่อนติดตามรายการ The Secret Code ด้วยนะครับ
10: รับรองสนุกแน่นอนครับฝากมาดูกันด้วยนะคะ
1: เอาละค่ะเมื่อกี้น้องๆก็ได้ชวนเพื่อนๆมาดูรายการกันแล้วต่อไปขอให้พี่ต้นกล้ามาเชิญชวนทุกคนดูรายการนี้บ้างดีกว่าค่ะ
6: แน่น้องๆทุกคนที่ดูรายการ Kids Club อยู่ครับนี่คือรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณนะครับผมเป็นรายการใหม่วิชาคณิตศาสตร์เลยถ้าใครชอบคำนวณใครชอบตัวเลขนะครับอย่าลืมติดตามรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณแล้วเจอกันในรายการครับ
1: โอ้โหช่วงนี้ไทย PBS Kids ของเราเนี่ยมีทั้งรายการใหม่ๆกิจกรรมมันๆมาเพียบเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฝากน้องพีทเนี่ยเป็นตัวแทนบอกวันเวลาออกอากาศให้เพื่อนๆหน่อยนะคะ
3: ได้ครับพี่จีน่าฝากด้วยนะครับกับรายการ The Secret Code รหัสลับนักคำนวณทุกวันเสาร์เวลา 8:00 น.หลังคารพธงชาติเสร็จครับ
1: ถ้าเด็กๆดูคิดขับจบแล้วนะคะรอดูต่อกันได้ยาวๆเลยค่ะเมื่อกี้เป็นไงบ้างได้อ่านข่าวยากไหมคะ
3: ไม่ยากครับแล้วรู้สึกยังไงคะวันนี้ที่ได้มาอ่านข่าวกับพวกเรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องพีทเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่จีน่าก็มีของที่ระลึกมอบให้ด้วย
3: วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพีทมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราไว้เรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
10: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
10: ครับ
1: เด็กๆค่ะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกับไทย PBS Kids Club เย
3: ้ถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
2: คิดติดเล่น
1: แล้ววันนี้เราก็ชวนเพื่อนคนเก่งมาเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วค่ะ
4: สวัสดีค่ะเย้ไหมค่ะ
7: สวัสดีครับยูต้าครับ
1: และเกมที่เราจะเล่นในวันนี้มีชื่อว่าคาเมเลียนเนียนแหละพร้อมกันหรือยังคะ
12: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลย
13: เกมคาเมเลียนเนียนแหละเกมนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมพี่จีน่าและน้องใยไหมเจอกับทีมพี่แพลนและน้องยูตะทั้ง2ทีมจะต้องสลับกันเป็นทีมซ่อนและทีมหาโดยทีมซ่อนจะมีเวลา5นาทีในการระบายสีกระดาษรูปคน5แผ่นเพื่อนำไปแปะกับฉากของรายการให้แนบเนียนที่สุดหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของทีมหาที่ต้องเดินสำรวจกระดาษรูปคนให้ครบเกมนี้จะตัดสินกันที่เวลาทีมไหนหาได้ไวกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเอาล่ะทีมไหนจะเป็นผู้คว้าชัยในเกมนี้เราไปดูกันได้เลย

พี่จีน่าและน้องยายใหม่เป็นคนเริ่มหาก่อนนั่นเองค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราซ่อนเนียนมากเลยใช่ไหมยูตะหาไม่เจอแน่นอนเลยใช่ไหมคะ

0: ป็นไปได
1: ้มุมไหนมุมไหน
0: อยู่ตาบอกสิบอกสิอยู่ตรงไหนนะ
1: ไหนอ่ะ
0: อยู่สูงสูงอยู่สูงสูง
1: ตรงนู้นบ้างตรงนู้นบ้างอยู่ตาตรงนู้นบ้าง
0: ที่ไหนฝั่งนู้นอ่ะ
1: นั่นนั่นนั่นนั่นยังไ
0: งนู้นนู้นพี่จีน่าชอบเสียงดนตรีใช่ไหมคะมันอยู่ตรงโน้นแน่นอนเลยกันไกลกัน
1: ได้แล้วได้แล้ว
0: กันไกลหรือเปล่านะแฮปปี้เบิร์ดช่วยด้วยแฮปปี้เบิร์ดช่วยด้วยนู่นนู่นนู่นนู่นแฮปปี้เบิร์ดหรือเปล่าน
1: ี่นี่นี่สีเหลืองสี
0: เหลืองว้าวเกียร์แล้วเกียร์แล้วเกียร์ไหนได้เกียร์หนึ่งหนึ่ง
1: สองสอง
0: สามแล้วเหลืออีกสองค่ะ
2: อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน
1: อย
2: ู่
1: ไหน
0: เอาตัวแล้วพี่สีน่าช่วยหน่อยฮึบเวลายังจับอยู่นะคะตอนนี
1: ้ตรงนี้
0: อีกตัวนึง
1: อีกหนึ่งเราแตะสูงๆใช่ปะใช่ไหม
0: ข้างล่างแน่เลย
1: เราอยู่สูงสูงเพราะว่า
0: อยู่
1: เรา
0: แบบ
1: อยู่ตรงฟ้า
0: โคตรเนียนมาก
1: ลงลงลงลงลงลง

0: ยายไหมเนี่ยจะเอาคืนพี่แพนกับน้องยูตะแล้วแต่เมื่อกี้ทีมของพี่แพนกับยูตะทำไว้เนียนมากไม่รู้ว่าพี่จีน่าจะแบบเอาคืนได้เนียนเท่าหรือเปล่าแต่ว่าต้องมาลองดูนะคะทั้งสองคนพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
2: ตรงไหนแม
3: ่ไม่เจอแล้ว
0: มันก็อยู่แถวๆนี้แหละเหรอ
2: แถวๆ
0: ไม่เจ
1: อสามแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่ง
3: ที่ไหนนะหนูจำไม่ได้
0: ไม่รู
2: ้เหนียวมากเหนียวมาก
3: อีกอัน
2: ยูตาได้กี่อัน
3: หนึ่งอัน
2: หนึ่งอันโอเคเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่ง
0: แบกไว้ไหนอ่ะเอาจริงๆก็ไม่จำไม่ได
2: ้ยูต่อมายูต่อมา
3: อุ้ยหัวขาดอีกแล้ว
2: เสร็จแล
4: ้
2: ว
4: โอ้โหเนียนแบบอัลตราสมูทจริงๆกับเกมคาเมเลียนเนียนแหละแต่ละทีมไอเดียบันเจิดกันสุดฤทธิ์ทั้งทาสีได้แบบเนียนกริบถึงขั้นกับเอาผู้กันไปทาสีถึงที่เลยทีเดียวรอบแรกที่พี่จีน่าและน้องยายไหมหาก่อนถึงจะโดนอีกฝ่ายหลอกล่อแต่ก็หาได้ไวใช้เวลาไป1นาที1วินาทีก่อนที่รอบหลังทีมพี่แพลนและน้องยูตะจะมาหาบ้างคู่นี้ก็หาได้อย่างรวดเร็วทำเวลาไปที่1นาที1วินาทีเช่นกันนั่นจึงเท่ากับว่าทั้ง2ทีมทำเวลาเท่ากันก็เลยเสมอกันได้อย่างลงตัวสำหรับเกมคาเมเลียนเนียนแหละก็มีประโยชน์อยู่มากมายเลยนะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์จากการระบายสีให้ใกล้เคียงกับฉากหลังมากที่สุดทักษะการสังเกตรู้จักการดูรายละเอียดเพื่อหาความแตกต่างที่ซ่อนอยู่รวมถึงได้ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายจากการเดินก้มเงยในหลายมิติของพื้นที่ทั้งเล่นง่ายและได้ประโยชน์แบบนี้ต้องลองเอาไปเล่นกันดูแล้วล่ะ
0: แล้วเกมนี้เนี่ยได้ทั้งซ่อนได้ทั้งหาคิดว่าอยากเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนไหม
3: อยากค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหได้เลยค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องยูตากับน้องยายใหม่มากๆนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถไปเล่นเกมเสริมทักษะได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipbskids.com
0: แต่ว่าความสนุกของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อเลยกับไทย PBS Kids Club

0: วันนี้นะคะพี่เฟย์จะพาเด็กๆมาเที่ยวกันที่จังหวัดนครราชสีมาหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าโคราชนั่นเองค่ะเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศแล้วตั้งอยู่ที่ภาคอีสานแบบนี้วันนี้พี่เฟย์ก็เลยเลือกที่จะพาเด็กๆมากันที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
1: นอกจากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ด้วยนะคะ
0: น้องข้าวหูยนี่น้องข้าวจะพาพี่เฟย์เที่ยววันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ดีเลยหูยมีตั้ง
2: ไปสองคนไม่สนุกหรอกค่ะพี่ขอไปด้วยคนนะคะ
0: สวัสดีค่ะพี่ลูกปลา
1: สวัสดีครับ
0: ดีเลยค่ะพี่ลูกปลากับน้องข้าวมาแบบนี้เนี่ยเราจะได้เดินเล่นกันเพลินๆแต่ว่าที่น้องข้าวพูดมาเมื่อตะกี้นี้เท่ากับว่าที่นี่มีทั้งหมด3พิพิธภัณฑ์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้รอเราอยู่ด้านหลังนี้แล้วเราเข้าไปกันเลยดีไหมคะ
0: ดีค่ะไปกันเลยดีไหม
3: สวัสดีค่ะเด็กๆชาวคิสคลับนะคะวันนี้ป้าโอนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินช้างดึกดำบรรพ์แล้วก็ไดโนเสาร์นะคะมาต้อนรับทุกท่านแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานนะคะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หวังว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะมีความสุขกับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นี้นะคะ

0: เมื่อกี้พี่แฟนสไลเดอร์ลงมาสนุกมากเลยอ่ะเอางี้มาแต่ว่าโซนแรกที่เราจะไปอะค่ะคือโซนไหนคะ
1: ผมอยากพาพี่เฟไปดูไม้กลายเป็นหินของจริงครับรู้ไหมครับว่าที่นี่เป็น1ใน8ของโลกเลยนะครับ
0: ที่นี่เป็น1ใน8ของโลกงั้นแสดงว่าของที่จัดแสดงในนี้ต้องพิเศษมากๆเลยสิคะ
2: ใช่แล้วค่ะสำหรับห้องนี้เป็นการจัดแสดงพืชตระกูลปาล์มค่ะซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอายุประมาณ 800,000 ปีค่ะเรียกได้ว่ามีการพบในเขตภาคอีสานรวมไปถึงในจังหวัดนครราชสีมาด้วยเท่านั้นไม่พอนะคะยังมีการพบไม้กระถิ่นต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ
0: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่เนี่ยล่ะค่ะชิ้นไหนเก่าแก่ที่สุดคะ
2: ครับก็จะเป็นเฟิร์นโบราณค่ะอายุ330ล้านปีก่อนค่ะ
0: 330ล้านปีน้องข้าวนานมากสุดยอดมากเลยแล้วที่น้องข้าวพูดว่าไม้กลายเป็นหินเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: ถ้างั้นเราไปดูโซนต่อไปเลยครับไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้เห็นไม้กลายเป็นหินกันไปแล้วนะคะพี่ลูกปลาก็พาพวกเราไปหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านโซนที่น่าสนใจถึง2โซนเลยค่ะเริ่มจากห้องฉายแอนิเมชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับชมการกำเนิดโลกและจักรวาลงานนี้ใครได้ดูเนี่ยต้องมีกรี๊ดแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีเอฟเฟกต์นอกจอมาแบบสมจริงเลยอย่างกับว่าจะโดนอุกกาบาตชนหรือมีภูเขาไฟระเบิดใกล้ๆเลยล่ะค่ะ
4: มาต่อกันอีก1โซนที่มีคำตอบรอเราอยู่แล้วครับนั่นก็คือห้องกำเนิดไม้กลายเป็นหินซึ่งห้องนี้จะมีการฉายวิดีโอความยาว4นาทีที่จำลองเหตุการณ์ที่บ้านโกกเดือน5ให้เราเข้าใจว่าจากไม้ในอดีตนั้นกลายเป็นหินได้อย่างไรครับไหนพี่เฟย์ดูจบแล้วเข้าใจว่ายังไงบ้างครับ
0: โอ้โหเด็กๆคะสรุปแล้วเนี่ยไม้กลายเป็นหินนะคะก็คือซากดึกดำบรรพ์ของต้นไม้ค่ะที่กลายสภาพไปเป็นหินโดยเกิดจากแร่ธาตุที่ซึมเข้าไปแทนที่เนื้อไม้นั่นเองใช่ไหมคะพี่ลูกปลา
2: ใช่แล้วค่ะน้องเฟย์สุดยอดมากเลยนะคะหน้าตาภายนอกเนี่ยมันก็เลยยังดูเหมือนไม้ปกติเลยค่ะ
4: ค่ะพี่เฟย์ครับเมื่อกี้นี้เหมือนพี่ลูกปลาแอบบอกว่ามีหลายอันสวยเหมือนอัญมณีเลยเราไปดูกันไหมครับ
0: เมย์ครับถ้าอย่างนั้นไปกันเลย
1: พี่เฟย์ลองดูสิครับมีสีอะไรบ้าง
0: มีสีน้ำตาลสีขาวสีดำจะมีสีเหลืองๆอ่อนๆครับ
1: แล้วพี่เฟย์ลองจับดูสิครับรู้สึกยังไง
0: จับได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอ๊ยมันแข็งๆเหมือนอัญมณีเลยอะค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะท่อนนี้นะคะเป็นไม้กลายเป็นหินเนื้อคล้ายอัญมณีค่ะ wow. เป็นต้นมะค่าโมงอายุประมาณ 800,000 ปีค่ะซึ่งมีการพบที่บ้านม่ามเอื้องตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะ
0: แล้วทำไมมันถึงเป็นสีแบบนี้ได้อะคะพี่ลูกปลา
2: เพราะว่าสีต่างๆเกิดจากแร่ธาตุหลายชนิดผสมกันค่ะโดยมีแร่ฟอสเป็นหลักอย่างเช่นสีขาวเกิดจากแร่ซิลิกา
0: wow.
2: สีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลเกิดจากแร่เหล็กสีดำเกิดจากแร่แมงกานีสและยังมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและสีม่วงด้วยนะคะ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะอยู่เป็นเกือบล้านปีเลยค่ะพี่ลูกปลา
4: จริงครับพี่เฟย์
3: ช้างดึกดำบรรพ์นั้นเป็นอาคารที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของช้างและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะภายในนี้จะมีทั้งช้างดึกดำบรรพ์โคราชจำลองจากแหล่งที่พบภายในจังหวัดนครราชสีมาวิวัฒนาการของช้างดึกดำบรรพ์ที่ย้อนกลับไปตั้งแต่65ล้านปีก่อนรวมถึงยังมีโครงกระดูกช้างแมมมอธจากประเทศจีนซึ่งสูงได้มากถึง5เมตรเลยนะคะทั้งหมดนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าว้าวแล้วแต่มุมที่เหมาะกับการเช็คอินมากที่สุดก็คือตรงนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหช้างสี่งากองโฟทีเรียบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะเคยมีช้างสี่งามาก่อนว่าแต่พี่ลูกปลาคะทำไมเราถึงต้องแยกเรื่องช้างดึกดำบรรพ์มาเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ด้วยล่ะคะ
2: ค่ะเพราะในจังหวัดนครราชสีมามีการพบฟอสซิลฟันกรามช้างดึกดำบรรพ์มากที่สุดในโลกค่ะพบถึง10สกุลจาก55สกุลทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็น 18% ของโลกเลยล่ะค่ะ
4: แล้วที่สำคัญก็มีงาช้างโบราณที่กลายเป็นหินด้วยนะคะ
0: ฮะงาช้างกลายเป็นหินได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้สิ
0: ได้นอกจากไม้จะกลายเป็นหินงาช้างยังกลายเป็นหินได้ด้วยที่นี่นี่มีเรื่องอะไรที่น่าทึ่งเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นั่นเองถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีไหม
4: ไปกันเลย
0: ไปเลยค่ะ
4: ปิดท้ายความสนุกวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กันครับพูดถึงไดโนเสาร์ยังไงเพื่อนๆก็ชอบไดโนเสาร์อยู่แล้วใช่ไหมครับในอาคารนี้มีทั้งหุ่นจำลองของไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างสยามแรปเตอร์สุวัตถิจัดแสดงกะโหลกและโครงกระดูกจำลองของไดโนเสาร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืชโซโรพอดที่จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่หางยาวไปจนถึงประตูทางออกเลยครับ
0: เด็กๆคะก่อนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเจอกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ล่าสุดอย่างเจ้านาคาไททันชัยภูมิเอซิสก็มีเจ้าตัวนี้นี่แหละค่ะที่ถูกค้นพบที่โคราชมาก่อนว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรหรอครับ
4: ชื่อว่าไดโนเสาร์ซีรินทอร์นาโคราชเอนซิสครับ
0: แล้วตัวนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะพี่ลูกปลา
2: ค่ะเพราะเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่พบที่โคราชโดยชื่อสายพันธุ์ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่ลูกปลา วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราได้ไปเที่ยวทั้งหมด3พิพิธภัณฑ์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมนะพ่อ
4: ใช่ครับ
0: โอ้ยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลูกปลาและสถาบันวิจัยไม้ไกลเป็นหินมากๆเลยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ให้พวกเราได้มาถ่ายทำกันในวันนี้ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ

0: นี่เลยครับพี่เฟย์ไดโนฟอเรสต์โซนใหม่ล่าสุดสำหรับเด็กครับ
1: โอ้ยดีมากมากเลยอะน้องข้าวนี่เหมือนเราอยู่ในจูราสสิกพาร์คเลยนะเนี่ยเฮ้ว่าแต่มาเที่ยวกับพี่เฟย์วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกดีมากเลยครับที่ได้ชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาผจญภัยในโลกดึกดำบรรพ์แห่งโคราชครับ
1: โอ้ยน่ารักมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณน้องข้าวมากๆเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับเอาละค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีของรางวัลมาแจกเด็กๆกันอีกเช่นเคยนะคะ
2: วิธีการก็ง่ายๆแค่เด็กๆ เข้าไปที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids และตอบคำถามจากตอนไม้กลายเป็นหินที่ดึกดำบรรพ์ไทยใต้โพสต์คำถามที่ปักหมุดไว้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของฝากสุด Exclusive 5รางวัลเช่นเคยค่ะเข้าไปตอบกันได้เลย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยความสนุกก็หมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะวันหยุดไม่มีเหงาไปเที่ยวแบบพวกเราใน
0: The Deck Outdoor

0: ที่เดียวแต่ว่าได้เที่ยวถึง3พิพิธภัณฑ์เลยค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะพี่จีน่า
1: จริงเลยค่ะพี่แพนและนี่นะคะก็คือความสนุกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนตอนต่อไปจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามกันนะคะที่เดิมเวลาเดิม
0: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการไทย PBS Kids Club
1: สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอบอกเด็กๆว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาแล้ววันนี้สตอรี่กับครูพิมพ์ครับ
1: ครูพิมพ์คร
2: ับ ว่าไง
1: วันนี้สตอรี่มีเรื่องที่กุ้มใจมากๆจะมาบอก
2: คือเรื่องอะไรครับหนูอยากรู้จังเลย
1: คือตอนที่ต้องกลับจากโรงเรียนตอนต้องทำการบ้านเยอะแยะแต่พอต้องกลับมามันก็มีการเล่นเกมกับพ่อจนต้องลืมเวลาไปหมดและการบ้านทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้ทำจนไม่มีทำเสร็จเออ
2: โอเคครูพิมพ์เข้าใจเลยเด็กๆหลายคนก็เจอปัญหาแบบสตรองเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้มาฟังเทคนิคในการที่ทำการบ้านเสร็จด้วยแล้วมีเวลาเล่นด้วยดีไหมครับ
1: ดีครับ
2: โอเค
1: เพื่อนๆทางบ้านมาฟังไปด้วยกันเลยนะครับ Let's listen together
2: ครูพิมพ์เข้าใจเลยนะคะว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาแบบน้องสตรองเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาฟังเทคนิคดีๆไปด้วยกันเลยนะคะโอเคไหมครับพร้อมไหมสตรอง
1: โอเคครับ
2: โอเคอย่างแรกครูพิมพ์อยากถามสตรองก่อนนะคะว่าระหว่างที่ทำการบ้านยากๆเนี่ยกลับไปเล่นเนี่ยสตรองคิดว่าสตรองอยากทำอะไรมากกว่ากัน
1: อยากเล่น
2: ถ้าอยากเล่นก่อนแปลว่าเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเราเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคแรกคือการที่เราเอาเรื่องที่ยากเนี่ยมาทำก่อนการบ้านเนี่ยยากกว่าการไปเล่นใช่ไหมสตรองก็ทำการบ้านก่อนแล้วสตรองก็ค่อยไปเล่นทีหลังทีนี้เราก็จะสบายใจแล้วก็เล่นได้ยาวๆเลย
1: แต่ถ้าสตรองไม่มีเวลาเล่นและการบ้านมันก็ต้องทำเยอะมันจะต้องแก้ไขยังไงหรอครับ
2: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเทคนิคที่2กันเลยเนาะในกรณีที่เด็กๆมีการบ้านหลายวิชาการบ้านเยอะใช่ไหมลูกเล่นแล้วก็อยากเล่นใช่ไหมคะให้เด็กๆใช้วิธีการแบ่งเป็นย่อยๆ อย่างเช่นถ้าเรามีการบ้านหลายวิชาเราก็ทำวิชาแรกเสร็จก่อนแล้วก็ไปเล่นสัก5นาทีหรือว่า10นาทีเสร็จแล้วก็กลับมาทำวิชาที่2แล้วค่อยไปเล่นใหม่แบบนี้เด็กๆ ก็จะรู้สึกสบายใจด้วยเพราะว่าได้ทำการบ้านด้วยแล้วก็ได้เล่นไปด้วยใช่ไหมครับสตรอง
1: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเด็กๆยังนึกภาพไม่ออกนะคะครูพิมพ์อยากให้ลองนึกภาพตามอย่างนี้ค่ะว่าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยจะจัดกระเป๋าไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วในกระเป๋าของเราเนี่ยโอ้มันมีใส่ของได้จำกัดเด็กบางคนนะคะอยากจะใส่หนังสือเรียนไปด้วยแล้วก็อย่างซองอยากจะใส่อะไรเข้าไปในกระเป๋านักเรียนอีกลูก
1: ของเล่นและสตองก็มีของเล่นเยอะมีลูกค้างมีรถแข่งมีเกมมีตุ๊กตา
2: โอ้โหเยอะมากเลย
1: ม
2: ี
1: ต
2: ุ
1: ๊กตาลายเกมที่เป็นตุ๊กตุน
2: โอ้มีตุ๊กตุนตุ๊กตาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าสตรองใส่ของเล่นใส่ตุ๊กตาเข้าไปหมดก่อนเนี่ยเราจะมีที่สำหรับใส่หนังสือเรียนไหมลูก
1: ไม่
2: เพราะฉะนั้นเราต้องจัดลำดับความสำคัญใช่ไหมครับสตรองก็ใส่หนังสือเรียนเข้าไปก่อนแล้วพอมันมีที่เหลือเนี่ยสตรองก็ค่อยใส่ของเล่นตุ๊กตารถแข่งเข้าไปทีนี้กระเป๋าของสตรองก็มีทั้งหนังสือเรียนแล้วก็มีทั้งตุ๊กตาที่สตรองชอบด้วยเห็นไหมว่าได้ทั้งสองอย่างเลยนี่คือความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: อ๋อเข้าใจครับครูพิมพ
2: ์
1: สุดแล้วถ้าเราอยากทำการบ้านให้เสร็จเราเริ่มด้วยสีแยกยากก่อนแบ่งเป็นส่วนตกท้ายให้ระวังตัวเองด้วยการเล่นใช่ไหมครับครูพิมพ
2: ์ใช่เลยครับสตรองสำหรับเด็กๆที่เจอปัญหาแบบเดียวกันกับน้องสตรองนะคะก็อย่าลืมเอาเทคนิคในวันนี้ไปใช้กันนะคะรับรองว่าสามารถทำการบ้านได้เสร็จแล้วก็มีเวลาเล่นเหลือเฟือแน่นอนเลยค่ะ
1: ขอบคุณเทคนิคดีๆจากครูพิมพ์มากเลยนะครับ
2: ครับผมยินดีครับ
1: ตอนนี้สตรองมีกำลังใจมากๆที่จะทำการบ้านทั้งหมดนี้ให้เสร็จแล้ว
2: โอ้เยี่ยมมากเลยครับสตรอง
1: วันนี้ก็หมดเวลาของ
3: คิดสนุกสุขภาพดี
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
4: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: ือของเหลวชนิดพิเศษของพวกเธอเป็นเธอพวกเธอต้องจัดการกับมัน
1: วันแรกละเหยไป320
2: คิดกันเร็วเหลือเกินตอบได้2ครั้งนะ
3: เอารอบเดียวพอ
2: แล้วเฮ้ยมันจะมั่นใจอะไรขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดมันไม่ถูกล่ะ
3: ทำใจครับ
4: 2ข้อที่แล้วอ่ะเขาคิดกันอยู่ทั้ง2คนเลยผมไม่ได้คิดเลยอ่ะ
5: ถ้าหากพวกเธอหาทางออกไม่พบห้องแกลเลอรี่ที่สวยงามนี้นี่แหละมันก็คือห้องที่จะขังพวกเธอไว้ตลอดกาล

0: วัสดีครับคุณบัตเลอร
1: ์สวัสดีค่ะซิกมา
0: ของที่ผมให้คุณเตรียมไว้ทุกๆอย่างพร้อมครบถ้วนหรือยัง
1: เรียบร้อยเลยค่ะ
0: แล้วคุณบัตเลอร์นะครับคุณพร้อมจะรับมือกับพวกอัลฟาเหล่านั้นหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญพวกอัลฟาเข้ามาเลยครับ
1: เชิญอัลฟาเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งนั่งเลย
2: ขอบคุณครับ
0: นี่คุณบัตเลอร์ครับ
1: อ
0: ัลฟากลุ่มนี้เขาดูมีความสามารถนะเนี่ยยิ้มแบบนี้ยิ้มแบบนี้แบบว่าสนิทกับคณิตศาสตร์มากใช่ไหม
2: คร
0: ับไม่ปฏิเสธเลยนะ
3: โอเค
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอักโชติเมธานนท์ชื่อเล่นชื่อธันวาอายุ12ปีครับ
0: ที่ที่พวกเธออยู่ทุกคนนี้ที่นี่คือ MAR MAR เป็นองค์กรคัดเลือกสายลับคณิตศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกและเราคือซิกมาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าขององค์กรแห่งนี้นี่คือผู้ช่วยเราเองบัตเลอร์เขาจะช่วยดูแลพวกเธอทุกๆอย่างในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ซึ่งภารกิจในวันนี้นะจริงๆมี2ภารกิจด้วยกันสำหรับภารกิจแรกคิดว่ามันจะยากสักแค่ไหน
4: ไม่ยาก
2: ไม่ยากง่ายแล้ว
0: คิดว่ามันจะง่ายเหรออย่าให้เห็นว่าใครร้องไห้น้ำตาไหลตอนเจอภารกิจนะพร้อมไหมกับภารกิจแรก
2: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วกับภารกิจแรกครับบัตเลอร์เราไปเอาอุปกรณ์มาให้พวกเขาดูกันก่อน
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุณณธรคงใหม่ครับชื่อเล่นชื่อว่าพร้อมครับอายุ12ปีครับ
0: นี่แหละคือภารกิจแรกของพวกเธอภารกิจนี้มีชื่อว่า Brain Challenge
3: ภารกิจ Brain Challenge นักคิดพิชิตโจทย์อัลฟาทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อสะสมไอเทมไว้ใช้ในภารกิจ Secret Room เมื่อเริ่มเกมอัลฟาจะต้องสุ่มเลือกการ์ดโจทย์1ใบจาก5ใบและจะมีสิทธิ์เลือกเอฟเฟคการ์ดไปด้วยอีก1ใบทันทีซึ่งเอฟเฟคการ์ดคือตัวช่วยในแต่ละโจทย์นั่นเองเหล่าอัลฟาต้องช่วยกันคิดและตอบคำถามภายในเวลา10นาทีและถ้าตอบข้อนั้นถูกจะได้หยิบการ์ดบัฟไป1ใบแต่ถ้าตอบผิดจะต้องหยิบการ์ดดีบัฟไป1ใบเช่นกันโดยหยิบได้เฉพาะ

0: ใบบนเท่านั้นโดยการ์ดบัฟจะเป็นผลดีและการ์ดดีบัฟจะเป็นผลเสียเหล่าอัลฟาจะต้องเล่นครบ3ข้อและต้องพยายามสะสมการ์ดบัฟให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จใน Secret Room
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วซิกมาขอเลือกตัวแทนพวกเธอ1คนมาหยิบการ์ดแฟชั่นอันแรกก้องครับหยิบการ์ด question ใบแรกขึ้นมาแล้วอ่านเสียงดังๆให้เพื่อนๆฟังเลยครับ
2: จงใช้ความรู้เรื่องแบบรูปเติมตัวเลขให้ครบและถูกต้อง
1: จงใช้ความรู้เรื่องแบบรูปเติมตัวเลขให้ครบและถูกต้อง
2: เคยฝึกทำโจทย์คล้ายๆแบบรูปครับเป็นการไล่ลำดับพวกหาจำนวนตัวกับผลบวกประมาณนั้นแหละครับขอให้พร้อมกับธันวาคิดเร็วๆหน่อยนะครับ
1: แต่ก็ยังไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมล่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นหยิบการ์ดเอฟเฟคครับเผื่อมันจะมีอะไรช่วยได้สุ่มเลยชอบอันไหน
2: โทรหาศูนย์ช่วยเหลือ
1: โทรหาศูนย์ช่วยเหลือโทรไปแล้วเขาอาจจะช่วยได้ก็ได้นะถ้าพวกเธอแก้โจทย์ไม่ได้ดีมากแปลว่าข้อนี้พร้อมแล้วมีทั้งโจทย์แล้วแล้วก็มีเอฟเฟคแล้วบัตเลอร์ครับ
3: ค่ะ
1: จัดการเอาตัวเลขมาให้พวกเขาดูกันเลยครับและนี่แหละอัลฟาทั้งหลายนี่คือตัวเลขของพวกเธอสามารถเติมตัวเลขลงไปตามที่คิดว่าจะเป็นตัวเลขเหล่านั้นได้และสำหรับการเอฟเฟกต์ที่พวกเธอจับขึ้นมาได้ถ้าพวกเธอต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ให้บอกซิกมา
2: เ
1: รามีศูนย์ช่วยเหลือคณิตศาสตร์อยู่นะพร้อมหรือยังข้อนี
4: ้พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว10นาทีเริ่มจับเวลาได้ใช้ให้คุ้มนะ10นาทีมันผ่านไปเร็วนะ
2: อันนี้ต้องไปสอบเพราะว่า2คูณ2ได้4แล้วก็4คูณ2เป็น8ก็คือ8คูณ2เป็น16อันนี้คือ16แล้วก็อันนี้คือ2สำหรับคำถามที่หนึ่งครับพอเห็นตัวเลขบางตัวเลขที่เขาให้มาครับแล้วก็ต้องจินตนาการก่อนครับว่าแนวตั้งกับแนวนอนมันเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับผมมองภาพออกตั้งแต่ที่ได้เห็นแล้วครับแล้วก็เข้าใจก็เลยทำเลยครับ2คูณ3เป็น6 6 3 18 18 3
5: 18คูณ3
2: อันนี้คือ38 24จด2
1: เช็คทั้งคูณในใจแล้วก็คูณด้วยมือด้วยแต่ยังมีเหลืออีกหลายช่องช่วยกัน
2: คิดได้54
3: ถ้าเกิด432ใช่ไหมไป216ก็คือหาร2ใช่ไหม
5: ไหน
2: แป๊บอันเอานี่ก่อน6 2 12 12 2เป็น24 24 2เป็น48 48คูณ2เป็น144 144คูณ3ได้432เอา432คูณ
5: กล้องเขาเป็นอะไรก็ไม่แล้วแบบคิดไวมากแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเขากินเครื่องคิดเลขเข้าไปครับ
1: คิดดีๆนะคิดไวจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ได้196
5: กล้องครับ
3: กระดานไหน
5: อันนี้คือ54ใช่ไหม54ก็ต้องคูณ2ก็จะได้อันนี้เป็น216ก็ต้อง54คูณ2
1: อันนี้
3: 108คูณ3
5: 100
2: 108คูณ2ก็ได้216มาแหละ
3: คูณ3หรือเปล่า
2: คูณ2เดี๋ยวฉันให้ดู
5: โอเคไหน
3: ก็คือคนกล้องครับเขาอ่ะหาอยู่แบบคนเดียวเลยอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอยู่คนเดียวไม่แบ่งให้ใครเลยผมมันเบื่อมากเลย
1: สามารถใช้ตัวช่วยได้นะถ้าต้องการ
2: 12 3
5: 2 4อันนี้คูณ3ใช่ไหม
2: 3 2 4คูณ2 2 4 8 2 2 4 2 3 6
5: 6 4 8
2: 6 4 8เอา6 4 8
5: คูณ
2: 2 2 8 16ก็1 2 4 8เป็น9เนี่ยเสร็จละ
3: เก่งอ่ะ
1: คิดกันเร็วเหลือเกินมั่นใจหรือเปล่าคำตอบนี
4: ้มั่นใจครับ
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ถูกล่ะ
3: ทำใจแล้ว
1: ก็ต้องอย่างนั้นแหละคิดจะใช้เอฟเฟกต์กันไหมเนี่ยข้อนี้
3: ใช่ครับ
1: เอ้าใช้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ที่ผมโทรหาส่วนช่วยเหลือเพราะ ลองเชื่อคำ

0: ตอบก่อนครับก่อนที่จะตอบอีกรอบ
1: สายศูนย์ช่วยเหลือคณิตศาสตร์อันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถเฉลยคำตอบพวกเราได้แต่เขาจะช่วยบอกความสัมพันธ์ในเรื่องของแมพรูปได้แล้วพวกเธอก็ลองเอามาเช็คอีกทีซิว่ามันตรงกับความเข้าใจที่พวกเธอมีไหมโอเคนะ
0: โอเคคร
1: ับ บัตเลอร์ครับ
2: มีอะไรให้รับใช้ครับ
0: อันนี้บอกความสัมพันธ์ของแบบรูปให้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับจำนวนในแนวตั้งจะมีความสัมพันธ์แบบ2เท่าของจำนวนด้านบนนะครับจำนวนในแนวนอนจะมีความสัมพันธ์โดยการหารจำนวนทางซ้ายด้วย3ไปเรื่อยๆครับมีคำถามอื่นๆไหมครับ
0: ไม่มีแล้วครับ
2: ถ้าไม่มีขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เป็นไงตรงกับที่พวกเธอเข้าใจไว้ไหม
0: เข้าใจ
3: เข้าใจคร
1: ับ อ้าวถ้าอย่างนั้นมั่นใจหรือยังที่จะตอบข้อนี
0: ้มั่นใจครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวเลขในแบบรูปที่พวกเธอเขียนมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าพวกเธอแค่มองเห็นแวบเดียวก็เข้าใจเลยว่าความสัมพันธ์ของแบบรูปมันคือตรงไหนจริงๆเนี่ยจุดวัดกึ่งข้อนี้เนี่ยพวกเธอผ่านตั้งแต่2นาทีแรกแล้วก็คือเห็นว่ามันคูณ2ในแนวตั้งแล้วมันคูณ3หรือหาร3ในแนวนอนแล้วต้องขอชื่นชมกล้องนะครับพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของแบบรูปพิสูจน์มันจากตัวเลขน้อยๆก่อนลองคูณดูซิว่ามันใช่ไหมเช็คแนวตั้งเช็คแนวนอนอันนี้เป็นจุดที่ดีที่มีความน่าสนใจเก่งมากๆอันนี้โอ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยข้อนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงเยี่ยมจริง
0: ก็ที่ซิงมาชมก็เพราะผมเก่งครับ
1: และเมื่อข้อแรกผ่านไปยังถูกต้องก็ต้องมีคนได้หยิบการ์ดบัฟนะครับเป็นตัวแทนเพื่อนหยิบการ์ดบัฟมาสิดูซิจะได้เอฟเฟกต์อะไรดีๆใบบนสุดหยิบมาอ่าน
4: ในรอบซีเคร็ตรูมได้คำใบ้พิเศษจากซิงมา
1: เอาละภารกิจต่อไปของพวกเธอก็ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเพราะว่ามีคำใบ้พิเศษอยู่มาที่ข้อต่อไปกันดีกว่าไหนหยิบสิ
0: เวลา9โมงมียอดคนดูไลฟ์10คน1ชั่วโมงต่อมาเพิ่มเป็น30คนและเวลา11นาฬิกามียอดคนดู90คนถ้ายอดคนดูยังเพิ่มขึ้นในอัตราเดิมเวลา14นาฬิกาจะมียอดคนดูอยู่ที่ประมาณกี่คน
1: เดี๋ยวมีเวลาคิดเยอะวางไว้รีบหยิบเอฟเฟกต์เร็วเอฟเฟกต์คืออะไร
0: ขอดูตัวเลือกได
1: ้ขอดูตัวเลือกได้ตอนที่พวกเธอคิดไปใน10นาทีนั้นน่ะจะใช้อยากดูตัวเลือกตอนไหนก็บอกอีกหน้าเดี๋ยวจะเอาตัวเลือกให้ดูโอเคมั้ย
0: ครับคร
1: ับพร้อมหรือยัง
0: พร้อมครับ
1: 10นาทีเริ่มจับเวลาได
5: ้มันคูณ3
0: ใช่3
5: ก็ชั่วโมง
4: ก็9คูณ3
5: ก็เหมือนคิดว่า
1: ดีมากลิสต์เวลามาก่อนจะได้รู้ว่าตอนกี่โมงกี่โมงมีกี่คน
0: ก็ทีนผมคิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็เอาไปทำเองเลยครับ
5: 180ตอนบ่าย2มันต้องเป็น180
0: แป๊บเดียวขอคิดก่อน
5: เพราะว่า
1: ช่วยกันคิด
5: 1ชั่วโมงมันเพิ่มทีละ3โต
0: ใช
5: ่พอผมอ่านโจทย์ข้อ2เสร็จผมก็คิดได้ว่าผู้ชมในไลฟ์สดเพิ่มทีละ3เท่าครับเขาถามว่าตอนบ่าย2ผู้ชมจะมีกี่คนครับตอนแรกเขาบอกว่า9โมงคือ10คนครับ10คูณ3ก็เป็น30ครับ30คูณ3ก็เป็น90ครับ90คูณ3ก็เป็น270ครับไปเรื่อยๆครับจนครบบ่าย2ครับก็จะเป็นจำนวนผู้ชมที่ดูอยู่ปัจจุบันครับ
0: 3 9 27 270คน270
1: คูณ
0: 3
1: คูณ3ไปบ่ายโมงแล้ว
0: คูณ3 3
5: 810
0: 3 7 21 22
1: ถ้าไม่ชัวร์เนี่ยช่วยเพื่อนคิดตั้งคูณตรงๆตรงนี้ได้นะมันจะได้ช่วยกันเช็คคำตอบ
0: 2 3 3 7 21
1: เพื่อความชัว
0: ร์6 6 3 8 8เป็น8แล้วนึง
5: 200
0: 313
5: 2430
4: เสร็จแล้วครับดูตัวเลือกไหม
5: ชี้คำตอบ
4: ดูตัวเลือก
1: บัตเลอร์ครับเอาตัวเลือกมาให้พวกเขาดูเลยตัวเลือกอยู่ในซองนี้แล้วลองเปิดดูซิ
5: ครับผมก็ตกลงกับเพื่อนครับพร้อมกับกล้องครับใช้เอฟเฟกต์ขอดูตัวเลือกครับผมก็ตรวจว่าในช้อยของเอฟเฟกต์มีตรงกับคำตอบที่พวกเราได้คิดไหมครับ
0: กอไก่ 2,100 คนขอไข่ 2,250 คนคอควาย 2,430 คนงองู 2,570 คน
1: ที่พวกเธอคิดมามันมีในตัวเลือกไหม
3: มีครับ
1: จริงๆยังมีเวลาเหลือนะจะคิดดูตรวจทานคำตอบไหม
3: ไม่ครับ
0: มั่นใจครับ
3: มั่นใจมากเลยครับ
1: มั่นใจมาก
3: ครับ
4: มั่นใจครับ
0: มั่นใจมากครับ
1: ถ้างั้นถือว่าตอนเวลาบ่าย 2:00 นมีคนดูไลฟ์ 2,430 คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอัลฟากลุ่มนี้คิดได้เร็วมากไหนๆที่ทำข้อนี้ได้ถูกพวกเราไปจับการ์ดบัฟกันดีกว่าหยิบการ์ดบัฟขึ้นมาได้เลยครับ1ใบมันเป็นของพวกเธอแล้วการ์ดบัฟที่ได้คืออะไรครับ
3: ได้เวลาเพิ่มใน Secret Room 2นาทีครับ
1: ได้เวลาเพิ่ม2นาทีถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากนี่ก็เป็นการ์ดที่โกงมากอีกใบนึงอยากจะให้พวกเธอได้การ์ดดีบัฟจริงๆมันจะได้ยากขึ้นมาหน่อยถ้าอย่างนั้นสุ่มการคำถามข้อต่อไปเลยดีกว่า
4: ทันวาเลย
1: เอา
0: เลย
1: เพื่อนบอกอย่างนี้แล้วเอาใบใกล้ตัวด้วยไหนโจทย์บอกว่าอะไร
0: ภาชนะใบหนึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่ปริมาณ1ในแต่ละวันของเหลวในถังจะระเหยออกไปครึ่งหนึ่งของปริมาณของเหลวที่มีอยู่เดิมในวันนั้นๆเมื่อผ่านจากเวลานี้ไปอีก3วันจะเหลือของเหลวในถังอีกกี่มิลลิลิตร
1: มองแค่นี้ก็เข้าใจแล้วหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยพวกนี้เก่งนะอย่าพึ่งหยิบการ์ดเอฟเฟคครับ
0: ก็ม
1: ี
0: ไ
1: หนว่า
3: ตอบได้2ครั้ง
1: ตอบได้2ครั้งนั่นหมายความว่าครั้งแรกถ้าตอบผิดสามารถตอบได้อีกครั้งนึงแต่เวลาจะไม่เดินใหม่นะครับเวลาจะอยู่ใน10นาทีเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เอาละแต่ข้อนี้เนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ธรรมดาพวกเธอจะต้องปฏิบัติการกับของเหลวจริงๆตามที่โจทย์บอกเลยเอาละครับบัตเลอร์
6: ค่ะ
1: เราจัดเตรียมของให้ภารกิจของพวกเขากันดีกว่า
6: ได้เลยค่ะ
1: นี่คือของเหลวชนิดพิเศษของพวกเธอที่พวกเธอต้องจัดการกับมันโอเคไหม
0: โอเคครับ
1: พร้อมหรือยัง
0: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว10นาทีเริ่มจับเวลาครับ
4: เทเลย
3: ก็คือยังไม่ระเหย650มิลลิลิตรใช่ไหม
4: 640มิลลิลิตร
3: มันจะระเหยออกเท่าไหร
4: ่โจทย์ถามว่าถ้าเกิดน้ำระเหยไปทุกๆวันครึ่งหนึ่งมันจะเหลือเท่าไหร่ทีนี้ผมก็ต้องเอาไปหาร2ครับ
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: หาร3
3: 2
0: 2
3: เดี๋ยววันแรกระเหยไป320วันที่2 320 2 2 1 2 1 2 6วันที่2ละเหยเหลือ
0: 160
3: 160แล้วก็วันที่3
0: 180แ
3: ป๊บเท่ากับ80แล้วเขาถามว่าจะเหลือของเหลวในถังกี่มิลลิลิตร
0: ก็80
3: ครับ
0: คำตอบ
1: 80อะไรครับ
3: 80มิลลิลิตร
1: คิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่า
3: ถูกครับ
1: ตอบได้2ครั้งนะ
0: เอารอบเดียวพอครับ
1: เฮ้ยมันจะมั่นใจอะไรขนาดนั้นโอ้โหบัตเลอร์ครับเราเอาการเอฟเฟคเขาไปกำจัดเลยดีไหมครับถ้าเกิดเขาตอบผิดขึ้นมาข้อนี้เขาจะได้เสียคะแนนไปเลย
4: ที่ผมไม่ใช้เอฟเฟคการ์ดนะครับเพราะเพื่อนทั้งสองคนนะบอกผมว่าไม่ให้ใช้แล้วทีเนี้ยผมก็อยากใช้มากเพราะพวกเขามั่นใจเกินไปทีเนี้ยผมก็ต้องแบบตามน้ำไปอ่ะ
3: มั่นใจเลย
0: ยังไงก็พี
1: เอาแล้วโอ้โหสงสัยภารกิจมันท้าทายไม่พอใช่ไหม
0: ยังไงก็ถูกครับ
1: คิดว่ายังไงก็ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบว่าของเหลวจะเหลืออยู่80มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหไม่ต้องใช้การตอบครั้งที่2เลยทีเดียวท่านว่าอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าข้อนี้ทำไมมันคิดแบบนี้ทำไมเราหาร2ไปเรื่อยๆ
0: อันนี้ครับน้ำตอนแรกอยู่เต็มถังครับแล้วเขาบอกว่ามีแต่ละวันน้ำจะระเหยไปครึ่งหนึ่งของปริมาณของเหลวที่มีอยู่ในถังครับจะหายไปจนถึงวันที่3ของเหลวจะเหลือในถังกี่มิลลิลิตรก็ต้องเอามาหารครึ่งครับหารครึ่ง3รอบครับก็รอบแรก640ครับต้องหารครึ่งก็คือหาร2ครับจะได้เป็น320ครับเสร็จแล้วก็เอา320 ก็คือของ

0: ันที่2ครับที่น้ำเหลืออยู่ก็ต้องเอามาหาร2อีกครับจะได้เป็น160ครับ160ก็ต้องเป็นของวันที่3ครับก็หารครึ่งอีกรอบนึงก็ต้องเป็น80ครับ
1: โอเคถือว่าทำได้ดีมากๆอะไรกันเนี่ยบัตเลอร์ครับ
2: ค่ะ
1: หรือว่าภารกิจของเรามันง่ายเกินไป
2: เขาเก่งค่ะ
1: โอเคอัลฟาพวกคุณเก่งมากเพราะฉะนั้นเราไปจับการ์ดบัฟกันเลยดีกว่าว่าการ์ดบัฟใบสุดท้ายพวกเธอจะได้เอฟเฟกต์อะไรไปช่วยในภารกิจถัดไปฉันน่ะอยากจะใช้การ์ดดีบัฟเหลือเกินให้ภารกิจถัดไปมันยากขึ้นแต่ก็นั่นแหละไหนๆที่พวกเธอทำถูกทั้ง3ข้อหยิบการ์ดบัฟมาเลยครับหยิบได้แค่ใบบนสุดเท่านั้นไหนลองให้ท่านว่าอ่านซิ
0: ปรึกษาบัตเลอร์ได้1นาทีใน Secret Room ครับ
1: บัตเลอร์พร้อมให้เขาปรึกษาไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆขอบคุณมากครับบัตเลอร์บัฟ3อันที่พวกเธอได้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะเพราะว่าในภารกิจถัดไป Secret Room เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนภารกิจนี้ครับพวกเธอต้องใช้ทั้งพลังกายพลังสมองแล้วก็ใช้ทั้งไหวพริบเพื่อจะไปเป็นทีมแล้วก็เอาตัวรอดออกมาจาก Secret Room ให้ได้แต่มันไม่ง่ายเหมือนอันนี้แน่นอนฉันมั่นใจมากพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแค่ไหน
4: มากครับ
0: มากครับมั่นใจมากคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าเห็นใครร้องไห้ออกมาจาก Secret Room แล้วกัน มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเอาละถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนตามบัตเลอร์ไปได้เลยครับบัตเลอร์จะพาพวกเธอไปที่ Secret Room เอง
2: พร้อมแล้วตามมาได้เลยค่ะ
5: คือผมอยากพูดถึงคุณก้องมากเลยอ่ะคือแบบเขาไม่ให้ผมคิดอะไรเลยเขาแบบเขียนแล้วแย่งปากกาผมไปแล้วก็เขียนคือผมก็อยากจะช่วยนะแต่เขาคิดแบบไม่ให้ใครเลยอ่ะภารกิจต่อไปนะครับผมอ่ะจะแบ่งให้ทุกคนเท่ากันเลยไม่เหมือนรอบก่อนที่เขาไม่ให้ผมพูดเลยผมอ่ะก็จะพูดนะครับแบบว่านี่คุณธันวาต้องไปทำแบบนี้นะคุณก้องต้องไปทำแบบนี้นะผมจะเป็นตัวเมนเลยคอยดู

0: พวกเธอรู้ไหมว่าบางทีที่สถานที่ที่มันดูสวยงามที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะซ่อนกับดักที่อันตรายที่สุดเอาไว้ก็ได้ห้องแกลเลอรี่ที่พวกเธอยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีไว้เพื่อจัดแสดงแค่ภาพวาดเพราะถ้าหากพวกเธอหาทางออกไม่พบห้องแกลเลอรี่ที่สวยงามนี้นี่แหละมันก็คือห้องที่จะขังพวกเธอเอาไว้ตลอดกาล
1: Secret Room ในวันนี้คือแกลเลอรี่ปิดตายที่จะแสดงภาพผลงานศิลปะของอัลฟายอดอัจฉริยะโดยภาพเหล่านี้ได้ซ่อนรหัส Secret Code เอาไว้4ปริศนาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาพ The Future ที่หมายเลขภาพโดนฉีกหายไปภาพฟิโบนัชชีนักคณิตศาสตร์ชื่อดังภาพก้าวต่อไปของวิวัฒนาการที่ยังไม่สมบูรณ์และภาพโซลาร์ซิสเต็มที่มีตัวเลขอยู่ที่วงโคจรซึ่งวันนี้พวกเขาไม่ได้บัฟรหัสมาเลยสักตัวเดียวทำให้ต้องแก้เองทั้งหมด4ปริศนาพวกเขาจะถอดรหัสได้หรือไม
0: ่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเธอมีเวลาแค่15นาทีแต่ความโชคดีเพราะความเก่งของพวกเธอนะพวกเธอได้เวลา2นาทีเพิ่มมาจากการบัฟในภารกิจที่แล้วรวมเวลาทั้งหมดพวกเธอจะมีเวลาถึง17นาทีเลยทีเดียว
2: ส่วนคำใบ้พิเศษก็คือรหัส Secret Code ที่พวกเธอจะต้องหานั้นฉันขอใบ้ว่าม
0: ันเป็นเลขคี่ทั้งหมดและอีกอันนึงบัฟของพวกเธอยังสามารถปรึกษาบัตเลอร์ของฉันได้เป็นเวลา1นาทีด้วย
2: แล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะฉันจะให้แผ่นคำใบ้เพื่อให้พวกเธอเนี่ยไขปริศนาได้ง่ายขึ้นและแน่นอนครับปริศนาในห้องปิดตายอันนี้มันเป็นเรื่องของแบบรูปเอาละพวกเธอพร้อมกันหรือยัง
3: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาได
4: ้ต้องมาต่อ
5: เดี๋ยว
4: อันนี
5: ้หมายเลขภาพ The Future
6: เอาเลขของฟิโบนัชชีก่อนไหมล่ะ
5: แป๊บนึง
6: จำนวน
5: เข้าใจอ่ะหมายเลขภาพ The Future 1 2
6: ระหว่างที่กล้องกับธันวากำลังหารูปภาพ The Future อยู่ผมอ่ะก็ได้มองไปรอบๆแล้วผมก็หารูปฟิโบนัชชีครับเอาตัวก่อนบวกกับตัวปัจจุบันครับลำดับที่14ใช่ไหมล่ะ
5: ลำดับที่14ของฟิโบนัชชี
6: เราได้89แล้ว89บวก55ได้เท่าไหร
5: ่นะลำดับที่เท่าไหร
6: ่14
5: 14ฟิโบนัชชีได้144
6: ที่ผมกำลังหาฟิโบนัชชีครับคือกล้องเขาเอากระดาษผมไปแล้วก็

0: เขาก็เอาเลขตัวก่อนบวกกันก็ได้เป็น13แล้วเขาก็บอกว่ามันคือตัวที่14ซึ่งได้144ครับซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดผมก็เลยคิดใหม่จึงได้เลขฟิบอนัชชีตัวนั้นมาครับ144บวก89ทด1 9ก็3เหมือนก
1: ัน3ทด1 2 3 3
0: ได้2 3 3
2: จากภาพวาดฟิโบนัชชีจะมีคำอธิบายใต้ภาพไว้ว่าจำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำนวน2จำนวนก่อนหน้าและ2จำนวนแรกคือ0และ1ก็นำ0บวก1เท่ากับ1เป็นจำนวนที่3ถัดไปก็นำ1บวก1เท่ากับ2เป็นจำนวนที่4แล้วก็นำ1บวก2เท่ากับ3เป็นจำนวนที่5ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งในแผ่นคำใบ้ระบุว่าลำดับที่14ของฟิโบนัชชีนับไล่ไปก็จะได้ลำดับที่14ก็คือ233นั่นเองครับ
3: วงโคจรดาวอังคารนี่ดาวอังคารคือนี้10 30 120คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ5ก็ต้องเป็น600
4: 600
3: อันนี้ได้600
4: ยังดิ
3: พร้อมพร้อม
4: พร้อมขอยืมก่อน
3: อันนี้ได้600
4: เออ600
3: เป็นเรื่องของแบบรูปที่ไล่ลำดับไปเรื่อยๆเช่นดวงอาทิตย์ไปดาวพุธก็คือ5ไป10เป็นการคูณ2ครับได้10แล้วก็10ไป30ก็คือคูณ3ครับแล้วก็30คูณ4ได้120และเขาถามว่าดาวอังคารคือเท่าไรก็คือ120คูณ5ครับได้600ครับ
1: ก้าวต่อไปของวิวัฒนาการแบบรูปจำนวนขา
3: คืออะไร
1: ก็เป็นขาแต่ละอันแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มจาก2 4
3: 6
1: ฮะ2
3: 1 2 3
1: 4อันนี้8
3: 2 4 6
1: ไม่ใช่อันนี้ต
3: ้อง2 4 8
1: 8
3: 16อันนี้16แล้วก
1: ็16 32
3: 32
4: ได้แล้ว32
5: เป็นจำนวนขาของสิ่งมีชีวิตครับให้หาสิ่งมีชีวิตตัวต่อไปครับว่าจะได้เป็นขาแล้วครับซึ่งตัวแรกเป็นมนุษย์ครับคือมี2ขาครับตัวต่อไปเป็นช้างครับมี4ขาความสัมพันธ์ก็คือคูณ2ไปเรื่อยๆครับ2คูณ2ก็ได้4ครับ4คูณ2ก็ได้8ครับ8คูณ2ก็ได้16ครับผมก็เลยได้คำตอบจากรูปความสัมพันธ์นี้ครับ
0: หมายเลข The Future คืออันนี้หรือเปล่าที่ขาดไปอ่ะ
1: ใช่เขาบอกหมายเลขภาพ
3: 95 45
0: เนี่ยอันนี้เป็น12อันนี้เป็น36อันนี้เป็น60
3: 12
1: 23
3: 36 36
1: 6
3: 5
1: 60
3: อ่ะ
1: ไม่ใช่12
0: เพิ่มทีละ24หรือเปล่า
3: 36บวก24ได้60 60บวก24
1: 60บวก28 14
3: ได้84
6: ใช่นั่นแหละ84ที่พวกเธอได้มาน่ะถูกต้องแล้วล่ะ
3: ก็ภารกิจนี้ผมก็แบ่งงานให้ฟ้าแล้วนะไม่ได้แย่งแล้วครับ
0: ผมไม่เข้าใจอ่ะเลขที่ไม่ปรากฏคืออะไร
7: มันดาบัตเตอร์
1: ใช
0: ่พี่บัตเตอร์ครับเลขที่ไม่ปรากฏจากน้อยไปหามากคืออะไรหรอ
1: คืออะไรครับ
8: มีเลขไหนบ้างคะที่ไม่ปรากฏ
1: เลขที่ไม่ปรากฏจากน้อยไปหามาก
0: อ๋อ
1: เข้าใจแล้ว
9: เอาละ
6: พวกเธอจำได้ไหมว่าฉันใบ้ว่าอะไรตอนแรกอะ
3: เลขที่ไม่ปรากฏ
1: มี1
3: มี1
0: 1
1: 1
0: 5
1: 1 5 7
3: 1 5 7
1: 9
0: นี่ไงที่ซิงมาบอกอ่ะ
1: มีแต่เลขที
0: ่มีแต่เลขที
1: ่อ๋อ
0: 1 5 7 9
1: 5 โอ้โหลำบากมาก
6: วันนี้พวกเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการแก้ไขโจทย์ที่ซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าประทับใจกุญแจสำคัญที่เขาได้รับไปจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกครับ
2: น้องๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อกับคำถามที่อัลฟ่าไม่ได้เลือก
6: อยากทราบนะครับว่าเวลาผ่านไป ในเดือนที่5เนี่ยพี่หรือน้องใครจะได้เงินจากแม่มากกว่ากัน
2: เรียนรู้และตอบคำถามเพิ่มเติมได้ที่ไทย PBS

0: PBS e-learning แล้วพบกันนะครับ Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ต่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมตช์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ความมั่นคงสนธิกำลังจับขบวนการขนอาวุธสงครามทางเรือจากกัมพูชายึดปืนเครื่องกระสุนหลายหมื่นนัดพบลอบขนมานานแล้ว
1: ปาดาบุกสำนักพุทธอ้างผิดหวังไม่ได้ดูเอกสารยันเดินหน้าสุดทางด้านพ.ศ.ยืนยันวัดจัดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนมีประกาศราชกิจจาชัดเจน
0: เร่งฟื้นฟูความเสียหายหลังหน้าน้ำลดเฝ้าระวังฝนตกอีกระรอกวันพรุ่งนี้จับตาน้ำยมก้อนใหญ่จ่อเข้าสุโขทัยช่วงวันหยุดขณะที่เพชรบูรณ์ป่าสักน้ำล้นขึ้นธงแดง
1: อาจพลเผยพบข้อมูลนฤชาเกี่ยวโกงสอบท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมด้วยนิรัตตั้งนิติกรป้องกันผู้ถูกเพิกถอนชื่อฟ้องสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ข่าวแรกของเราวันนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันก่อนเลยเวลาที่ถูกตำรวจจราจรเรียกตรวจระหว่างทางขณะที่ขับขี่ไปบนท้องถนนไปเส้นทางต่างๆคุณผู้ชมทำยังไงกันบ้างทั้งคนที่ไม่มีอะไรที่ทำผิดกฎจราจรเลยหรือบางคนมีบางอย่างที่อาจจะผิดไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถมีการตกแต่งไม่มีใบขับขี่หรือว่าการต่อภาษีไม่ได้ไปต่อใบวงกลมก็หมดอายุแบบนี้คุณอนุชาทำยังไงเวลาโดนตำรวจเรียก
0: ก็ถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับก็ถ้าตำรวจมาก็คุยถามก่อนเลยว่าเราเนี่ยผิดในจุดไหนส่วนไหนนะครับแล้วก็ถ้าผิดจริงๆก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับอ่ะเขาให้จ่ายนะจุดนั้นหรือว่าไปจ่ายที่สภ.ก็ต้องไป
1: ซึ่งจริงๆอันเนี้ยก็คือธรรมเนียมปฏิบัติแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎการจราจรถ้าเราใช้เส้นทางบนท้องถนนร่วมกับผู้อื่นเราก็ต้องเคารพกฎจราจรแต่เหตุการณ์ที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสน.คลองตันเนี่ยเขาไปจับรถคันหนึ่งแต่งท่อเสียงดังมีการเรียกเข้ามาแล้วก็จะมีการจับมีการปรับปรากฏว่าแฟนของคนขับรถเขาไม่ยินยอมค่ะเข้ามาต่อว่าด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ท้าตำรวจชกนะคะจนกระทั่งเกือบมีเรื่องบานปลายค่ะ
2: พี่เอาเลย
3: ไม่ได้ว่า
2: ใ
3: บขับขี่ไม่ขออนุญาตดูใบขับขี่ด้วยครับ
4: ไม่มีครับใบขับขี
2: ่ด้วยใบขับขี่ไม่มี
3: ครับเราใช้รถบนท้องถนนได้ยังไงครับ
4: ใบขับขี่ไม่เขาเขียนใบสั่งดิคะ
3: ใช้รถบนท้องถนนไม่ได้
4: เขียนใบสั่งค่ะ
3: ใช้ใบขับขี
4: ่
3: ใช้รถไม่ได้ครับ
4: เขียนใบสั่ง
3: ผมต้องพักใช้รถชั่วคราว
4: เขียนใบสั่งค่ะเขียนใบสั่งค่ะ
3: ผมต้องพักรถใช้ชั่วคราว
4: เขียนใบสั่งค่ะเขียนใบสั่งค่ะเขียนใบสั่งค่ะ
1: ฟังนี่นะคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เพจ Facebook Super B เขานำมาโพสต์ค่ะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจสน.คลองตันเนี่ยปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจรอยู่ที่ซอยสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงค์แล้วก็มีการเรียกตรวจรถจักรยานยนต์ซึ่งรถคันนี้มีการตกแต่งท่อเสียงดังพอเรียกเข้ามาตรวจปรากฏว่ามีการปะทะคารมเกิดขึ้นปะทะคารมเนี่ยไม่ได้เป็นการปะทะกับคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะแต่ว่าเป็นแฟนของเขาซึ่งเป็นกลุ่ม LGBTQ+ ค่ะเข้ามามีอาการในลักษณะเหมือนชี้หน้าด่าทอแล้วก็มีการท้าทายตำรวจมีช่วงหนึ่งตำรวจเขาบอกว่าท้าให้มาต่อยกันด้วยคลิปนี้ชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะทีเดียวค่ะ
0: ทีนี้จากการสอบถามข้อที่จริงจาก10ตำรวจเอกปัญญาพัฒน์อาศัยป่าและ10ตำรวจเอกรัฐธีกุลสิริทัชพงศ์นะครับซึ่งเป็นตำรวจชุดจับกลุ่มก็เล่าว่ามีประชาชนเนี่ยร้องเรียนเรื่องของรถจักรยานยนต์เสียงดังอยู่บ่อยครั้งครับเมื่อพบรถที่ทำผิดก็เลยเรียกตรวจซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละครับโดยคนขับรถเขายอมรับผิดแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ทีนี้แฟนของคนขับฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็น LGBTQ+ นะครับก็เข้ามาด่าทอแล้วก็โวยวายอยากจะให้ตำรวจเนี่ยออกเพียงใบสั่ง แล้วก็ไม่ยอมให้นำรถเนี่ยไปที่สน.คลองตันด้วยถึงขั้นท้าตำรวจต่อยเลยแม้ว่าทางผู้ขับขี่เขาพยายามจะห้ามปรามแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับตำรวจอธิบายบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยตำรวจมีอำนาจในการยึดรถเอาไว้เพื่อที่จะรอผู้ที่มีใบขับขี่เนี่ยมารับรถแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนท่อไอเสียให้กลับไปเป็นของเดิมให้มันถูกต้องตามกฎหมายซะครับ
5: ก็ตอนแรกเขาก็จะดูงุนงิดนิดนึงครับแต่พอแฟนพี่เสื้อขาวเขามาเงี้ยครับก็พี่ผู้ชายก็เบาลงเย็นลงแบบว่าพี่มาคุยกับผมดิพี่มาคุยกับผมสิอะไรเงี้ยครับมาคุยกับผมดีกว่าอะไรเง
6: ี้ยบ้านเขาอยู่ตรงนั้นพอดีแฟนเขาเลยเดินมาเลย
5: น่าจะใช่ครับ
6: แล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับบ้านปลาย
5: ก็ตอนหลังก็ท้าต่อยตำรวจนะครับแล้วก็พูดประมาณว่ามึงมาต่อยกับกูสิอะไรเงี้ยครับเขาบอกเอ้ยท้าต่อยเถอะครับอะไรเงี้ยครับท้าต่อยอีกอะไรเงี้ยครับตอนหลังก็มีพวกพี่แถวนั้นก็มาห้ามไปนะครับผมก็ไม่ได้อะไร
1: เอาแต่ทางตำรวจจริงๆแล้วเขาค่อนข้างมีความเข้าใจนะคะเพราะเขามีการให้ข้อมูลค่ะว่าทาง10ตำรวจเอกรัฐทีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยอาจจะมีความเครียดสะสมนะคะเพราะว่าแฟนของคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลใจเพราะว่าตัวของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เองเพิ่งถูกจับกุมในคดีอาวุธปืนแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นพอมาเจอเหตุการณ์ว่าถูกตำรวจจับอีกครั้งก็เลยเกิดความไม่พอใจส่วนพฤติกรรมของแฟนผู้ขับขี่อาจเข้าข่ายการดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่นะคะตำรวจเนี่ยจะยังตัดสินใจไม่ดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องบานปลายและเข้าใจว่าอีกฝ่ายอยู่ในช่วงของอารมณ์ร้อนค่ะ
7: แฟนเขาพี่ผู้ชายที่ขับรถเนี่ยน่าจะโดนจับเรื่องอาวุธปืนครับเมื่อสักประมาณ3วันที่แล้วโดนที่สน.คลองตันนี่แหละครับจับมาก็น่าจะโมโหเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะการตัวแล้วก็น่าจะไปช่วยชั้นศาลต่อล้ำพอมาเหตุการณ์เมื่อวันก่อนก็คือโดนถูกจับเรื่องรถต่ออีกรอบนึงก็เลยโมโหเจ้าที่ตำรวจว่าเหมือนจะมาจับอะไรเขาตั้งหนาเมื่อวานก็มาเอาผมกู้วันนี้จะมาเอาเหี้ยอะไรกับกูอีกก็คือทั้งด่าทอแล้วก็ท้าต่อยเจ้าที่ก็คือน่าจะโมโห
1: คุณผู้ชมมาตั้งคำถามว่าเราเห็นคลิปนี้กันไปแล้วที่เขามีการเหมือนกับถกเถียงกันแล้วตัวของแฟนของผู้ขับขี่เขาค่อนข้างที่จะให้ตำรวจเนี่ยไม่ยินยอมในการยึดรถต่างๆถามว่าเรื่องนี้จบยังไงเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละเห็นเหตุการณ์ก็เลยตัดสินใจว่าต้องเข้ามาช่วยห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวออกไปก่อนที่ผู้ขับขี่จะเดินทางมาที่สน.

0: พูดในลักษณะดูหมิ่นเจ้าหน้าที่อาจจะทำให้เรื่องเล็กเนี่ยมันกลายเป็นความผิดในคดีอาญาแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ค่ะ
1: ส่วนข่าวนี้นะครับทำเอาแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินถือปืนไปมาโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับก็ทำเอาชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็แจ้งให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหน่อยจนกระทั่งสุดท้ายพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายที่มีอาการป่วยทางจิตนะครับแล้วก็นำปืนมาถือแต่ว่าเป็นปืนปลอมนะฮะสุดท้ายเนี่ยถูกว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็แจ้งให้ญาติมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ใครเห็นก็ต้องตกอกตกใจกันแล้วครับชายคนหนึ่งถือปืนนะครับคล้ายๆกับอาวุธสงครามนะครับแล้วก็พกติดตัวเดินไปเดินมาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ยังเอาไปข่มขู่ชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยดูจากลักษณะการถือเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่ผ่านการใช้อาวุธมาก่อนเหมือนกันจนชาวบ้านสุดท้ายต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยกันต่อมาตำรวจสภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ติดตามได้สืบสวนแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนกระทั่งนำกำลังพร้อมกับอาวุธครบมือครับบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองหลังจากทราบว่าเป็นที่อาศัยของชายที่พกปืนคนนี้จนสามารถที่จะควบคุมตัวชายในคลิปได้ที่ชั้น2ของบ้านนะครับแล้วก็ทราบชื่อก็คือนายกิติศักดิ์อายุ44ปีนะครับ
0: ช่วงแรกนายกิติศักดิ์เนี่ยเขามีท่าทีขัดขืนนะคะก่อนที่จะยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นก็พบว่าอาวุธปืนเนี่ยที่เป็นปืนยาววางอยู่ตำรวจหยิบขึ้นมาตรวจสอบค่ะแล้วก็บอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าตำรวจบางนายเนี่ยพอหยิบขึ้นมาละโล่งอกเลยค่ะแล้วก็ยิ้มเพราะว่าอาวุธปืนที่เอามาตรวจสอบปรากฏว่าสุดท้ายเป็นปืนปลอมนะคะลักษณะปืนเนี่ยก็คือเป็นของเล่นแล้วก็ทำในรูปแบบของพลาสติกสีดำตัวของนายกิติศักดิ์ยอมรับนะคะว่าปืนดังกล่าวเนี่ยเขาเก็บมาจากกองขยะพอไปค้นในตัวก็พบว่าตัวของคุณกิติศักดิ์เนี่ยเขามีบัตรประจำตัวผู้ป่วยจิตเวชนะคะก็เลยมีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วก็บอกห้ามไม่ให้ไปพูดจาข่มขู่คนอื่นอีกจากนั้นก็แนะนำให้ญาติเนี่ยมาดูแลอย่างใกล้ชิดช่วยดูแลด้วยให้กินยารักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้อยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกค่ะ
1: ครับสุดท้ายเรื่องนี้คงจะต้องย้ำไปที่ครอบครัวนะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของที่มันเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายๆกับอาวุธต้องคอยช่วยกันระแวดระวังนะครับโดยเฉพาะของเล่นถ้าจะทิ้งก็ควรที่จะนำไปทำลายหรือว่าแยกชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าถ้าลักษณะนี้ถ้าผู้ป่วยจิตเวชไปพบเข้าของเล่นแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยดูนะครับจากหนังจากละครนะครับแล้วก็อาจจะหยิบมาเล่นโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเนาะนะครับทางครอบครัวก็ต้องระแวดระวังกันด้วยและคนที่จะทิ้งของเล่นที่มันเป็นลักษณะนี้ก็แยกชิ้นส่วนซะหน่อยนะครับไม่เห็นว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกับอาวุธแบบนี้นะ
0: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ใน TikTok นะคะบางคนบอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้เป็นคุณผู้ชมเขาก็วิ่ง
1: น่ากลัวนะ
0: เพราะว่าเห็นในลักษณะนั้นเราไม่รู้เลยว่าไออาวุธที่เขาถืออยู่อ่ะมันเป็นของเล่นถ้าเป็นของจริงขึ้นมาแล้วเกิดเหตุขึ้นมาเราก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางท่านก็ยังบอกนะคะบอกว่าดีนะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะคะและที่สำคัญพอเป็นผู้ป่วยก็อยากให้ญาติเนี่ยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดเราต้องยอมรับว่านี่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดว่าไม่ใช่อาวุธจริงแต่ถ้าวันนึงเกิดเป็นอาวุธจริงและอยู่ในมือของคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได
1: ้
0: ทีนี้หลายคนน่าจะถามว่าเอาละอาวุธปืนที่เราพบถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างส่วนใหญ่แล้วมาจากที่ไหนทำไมเราพบว่ามันมีการขายตามตลาดตามออนไลน์อะไรกันได้ง่ายเหลือเกินปรากฏว่าล่าสุดเองค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่จังหวัดตราดเขามีการไปจับกุมขบวนการส่งอาวุธปืนสงครามข้ามประเทศเลยนะคะข้ามน่านน้ำมาโดยเอาเรือเนี่ยไปลับกลางทะเลค่ะสุดท้ายพอเข้าไปตรวจในเรือเนี่ยพบทั้งปืน2กระบอกแล้วก็มีกระสุนอีกถึง 24,000 นัดเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่านี่น่าจะเป็นขบวนการที่ลักลอบขนอาวุธข้ามชาติแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยค่ะ

0: ต็มแล้วตำรวจเนี่ยตำรวจอยู่กับผมแล้ว
1: นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจน้ำแหลมงอบร่วมกับทหารทัพเรือภาคที่1ตำรวจสภ.แหลมงอบและฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะที่เขานำกำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งที่แล่นเข้าเทียบท่าค่ะหลังจากที่ได้รับการแจ้งจากสายลับบอกว่ากำลังมีการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศกัมพูชามาทางเรือแล้วก็จะเข้ามาเทียบท่าที่แหลมงอบเนี่ยแหละทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเฝ้าสังเกตการค่ะที่บริเวณท่าเรือคลองใหญ่หมู่ที่2ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจนกระทั่งพบว่ามีเรือสปีดโบ๊ทลำนี้สีน้ำเงินขาวเนี่ยเขาแล่นเข้ามาแล้วก็เทียบท่าเจ้าหน้าที่ตัดสินใจแสดงตัวเข้าตรวจค้นทันทีที่เรือเข้าจอดแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นค่ะคนขับเรือก็คือชื่อว่านายสักรินเนี่ยเป็นชาวเกาะกูดเขาอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้ามาเนี่ยกระโดดหนีไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนอีกหนึ่งคนที่อยู่บนเรือได้ชื่อว่านายสมจิตอายุ51ปีเป็นชาวจังหวัดตรังค่ะแล้วก็ไปค้นอาวุธต่างๆภายในเรือพบทั้งอาวุธสงครามเครื่องกระสุนจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของใต้ท้องเรือแล้วก็ใต้เบาะท้ายเรืออีกด้วยค่ะ
2: ระหว่างปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีก3รายครับซึ่งขับรถเข้ามาจอดรอรับของที่บริเวณท่าเรือนะครับซึ่งเป็นชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดแล้วก็ยังไปพบรถยนต์เก๋งทะเบียนจันทบุรีอีก1คันซึ่งจอดอยู่ในพื้นที่นะครับจากการตรวจค้นทั้งเรือและรถเนี่ยไปพบของกลางนะครับก็ประกอบไปด้วยปืน AK 47จำนวน2กระบอกกระสุนปืนขนาด 7.62 มม.จำนวน 23,640 นัดกระสุนปืนขนาด 12.7 มม.จำนวน 765 นัดและแมกกาซีนจำนวน 102 ซองนะครับก็เลยนำไปเก็บไว้ที่สภ.แหลมงอบพอไปสอบสวนนายสมจิตเนี่ยให้การบอกว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับสินค้าที่กลางทะเลครับที่บริเวณใกล้ๆกับเกาะกูดโดยที่นายสักรินเนี่ยเป็นผู้ขับเรือก่อนที่จะนัดพบกับเรือจากฝั่งกัมพูชาเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้ากันกลางทะเลครับแล้วก็นำกลับมาเทียบท่าที่แหลมงอบซึ่งจะมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมารับสินค้าไปต่อโดยที่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคนรับของนะครับแล้วก็ได้รับค่าจ้างคนละ 4,000 บาทส่วนผู้ต้องหาอีกคนซึ่งเป็นคนนำเรือขึ้นฝั่งเนี่ยให้การบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากหญิงที่ชื่อมะลิให้มาช่วยลากเรือขึ้นฝั่งเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้รับคำสั่งให้นำเรือไปจอดที่ไหนได้ค่าจ้างมา500บาทนะครับแล้วก็อ้างว่าไม่ทราบว่าภายในเรือเนี่ยมันมีอาวุธหรือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายเข้าใจว่าเป็นเพียงเรือตกปลาทั่วไปครับ
3: ครับนั่นแหละผมพอมาถึงนี่ปุ๊บก็ไปเอาสาลีกับเรือไปเข้ามา
4: ไม่ไกลเน
3: า
4: ะ
3: ไม่ไกลที่จอดอยู่ตรงนู้นสาลี
4: ครับแล้วเขาติดต่อมาผ่านทางใครมาอีกทีไหมหรือว่าเขาเป็นคนรู้จักอะไรไงไห
3: มคนรู้จักที่คนขับแฟนของผมเขารู้จักไปทีนี้อันนี้ไม่รู้เขาบอกแค่เอาขึ้นในจอดเงี้ยแค่เดียว
4: เอาขึ้นจากในทะเลขึ้นมาบนบก
3: ใช่ใช่ขึ้นมาบนบก
4: อ๋อเขาให้เท่าไหร่ครับพี
3: ่แล้วผมก็เป็นเรือปลาเรือพวกเนี้ย500พี่ก็แค่เดียวก็แค่เอาขึ้นมาน
1: ี่คือคำให้การของผู้ต้องหานะคะในส่วนของตำรวจเองเขามีการไปตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือค่ะเขาไปพบการแชทสนทนากันแต่ว่าเป็นการแชทพูดคุยกับชายชาวกัมพูชาทั้งในรูปแบบข้อความแล้วก็คลิปเสียงภาษาไทยนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดการรับส่งสินค้าและสลิปการโอนเงินค่ะแล้วก็ยังพบภาพถ่ายชาวจีนอีกเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาบางคนเนี่ยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบของผิดกฎหมายข้ามชาติคือน่าจะทำมานานแล้วค่ะอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีไปรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาตัวผู้บงการอีกด้วยค่ะ
5: ในพื้นที่ก็ไปรอเข้าจับกลุ่มครับตรวจพบก็เป็นเรือเข้ามาตรงฝั่งครับพร้อมกับเป็นของกลางเป็นกล่องทึบครับแล้วพอเปิดดูก็เป็นอาวุธสงครามครับทั้งเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งครับก็ช่วงเวลาตอนกลางวันเลยครับก็มีการติดตามมาหลายเดือนแล้วครับน่าจะทำเป็นกระบวนการเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาครับที่เจอบนเรือก็ให้การว่าไม่ทราบว่าไปขนสิ่งใดมาครับ
1: และถ้านับช่วงเวลาค่ะเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพ

0: สิรินนทบุรีผ่านไปประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่พอไปพูดคุยกับผู้ปกครองค่ะส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะ
1: ครับตอนนี้หลายโรงเรียนก็เพิ่มในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มันเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็อยากจะทำให้โรงเรียนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีข้อความที่ข่มขู่อยู่นะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งล่าสุดก็คือที่จังหวัดหนองคายและที่ขอนแก่นครับนี่เป็นข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในกลุ่มกิจกรรมของโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงเวลาราวๆ 19:30 นครับมีบุคคลที่เขาใช้ชื่อว่าเด็กกัลยาค่ะเขาโพสต์ข้อความที่ดูแล้วแน่นอนไม่เหมาะสมนะครับมีการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงจนมีคนกลุ่มหนึ่งพิมพ์ข้อความไปตำหนิก่อนที่ครูที่ดูแลกลุ่มกิจกรรมเนี่ยจะสั่งปิดห้องเป็นที่น่าสังเกตแหละครับว่าบุคคลที่มาโพสต์ข้อความไม่เหมาะสมนี้เพิ่งจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ถึง5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความในลักษณะนี้ออกมาจนกระทั่งโรงเรียนต้องออกประกาศเรื่องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่21สิงหาคมครับโดยระบุว่าได้รับข้อมูลบางประการที่ควรจะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยบรรยากาศที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะครับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ตรวจตราทั้งทางเข้าทางออกก็เฝ้าระวังบุคคลแล้วก็ยานพาหนะต้องสงสัยกันนะครับมีการตรวจพื้นที่โดยรอบสถานศึกษาและเตรียมกำลังให้พร้อมที่จะเข้าระงับเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการประสานผู้บริหารโรงเรียนกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
0: ส่วนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายผู้ปกครองก็ต้องมารับบุตรหลานกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มีคนส่งข้อความข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงโดยข้อความเนี่ยเขาส่งมาในกลุ่มไลน์แบบ Open Chat นะคะที่มีสมาชิกในกลุ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดแรงหรือว่าตลาดเย็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะทีนี้พอมีข้อความนี้ออกมาผู้บริหารโรงเรียนก็เลยประสานไปที่ตำรวจภูธรเมืองหนองคายให้เข้ามาดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยค่ะพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเปิดเผยว่าตอนนี้มีการเพิ่มความระมัดระวังในสถานศึกษาทุกแห่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเฝ้าระวังค่ะขอความร่วมมือทางโรงเรียนนะคะให้จำกัดพื้นที่โดยให้เข้าออกเฉพาะประตูหน้าทางเดียวเท่านั้นแล้วก็ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าออกทุกคันถ้าพบเห็นบุคคลแปลกหน้าหรือว่ามีพิรุธก็ให้มีการเรียกตำรวจแล้วก็เชิญบุคคลดังกล่าวเนี่ยออกจากสถานศึกษาทันทีซึ่งถ้ารวม2เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมนับว่าเป็นครั้งที่3ของโรงเรียนในภาคอีสานแล้วนะคะที่ได้รับข้อความในลักษณะข่มขู่จนทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนแบบออนกล่าวแล้วก็ไปสอนแบบออนไลน์แทนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเลยพิทยาคมก็ประกาศหยุดการเรียนการสอน1วันเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เลยฝากย้ำถึงนักเรียนค่ะแล้วก็คนที่กำลังจะมีพฤติกรรมเรียนแบบบอกว่าการส่งข้อความในลักษณะนี้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะคะถ้ารู้ว่าใครส่งจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึงผู้ปกครองด้วยที่ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนที่กระทรวงยุติธรรมนะครับพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจำนวน6คนครับก็รายละ 300,000 บาทนะครับรวมไปถึงเงินจากธุรกิจประกันภัยอีกรายละ 100,000 บาทปัจจุบันได้มอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตไปแล้ว6ครอบครัวครับส่วนอีก2ครอบครัวอยู่ในขั้นตอนการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ยื่นคำขอเงินเยียวยาแล้ว14คนและยังเปิดให้ยื่นคำขอได้ภายใน1ปีนะครับโดยวันที่1กันยายนนี้เนี่ยโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนเต็มรูปแบบแล้วก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุควบคู่ไปกับการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนด้วย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะครับว่ารัฐบาลสั่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาสอดส่องพฤติกรรมนักเรียนตรวจตราพื้นที่เสี่ยงทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันเหตุซ้ำนะครับเช่นเดียวกับครอบครัวของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็ต้องการให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาให้เข้มข้นจากมาตรการเดิมพร้อมกับฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับให้สร้างครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วยครับ
2: วันที่เคยสัมผัสกับเด็กเล็กเด็กประถมเขาพ่อแม่ส่วนใหญ่แยกทางกันแล้วให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งเขาจะใช้วิธีโดยการให้เล่นมือถือเหมือนว่าลูกอยู่ในห้องแล้วก็ปลอดภัยอะค่ะไม่ออกไปข้างนอกแต่ปู่ย่าตายายไม่ได้เข้าถึงโซเชียลเหมือนลูกหลานตัวเองและพฤติกรรมที่ออกมาเวลามาโรงเรียนเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวเรียนแบบเกมที่เขาเล่นนั่นแหละ
3: คือป้องกันยังไง
2: ใช่นี่แหละคือถ้าให้ครูมองคือควรจะเซฟความปลอดภัยจากครอบครัวก่อนผู้ปกครองต้องใส่ใจลูกมากกว่านี้จะให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์และอยู่กับสื่อที่เขาไม่มีเหตุผลหรือการตัดสินใจว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเพราะเขาเรียนแบบ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกภัสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเชิงลึกจากชุดสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการยึดคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุไปพบว่ามีประวัติการสืบค้นข้อมูลในโซเชียลมีเดียรวมถึงการเข้าถึงเกมในลักษณะความรุนแรงซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและวิเคราะห์นานพอสมควรค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีวัดป่าอดุญญารามนะครับล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ส่งมอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามให้กับป้าดาครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นเอกสารลับหลังทายาทผู้บริจาคที่ดินแต่ก็ยืนยันนะครับว่าการจัดตั้งวัดเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างชัดเจนนะครับ
0: จริงๆถ้ามาดูเอกสารเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของเราเนี่ยก็คือจะมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการจัดตั้งวัดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตัวของเจ้าอาวาสก็เคยนำภาพที่เจ้าของที่ดินเนี่ยเคยส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับทางวัดมายืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ทางป้าดาและทายาทของนายเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็บอกว่าผิดหวังค่ะที่ขอดูเอกสารแล้วก็ไม่ได้ดูตามที่คาดหวังว่าจะได้รับการส่งมอบเอกสารมาอย่างที่อยากได้ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีความลับลมคมในอะไรหรือเปล่าพยายามที่จะปกปิดอะไรบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหลังจากนี้ป้าดาบอกว่าจะเดินหน้าตามหาความจริงไปให้สุดทางค่ะนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการมรดกนายเฮียงผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะขอให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามว่าวัดดังกล่าวเนี่ยได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เนื่องจากว่าป้าดาและครอบครัวเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้พบรายชื่อวัดป่าอดุญญารามในทำเนียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ว่าหลังจากที่เข้าพบตัวแทนของสำนักงานพระพุทธศาสนาป้าดาก็มาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบทางสำนักพุทธไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องและไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับแล้วก็แนะนำให้ทายาทเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่ทางผู้อำนวยการสำนักพุทธเคยบอกในรายการโหนกระแสว่าสามารถมาขอดูได้เลยป้าดายืนยันนะคะว่าถ้ามีเอกสารชัดเจนตามที่ขอไปว่าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทเนี่ยจะไม่ติดใจอะไรแล้วแต่ว่าหลังจากนี้พอไม่ได้เอกสารเดี๋ยวจะเดินหน้าหาความจริงและจะไปให้สุดทางค่ะ
4: ทางรายการโหนกระแสโทรถามผอ.พุทธเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยท่านบอกว่าเป็นวัดถูกต้องเอกสารทั้งหมดมาคัดถ่ายได้เลยมาถ่ายเลยมาตรวจสอบได้แต่พอมาจริงๆก็ไม่ได้ค่ะ ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงมันดำมืดมันลึกลับไปหมดเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

0: พียงแต่ว่าทายาทเนี่ยคาใจว่าโฉนด61945ของตะเฮียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นวัดสงสัยกันแบบนี้ก็เลยอยากจะตรวจสอบว่ามันเป็นวัดจริงๆไหมถ้าเป็นวัดจริงๆทายาทไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยค่ะแต่ถ้าไม่เป็นวัดล่ะสังคมต้องพูดถึงตรงนี้ด้วย
1: ป้าดายังคาใจอยู่นะครับส่วนอีกคนครับนางโบเรียนพิมพ์ศรีซึ่งเป็นทายาทของนายเฮียงก็บอกว่าทางครอบครัวยังคงติดใจนะครับแล้วเชื่อว่าการจัดตั้งวัดเนี่ยยังไม่ถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาทายาทเนี่ยไม่เคยรับรู้เลยมันมีแต่เอกสารลับๆซึ่งหลังจากนี้ทางทายาทจะต้องกลับไปปรึกษากับทนายความแหละครับว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ขณะที่ทางครอบครัวยังเชื่อว่ากรรมการวัดทุกรุ่นเนี่ยต้องการที่ดินผืนนี้เพราะว่าทำเลมันดีสำหรับวัดนะครับนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวเคยไปทำบุญที่วัดป่าอดุลยารามไหมนางโบเรียนบอกว่าไปประจำนั่นแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่วัดนี้มีพระอยู่แต่ว่าการจัดตั้งวัดก็ย้ำว่าการจัดตั้งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ครับ
2: ในจังหวัดขอนแก่นนี่ที่ท่านอาวาสที่ไหนจะไม่รู้จักนามสกุลพิมพ์ศรีนะคะถามได้เลยค่ะ
3: วัดนี้เคยไปทำบุญไหมครับ
2: ฮะ
3: วัดป่าดุนยา
4: เราเคยไปไหมคร
2: ับไม่ทำยังไงคุณพ่อก็อยู่ที่นั
4: ่
2: นเป็นวัดของตัวเองแท้ๆไม่ทำบุญได้ยังไงนี่เขาบอกว่าเป็นวัดคือยังไม่สมบูรณ์ยังไงเราถึงมาติดตามตัวนี
3: ้แต่ถ้าหากว่าเรามีความแคลงใจว่ามันไม่ใช่วัดทำไมเราถึงเลือกไปทำบุญที่นี่ครับ
2: อ้าวทำไมจะทำบุญไม่ได้การทำบุญอยู่ที่จิตใจของเราที่บริสุทธิ์เท่านั้นพวกคุณคิดเหรอเราไม่คิดว่าจะสร้างบาปนะ
3: ป้ายอมรับในความเป็นวัด
4: แต่ก่อน
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะยอมรับไม่ได้
4: แล้วเราไปทำบุญกับใคร
2: ทำไมทำไม่ได้เพราะว่าพระที่มาอยู่นั่นมาอยู่เจอกับพ่อที่ก็โอนเขามาบอกว่าเอาคุณพ่ออยากจะแต่งตั้งตรงนี้ให้เป็นวัดแต่ว่าการเป็นวัดมันไม่สมบูรณ์
5: คือไปทำบุญเพราะว่าคุณพ่ออยู่ที่วัดแล้วก็มีพระอยู่ที่วัดที่ผ่านมาก็ทำบุญเป็นประจำแต่พอถามว่าเอาแล้วไปทำบุญกับใครเพราะคิดว่าที่เนี่ยไม่ใช่วัดก็เป็นวัดแต่เป็นวัดที่ไม่ถูกต้องดังนั้นก็เลยต้องมาตามเรื่องนี้ทีนี้หนึ่งประเด็นที่มีการพูดก็คือมีการตั้งข้อสงสัยว่าไวยาวัจกรกรรมการวัดหรือว่าคนที่เคยบริหารจัดการวัดที่ผ่านมาเนี่ยต้องการที่ดินวัดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามจากนายแสงดาวจันทวิชัยวัยยาวัจกรวัดป่าอดุลยารามค่ะตัวของนายแสงดาวก็ชี้แจงนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยที่วัดแห่งนี้มีวัยยาวัจกรรวมๆแล้ว5คนด้วยกันทุกคนต่างมาช่วยงานด้วยใจไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรต้องการที่จะรักษาวัดจารีตประเพณีอันดีงามไว้และข้อกังวลตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือความปลอดภัยของท่านเจ้าอาวาสพระครูอดุลสารนิเทศนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยได้ยินเรื่องที่อาจจะถูกต่อว่าอาจจะถูกใส่ร้ายกล่าวหามาก็บอกว่ารู้สึกชินแล้วกับเหตุการณ์นี้แต่ยืนยันว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรอย่างแน่นอนค่ะ
6: ที่มาเนี่ยมาด้วยใจไม่หวังว่าผลประโยชน์อะไรฮะหวังว่าเผื่อว่ามารักษาวัดตรงนี้แล้วก็จารีตประเพณีอันดีงามของชาวพุทธของเราเนี่ยมารักษาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานแค่นั้นเองนะฮะพระครูท่านต่อสู้เนี่ยแล้วนักข่าวคิดว่าท่านจะเอาไปได้ไหมท่านมรณภาพไปท่านไม่มีลูกมีตั้งแต่หลานมาอารักขามาอะไรแล้วก็พี่ๆน้องๆก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเขาก็มีครอบครัวกันหมดทุกคนแล้ว
1: ทางด้านพระครูอดุลสารนิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก็ย้ำแล้วครับว่าการจัดตั้งวัดเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากว่าผ่านขั้นตอนตามกฎหมายคณะสงฆ์นะครับแล้วก็มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องก็เลยขอให้ผู้ที่ยังสงสัยเนี่ยไปดูกฎหมายไปศึกษากฎหมายรวมไปถึงขั้นตอนการจัดตั้งวัดให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับในเรื่องนี้เสียครับ
7: ไม่ใช่ว่าหลังพุทธไม่ยอมก็ประกาศตั้งเป็นวัดในพุทธศาสนาแล้วจะไปเอาอะไรอีกก็ใช่ไหมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จบถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำไงแล้วถ้าไม่ฟังกันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเขาจะให้เรามาอธิบายว่าโอ้ยไปขออนุญาตสร้างวัดขออนุญาตตั้งวัดอะไรนี้มันผ่านกระบวนการทุกอย่างจนประกาศตั้งวัดแล้วก็ดูประกาศตั้งวัดในพุทธศาสนาก็คือจบ
5: ทีนี้ก็มีการไปสอบถามจากตัวแทนของสำนักงานพระพุทธ

0: ศาสนาแห่งชาตินะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชเป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาตัวของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณายืนยันนะคะว่าสำนักพุทธเนี่ยได้มอบเอกสารที่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยให้กับป้าดาและครอบครัวไปแล้วประกอบด้วยสำเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดซึ่งออกโดยกรมการศาสนารวมถึงมติมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบให้ตั้งวัดหลังจากดำเนินการก่อสร้างและมีเสนาสนะครบถ้วนตามกระบวนการนอกจากนี้ยังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องของการตั้งวัดป่าอดุญญารามเอกสารการขึ้นทะเบียนวัดในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงประกาศโดยเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครองคณะสงฆ์ของวัดป่าอดุญญารามอีกด้วยเอกสารดังกล่าวสำนักพุทธย้ำว่านี่แหละทั้งหมดเป็นการสะท้อนว่าการดำเนินการเกี่ยวกับวัดป่าอดุญญารามที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องตามกระบวนการและเป็นไปตามขั้นตอนถ้าไม่ถูกต้องก็จะต้องไม่มีหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดและไม่มีการดำเนินการจัดตั้งวัดตามขั้นตอนอย่างแน่นอนซึ่งเอกสารที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นเอกสารเรื่องของการจัดตั้งวัดและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ชัดเจนอีกด้วยส่วนเอกสารอื่นๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการมาตรา15ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยข้อมูลบางประเภทโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความเห็นคำแนะนำภายในของหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหากผู้ยื่นคำร้องไม่พอใจเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนตามกฎหมายสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายค่ะ
1: ไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของภาคเหนือก็ส่งผลทำให้สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะชายแดนจังหวัดตากเนี่ยน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงจนเข้าท่วมเมืองเมวดีประเทศเมียนมาแล้วนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มระดับจนหล่มสักเนี่ยต้องขึ้นธงแดงส่วนที่สุโขทัยมีการเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่นะครับในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ครับที่จังหวัดตากฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยซึ่งเป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอแม่สอดกับเมืองเมวดีประเทศเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนถนนแล้วก็ชุมชนหลายพื้นที่ของเมืองเมวดีทางการเมียวดีต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับโดยบางส่วนต้องอพยพไปพักอาศัยภายในวัดขณะที่ฝั่งไทยที่บริเวณตลาดริมแม่น้ำตำบลท่าสายลวดก็ยังคงมีน้ำท่วมขังครับและเทศบาลก็มีการจัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเฝ้าระวังสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ขยับมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำอำเภอหล่มเก่าไหลเข้าสู่อำเภอหล่มสักสถานีวัดน้ำ S33 อำเภอหล่มเก่าวัดระดับน้ำได้สูงสุด8เมตร34เซนติเมตรค่ะขณะที่สถานี S3 ตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นเป็น7เมตร43เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะจนชลประทานจังหวัดแจ้งเทศบาลเมืองหล่มสักให้ขึ้นธงแดงเพราะว่าระดับน้ำเข้าสู่ในเกณฑ์วิกฤตแล้วค่ะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะคะให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงซึ่งน้ำที่เข้าท่วม3หมู่บ้านในตำบลตาดกลอยที่ได้รับผลกระทบตอนนี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด100หลังคาเรือนล่าสุดน้ำในหล่มเก่าเริ่มลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เจ้าหน้าที่ก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
2: นี่มันเยอะไหมพี่
3: เยอะกว่าครั้งแรกประมาณ50เซน
2: คือตัวนี้กำลังมาใช่ไหมพี
3: ่แต่ข้างบนนี้มันลงแล้วก็คือน้ำมันก็จะแยกไปต่างหากแต่มั่นใจว่าบ่อเข้าตลาดแน่นอน
2: ก็เทศบาลเขาก็เตรียมการป้องกัน
3: ใช
2: ่ทั้งอะไรนะที่เราเห็นเนี่ย
3: วางบิ๊กแบ็กวางกระสอบทรายกั้นหมด
2: ทั้งเครื่องติดตั้งเครื่องสูบ
3: ใช่ไหมครับเครื่องสูบก็หลายที
2: ่วางแผนรับมือเต็มที
3: ่มั่นใจได้
1: ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอศรีสัชนาลัยจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยลดลงเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าทางจังหวัดยังคงต้องเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่ที่คาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีน้ำเนี่ยไหลผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ประมาณ700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัยประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางจังหวัดก็เลยแจ้งเตือนประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำยมและพื้นที่เสี่ยงนะครับขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำกำลังลดแต่ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นก้อนใหม่ด้วยจากต้นน้ำกำลังเดินทางจะลงมาถึงครับ
0: ซึ่งที่จังหวัดสุโขทัยนะคะทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกเองก็เตรียมรับมือกับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาตามแม่น้ำยมแล้วก็อาจจะเข้าท่วมพื้นที่ค่ะปริมาณน้ำในแม่น้ำยมบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเพิ่มสูงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าตลิ่งไม่ถึง2เมตรแต่ต้องเฝ้าระวังติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะกับคุณชานมขุมทรัพย์นะคะรายงานจากอำเภอสวรรคโลกค่ะเชิญค่ะ
4: คุณปวีณาคุณอนุชาและคุณผู้ชมครับแม้ว่ามวลน้ำของแม่น้ำยมที่บริเวณต้นน้ำจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับแต่น้ำเหนือยังคงไหลลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดนี้ครับที่พื้นที่ของเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นด่านหน้ารับน้ำก่อนที่จะเข้าไปยังตัวเมืองสุโขทัยนะครับยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอดทั้งคืนครับกระสอบทรายจำนวนหลายร้อยกระสอบนะครับถูกจัดเตรียมเอาไว้ริมตลิ่งแม่น้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกเพื่อเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เสาวัดระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งเพื่อประเมินสถานการณ์หากระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นแตะที่ระดับ8เมตรจะส่งผลให้น้ำในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้ำยมได้ขณะเดียวกันครับน้ำจากแม่น้ำยมจะไหลย้อนกลับเข้าสู่เขตอำเภอสวรรคโลกเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดช่องทางน้ำด้วยการเปิดฝาท่อระบายน้ำครับแล้วนำเอากระสอบทรายเหล่านี้ยัดลงไปปิดช่องทางน้ำไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าเขตเทศบาลแม้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกยังต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรนะครับแต่ภาพมุมสูงของแม่น้ำยมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจะสังเกตเห็นครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงเกือบถึงริมขอบตลิ่งครับเป็นเพราะว่าสองฝั่งของแม่น้ำยมในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยมีขนาดแคบกว่าเขตอำเภอสวรรคโลกและท้องน้ำตื้นกว่าทำให้มวลน้ำระบายออกได้ช้าระดับน้ำของแม่น้ำยมตรงจุดนี้ต่ำกว่าตลิ่งเพียงประมาณ 1.7 เมตรเท่านั้นนั่นแปลว่าหากระดับน้ำในแม่น้ำยมบริเวณเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกสูงถึงระดับ8เมตรก็จะส่งผลให้มวลน้ำเหล่านั้นไหลมาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีครับปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้มวลน้ำในแม่น้ำยมยังไม่ไหลเข้าท่วมพื้นที่คือการผันน้ำออกสู่คลองสาขาโดยเฉพาะคลอง6บาทที่จะผันน้ำออกสู่แม่น้ำยมสายเก่าและคลองยมน่านที่จะผันน้ำออกสู่แม่น้ำน่านที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกได้ส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อัตราสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน4เครื่องเข้าพื้นที่เร่งสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลกตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้เพื่อรอรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังไหลเข้ามาครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับบริเวณพื้นที่อำเภอสวรรคโลกด้านหลังของผมครับคือมวลน้ำแม่น้ำยมที่ไหลมาจากอำเภอศรีสัชนาลัยแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับไหลมาตรงจุดนี้ก่อนจะเข้าเขตอำเภอสวรรคโลกจะเห็นครับว่าความกว้างของแม่น้ำยมตรงจุดนี้เนี่ยกว้างมากกว่า130เมตรนะครับมวลน้ำเลยดูไม่เยอะแต่ถ้ามวลน้ำเหล่านี้ไหลเข้าไปที่เมืองสุโขทัยมีความกว้างเหลือเพียง50เมตรเท่านั้นนะครับนั่นแปลว่าน้ำก็จะทะลักเข้าท่วมเขตเมืองเจ้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าสถานการณ์น้ำตรงนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่และนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
0: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: แน่นอนตอนนี้ระดับน้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายไปแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังรวมถึงที่จังหวัดน่านค่ะที่ระดับน้ำหลายอำเภอก็ลดลงแล้วเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูแต่จุดสำคัญก็คือที่อำเภอปัวค่ะยังพบว่าประสบปัญหาชาวบ้านไม่มีน้ำแล้วก็ไฟฟ้าใช้ในการเร่งกู้ซากและทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าจะมีฝนอาจจะตกลงมาอีกระรอกหนึ่งนะคะ
1: จุดที่ตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบนะครับก็คือบริเวณท้ายน้ำครับอย่างที่อำเภอเวียงสานะครับบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับคาดการณ์แล้วครับว่าภายใน 1-2 วันนี้เนี่ยน้ำจะไหลเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดของจังหวัดน่านในเวลานี้อยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำรองรับน้ำจากตัวเมืองก็ทำให้หลายหมู่บ้านในตำบลไหลน่านถูกน้ำท่วมครับทีมข่าวไทย PBS ลงเรือไปสำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับก็นำอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพบว่าบางจุดเนี่ยระดับน้ำลึกกว่า1เมตรนะครับทีมข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าอำเภอเวียงสาเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำมีลำน้ำหลายสายไหลไปบรรจบกันที่นั่นจึงเกิดน้ำท่วมซ้ำประจำทุกปีครับซึ่งในปีนี้ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก็เลยขนย้ายสิ่งของขึ้นไปเก็บเอาไว้ในที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ทันก่อนที่น้ำจะท่วมครับ
5: หลังแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าเขาล้อมันแห้งเขาจะขูดบ่ไหวจ้ะขี้โคลนนะจ้ะเขาต้องเอาตอนตีมันแช่ๆหน่อยขูดจ้ะ
2: เยอะไหมครับข้างใน
5: ขี้โคลนตัวใหญ่จ้ะปีนี้น้อยปีแล้วเฮ้ยนี่ปีแล้วนะจ้ะปีแล้วนะจ้ะ
2: แล้วที่บ้านสูงขนาดไหนท่วม
5: โอ้แค่เอวจ้ะใต้ถุนนะชั้นล่างนะ
0: ส่วนนี้เป็นภาพของเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะหลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วนะคะระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงต่ำกว่าตลิ่งสถานการณ์ก็แนวโน้มดีขึ้นค่ะหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าน้ำทั้งหมดจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ใน 2-3 วันนี้เมื่อวานนี้เราเห็นภาพคนนี้ค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปนะคะก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะที่ไปช่วยฉีดน้ำแรงดันสูงล้างโคลนตามบ้านตามถนนในเขตเทศบาลเมืองน่านจุดนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่หน้ากาดสีคำค่ะนอกจากไปใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็ยังไปใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเข้าไปช่วยกวาดทำความสะอาดถนนนะคะร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการจิตอาสาเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครและภาคประชาสังคมด้วยค่ะ
1: หลังจากนั้นนายชนันท์ก็ไปที่อำเภอปัวครับไปติดตามการเร่งฟื้นฟูกู้ซากความเสียหายจากน้ำป่าหลากท่วมแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถฟื้นฟูแต่ว่ายังมีอุปสรรคสำคัญก็คือไม่มีน้ำครับแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยก็เลยทำให้ยากต่อการล้างทำความสะอาดบ้านเรือนเบื้องต้นได้มีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับพร้อมกับสั่งเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าแล้วก็ประปาให้เสร็จภายใน7วันนายชนันท์ยังได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยเป็นภาษาเหนือนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมวลน้ำเริ่มระดับลดระดับลงแล้วแล้วก็สถานการณ์กำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงเป็นการก้าวเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูครับหากจำเป็นก็อาจจะต้องมีการจ้างเหมาเอกชนเข้าไปช่วยเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูมันรวดเร็วขึ้นนะครับ
0: เช่นเดียวกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอลงพื้นที่ไปค่ะร่วมกับทีมโยธาปภ.เดินหน้าสำรวจความเสียหายนะคะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์ไปเคลื่อนย้ายสิ่งของเร่งฟื้นฟูพื้นที่ตั้งเป้าฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายใน3วันค่ะ
6: ปล่อยชุดในการที่จะเร่งเก็บกวาดนะครับก็มีท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับก็จัดชุดจัดกำลังนะครับรถน้ำพร้อมกำลังคนนะครับพร้อมรถเก็บกู้พวกดินโคลนแล้วก็เศษขยะนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะประเมินนะครับว่าชุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับดำเนินการเนี่ยนะครับระยะเวลาแต่ละหลังแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้ามันกินเวลาที่ว่าวันนึงนะครับยังไม่ไปถึงสักหมู่บ้านนึงนะครับมันก็จะทำให้ต้องอาจจะต้องเร่งรัดในการที่จะนำเครื่องจักรเพิ่มเอาเพิ่มชุดในการดำเนินการนะครับผม
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นภารกิจแรกหลังจากที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมการช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดและการฟื้นฟูเพื่อที่จะให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ตอนนี้เราเห็นน้ำท่วมแล้วเราก็แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะคะก็คือพอน้ำท่วมก็เข้าไปฟื้นฟูแต่ปัญ

0: หาก็คือสาเหตุของน้ำท่วมใหญ่โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านมีคำถามตามมาว่าภูเขาหัวโล้นเนี่ยมีปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือไม่เพราะว่าจากพื้นที่การเกษตรบนที่สูงเป็นหนึ่งในสาเหตุของน้ำเนี่ยอาจจะทำให้ไหลแรงแล้วก็ท่วมเร็วหรือไม่วันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปดูข้อมูลย้อนไปดูข้อมูลของดาวเทียมของจิสดาค่ะตลอดช่วงของ10ปีที่ผ่านมาดูว่าพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคุณจิรพรคะถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยจะบอกอะไรกับเราได้บ้างคะ
1: แน่นอนค่ะว่าภาพถ่ายดาวเทียมเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกเราว่าพื้นที่ต้นน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างไรแล้วก็ข้อมูลย้อนหลังเนี่ยค่ะจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าตกใจคุณอนุชาคุณปวีนาคะพบว่าข้อมูลย้อนหลัง10ปีพื้นที่ปลูกข้าวโพดลดลงถึง 60% โดยที่จังหวัดน่านนะคะแต่ว่าพื้นที่การปลูกลดลงไม่ได้หมายความว่าน่านจะได้ป่ากลับคืนมาทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะชวนไปดูข้อมูลชุดนี้จากจิสด้านะคะรวบรวมจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2568ถ้าย้อนกลับไปปี2558จุดเริ่มต้นที่มีการปลูกข้าวโพดค่ะปี2558มีข้าวโพดประมาณ1,400,000 ไร่ค่ะจากนั้นปี2559ถือว่าเป็นการปลูกข้าวโพดมากสุดของจังหวัดน่านนะคะ1,500,000 ไร่ค่ะเมื่อเราดูกราฟิกดีๆนะคะสถิติมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆค่ะอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี2565ค่ะข้อมูลลดลงเหลืออยู่ที่420,000 ไร่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขยับมากระโดดอีกครั้งนึงเมื่อปี2566ค่ะอยู่ที่ 660,000 ไร่และปี2568นี้นะคะถือว่าเป็นการปลูกข้าวโพดที่ลดน้อยที่สุดของจังหวัดน่านอยู่ที่ 560,000 ไร่เท่านั้นเองค่ะเมื่อเราลองนำข้อมูลมาเทียบกันระหว่างปี2558ไปจนถึงปี2568เนี่ยพบว่าปริมาณของการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ของน่านลดลงประมาณ 850,000 ไร่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวกลมๆก็คืออยู่ที่ 60% ประมาณนั้นค่ะขณะเดียวกันเมื่อเราไปดูในเรื่องที่ถามว่าพื้นที่ข้าวโพดลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่เหล่านั้นจะกลับกลายมาเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดเพราะว่ามันมีข้อมูลอีกชุดนึงค่ะจากดาวเทียมจิสตานี่แหละค่ะบอกนะคะว่าพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดน่านกับคุณผู้ชมคะมีประมาณเกือบ2,700,000 ไร่ด้วยกันคิดเป็น 35% ของพื้นที่ทั้งหมดของป่าของจังหวัดน่านอยู่ที่ 760,000 ไร่นะคะหรือคิดเป็น 35%ประมาณนี้ค่ะและขณะเดียวกันยังพบนะคะว่าการปลูกพืชของจังหวัดน่านเกี่ยวกับเกษตรกรรมเนี่ยปลูกบนพื้นที่สูงก็จริงไม่ได้มีแค่ข้าวโพดเท่านั้นแต่ยังมียางพาราและข้าวด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่าข้าวโพดเป็นจำเลยของสังคมก็ไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะนี่จึงเป็นอีกภาพที่ต้องมาดูควบคู่กันนะคะว่าข้าวโพดลดลงแล้วแต่ทำไมพื้นที่เกษตรกรรมยังมีมากอยู่ขณะเดียวกันเมื่อเราไปดูข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าคงสภาพประมาณปัจจุบันนี้4,600,000 ไร่ประมาณนั้นนะคะ4,600,000 ไร่คือพื้นที่ป่าปัจจุบันเมื่อเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2558จนปี2568ปัจจุบันนี้พบนะคะว่าป่าลดลงประมาณ 29,000 ไร่ค่ะคิดเป็น 0.63% ตัวเลขที่หลายคนอาจจะมองว่าลดลงน้อยมากพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่ต้องดูต่อคือพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้ล่ะค่ะเราต้องไปหาคำตอบว่าหลังจากนั้นทำไมถึงทำให้เกิดน้ำท่วมน่านรุนแรงและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่าภูเขาหัวโล้นกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่น่านขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากปัญหานี้แล้วนะคะเรายังไปคุยกับเรื่องของนี้กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์เศรษฐเชื้อนักวิชาการด้านการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมองว่าการนำเรื่องภูเขาหัวโล้นมาอธิบายเหตุการณ์น้ำท่วมอาจเป็นการมองปัญหาด้านเดียวเป็นการผลิตวาทกรรมซ้ำๆขอให้คนเมืองเป็นการว่าคนเมืองเป็นการที่คนเมืองว่าคนน่านทำลายป่านะคะเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพยายามร่วมกันที่จะอนุรักษ์ป่ามากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่สูงค่ะและควรพิจารณาข้อมูลปัจจัยอื่นร่วมด้วยค่ะโดยยกตัวอย่างเหมือนกันค่ะว่าในอดีตพื้นที่น่านเนี่ย นอกจากจะมีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังเกิดภัยพิบัติเหมือนกันที่จังหวัดน่านเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เช่นหนึ่งในหลักฐานที่ถูกพูดถึงคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ท่าวังผาเมื่อปี2424หรือ140ปีที่ผ่านมาจึงทำให้ต้องเปลี่ยนพื้นที่ตั้งชุมชนไปทั้งชุมชนเลยค่ะ
2: กับภัยที่น่านแล้วโยงไปเรื่องเขาหัวโล้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอคติและมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าทำให้ง่ายที่จะได้อะไรได้รับเสียงสนับสนุนจากคนในเมืองชนชั้นกลางซึ่งไม่รู้ข้อมูลนะครับจริงๆแล้วในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยชุมชนบนพื้นที่สูงในน่านเนี่ยเขาเปลี่ยนมาทำการอนุรักษ์ป่าชุมชนเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายพื้นที่เลยนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกนำเสนอนะครับภาพจำก็เคยกลายเป็นแค่ขอหัวโล้นนะครับทีนี้ในเรื่องของอุทกภัยรอบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะชี้ไปว่าเป็นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าแล้วถ้าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยคุณต้องสืบย้อนไปในอดีตตั้งแต่150ปีที่แล้วโดยซ้ำไปที่เริ่มมีการตั้งกรมป่าไม้แล้วก็มีการสัมปทานให้สัมปทานทำไม้กับบริษัทตะวันตกไม่ใช่มาตัดตอนมาพูดในตอนนี้ครับ
1: อาจารย์ก็ย้ำถึงการผลิตวาทกรรมซ้ำๆว่าคนน่านเป็นคนทำลายป่านะคะขณะเดียวกันเมื่อเราไปสอบถามคนที่อยู่พื้นที่จริงผู้สื่อข่าวไปคุยกับชาวบ้านในจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่วันนี้ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนไปจากอดีตที่มีพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรมีป่าถาวรนะคะซึ่งมันก็อาจเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นแต่ย้ำนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวเพราะน่านเองก็เคยเผชิญน้ำท่วมมาตั้งแต่ในอดีตมานานแล้วค่ะ
3: พื้นที่การทำกินกับพื้นที่ทางการเกษตรของเราอ่ะมันแบ่งแยกสัดส่วนกันอยู่แล้วในการบุกรุกมันก็ไม่ได้บุกรุกอะไรมากมายเหมือนที่ในข่าวมันออกก็คือมันก็ท่วมมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ที่700ปีที่เขาบอกว่าเขาย้ายเพราะว่าน้ำท่วมแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ทำขนาดนี้ยังไม่เห็นมันเป็นอะไรมันก็คือมันก็ท่วมอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็คือจะมาโทษอย่าง
3: นี้
4: ก
3: ็
4: ไม่
3: มันไม่ได้ค่ะการมันเกิดพายุมันเกิดอะไรมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้พายุอะไรมันก็เข้าเยอะกว่าแล้วมันก็หนักกว่าแต่ก่อน
1: นี่ก็เป็นปมปัญหาที่เป็นดราม่าในเวลานี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมน่านหลังน้ำลดคำถามค่ะจึงอาจไม่ใช่แค่น่านหัวโล้นจริงหรือไม่แต่ตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ต้นน้ำของน่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อการรับมือน้ำหลากที่มาแรงจากภูเขามากน้อยแค่ไหนคุณปมีนาคุณอนุชาคะวันนี้เรามีข้อมูลวิทยาศาสตร์จากจิสด้าแล้วโจทย์สำคัญคือเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการรับมือกับน้ำท่วมอย่างไรคนเคยบอกว่านักวิชาการบอกว่ารอบการเกิดภัยพิบัติรุนแรงเนี่ยจะมาทุกๆ10ปีแต่น่านมา3ปีติดแล้วและปี2567-70เนี้ยคือปีข้างหน้าเนี้ยก็มีการประเมินว่าน่านก็อาจจะไม่รอดอีกครั้งนึงนั่นก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วเอาไปใช้ที่ถูกต้องมันก็อาจจะช่วยชาวน่านได้ด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
6: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับแรงบีบจาก2ปัจจัยพร้อมๆกันนะครับด้านตะวันตกเนี่ยเผชิญกับแนวปะทะมรสุมกำลังแรงนะครับเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างฉับพลันครับขณะที่ในภาคอีสานแม่น้ำโขงตอนบนก็ทรงตัวในระดับสูงนะครับส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำหนุนดันแม่น้ำมูลชีระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ช้าลงนะครับต้องถามคุณนิตยาวันนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอีกบ้าง
7: ตอนนี้พื้นที่ริมแม่น้ำโขงยังจ้องตับตากันหลายจังหวัดขณะที่เชียงรายสุโขทัยรวมถึงจันทบุรีกันแล้วก็จังหวัดตราดฝนสะสมก็ตอนนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นนะคะอาจจะต้องระวังกันต่อเนื่องในช่วงรอบสัปดาห์นี้ค่ะและจริงๆแล้วตลอดช่วงวันที่21 นะคะไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ภาพเรดาร์จากสถานีตรวจวัดน้ำฝนกลุ่มฝนตกหนักแช่ขังปริมาณสะสมรอบ24ชั่วโมงพุ่งเกิน100มิลลิเมตรในหลายจุดและแตะระดับวิกฤตมากกว่า200มิลลิเมตรนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะบริเวณแนวเทือกเขาถนนธงชัยจังหวัดตากโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่ต้านตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดนอกจากนี้ฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำ

0: ภาคเหนือทั้งน่านพะเยาและพิษณุโลกยังส่งผลให้ดินภูเขาอุ้มน้ำจนอิ่มตัวเกือบ 100% เพิ่มความเสี่ยงดินสไลด์ดินโคลนถล่มนะคะปิดทับเส้นทางหลวงชนบทและน้ำป่าไหลหลากสู่ลำห้วยสาขาอย่างรวดเร็วค่ะขณะเดียวกันนะคะด้านสถานการณ์แม่น้ำโขงนั้นมวลน้ำไหลหลากจากสปป.ลาวค่ะมีการระบายน้ำจากเขื่อนไซยะบุรีในอัตราที่สูงส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงนะคะยกตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดเสี่ยงริมแม่น้ำโขงนะคะมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะโขงตอนบนตอนกลางที่หนองคายตำบลในเมืองและตำบลหาดคำอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อส่วนที่นครพนมอำเภอท่าอุเทนนะคะแถวๆตำบลท่าอุเทนอำเภอท่าพนมนะคะของจังหวัดนครพนมระยะนี้จับตาในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าโฟกัสมาที่จุดที่จะต้องเฝ้าระวังสูงสุดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงที่บริเวณอำเภอโขงเจียมระดับน้ำสูงแตะ103เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะเกิดปรากฏการณ์น้ำโขงดันน้ำมูลส่งผลให้น้ำในลำห้วยสาขาอย่างห้วยหมากและห้วยสางล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งในพื้นที่ตำบลโขงเจียมและตำบลห้วยไผ่ทันทีในขณะที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลตอนบนนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยแม้สถานี M7 นะคะอำเภอเมืองอุบลราชธานีน้ำยกระดับขึ้นแต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแต่การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทำได้ช้าลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยคราวนี้เรามาดูช่วงเวลา22ถึง23สิงหาคมนี้ฝนจะไปตกยกทางไหนลองมาดูแนวโน้มของฝนตั้งแต่วันที่22นะคะจะพบว่าวันนี้เองสีส้มสีแดงจุดที่จะเป็นฝนตกหนักนะคะจะอยู่แนวบริเวณแนวชายขอบประเทศเลยค่ะจุดนี้ก็จะเป็นแถวแถวกาญจนบุรีนะคะภาคเหนือค่อนลงมาทางด้านภาคกลางนิดหน่อยนะคะเป็นแนวเทือกเขานะคะอาจทำให้พื้นที่หลายจุดน้ำท่วมได้และหลายจุดอาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกิดน้ำท่วมเมืองค่ะในขณะที่วันที่24ถึง25สิงหาคมนะคะทางด้านของฝนตกหนักขยายขอบเขตไปในพื้นที่ภาคอีสานเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะแนวชายขอบริมฝั่งโขงยังต่อเนื่องอีกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะถัดมานะคะวันที่25ก็พบว่าแนวโน้มของฝนนั้นนะคะได้รับผลกระทบนะคะในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะแต่ว่าฝนภาคอีสานของเราจะลดลงเล็กน้อยแต่ทางด้านของหนองคายนะคะสกลนครยังได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกจะพบว่าจะเริ่มมีแนวโน้มแถวๆบ่อไร่เขาสมิงจังหวัดตราดขณะที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำขังนะคะในหลายพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองคุณผู้ชมคะวันนี้ฝนยังตกหนักอยู่ในหลายจังหวัดนะคะเช็คพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็กำแพงเพชรพิษณุโลกตากนะคะแล้วก็จังหวัดทางภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะทางภาคกลางนะคะได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกแถวแถวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนที่ภาคใต้มีเพียงจังหวัดเดียวได้แก่จังหวัดระนองค่ะแนวโน้มของสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เรากำลังเจอโจทย์ใหญ่ในการบริหารจัดการน้ำแบบสองด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำยมตอนล่างจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกเนื่องจากว่าเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ตอนบนรองรับน้ำด้านที่สองก็คือลุ่มน้ำโขงอีสานหากฝนตกหนักนะคะที่แขวงไซยะบุรีนะคะและหลวงพระบางของลาวตามแบบจำลองนะคะจะยิ่งเติมน้ำต้นทุนในแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำสงขลาแม่น้ำกำแม่น้ำมูลต้องแบกรับภาระการระบายน้ำช้าต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ช่วงสัปดาห์นี้จับตาตอนบนเลยค่ะโขงนะคะทางด้านเหนืออีสานแล้วก็กาญจนบุรีก็ยังเสี่ยงอยู่นะคะ
1: ครับขอบคุณคุณนิตยานะครับไปดูเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับตอนนี้สังคมกำลังจับตามองแหละครับว่าปมทุจริตสอบท้องถิ่นจะสาวไปถึงนักการเมืองและข้าราชการในระดับไหนนะครับเรื่องนี้ประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนของนักการเมืองแต่ว่าในส่วนของข้าราชการเนี่ยยังโยงไปถึง แค่ระดับอธิบดีนะครับซึ่งไม่เพียงชื่อของนายธีรุตสุภวิบูลผลแต่ว่ายังปรากฏชื่อของนายนฤชาโคสาศิวไลรวมอยู่ด้วยนะครับ
2: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการถอดถอนรายชื่อบุคคลที่บรรจุไปก่อนหน้านี้แต่พบว่าคะแนนมีความผิดปกติแล้วก็ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สบายใจนะคะล่าสุดรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการตั้งทีมนิติกรฝ่ายกฎหมายขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการป้องกันท้องถิ่นถูกฟ้องร้องจากคนที่ถูกเพิกถอนรายชื่อจำนวน 5,925 รายชื่อจากเรื่องของการพบคะแนนผิดปกติทำให้ตอนนี้ค่ะนายกสมาคมอบต.สบายใจขึ้นจนปรากฏภาพของการจับมือเคลียร์ใจกันค่ะ
3: มันจบแล้วครับนายครับสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยกับทางกรมส่งเสริมครับบอกว่าต้องปฏิบัติตามมติกองกลางครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเป็นภาพการจับมือกันนะคะระหว่างนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และนายวีรศักดิ์ฮาดดานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยก่อนที่นายวีรศักดิ์จะเอ่ยปากว่ามันจบแล้วครับนายเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงของ3สมาคมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยมีการประชุมร่วมกันค่ะกับคณะกรรมการการกระจายอำนาจแล้วก็ได้รับคำยืนยันนะคะจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการขออภัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มีการประชุมสถ.แล้วก็ขอมติเรื่องของการเยียวยาผู้มีชื่อได้รับการบรรจุชุดใหม่กว่า 3,000 คนเพื่อใช้สิทธิ์จองอัตราในจังหวัดที่จะบรรจุเข้ารับราชการค่ะ
1: จนกระทั่งนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายนิรัตและนายวีรศักดิ์เนี่ยเข้าไปหารือภายในห้องทำงานที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลครับคาดว่าน่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับปมปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนที่ตัวของนายนิรัตเนี่ยจะเปิดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับโดยย้ำว่าสถ.ได้จัดทำบัญชีเพิกถอน 5,925 รายชื่อหลังจากขยายผลจากมติคณะกรรมการกลางบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นหรือว่ากกลางซึ่งมีใบผลคะแนนที่ถูกและที่เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆแล้วมันผิดนะฮะแนบไปให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือว่ากจังหวัดโดยประทับเป็นเอกสารลับครับ
4: กรมสถ.เนี่ยก็ขยายผลต่อจากมติกกลางก็คือจะมีคะแนนใบผลคะแนนเลยที่ถูกแล้วก็ที่เคยอ้างว่าถูกแต่จริงๆคือผิดแนบไปให้กจังหวัดประทับเอกสารลับเพราะฉะนั้นถ้าจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดเนี่ยรู้แต่ชื่ออาจจะรู้แต่ไม่เห็นใบคะแนนแน่นอนการที่นายกอบต.คลอง3เขาไม่เห็นใบคะแนนเนี่ยไม่แปลกหรอกเพราะว่าผมไม่ได้โพสต์ลงเน็ตโพสต์ไม่ได้ครับมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะแต่เมื่อประชุมแล้วก็จะเหมือนนายกอบจ.ลำพูนวันก่อนอ่ะพอเห็นแล้วบอกอ๋อครบนี่จบเลยครับ
2: นายนิรัตน์ยังย้ำถึงความจำเป็นในการตั้งทีมกฎหมายทุกจังหวัดนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรองรับการถูกฟ้องร้องจากคนที่ถูกเพิกถอนชื่อยืนยันถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นทั้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองตำรวจและปปช.ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานรักษาราชการแทนอธิบดีสถ.ก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบเนี่ยต้องตรงไปตรงมาตามผลคะแนนมีหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้แกล้งใครและไม่ได้มีชื่อใครบ้างนะคะเพราะว่าถือตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมแล้วก็ชี้ว่าเวลานี้ไม่เห็นชื่ออธิบดีสถ.อดีตอธิบดีสถ.เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบค่ะ
1: รักษาราชการแทนอธิบดีสถ.ไม่เปิดชื่อแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับนายอาจพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรครับก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าจากการสอบพยานกว่า500ปาก พบว่านอกจากนายพีรุษสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีสถ.ยังปรากฏชื่อของนายนฤชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีสถ.ที่เกี่ยวข้องกับ TOR นะครับซึ่งข้อมูลนี้ยังปรากฏในข้อมูลของคณะทำงานชุดของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้วยนายอาจพลยังไปเข้าพบกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่น

โดยเจ้าหน้าที่ DSI ได้ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีผู้เสียหาย19คนในจังหวัดศรีสะเกษแจ้งดำเนินคดีช่อโกงกับนายหน้าเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องหา4คนที่มีความเชื่อมโยงไป

0: การชี้แจงแหละครับว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วครับ
1: อธิบดีบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วและได้ตั้งกรรมการมาสอบถึงคนที่ตกเป็นข่าวนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณคนรอบข้างท่านก็จะตั้งกรรมการสอบด้วยเช่นกันหากพบการกระทำความผิดครับ
2: ครับเคส19คนที่ในศรีสะเกษเนี่ยตอนนี้ระบบความเชื่อมโยงเลยครับว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นนักการเมืองระดับชาติในการที่เป็นนายหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับท่าน
1: ทั้งหมดเนี่ยมีผู้มาแจ้งความที่มาให้การ14รายแล้วก็ผู้ต้องหา5รายใน5รายนี้เนี่ยมี4รายที่ยึดโยงไปที่คนคนเดียวในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมียอดปีรามิดอยู่คนเดียวครับที่เป็นคนรับทั้งหมดในจังหวัดศรีสะเกษ
3: ส่วนความคืบหน้าการสืบสวนภาพรวมของ DSI นะคะพบว่าในการจัดสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่เพียงครั้งที่ผ่านมาแต่หลายปีก่อนหน้านั้นค่ะมีกลุ่มนายหน้าที่มักจะมีความเชื่อมโยงกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จัดสอบขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะขณะที่กรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและการสิทธิมนุษยชนกล่าวพาดพิงถึงนักการเมือง3คนจากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ DSI ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานในการกระทำความผิดค่ะ
0: อินโดนีเซียพบประชาชนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้นจนน่าวิตกนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมากจากเหตุไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวที่เผาผลาญพื้นที่เป็นบริเวณกว้างท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์ก่อนจะเริ่มเข้าฤดูแล้งในช่วงปลายปีครับทางการอินโดนีเซียประกาศระดับมาตรการทางกฎหมายนะครับเป็นการยกระดับมาตรการทางกฎหมายหลังจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวยังคงลุกไหม้ส่งกลุ่มควันปกคลุมเมืองหลายแห่งแล้วก็ส่งผลกระทบข้ามแดนไปถึงหลายเมืองในมาเลเซียด้วยนะครับโดยทางการมาเลเซียประกาศว่าพบระดับคุณภาพอากาศเลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วกว่า6เมืองในเกาะบอร์เนียวครับขณะที่กลุ่มหมอกควันยังคงบดบังทัศนวิสัยในการเดินทางสัญจรบางจุดสามารถมองเห็นได้ราว 1-10 เมตรเท่านั้นทั้งที่มาเลเซียและอินโดนีเซียครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ทั่วอินโดนีเซียมีจุดความร้อนมากกว่า 11,900 แห่งโดยในแถบตะวันตกและตอนกลางของเกาะบอร์เนียวพบมากที่สุดครับปีนี้มีพื้นที่ป่าถูกไฟเผาผลาญไปแล้วมากกว่า 1,780,000 ไร่ซึ่งเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวพบว่าไฟผลาญพื้นที่ป่าไปแล้ว 590,000 ไร่ครับทางด้านประชาชนจำนวนมากระบุว่าเริ่มจะประสบปัญหาหายใจลำบากและเผชิญผลกระทบต่อสุขภาพครับโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ระบุว่าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันแล้วมากกว่า 6,000 คนขณะที่ตำรวจท้องที่จับกุมผู้ต้องสงสัย12คนซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงและเผาถางป่านะครับซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญอันเป็นผลให้สภาพอากาศร้อนแล้วก็แล้งมากกว่าปกติโดยทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมครับซึ่งคาดว่าจะเผชิญกับภาวะแล้งรุนแรงแล้วก็อาจจะซ้ำรอยไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อปี2019และปี2023ซึ่งเป็นปีเอลนีโญเช่นเดียวกันครับ
3: ข่าวกีฬาวันนี้มาดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะที่เราจะต้องเจอกับเวียดนามในช่วงค่ำวันนี้นะคะในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเราพร้อมมากน้อยขนาดไหนคะตอนนี
4: ้คือถ้ามองศักยภาพเนี่ยของเราเป็นชุดบีนะคะแต่ว่าดาวรุ่งก็เล่นได้ดีแต่เวียดนามเนี่ยเป็นชุดใหญ่แล้วก็มีนักเตะต่างชาติที่โอนสัญชาติมาด้วยมีนักเตะบราซิลนะคะศูนย์หน้าเขาก็เป็นชุดใหญ่เหมือนกัน
0: ค่
4: ะก็เป็นที่น่าจับตานะคะสำหรับทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของทางด้านของแอนโทนีฮัตสันนะคะว่าจะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคัพได้อีกครั้งหรือไม่หลังจากที่เราเนี่ยเป็นแชมป์มาแล้ว7สมัยนะคะซึ่งทางด้านของยศกรบุรพาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาตั้งใจมากเลยที่จะยิงประตูให้ทีมชาติไทยเพื่อเอาชนะเวียดนามในค่ำวันนี้แล้วก็จะกุมความได้เปรียบก่อนที่จะได้กลับไปเล่นที่บ้านของเวียดนามอีกเกมนึงนะคะ แอนโทนีฮัสสันนะคะพร้อมด้วยวิศกร

0: ุรพาก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกซึ่งไทยอดีตแชมป์7สมัยเนี่ยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานเจอคู่ปรับเก่าเวียดนามแชมป์เก่านะคะแล้วก็เป็นอดีตแชมป์3สมัยด้วยสื่อมวลชนเวียดนามเนี่ยเข้าไปเต็มห้องแถลงข่าวคับข้างเลยนะคะขนมากันทุกสำนักเลยฮัสซันก็ตอบประเด็นที่ทีมชาติเวียดนามมีผู้เล่นบราซิลโอนสัญชาติก็เขาบอกมันก็ทำให้ทีมเขาแข็งแกร่งขึ้นมากโดยเฉพาะเหงียนส่วนซอนนะคะกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว5ประตูในรายการนี้แล้วก็เขานำดาวซัมโบด้วยโดยโค้ชฮัสซันมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหากับทีมชาติไทยเพราะว่าเป็นแนวทางที่เวียดนามเขาก็วางไว้อยู่แล้วเขาก็มีการสร้างความแข็งแกร่งของทีมแบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งการที่พวกเขาใช้นักเตะชุดใหญ่มีนักเตะโอนสัญชาติแล้วก็มีนักเตะที่เก็บตัวกันนานเห็นได้ค่ะว่าไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้กันมาด้วยนะคะรายการนี้เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือมากที่จะคว้าแชมป์เป้าหมายเขาชัดเจนก็จริงแต่ว่าอีกมุมนึงก็เป็นความกดดันของเขาเองที่ต้องแบกรับด้วยนะคะส่วนไทยการที่มาถึงรอบชิงก็ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแล้วเขาก็จะพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้ในครั้งนี้นะคะยศกรบุรพาค่ะกองหน้าของทีมมีความหมายมั่นปั้นมือเลยนะคะว่าจะยิงประตูทีมชาติเวียดนามเพื่อกุมความได้เปรียบของเกมก่อนจะกลับไปเล่นที่บ้านของเวียดนามค่ะ
1: วอชิดมาที่ยศกรยกได้ให้วอร์ชิดเปิดมาที่สามปั้นจงวอ
2: ลเล่นแรงมันแบบเช็ควีอาร์ได้ครับเขาก็ไม่น่ากล้าเล่นตุกติกอะไรมากครับครับผมแต่ผมว่าในเกมฟุตบอลมันก็น่าจะมีปะทะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็พร้อมเจอทุกสถานการณ์ครับเป้าหมายของเราก็เป็นแชมป์ครับผมหวังว่าโค้ชแล้วที่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับให้แฟนบอลชาวไทยครับเข้ามาเชียร์พวกเราให้เต็มสนามครับก็พวกเราก็ต้องการกำลังใจมากครับก็เป็นแมตช์สุดท้ายครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเราให้เต็มสนามครับก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุด
0: อาเซียนครับครั้งนี้นะคะทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขายิงไปแล้ว17ประตูก็คือยืนยันความแข็งแกร่งของแถวหน้าของเขานะคะมีความเฉียบคมค่ะสำหรับเหงียนซอนซอนแล้วก็เหงียนดินบักซึ่งทั้งคู่เนี่ยยิงกันไปคนละ5ประตูนะคะก็เป็นดาวซัมโบร่วมขณะที่ตัวสร้างสรรค์เกมก็ยังมีความหลากหลายนะคะโดยเฉพาะกับเหงียนกวงไฮกับปันทีนค่ะเกมรับเนี่ยเขาเพิ่งเสียไปแค่ประตูเดียวนะคะและสำหรับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกเนี่ยค่ำวันนี้นะคะ2ทุ่มตรงค่ะมีรายงานว่าแฟนบอลไทยเนี่ยจับจองตั๋วเข้าชมไปแล้วประมาณ 15,000 ใบแต่ว่าก็ยังไม่เต็มความจุนะคะจริงๆแล้วจุได้ประมาณ 49,000 คนเวียดนามเนี่ยเขาได้โควต้า 3,000 ใบเขามาเต็มเลยเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะหมดเกลี้ยงสำหรับโควต้าของนักเตะของแฟนบอลเวียดนามค่ะเกมที่2ที่จะไปเยือนบ้านเวียดนามที่มีดินนะคะจุได้ 40,000 คนขายไปหมดแล้วตั๋วเข้าชมนะคะเขามีความคลั่งไคล้ฟุตบอลมากแล้วก็เป็นทีมชุดใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่ากำลังใจของเราในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยอยากจะให้เข้าไปเต็มๆเหมือนกัน 49,000 นะคะ
3: ยังมีเวลาเหลือที่จะจอง
0: คุณน่ะไปจองได้แต่ว่า
3: ถ้า
0: ตั๋วขายเกินราคาอย่าไปซื้อนะทั้งจริงๆตั๋วไม่แพงเท่าไหร่ก็สามารถ
3: ไปให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าโอ้โหหนักจริงๆกับนัดนี้นะ
0: ใช่
3: อ่ะจากเรื่องของฟุตบอลไปที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างคือจะเริ่มในเดือนกันยายนแล้วน่าจะจำกันได้คือโอลิมปิกครั้งก่อนเนี่ยเราถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยเรื่องของชุดพิธีการแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้คนชื่นชมกันเต็มโซเชียลเลยนะ
0: ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของนักกีฬาไทยแล้วก็คนไทยด้วยนะคะเพราะว่าชุดพิธีการมีความสำคัญมันเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาตินั้นๆโดยเฉพาะในระดับเอเชียนะคะโอลิมปิกเสียหน้ามาละเอเชียนเกมมากู้หน้ากู้ภาพกลับมาได้นะคะซึ่งชุดพิธีการในครั้งนี้นะคะได้รับการออกแบบที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยตื่นตันใจด้วยแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าได้รับการออกแบบชุดครั้งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะทรงออกแบบชุดพิธีการเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะโดยจากการทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ชุดออกมาเนี่ยสง่างามเหลือเกินค่ะ นี่คือชุดพิธีการเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะซึ่งมีดีไซน์ที่หรูหราน่าจับตาค่ะจากแบรนด์สิริวัณวรีเป็นการออกแบบที่เน้นความเท่นะคะผสมผสานกับลวดลายสะท้อนวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันนะคะโดยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยทรงเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ออกแบบโดยมีคอนเซ็ปต์จาก The Art of Unity ก็คือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะถ่ายทอดความสามัคคีของคนไทยคือถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจุดเด่นของชุดพิธีการครั้งนี้ก็คือการเลือกใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือธรรมชาติของดอนกอยโมเดลนะคะดอนกอยก็คือหมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านยั่งยืนภายใต้พระราชดำริของพระองค์ท่านในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็น2สไตล์ผ้าฝ้ายที่ถูกนำมาประยุกต์รวมกันนะคะมาดูใกล้ๆนะคะเสื้อสูทเนี่ยค่ะมีการตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือรายละเอียดสื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยเข้าไปใกล้ก็จะเห็นกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์ด้วยนะคะส่วนเชิ้ตสีขาวค่ะปกเสื้อเนี่ยเป็นทรงปกลายแหลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นอกจากนั้นแผงอกก็มีการปักลวดลายพิเศษเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ2วัฒนธรรมนะคะก็จะเห็นเป็นภาพวัดอรุณราชวรารามราชวรหาราชวรมหาวิหารนะคะคู่กับต้นโพค่ะขณะที่อีกฝั่งก็เป็นภาพปราสาทนาโกย่าแล้วก็ดอกซากุระคือทั้ง2ฝั่งเนี่ยค่ะมีการเชื่อมกันโดยลวดลายคลื่นเซอิโกฮะนะคะนั่นคือลายมงคลดั้งเดิมของญี่ปุ่นก็เป็นการสื่อถึงความสงบสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะคือเป็นการรวม2วัฒนธรรมเข้าด้วยกันที่แผงอกเสื้อเชิ้ตนะคะก็ดูมีความแปลกตาแล้วก็ดูมีความน่าสนใจค้นหาต้องดูใกล้ๆนิดนึงจะเห็นเป็นลวดลายของทั้ง2ฝั่งนะคะขณะที่เน็กไทค่ะผูกปมแบบไดมอนด์น็อตนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวัณวรีค่ะมาดูที่กางเกงค่ะกางเกงเนี่ยเขาจะมีการเปิดปลายขาด้านข้างเพื่อให้มีการคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่เห็นภาพของบีมพิมพิชยาเตะขาขึ้นมาแล้วก็จะเห็นมันขามันจะบานๆนิดนึงนะคะก็คล่องตัวไปนะคะแล้วก็ด้านหลังตกแต่งโลโก้นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ด้วยค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยจะนำนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดสซาร์ดด้วยนะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะ682คนแล้วถ้ารวมเจ้าหน้าที่ฝึกสอนรวมคณะนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย983คนเกือบพันคนนักกีฬาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าความหวังเหรียญทองอาจจะน้อยไปหน่อย14เหรียญทองนะคะส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยได้แค่12เหรียญทองนะคะก็เป็นความคาดหวังที่มากกว่าครั้งที่แล้วอยู่2เหรียญนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าน
3: ะคะส่งใจไปเชียร์ที่นาโกย่านะครับขอบคุณนะคะจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกวินภพพันธุฤกษ์ครับ
4: สวัสดีครับไทยบันเทิงสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์นะครับแน่นอนว่าเป็นความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงแล้วก็หลายคนที่เติบโตมากับพี่เรย์ไม่ว่าจะเป็น Gen X Gen Y หรือว่า Gen Z นะที่ติดตามผลงานของพี่เรย์มาตลอดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดก็คือสาเหตุของการจากไปก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบที่ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มีคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ป่วยด้วยอาการนี้ด้วยครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ชัดมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะว่านักแสดงแล้วก็พิธีกรคนดังอย่างพี่เรย์แมคโดนัลด์จากไปอย่างสงบจากอาการเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นนะครับโดยเพื่อนรักอย่างพี่ลีโอพุทธฮะเล่าว่าเคยเห็นสังเกตเห็นอาการผิดปกติของพี่เรย์ว่าดูเหนื่อยง่ายผิดปกติก็ได้แนะนำให้รีบไปตรวจสุขภาพมาแล้วด้วยย้อนไปจริงๆแล้วอาการเส้นเลือดหัวใจตีบมีคนบันเทิงจำนวนไม่น้อยที่เคยป่วยด้วยอาการนี้หนึ่งในนั้นฮะเพื่อนสนิทของพี่เรย์เองก็คือพี่ลีโอพุทธนี่แหละครับที่เคยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตอนนั้นเมื่อปี2564นะฮะโดยเคยมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกดไหลย้อนนะครับก่อนสุดท้ายพี่ลีโอพุทธฮะตัดสินใจไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจพบความผิดปกติจนเข้ารับการรักษาแล้วก็ผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจครับ ล่าสุดฮะกรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอกนะครับมีการโพสต์ข้อความเหมือนกันว่าผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ย

0: คุณผู้ชมฟังดีๆนะแรกๆอาจจะไม่มีอาการแสดงในระยะแรกนะครับแต่เมื่ออาการตีบรุนแรงขึ้นจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจะมีสัญญาณเตือนนะฮะที่ต้องสังเกตเลยคือเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงรู้สึกคล้ายมีของหนักทับหรือว่าบีบรัดกลางอกนะครับมีอาการปวดร้าวจากหน้าอกไปยังบริเวณกรามคอไหล่แขนซ้ายหรือว่าสะบักหลังนะฮะแล้วก็ยังมีอาการร่วมอื่นๆด้วยเช่นถ้ารู้สึกหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยเหงื่อออกมากตัวเย็นหน้าซีดหรือมีอาการจุกบริเวณลิ้นปี่คล้ายกับโรคกระเพาะอาหารกำเริบนะครับหากมีอาการเหล่านี้คุณผู้ชมต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะฮะโดยแนวทางการป้องกันเบื้องต้นสามารถทำได้ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับไปคัดกรองระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันโลหิตรวมถึงเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ลดอาหารรสหวานจัดเค็มจัดรวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญงดบุหรี่โดยเด็ดขาดครับเรื่องของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดนี่ต้องเฝ้าระวังนะฮะนอกจากหลอดเลือดหัวใจแล้วอีกหนึ่งโรคเลยก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนี่แหละครับมีคนบันเทิงหลายคนเหมือนกันที่ป่วยด้วยอาการนี้อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีศิลปินลูกทุ่งอย่างจ่ารอยเฮนรี่นะรวมถึงอีกหนึ่งท่านก็คือพี่ออฟพงพัฒน์นะครับตอนนี้บอกว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ 100% แต่ก็พร้อมสำหรับการลุยงานใหม่ด้วยครับช่วงนี้พี่ออฟพงพัฒน์ก็น่าจะออกงานให้สัมภาษณ์ได้สบายใจขึ้นนะฮะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไปลุยงานภาพยนตร์งานซีรีส์มาแล้วด้วยนะฮะหลังจากที่เมื่อปีก่อนมีผลงานภาพยนตร์เรื่องหาก้อมแล้วก็เร็วๆนี้ที่หลายคนกำลังรอคอยเลยปลายปีน่าจะได้ดูก็คือครุฑทานาคีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ต่อยอดภาคต่อมาจากซีรีส์ละครนะฮะอย่างนาคีด้วยนะครับพี่ออฟบอกตอนนี้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะได้ทำงานที่ชอบนะฮะหายป่วยไวเพราะว่ามีงานที่ตัวเองอยากทำด้วยแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แข็งแรง 100% มากนักนะครับแต่ก็เลือกที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจยอมรับปรับตัวที่สำคัญพี่ออฟบอกว่าต้องไม่เครียดนะฮะปล่อยวางมากขึ้นก็ย้ำว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับขนาดพี่ออฟเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากๆออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ด้วยซ้ำฮะ
1: ตกนะครับมันเป็นเรื่องแป๊บเดียวมันหายแล้วนะถ้าไม่ตายนะครึ่งนึงอะถ้าเกิดรักษาครึ่งนึงหายคือเท่ากับรักษาสมองหายสมองสั่งงานได้ไม่เป็นไรก็เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่มันเป็นแป๊บเดียวคือช่วงที่เส้นเลือดอุดตันอะถ้ามันทำให้สมองส่วนนั้นตายไปก็หายนะเกิดแล้วก็ต้องมาทำกายภาพก็ต้องอยู่กับมันนะสิ่งแรกก็คือรักษาใจก่อนอย่าไปทุกข์กับมันไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะอดีตเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้
0: หลักๆเลยไม่ว่าจะโรคไหนก็ตามดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีนะฮะออกกำลังกายควบคุมเรื่องของอาหารการกินอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราป้องกันเบื้องต้นได้ดีที่สุดครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: กลับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
3: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ตาของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
1: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
2: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
3: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
4: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เรื่องราวของการหมักดองอาหารในวันนี้ครับเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหมูก็ได้ใช้เนื้อวัวก็ได้ยัดเข้าไปในไส้ครับบางคนใช้ข้าวปริมาณมากบางคนเน้นเนื้อสับนำไปก่อนข้าวนิดเดียวแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงตามใจชอบครับวัฒนธรรมการกินอาหารเมนูนี้แม้จะมีชื่อท้องถิ่นแปะอยู่หลาแต่มันก็อร่อยพอแข็งแกร่งพอที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่เราจะสามารถเห็นอาหารประเภทไส้กรอกนี้อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับดีไม่ดีเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเจอเยอะเจอง่ายที่สุดเลยนี่ไม่ใช่ไส้กรอกเหนือเจ้าไม่ใช่ไส้กรอกใต้ครับพี่บ่าวและไม่ใช่ไส้กรอกกลางครับคุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวของไส้กรอกอีสาน

0: อีสานเนี่ยเป็นหนึ่งในภาคที่มีความงดงามทางวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับมีความแข็งแกร่งชัดเจนทางรสชาติและไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนในประเทศไทยอาหารอีสานเนี่ยจะขึ้นมาในลิสต์ต้นๆของคุณเสมอในวันที่คุณอยากกินแซ่บครับผมไม่ได้กำลังพูดถึงลาบข้าวเหนียวส้มตำครับผมกำลังพูดถึงเมนูกึ่งมื้อหลักกึ่งของกินเล่นผมกำลังพูดถึงไส้กรอกอีสานครับซึ่งเป็นทางเลือกในการกินที่คุณสามารถตัดสินใจได้เองเลยว่าจะเอากะอิ่มจะกินกับเครื่องดื่มหรือจะแจมกับข้าวหลักที่คุณมีวิธีการเลือกกินหลากหลายแล้วแต่บุคคลครับไส้กรอกอีสานเนี่ยต้นกำเนิดอยู่ที่ภาคอีสานของประเทศไทยแน่นอนตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าต้นกำเนิดแท้จริงแล้วมาจากจังหวัดใด Let the battle begin ครับชาวเน็ตต้องนัวกันเพราะถ้าเกิดเซิร์ชคำตอบมันจะเป็น2คำตอบคือชัยภูมิซึ่งเราเคยไปถ่ายเรื่องหม่ำมาแล้วแล้วก็ขอนแก่นแต่อยากให้ใจเย็นลงก่อนครับระบบการกำหนดขอบเขตพื้นที่76จังหวัดก่อนหน้านี้มีน้อยกว่านี้อีกการตีกรอบเนี้ยเพิ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการกำเนิดของไส้กรอกอีสานนะครับถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์กันแล้วเนี่ยณวันที่กำเนิดไส้กรอกอีสานยังไม่มีคำว่าเส้นแบ่งเขตจังหวัดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นผู้คนเขาอยู่รวมกันตรงนั้นจังหวัดมันติดกันขอนแก่นกับชัยภูมิอ่ะมันจะกำเนิดตรงไหนก็ไม่เป็นไรครับภาคเหนือยังมีไส้อั่วเลยลักษณะก็คล้ายกันแต่ชัยภูมิเราไปทำเรื่องหม่ำมาแล้ววันนี้ไส้กรอกอีสานครับเราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นเมืองพลซึ่งพี่ๆแม่ๆที่นี่ก็เล่าว่าครับนี่เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวอีสานเนี่ยมายาวนานแล้วต้นกำเนิดมาจากประเพณีการล้มวัวล้มหมูในงานบุญครับเนื้อดีๆก็เอาไปกินหั่นชิ้นกินกันเนื้อที่เหลือบางส่วนชาวบ้านก็จะนำเศษเนื้อเนี่ยเอามาสับมาหมักรวมกันกับข้าวเหนียวที่เหลือแล้วก็กระเทียมเครื่องปรุงรสมีอะไรก็ใส่เข้าไปมีเกลือมีพริกไทยสมัยก่อนนู้นยังไม่มีผงชูรสจนกระทั่งแพร่หลายไปแทบจะทุกครัวเรือนครับแล้วก็กลายเป็นของฝากขึ้นชื่ออยู่บนถนนมิตรภาพสะท้อนมิตรภาพของผู้คนอันนี้ผมเติมเข้าไปเองอยากให้มันดูสวยงาม
1: แต่ก่อนก็มีไม่หลายเจ้าคนผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อก็เลยมีร้านค้าขึ้นมาอีกเยอะทำทุกวันครับวันละ20-30โลปกติถ้าเทศกาลก็ทำเยอะเนื้อวันละ5โล10โลเพราะว่าคนส่วนมากจะกินหมูไม่ได้ใส่ข้าวครับจะใส่เครื่องปรุงปกติแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่างจะไปทำปอมไปคั่วใส่ต้นหอมหรือจะผัดกะเพราอย่างนี้ก็ได
0: ้ไส้กรอกอีสานครับชื่อนำมาแล้วคือไส้เราเริ่มกันที่เรื่องของไส้ก่อนไส้นี้คือไส้ของหมูครับนำมาล้างทำความสะอาดให้ดีทดเอาไว้ในใจ

0: ทีนี้เสน่ห์ที่มันต่างจากหม่ำก็คือหม่ำเนี่ยจะไปทางเนื้อลีนนะครับคำว่าเนื้อลีนก็หมายถึงว่ามีไขมันแทรกค่อนข้างน้อยมากส่วนไส้กรอกอีสานคือเนื้อติดมันครับเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้มาถึงกระเทียมครับกระเทียมจะถูกบดครับโดยใช้อัตราส่วนนะครับกระเทียม1กิโลต่อเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ได้10กิโลกรัม
1: ถ้าใส่เยอะมันก็หอมอ่ะครับ
0: นำหมูบดติดมันมาเข้าเครื่องผสมครับตามด้วยกระเทียมที่บดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดซึ่งจะประกอบไปด้วยเกลือผงชูรสน้ำตาลพริกไทยผสมกันแล้วก็เทลงไปแล้วก็มีนี่ด้วยซอสปรุงรสกากอัตราส่วนหรือเปล่าไม่บอกหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับคือถามแล้วเขาก็ไม่ได้ช่างไม่ได้ตวงเหมือนกันแต่นี่คือความเคยชินครับสัญชาตญาณนี่คือสิ่งที่เราเรียกมันว่ารถมือโอเคถ้าเกิดว่าเราเป็นสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งไปทั่วประเทศนะครับเราคงอยากจะให้รถเท่ากันทุกครั้งไปแต่นี่คืออาหารท้องถิ่นโดยแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคนทำฮะนี่คือความสบายใจที่เขาจะใช้มือในการตวงไม่ช่างตวงวัดจดจำเอาได้เหมือนกันไม่ผิดผู้บริโภค ก็กินไปก็ถ้ารู้สึกว่าอร่อยก็กินต่อเท่านั้นเองครับแม่อัตราส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปทำเป็นแพตตี้เบอร์เกอร์เนี่ยน่าจะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีไขมันแทรกค่อนข้างเยอะนี่คือเครื่องยัดไส้ครับเขาจะเอาไส้หมูใส่เข้าไปทำทรงก่อนรอเอาไว้อีกฝั่งนึงก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่บดแล้วผสมแล้วเข้าไปแล้วเครื่องก็จะดันให้เนื้อสัตว์นี้เข้าไปอยู่ในไส้

ื่อกี้คือเนื้อหมูนะครับส่วนไส้กรอกอีสานที่เป็นเนื้อวัวเนี่ยทำแบบเดียวกันโดยใช้เศษเนื้อที่ติดมันใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าว่าเขาจะไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปครับ

เนื้อหมูเนี่ยส่วนใหญ่จะแทบจะคล้ายกันหมดนะครับเกรดของเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อวัวแท้จริงแล้วครับในโลกของอาหารเนื้อวัวมีค่อนข้างหลากหลายมากมีทั้งวัวพันธุ์จากต่างประเทศวัวจากไทยวัวไทยเองก็มีวัวไทยที่เลี้ยงแบบพื้นบ้านและก็วัวไทยที่เลี้ยงแบบคราฟต์ก็คือเลี้ยงในลักษณะวิธีที่ใกล้เคียงกับต่างประเทศเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันมีไขมันแทรกมากกว่าปกติไอ้เนื้อวัวส่วนใหญ่ที่เรากินจากไส้กรอกอีสานน่ะก็จะเป็นเนื้อวัวเกรดที่ไม่ใช่เนื้อวัวที่แพงมากเกินไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเลือกใช้

ในเกรดที่มันแตกต่างกันอ่ะผลลัพธ์ในการกินย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนวันหนึ่งอยากจะเห็นใครสักคนนะครับหยิบเนื้อวัวดีๆหน่อยเอามาทำไส้กรอกอีสานก็ได้เหมือนกันแต่ราคาก็จะลดหลั่นหรือเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบนั่นเอง

0: ไม่ว่าจะเป็นหมูหรือวัวครับนำมามัดก็ใช้เชือกนะครับมัดอันนี้เป็นเชือกสำหรับปรุงอาหารนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้กินเข้าไปอยู่ดีนะครับเขาต้องการที่จะมัดให้มันเป็นตอนท่อนท่อนท่อนเอาไว้อันนี้ก็ใช้ฝีมือใช้ความชำนาญเช่นเคยครับ
1: ก็กะเอาก
2: ะเอาเลยจ้า
1: บางทีก็ทอดแถมไปเรื่อยครับ
0: ไม่ได้เน้นย้ำว่าในหนึ่งตอนนั้นจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่ซึ่งแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะมีแบบตุ้มจิ๋วมีแบบเล็กมีแบบใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ถ้าเกิดไม่มัดเลยเนี่ยแล้วปรุงรสน้อยมากๆอันนั้นหม่ำแบบหม่ำสายไส้กรอกอีสานนี่ติดมันเยอะปรุงรสเยอะเน้นอร่อยวันเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงกลายเป็นไส้กรอกอีสานที่มีรสชาติเปรี้ยวจุดสังเกตที่น่าสนใจของไส้กรอกอีสานของคุณพี่เรืองเดชกับคุณพี่รัศมีเนี่ยเฮ้ยไม่มีข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวเป็นส่วนผสมแต่เราเรียนรู้กันมาตลอดในรายการแดนกินดองว่าข้าวเหนียวหรือบางทีน้ำซาวข้าวเนี่ยมีผลต่อการหมักดองมากเพราะว่าข้างในเนี่ยคาร์บของมันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำตาลซ่อนอยู่รอวันปลดล็อกผ่านการย่อยสลายของเอนไซม์อะผลิตสุดท้ายจะกลายเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียดีใช่ไหมในการเกิดการหมักดองที่ดีขึ้นมาได้แต่ไม่มีทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงครับเพราะว่าทางลัดของมันได้ถูกใส่เข้าไปตรงๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูแดนกินดองมาจนถึงตอนนี้หลายๆตอนจะเดาร่วมกันได้ว่าอาหารแบคทีเรียถ้าไม่มีข้าวเขาใส่อะไรเข้าไปครับตอบพร้อมกัน3 2 1น้ำตาลถูกต้องครับน้ำตาลเนี่ยคืออาหารโดยตรงอยู่แล้วพูดง่ายๆคือไม่ต้องมีสเต็ปการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลใช้น้ำตาลตรงๆเลยเพราะฉะนั้นนี่คือไส้กรอกอีสานในเวอร์ชั่นที่ไม่ใส่ข้าวครับ

มาเริ่มต้นด้วยเกลือเกลือนี่คือตัวคุมสภาวะนะครับทำหน้าที่กำจัดแล้วก็เลาะเอาจุลินทรีย์ที่ไม่ดีออกจากเนื้อสัตว์ก่อนช่วยย่อยสลายโปรตีนบางส่วนด้วยแล้วก็ไปสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อให้เฉพาะแบคทีเรียที่ดีเนี่ยในกลุ่มทนเกลือแบคทีเรียดีมันชอบจะทนเกลือเนี่ยรอดชีวิตไปทำงานได้ต่อกระเทียมกระเทียมเนี่ยคือสารฆ่าเชื้อธรรมชาติครับแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าได้ทุกตัวนะแต่ได้หลายตัวต้องบอกว่างี้กระเทียมนอกจากจะช่วยเพิ่มกลิ่นและก็รสชาติแล้วยังมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคอย่างเช่นซาโมเนลล่าอีโคไลหรือว่าแบคทีเรียในกลุ่มแซฟฟิโลคอคคัสไม่ต้องจำครับไม่ต้องจำไม่เป็นไรเลยผ่านหัวไปด้วยกันผ่านหัวผมและผ่านหัวคุณผู้ชมไปด้วยกันจำไม่ได้ไม่เป็นไรพวกนี้มันชื่อวิทยาศาสตร์ผ่านหัวเอาสนุกเอามันเออไส้หมูเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันครับนอกจากที่มันจะช่วยบรรจุเนื้อแล้วใช่ไหมมันเป็นเหมือนกับไอตัวห่อไงแต่ยังทำหน้าที่ป้องกันการซึมผ่านของอากาศที่ไม่จำเป็นครับเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีต้องการสภาวะด้านในเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างไร้ออกซิเจนไม่ใช่ไร้ออกซิเจนไปเลยนะถ้าไม่มีออกซิเจนไปเลยนี่คือคนละกรณีนะครับเราต้องการให้เป็นไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันสภาวะออกซิเจนต่ำครับเหมาะกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกลุ่มสร้างกรดแลคติกน้ำตาลทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหมือนกันในสูตรไส้กรอกเนี่ยจะมีการเติมน้ำตาลทรายลงไปด้วยที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือพูดไปแล้วนี่อาหารเสริมครับแบคทีเรีย

จะได้ก่อรสเปรี้ยวกินน้ำตาลเข้าไปเป็นพลังงานเรื่องของความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือเราเรียกว่า optimum temperature ครับไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีค่าความชื้นหรือที่เขาเรียกว่าค่า water activity เนี่ยตัวย่อมันคือ A เล็ก W ใหญ่แต่ห้อยลงมาความชื้นสูงว่าง่ายๆตรงเนี้ยตัวที่จะไม่มาแน่นอนเลยก็คือเชื้อราครับเชื้อราจะเกิดขึ้นยากเชื้อราเนี่ยจะชอบอะไรที่มันแห้งแต่พอมันชื้นแบบนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มแบคทีเรียนะครับซึ่งจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีที่สุดในอุณหภูมิ25ถึง35องศาเซลเซียสตรงนี้จะเป็นระยะที่ทำให้พวกมันเนี่ยสร้างกรดได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดว่านำไปแช่เย็นได้ไหมนำไปแช่เย็นอุณหภูมิที่ต่ำจนเกินไปเนี่ยจะทำให้มันพวกมันแบบมึนๆงงๆอ่ะถ้าเกิดเปรียบเปยนะเวลาในการสร้างกรดแลคติกหรือว่ากรดที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวเนี่ยมันจะดีเลย์แล้วต้องเปรี้ยวขนาดไหนถึงจะบอกว่าปลอดภัยเวลาเราไปกินไส้กรอกอีสานเขาจะถามว่าเอาเปรี้ยวน้อยหรือเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเนี่ยไม่ได้แปลว่าบูดเปรี้ยวมากเนี่ยคือมันคายกรดแลคติกออกมาเยอะนะครับเจ้าจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีอ่ะถ้าจะให้ปลอดภัยต่อแบคทีเรียเลวเลยก็คือค่า pH อยู่ประมาณ 4.5 ไปทางเปรี้ยวอ่ะผมคิดว่าเรามาถึงแดนกินดองในตอนที่21กันแล้วเนี่ยเราเข้มข้นขึ้นกันอีกนิดมั้ยอันนี้ไปหาข้อมูลมาครับอาจารย์บอกว่าเจ้า LAB เนี่ยเจ้าตัวน่ารักแบบเนี้ยย่อมาจาก Lactic Acid Bacteria เนี่ยที่ค้นพบกันนะฮะในไส้กรอกอีสานมีประมาณ3ตัวชื่อดังครับอาจจะมีได้มากกว่านี้แต่3ตัวนี้พบบ่อยตัวแรกคือ Lactobacillus plantarum Plan คุ้นไหม PLANT Plant ไงพืชส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้จะเจอในพืชแต่ว่าก็เจอในเนื้อสัตว์ที่หมักเปรี้ยวด้วยแก๊งช่วยลดค่า pH มีตัวที่ชื่อว่า Pediococcus Pediococcus รูปร่างของมันจะเป็นทรงกลมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น Lactic Acid Bacteria นะครับแล้วก็อาจจะเจอตัวที่3 Leuconostoc รูปร่างมันจะเป็นแบบทรงกลมและต่อกันเป็นสายครับอันนี้ก็พบในอาหารหมักดองธรรมชาตินะครับทั้งหมดทั้งมวลได้ช่วยสร้างมิติกลิ่นแล้วก็รสของอาหารให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพอพูดถึงรสถึงกลิ่นของไส้กรอกอีสานนะครับทำไมเราถึงอร่อยกับมันซะเหลือเกิน1มีรสเปรี้ยวที่ได้มันจะกดแลคติกใช่มั้ยอันเกิดจากการกินน้ำตาลรสเค็มได้มาจากเกลือรสอูมามิได้มาจากการย่อยเอนไซม์โปรตีนหรือโปรตีเอสนะครับย่อยสลายโปรตีนในเนื้อสัตว์ให้กลายเป็นกรดอะมิโนอิสระโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้กรดกลูตามิกหรือว่ากลูตามิกแอซิดเนี่ยพอมันต่อกันเป็นเปปไทด์เนี่ยมันจะช่วยสร้างรสชาติที่กลมกล่อมหวานเล็กน้อยเกิดจากอะไรน้ำตาลไงเขาใส่น้ำตาลถ้าเจ้าไหนใส่ข้าวก็หวานจากข้าวเพราะข้าวก็มีน้ำตาลอยู่ในนั้นสุดท้ายกลิ่นหอมเฉพาะตัวมันเกิดจากอะไรครับการย่อยสลายไขมันหรือว่าลิปิดไฮโดรไลซิสแปลว่ากระบวนการย่อยสลายไขมันนี่แหละมันก็จะมีการปล่อยสิ่งที่เรียกว่าฟรีแฟตตี้แอซิดออกมารวมกับกลิ่นของกระเทียมที่หอมอยู่แล้วด้วยสุดท้ายแล้วมันจะขาดสีสันที่เรียกว่ามายาดรีแอคชั่นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราเอามันไปย่างไม่ว่าคุณจะย่างไม่ว่าคุณจะทอดนะครับกรดอะมิโนในเนื้อสัตว์จะทำปฏิกิริยากับน้ำตาลภายใต้ความร้อนที่มันสูงเนี่ยไอเนี้ยแหละที่เขาเรียกว่ามายาดรีแอคชั่นออกเสียงได้หลายแบบเลยเมลาดมายาดไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนไทยสอนไปฟังมาจากฝรั่งก็มันคือตัวเดียวกันเข้าใจได้นะครับไอสารสีน้ำตาลนี้เขาเรียกว่าเมลานอยดินมันจะเปลี่ยนผิวของไส้กรอกเนี่ยให้กลายเป็นสีน้ำตาลที่เข้มสวยงามน่ารับประทานน่ากินส่งกลิ่นหอมฟุ้งยิ่งขึ้นจากการย่างเรามาดูเมนูที่น่ากินจากไส้กรอกอีสานกันดีกว่าครับเราเริ่มกันด้วยมาอีสานผมอยากกินแกงอ่อมแกงอ่อมไส้กรอกเนื้อต้มน้ำซุปครับใส่สมุนไพรใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่พริกพอมันเดือดเนี่ยเราก็ใส่ไส้กรอกลงไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าข้าวคั่วผงชูรสแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักชีลาวต้นหอมผักกาดขาวใส่พริกเป็นลูกโดดครับจบด้วยใบแมงลักนี่เมนูที่1แกงอ่อมไส้กรอกสดน้ำซุปร้อนๆนะครับในวันที่อากาศเย็นๆฝนเพิ่งจะหยุดไปกินกับเครื่องดื่มกินกับข้าว
จกข้าวเหนียว

0: รัฐไส้กรอกหมูคั่ว
1: เออ
0: ทำแบบคั่วบ้างเป็นการหั่นผสมผสานกันระหว่างไส้กรอกที่แห้งแล้วกับไส้กรอกที่ตากเอาไว้แค่วันเดียวอ่ะเฮ้ยนี่มันคือการเบลนด์รสชาติที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์นะครับเนี่ยคือเขาอยากให้มันเปรี้ยวกลมกล่อมผสมกันกำลังดีอ่ะคั่วในกระทะเติมน้ำเล็กน้อยให้สุกครับลดทอนถ้าเกิดว่าใช้ไส้กรอกแบบที่เปรี้ยวกำลังดีแล้วหลายๆวันทั้งหมดอาจจะเปรี้ยวเกินพอมันมารวมกันก็เลยเอาแบบตัวเปรี้ยวน้อยมาทดแทนตามด้วยพริกกระเทียมคั่วผัดร่วมกับกะหล่ำปลีแล้วก็ใบกะเพราป่าใบกะเพราป่ามีความหอมอันนี้แล้วแต่ใครจะหาได้นะครับไม่ได้มีทุกที่นะใบกะเพราป่าเนี่ยถือเป็นเมนูที่น่ากินครับ

ยังไงก็แล้วแต่ภาพแรกภาพจำที่เราทุกคนชื่นชอบกันอะตอนเด็กๆใช่ไหมไม่ต้องเด็กกับตอนนี้แหละเจอรถขับมาพร้อมตะแกรงย่างไส้กรอกอีสานหอมๆยังไงก็ติดใจ

วันนี้ครับพอเราได้เรียนรู้เรื่องราวไม่ใช่แค่วันนี้นะจริงๆแล้วตลอดมาเลยอ่ะในการทำรายการแดนกินดองเมื่อก่อนอ่ะผมเองอ่ะคนพากย์เสียงเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเจอร้านไส้กรอกอีสานจะเลือกอันที่มันไม่เปรี้ยวก่อนเพราะเราไม่ได้ชินกับอาหารรสเปรี้ยวเสมอไปตอนนั้นยังไม่ได้เคยศึกษาเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังของดองอ่ะยอมรับเลยว่าไม่ไว้ใจครับแต่พอเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังมันอ๋อไอการที่มันเปรี้ยวเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่ดีจนแบคทีเรียดีมันเอาชนะแบคทีเรียเลวไปได้แล้วมันสร้างแวดล้อมให้อาหารที่มันอยู่นั้นเนี่ยมันเกิดความเปรี้ยวขึ้นมามันก็เป็นเกราะป้องกันนี่หว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้ตอนนี้มันเปรี้ยวน้อยเนี่ยคือสภาวะของมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันบูดแล้วนะสุดท้ายคือต้องดมกลิ่นด้วยเนี่ยก็สรุปได้ว่าโอเคนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าผมไปยืนซื้อไส้กรอกอีสานแล้วพ่อค้าแม่ค้าถามว่าเอาเปรี้ยวไหมจ๊ะเอาเปรี้ยวสิจ๊ะแม่ก็จะตอบแบบนี้ไปครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบไส้กรอกอีสานในเวอร์ชันไหนหรือว่ามีแหล่งไส้กรอกอีสานเด็ดๆอยากจะแนะนำพวกเราคอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันถ้าเกิดว่าใครที่ดูผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวง่ายๆสบายๆของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และอิ่มไปของไส้กรอกอีสานครับวันนี้แดนกินดองต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: คุกคัลเจอร์จะพาไปค้นหาความพิเศษของมะม่วงเบาสงขลาว่าอะไรทำให้มะม่วงเบาสงขลามีเอกลักษณ์แตกต่างจากมะม่วงชนิดอื่น
3: มะม่วงเบามันจี๊ดจ๊าดค่ะมันอร่อยแบบเหมือนห่วงห่วงเนี่ยค่ะกินถึงอื้นเลย
2: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์มะม่วงเบาสงขลาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 10:00 น.ทาง Thai PBS
4: วันนี้มีเรื่องเล่าม
5: ันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
4: นานไปเอาปัจจุบันเลย
5: หมูของลุงโต้งก็เดินมากินลูกมักกะโดไง
4: อะไรคือมักกะโด
6: ลูกจะใหญ่เนื้อจะเยอะ
4: ว้าว
7: กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่าง
4: อ่าฮะ
8: ปลูก 1,450 ต้น
4: ขนาดนั้นเลยดูๆไปก็คล้ายอะโวคาโดแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้ไปถามคุณลุงกันในรายการดีกว่าทุกวันอาทิตย์ 10:30 น. 30 น.ทางไทย PBS
9: เรียกลุงนี่ผมกลับเลยงอนง่ายด้วยนะ
5: ไปแล้ว
4: ใจเย็นกลับมาก่อนผมขอโทษ
10: ถ้าคุณรักประเทศไหนมากๆคุณจะมีวิธีสื่อสารความรักความชอบออกมาอย่างไรดีคะคนญี่ปุ่นทั้งสองคนนี้เขาทำให้เราเห็นผ่านร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยและทำกิจกรรมมากมายค่ะ
11: ในประเทศญี่ปุ่นมีภาษาไทยแบบนี้จะรู้สึกเหมือนเป็นร้านอาหารไทยเลยนะทางเข้าทางบรรยากาศให้เป็นเหมือนกับตามแผงลอยหรือตามร้านอาหารไทยจริงๆเลยมีเงินให้เลี้ยงครอบครัวได้นะก็เพราะว่าอาหารไทย
12: นี่คือหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเขียนโดยคนญี่ปุ่น
10: ติดตามได้ในดูที่รู้ตอนร้านอาหารไทยในโตเกียวต้นแบบจากไอดอลร้านคนไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
13: ทีมงานคะขอเมนูค่ะเอาล่ะวันนี้มีเมนูผัดหลุมข้าวไข่พะโล้ผัดผักไข่เจียวนี้เซตเอง
14: เด็กนักเรียนในระบบที่จะกินผัดหลุมใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมต้องกินทุกอย่างแล้วเลือกไม่ได้บางคนกินไม่ได้ก็ต้องกินเลยอย่างเงี้ยนะ
15: อาหารทานหลุมอ่ะทุกคนได้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเขาชอบไหมอ่ะมันเป็นอย่างที่เขาอยากได้ไหม
14: เขากินได้หรือเปล่าผัดหลุมเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกหรือไม่ได้ผิดนะอาหารในหลุมก็ไม่ได้ผิดด้วยแต่ว่ามันควรแค่เป็นแค่ตัวเลือกมันไม่ควรจะเป็นไฟบังคับอ่ะ
15: ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
16: สัปดาห์นี้อยากจะชวนคุยกันบนโต๊ะค่ะเราปรุงประเด็นเป็นอาหารนะคะ
13: มาฟังเสียงประเทศไทย Table Talk นะคะวันอาทิตย์นี้ 11:30 น. นะคะ
17: Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ต่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอ๋อ7แมตต์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอ๋อ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เช้าเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
18: เพราะว่ากันว่ากวางโจเนี่ยเหมือนกับตู้เสื้อผ้าของโลกเลยค่ะการเดินทางของเสื้อผ้า1ตัวกันค่ะ
19: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
18: ่ก็คือพอเดินข้างในเนี่ยก็จะเห็นแบบคนเข็นรถนู่นนี่ตลอดเวลาเลยคือเป็นการขนส่งตลอดเวลาถ้าใครอยากจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของจีนนะคะให้มาที่นี่เลย
19: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
18: ตัวนึงน่าจะขายได้เยอะมากดูจากจำนวนตะกร้าดูจากถุงที่เข็นเนี่ยเยอะมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
0: พี่สันพี่แฟรงค์พี่บ่าวแล้วก็พี่ๆข้างหลังจากกระบี่
1: เย
0: ้พลังเยอะมากซีอยู่ที่กระบี่นะคะในความคิดของซีคือเป็นเมืองที่คึกคักแล้วก็เกาะสวยแต่ว่าในเมืองซียังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีคะค่ะ
1: เราจะวิ่งเนี่ยครับรอบเรียบเขื่อนไปเลยแล้วก็จะผ่านพวกท่าเรือแล้วก็จะมีชุมชนเกาะกลางแล้วก็จะมี
0: ตรงนี้หรอ
1: สวนสาธารณะใช่ครับแล้วก็หน้าเมืองเนี่ยเราจะมาวิ่งเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน
0: พระอาทิตย์ขึ้นเอ้ยน่าจะทันอยู่ค่ะตอนนี้
1: ทันครับผมแน่นอนแล้วเราไปวิ่งถึงประมาณสัก5กิโลเราจะหิวแน่นอน
0: หิวค่ะตอนนี้ก็เริ่มแล้ว
1: โอเคอย่างงี้เดี๋ยวเราจะพาไปของเด็ดเมืองกระบี
0: ่น่ะต้องมีวิ่งจบต้องมีของเด
1: ็
0: ด
1: แน่นอนครับผม
0: ของเด็ดเนี่ยจะเด็ดจริงหรือเปล่าเด็ดจริงไหมคะจริงไหมคะ
1: แต่เรายังไม่บอก
0: โอเคโอเค
1: เด็ดแน่นอน
0: เด็ดแล้วงั้นถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็วิ่งเลย running day กระบี่
1: กระบี
0: ่มาเลยค่ะ
1: มาเลยครับผม
0: นำเลยค่ะสิไปไม่ถูกนะเนี่ย
1: เดี๋ยวซ้ายครับผม
0: โอเค
1: หน้าเลย

ราเริ่มต้นกันที่ลานประติมากรรมปูดำริมคลองปากน้ำกระบี่เวลา6โมงเช้าอากาศดีมากสดชื่นสุดๆต้องบอกว่าแค่จุดเริ่มต้นออกตัวเนี่ยก็งดงามแล้วก็เงียบสงบมากดีจังที่ได้ตื่นเช้าแล้วก็มาวิ่งตรงนี้

0: อันนี้เป็นท่าเรือสะพานเจ้าฟ้าเวลาจะไปพี่ๆอะไรเงี้ยครับก็จะขึ้นเรือตรงนู้นแล้วก็ถ้าจะไปทานอาหารก็จะมีเรือนะครับมีเรือ
1: ไปหมายถึงไปทานที่ไหนอะคะ
0: จะมีร้านม้าหญิงร้านอาหาร
1: ที่เรามองเห็นเป็นบ้านอยู่ตรงนู้นนะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อน่าจะบรรยากาศดีค่ะโอ้ดีจังถ้าเกิดว่าไปเกาะพีพีขึ้นได้ที่นี่ที่เดียวหรือว่าได้หลายที
0: ่ได้หลายที่ครับ
1: แต่นี่ก็เป็นที่หนึ่งคือท่า

0: เรือชื่อว่าอะไรคะมีชื่อไหม
1: เจ้าฟ้า
0: เจ้าฟ้าท่าเรือเจ้าฟ้าเรามาถ่ายรูปด้วยกัน
1: โอเคมาเลยครับผม
0: จากซ้ายไปขวา1 2 3เฮ้ย

พี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่กระบี่เนี่ยเรียกได้ว่าขาแรงกันทั้งนั้นแต่ว่าขาแรงคืออะไรอ่ะหรอก็คือคำง่ายๆที่นักวิ่งเขาใช้เรียกคนที่วิ่งเร็วนั่นเองแต่ครั้งนี้พี่ๆต้องวิ่งชิวๆนะจะได้พาสีชมเมืองยามเช้าทำให้เราได้สัมผัสเมืองด้วยการวิ่งที่ไม่ต้องบีบคั้นจนเกินไปก็ดูบรรยากาศสิอยากออกมาวิ่งทุกวันจริงๆ

0: ภาษาใต้กระบี่นี่ฟังยากป่ะคะ
1: โอ้เดี๋ยวให้พื้นถิ่นเลย
0: ไหนไหนใครใคร
2: ภาษาใต้เหรอครับ
0: ครับผม
2: ว่าไงครับ
0: พูดภาษาใต้กระบี่สำเนียงกระบี่ได้ไหมคะ
2: อ๋อได้ครับ
0: เป็นคนกระบี่โดยกำเนิดเลย
2: โดยกำเนิดครับ
0: ฟังยากไหมคะภาษากับใต้กระบี่เนี่ย
2: ฟังไม่ยากครับไปก็เหมือนภาษากลางแต่เป็นสำเนียงใต้แค่นั้นเองครับ
0: ขอสักหนึ่งประโยค
2: น่ารักจัง
0: อ๋อเดี๋ยวฟังออกเลยฟังง่ายเลยอันนี้
1: เนี่ยเราต้องให้รุ่นใหญ่ไงไอเราก็แบบหน่อมแน้มอยู่
0: ยังไม่ได้ถามชื่อเลยพี่ชื่ออะไร
2: พี่แววครับ
0: พี่แววเนาะอย่าวัวแต่แซวนะคะดูทางด้วยนะคะต้องตกน้ำนะคะ
2: ตกน้ำไม่เป็นไรตกหลุมนี่ขึ้น
1: โอ้ย
0: หลุมอะไรคะ

0: ี่คือสวนสาธารณะ
1: ทาราครับผม
0: ใหญ่โตเหมือนกัน
1: เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในครับผม
0: ข้างในมีสนามกีฬาเหรอคะ
1: ใช่ครับมีสนามฟุตบอล
0: ลูกฟ้าเหรอลูกสีอะไรอ่ะ
1: ลู่ถนน
0: อ๋อลู่ถนน
1: ลู่ลาดยาง
0: โอเคโอเคคือลู่ยางอ่ะมันดีต่อขานักวิ่งมันช่วยซัพพอร์ตในระดับนึงแล้วก็ลงคอร์ดอะไรได้แบบเต็มที่เนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ถ้าเกิดว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสถานที่ที่อำนวยอ่ะนักวิ่งก็จะออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็คนทั่วไปก็ออกกำลังกายได้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่

0: เลี้ยวไหมเลี้ยวมาชมสนามเจ้าถิ่นหน่อยสิ
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำปฏิมากรรมครับผม
0: โอเคเดินเบาๆกันค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: สวยมาก
1: พี่เอก
2: เจ้าถิ่น
1: ให้พี่เอกแนะนำปฏิมากรรมนี้ครับ
0: สนามริมน้ำเลยอ่ะพี่เอกคะที่เห็นข้างๆนี้มีปฏิมากรรมอีกแล้ว
3: ใช่ครับสร้างเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับ
0: อ๋อเห็นเลข9อยู่บนนั้น
1: ใช่อ๋อ
0: ค่ะเอ้ยมองจากฝั่งนี้มองไม่ค่อยออกว่าเป็นประนมมือ
3: เป็นของศิลปินแห่งชาติเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือทางเทศบาลนะครับก็ร่วมกันกับศิลปินนะครับสร้างเป็นเรื่องทุกไว
0: ้สร้างตอนที่รัชกาลที่9ส่วนนครหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
0: โอ้ระลึกถึงพระองค์ไว
3: ้ครับ

0: กติพี่เคยร้องเพลงไปไหมคะพี่ปู
1: จะทำเพลงอยู่ในใจค่ะ
2: เพลงอะไรคะ
1: เพลงแบบว่าเก่าๆยุคเก่าๆนี
2: ้ทำเพลงช่วยยังไงกับการวิ่งบ้าง
1: พี่ว่าเป็นคือบางคนเขาอาจจะแบบมีสมาธิไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ค่อยมีสมาธิเราก็เลย

0: ือนนี้เหรอคะ
1: เดือนนี้ประมาณ200เมตร
0: โอ้คือช่วยดูหน่อยนะว่า
1: 200เมตร200เมตร
0: เริ่มแล้วขออนุญาตเก็บลมหายใจ
1: สควอทเราจะหยุดวิ่งนะคะฮึบ
0: โอ้โหชันมาก
1: เราต้องหายใจ
0: ไม่ค่อยได้เจอ
1: กระบี่จะควรทั้งนั้นเลยค่ะเนินเนิน
0: เนินของจริงควรของจริงเริ่มแล้วฮู้ข้างหลังตามมา
1: สวยมาก
0: เก่งคอร์สเก่งก้น
1: ล้างไม่ทัน
0: ดันควร
1: ใช้ส่วนไหนคะเนี่ย
0: ใช้ก้นค่ะใช่

0: โอ้โหเจอดันเนินประมาณ200เมตรฮาร์ดเรทก็ดันขึ้นไปตามกันเลยทีเดียวแบบนี้เบิร์นไขมันได้ดีแน่ถ้าเกิดว่าใครมาวิ่งที่ตัวเมืองกระบี่ซีแนะนำให้มาวิ่งดันเนินที่ซอยชมายอนุสรณ์กันได้เลยค่ะ
1: มาแล้วนะ
2: คะข้างหลังนิ่งมาก
3: พี่เราจะรอไม่ใช่ไป
4: ไม่ไหว
1: เมื่อกี้200เมตรเอง
2: มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถปะเนี่ย
1: ฮาร์ดเรทเท่าไหร่เนี่ย

0: ำเมืองจังหวัดกระบี่
1: ใช่
0: มา
1: โอเคเข้าไปเลย
0: มาถึงแล้วก็ต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองหน่อย

0: ิริมงคลเรียบร้อยมีแรงไปต่อ
1: ไปต่อได้จนครบ
2: น้องๆอย่าขอพรดังน
0: ะ
2: พี่ได้ยิน
0: ป่ะไปต่อพี่เบาเราไปไหนต่ออ่ะ
2: เดี๋ยวเรา
0: ส่งต่อเฉย
2: เดี๋ยวเราจะลงเนินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดแก้วจะไปวัดประจำจังหวัดกระบี่ใช่
0: ค่ะ

0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: พร้อมครับพร้อม
3: เอา
1: ลง
3: เอา
4: ที่ขนาดแค่นี้นะอ๋อ
1: ไม
3: ่
1: ใช่
3: ไม่ใช่เอา
5: โน่นโน่นโน่นไปโน่นไปตรงโน่น
3: คิดว่าให้นั่งมอไซค์โดนหลอกค่ะไป
4: ไปวิ่งหน้าวิ่งเอ้ย
3: โดนหลอกหมดค่ะ
4: ข้างหน้าคือเมืองกระบี่เลยนะไฟแดง
3: ที่เป็นคนถ้ำ
4: ใช่มนุษย์ถ้ำ

0: ี่แยกไฟแดงเสือเขี้ยวดาบ
1: เสือเขี้ยวดาบไม่เคยเห็นเลย
0: ใช่เป็นเสือมันเป็นเสือแบบเป็นแต่ก่อนเนี่ยที่อำเภอเหนือคลองของกระบี่อะครับจะมีฐานหินลิกไน
1: ท์อ๋อค่ะ
0: เป็นเหมืองเก่าอะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาไปขุดพบเมื่อปี33เนาะ
1: ขุดพบโครงกระดูก
0: ใช่โครงกระดูกเป็นเขี้ยว
1: ค่ะ
0: เขาสำรวจแล้วก็คือว่า
1: ของเสือเขี้ยวดาบ
0: เสือเขี้ยวดาบใช่

0: ถึงแล้วนี่ปูดำโอ้โหโอเคระวังรถนะเดี๋ยวรอรถ
1: แรงรถแรง
0: โอเคข้ามเลยครับ
1: ชิดซ้ายไว้นะคะทุกคนถึงแล้ว
0: เช้าเช้าก็จะมีนะครับผู้สูงวัยมาลำไทยเก๊กการยามเช้า
1: เสร็จพร้อมเราเลยเข
0: ้
1: าเลยซ้ายมือ
0: เย
1: ้ถึงแล้วหยุดนาฬิกา

Learning Day ที่เมืองกระบี่ครั้งนี้กับระยะทาง5กิโลนิดๆซีได้เห็นการให้ความสำคัญกับถนนหนทางเมืองที่มีสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เมืองที่มีผู้คนน่ารักเป็นกันเองแนะนำเลยค่ะเมืองกระบี่ตื่นเช้าๆลุกจากที่นอนใส่รองเท้าแล้วก็ออกมาวิ่งหรือว่ามาเดินแค่เนี้ยก็เป็นการเริ่มต้นวันดีๆได้แล้วค่ะ

0: จากที่เราวิ่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เราก็มาเพิ่มเติมเรื่องของโปรตีนนะ
1: ใช่ๆวิ่งเสร็จแล้วต้องกินให้ครบ
0: ใช่วิ่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนวิ่งอ่ะส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยท่านนึกถึงเรื่องกินเราจะเข้าเส้นชัยได้ดีใช่ไหมคนนึกถึงเรื่องกินมีอะไรบ้างถ้าของกระบี่เนี่ยก็มีหลากหลายเพราะวันนี้เรามาที่ร้านบางนาลานะครับบางนาลานี่คุณเอกมาบ่อยไหมครับ
2: ก็ค่อนข้างครับค่อนข้าง
1: เพราะว่าเนี่ยอยู่ติดกับจุดที่เราวิ่งเมื่อกี้
0: น้องสันเป็นไงบ้างครับมาบ่อยไหมครับ
3: มาบ่อย
1: งั้นอะไรที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่
0: ที่เป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็เนี่ยเป็นอะไรครับโรตี

0: รู้จักไม่เจออะไรครับ
1: เหมือนจะจำได้ว่าเคยทาน
2: นี่ข้าวยำครับ
1: แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าไม่รู้เลยกินยังไงคะเนี่ย
0: พี่ตัน พูดให้หน่อย
4: ความหอมแบบเคร
1: ื่
4: องเทศ
1: หอมใช่ผักที่หอมใช่ไหมคะหอม
4: เนื้อม่วงแบบว่าตัดเปรี้ยวน
1: ิดเปรี้ยวหวานหวานหอมราคารสชาติมาก

0: ็อันนี้คือข้าวมันนะเรียกง่ายๆก็คือข้าวมันแกงไก่ครับ
1: นี่แกงไก่แล้วนี่อะไรคะ
0: อันนี้เป็นไก่คั่วครับก็เอามาเป็นลักษณะเรามาเป็นเครื่องเคียงผสมกับตัวข้าวมัน
1: ใส่มะพร้าวด้วย
0: ใส่มะพร้าวด้วยครับเป็นมะพร้าวคั่วครับผสมกับ
1: หอม
0: ผสมกับข้าวมันพอดี
1: ข้าวมันแกงไก่ใส่มะพร้าวคั่วไม่ใช่ข้าวปกตินะ
0: ใช่เป็นข้าวมันครับ
1: ข้าวมันนี่ผสมกับกะทิ
0: ใช่ครับเอาใช่นิดนึงแล้วก็ราดด้วยแกง
1: แกงโอ้โหโคตรมากนี่เนื้อเหลือกระดูกขา
2: เราก็ลุ้นนิด
3: น
2: ่าก
1: ิน
3: มาก
2: ใช
0: ่อร่อยไหม
1: เป็นคนมากจริงๆนัวหอมมะพร้าวด้วยค่ะตอนแรกมันจะมีแต่ความมันๆแต่จริงรสชาติเขา
0: พอลงตัวพอดีตอนกินรวมกันก็จะลงตัว
1: ใช่เติมนี่ดีกว่าปล่อยช้อนทานติดใจ
0: เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้กินเรียบร้อยแล้วได้วิ่งเรียบร้อยแล้วมากระบี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: กระบี่สวยมากค่ะเราเริ่มตั้งแต่ตรง
0: ลานกุดัง
1: ลานกุดัง
0: ใช่
1: จุดแลนด์มาร์ค
0: ใช่จุดแลนด์มาร์คของกระบี
1: ่ตอนแรกยังไม่สว่างเห็นภูเขาอยู่ไกล
0: ๆเขาเรียกเขาขนาดน้ำครับคือนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะมาแวะเช็คอินของที่นี่ที่ลานกุดัง
1: ก็เหมือนกับเราเลยเช็คอินเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วิ่งไปริมเขื่อนพาทิศขึ้นพอดีคือมันฟูลวิวตั้งแต่เริ่มเลยอะค่ะตอนแรกแล้วก็อากาศดีมากพอดีแล้วก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสวนพาราเจอปฏิมากรรมเยอะมากรู้เลยว่าที่นี่เขาชอบเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนาะใช่ไหมคะ
4: เหมือนกับว่าเราบอกให้ชิวๆในสวนเนี้ย
1: ใช่ไหมตอนแรกคือให้วอร์มอัพก่อน2กิโลผ่านไปปุ๊บเข้าเมืองเจอเนินที่แบบต้องเงยหน้ามองเลยอ่ะสูงมากชันมากแต่แค่200เมตรนะขึ้นไปถึงขอบเลยค่ะ
0: คนใต้เขาเรียกว่าควนฮะ
1: ควนดันควน
0: ควนดันควน
1: ดันควนคือเนินนั้นสิชอบเหมือนกันค่ะรู้สึกท้าทายทำให้แบบ
2: การซ้อม
1: ทำให้เส้นทางมันไม่น่าเบื
2: ่อ
0: หลังจากที่เราวิ่งมาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาจบที่ไหนครับ
4: ลานบูดัม
1: ที่เดิม
0: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาเห็นแบบท้องฟ้าที่สว่างแล้วเห็นบรรยากาศแบบโหว่างเลยสวย
4: ใช่ก็คือจากลานบูดัมแล้วมาที่นี่ก็ทิพย์เดียว
1: ใช่เป็นร้านของนักวิ่งแท้ๆเลยนะ
0: แล้วคิดว่ายังไงบ้างครับมากระบี่แล้วรอบนี้คุ้มไหม
1: โหคุ้มมากแค่ในตัวเมืองซีวิ่งแค่5กิโลกว่าได้เห็นแลนด์มาร์คเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ถึงเป็นตัวเมืองก็จริงแต่ว่าอยู่ติดกับธรรมชาติแบบดีจริงค่ะ
0: แตกต่างกับที่อื่นยังไงครับกระบี
1: ่รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ยังคึกคักมีนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังคงความเป็นคนยังคนในพื้นที่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้ค่ะแล้วก็เหมือนสนิทกับธรรมชาติอ่ะเนาะมองไปซ้ายมือก็ธรรมชาติขวามือก็เมืองของดีเลยค่ะใช่ดีเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะดีครับ
2: บางว่าบางพร้อมอยู่แล้วเรื่องความแรง
1: หมายถึงวิ่งแรงเหรอบาง
2: เวลาวิ่งนะกลับบ้านได้กระเป๋าได้สร้อยเต็มหมดเลย
1: อ๋อ
2: ใช่
1: บ้างดีเอาล่ะ
4: ครับ
5: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
6: เปิดแคมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่จังหวัดสุพรรณบุรี านนี้คนน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายปล่อยของแบบไม่กัดให้กรรมการตัดสินว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศพร้อมร่วมกันสร้างตำนานน้ำพริกถ้วยใหม่จากวัตถุดิบทั้ง4ภาคอีกครั้ง
7: รอบแรกมันไป
8: สุดยอด
6: ติดตามบรรยากาศการประชันสุดเข้มข้นในรายการยกคนโคน้ำพริกปี2เสาร์ที่22สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: สุพรรณแบบฟังแล้วต้องตามรอยเสรีรุ่งสว่างชวนเที่ยวบ้านเกิด
1: บ้านอยู่ทางทิศไหนสงสัย
0: นายงเชิญยิ้มฟินสุดหลงเสียงสัญญาพรนารายณ์มานานวันนี้ขอประชันไม
2: ค์ฉันอยากจะเป็นดอก
0: ยกใครสวยสุดบนเวทีแม้สมศรีม่วงสอนเขียวมาด้วยสารพันลั่นทุ่งภาคพิเศษตะลุยสีประจันสุพรรณบุรีแจมในแคมป์ยกพลคนน้ำพริกนำความสนุกมาให้ดูบนหน้าจอไทย PBS เจอกันเสาร์ที่22สิงหาคม2569 15:05 น.
3: ความชอบที่เราอยากจะเป็นนักวาดในวัยเด็กแล้วมันก็เลือนหายไปเลยครับเมื่อตลอดเวลา40ปีของการเปลี่ยนแปลงผมกลับมาคิดถึงมันอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงก่อนเกษียณ2ปีผมอยากจะบอกทุกคนว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุลงมือทำเถอะครับ
4: ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
5: ติดตามชมเรื่องราวหมู่บ้านที่แสนสนุกมีป้าๆเหล่านี้เป็นนางเอก
6: ไหน
5: แถมกิจกรรมประจำถิ่นเยอะมากทั้งหาปู
7: ่มาเก็บมะขาม
5: ที่ต้นมะขามทั้งเล่นว่าวรายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
8: ศึกสมรภูมิแห่งนี้เขาขิงกันแรง
9: ของพี่แก้มนี่กินบ่อยเราไม่ชอบ
10: ไม่ชอบ
11: อยู่กินนี้ดีเลย
12: ทอดมันมะละกอจ้ะ
13: ทอดมันมันต้องอย่างนี้
14: แกงแม่สามีปื้ม
15: หนูไม่เคยกินรสชาติแกงแบบนี้เลยอ่ะ
16: รสพี่แปลกใหม่น่าจะทำเป็นเมนูประจำพื้นถิ่นได
13: ้ความมั่นใจของเรา
17: เต็มร้อย
18: ร้อยเอ็ดได้ไหม
8: วันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
19: สมรภูมิ
11: ซุปเปอร์เอลนินโยเกิดขึ้นแน่นอน 100% มันจะมากระทบถึงกระเป๋าสตางค์เราจานข้าวของเราอย่างแน่นอน
4: คือสภาพธรรมชาติตอนนี้มันก็เป็นสภาพธรรมชาติไอซียู
11: บอกได้ว่าครั้งนี้เราอาจจะรับมืออย่างดีไม่ได้
4: เราต้องลองรับมือด้วยระบบของเราก่อนซึ่งเราก็คงจะต้องเจ็บอ่ะคือหน้าตอนนี้เนี่ยต่อให้เราหยุดก๊าซเรือนกระจกโลกมันก็จะร้อนอีก30ปี
11: เราจะมาหาคำตอบในสิ่งที่ทุกคนคาใจในรายการก็มันคาใจด้วยกันครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: China Compass. The world's wardrobe unveiled in Guangzhou.
1: น้ามาเรียนนักข่าวภาคเศรษฐกิจธุรกิจซึ่งเวลานึกถึงกวางโจเนี่ยน้ำจะนึกถึงแนวคิดหนึ่งของรัฐบาลจีนที่ผลักดันว่าแต่ละเมืองเนี่ยควรจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจของเมืองตัวเองซึ่งที่ชัดมากๆเลยก็คือที่กวางโจเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอค่ะ
0: China is the world's largest exporter of textiles and clothing generating several trillion yuan in economic value each yearGuangzhou, the capital city of Guangdong province, is one of the important centers of this industry.
1: เพราะว่าซัพพลายเชนของเสื้อผ้าสิ่งทอของกวางโจวเนี่ยมันจะอยู่ในที่ใกล้ๆกันไม่ว่าตั้งแต่ตลาดผ้าดีไซเนอร์การส่งออกแพ็คเกจจิ้งการทำไลฟ์สตรีมทำให้กวางโจวเนี่ยเป็นเมืองที่พอนึกถึงชื่อกวางโจวเราจะนึกถึงอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
0: And when arriving in GuangzhouOne thing you can see throughout the city is the clothing wholesale markets. These places are like a giant wardrobe, bringing together fashion in every style. Merchants from around the world come here to choose the clothes they like and take them back to sell in their own countries.
1: ที่กวางโจวนะคะตลาดค้าส่งเนี่ยจะมีหลายเกรดมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงนะคะหรือว่าเกรดกลางรวมไปถึงเกรดที่ราคาสามารถจับต้องได้ซึ่งในวันนี้นะคะน้ำอยู่ที่ชาเหอว่านเจียนะคะซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าเกรดที่ค่อนข้างราคาจับต้องได้มากๆเลยแล้วก็จะมีการส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าส่งออกภายในประเทศค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง
0: Wanjie Market is one of the important clothing markets in Shahe area. For merchants who want to start a clothing business but do not know where to begin, this is the place they often think of first.
1: ก็คือพอเดินข้างในเนี่ยก็จะเห็นแบบคนเข็นรถนู่นนี่ตลอดเวลาเลยคือเป็นการขนส่งตลอดเวลาแต่วันนึงน่าจะขายได้เยอะมากดูจากจำนวนตะกร้าดูจากถุงที่เข็นเนี่ยเยอะมาก
0: ๆ There are already countless clothes to choose fromAnd the many shops in this area can easily make you feel overwhelmed. Before coming here, it is better to have a style of clothing in mind. Otherwise, you could walk around all day and still not finish exploring. For those looking for ideas or wanting to update their fashion trends, you may need to explore different lanes and shops. There will surely be a store that helps you find a style that suits you.
1: สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นของสาว plus size ซึ่ง plus size ที่จีนแอบดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเนื้อผ้าที่สามารถยืดได้ตามสัดส่วนมากกว่าปกติที่น้ำอยู่ที่ปักกิ่งนะคะน้ำจะไม่เห็นตลาดแบบนี้คือน้ำจะซื้อเป็นออนไลน์เอาเพราะว่าเสื้อผ้าออนไลน์ที่จีนค่อนข้างถูกแต่พอมากวางโจวแล้วเจอตลาดแบบนี้รู้สึกว่าเดินสนุกมากแล้วก็ทำให้อยากซื้อในร้านจริงๆมากขึ้นวันนี้น่าจะได้สักตัวนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มันเยอะไปหมดเลยแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะตาลายแล้วก็เลือกไม่ถูกถ้าอีเวจหรือโยน่ามาตัวเจียนอีฟูนี่有什么选择
2: 你怎么选
3: 其实像我们一般来进口这种衣服啊我们要一个一个店去问的
2: 要自己去选款选完款之后呢你要可以跟他选颜色啊然后批量批多少啊
3: 以及怎么发货呀我们都要跟老板去谈而且这些地方其实是可以讲价的
2: 嗯
3: 对所以我们如果最好是带一个翻译吧然后可以跟老板去谈一下价格看一下多少件几批然后多少件发货还有

0: 不是可以去设计自己的品牌，对，都这些都可以聊，但是在前提的过程中，就是老板要相信你，因为这里啊也会有一些像那种 C 端的客户，就是零售，他可能不是来批货的，那这种老板他就会比较谨慎，他就会给你一些零售的价格，所以他不是每一个人他都会直接告诉你底价的，所以他会看你有没有实力，你是不是来选货的，老板也会判断，老板不会随便给我们底价啊。
1: Although general customers may come here to choose only a few pieces they like, the heart of this market is still wholesale business. Many shops do not only sell ready-made clothing, but also produce clothing under customers' own brands and logos when the order quantity is sufficient.
2: คือถ้ามีป้ายแบบนี้ค่ะคือหลิงโชว์คือแบบสามารถซื้อปลีกได้ซึ่งส่วนมากอ่ะซื้อปลีกอ่ะจะต่อราคาไม่ค่อยได้นะก็คือพยายามได้แต่อาจจะไม่ได้ส่วนมากจะลดราคาได้ต่อเมื่อเราค้าส่งแบบขายราคาเยอะๆซื้อทีละเยอะๆ
0: 都不会要原创，他就是会要你们的版，他只是贴自己的牌而已。一般来说就是这样，
3: 当然要有一定的量，那有的时候五件十件的。
0: 一般来说你们是多少件呢？
3: 是大概是50件一个款。
0: 那是差不多的。
3: 80件。
0: 那这个是正常的市场价，是 OK 的。好的，谢谢。
1: Once the sale is completed, the back end system takes care of distributing the products to different cities. The whole process is completed smoothly from start to finish.
2: ราคาที่ค่อนข้างถูกลงถึงถูกมากๆเลยนะก็จะเน้นเป็นการส่งภายในประเทศไปที่เมืองต่างๆเหล่านี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่บริษัทโลจิสติกเนี่ยมารับสินค้าในช่วงบ่ายของทุกวันเลยก็จะเป็นอย่างเช่นอันนั้นส่งไปที่เจิ้งโจวเฉินหยางเทียนจินฉางโจวเฉิงตูฉงชิ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นการส่งภายในประเทศค่ะ

0: But for entrepreneurs with a larger budget who are looking for modern designs and higher quality clothing, this is the place to come.
1: เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของจีนนะคะให้มาที่นี่เลย APM ฉือใต้กัวจี้ฝูจวงเฉิงค่ะเป็นหนึ่งในตลาดค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจเลยค่ะว้าคือมันใหญ่มากๆนะมีหลายชั้นเลยแต่ละชั้นก็จะมีสินค้าต่างกันนะคะเดี๋ยวตามน้ำมาดูเลยว่ามีอะไรบ้าง
0: APM Market feels different from other wholesale markets because shops here do not compete only on price. They also compete through design, product arrangement, and the identity of each store. The clothing sold here is filled with styles that are popular online.such as cool minimalist fashion and youthful trends. That is why APM feels more like a fashion showroom than a wholesale market.
1: คืออันนี้แต่ละชั้นมันจะอธิบายไว้เนาะอย่างตรงนู้นนะคะของชั้น1เนี่ยจะเป็น APM นะคะชื่อใต้กัวจี้เสียเฉิงซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับรองเท้านะแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีกชั้น1ตรงชั้น2นะคะจะเขียนว่าหานกัวนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเทรนด์เกาหลีค่ะ

ตอนนี้นะคะน้ำอยู่ในร้านหนึ่งที่ APM ซึ่งร้านเนี้ยน้ำค่อนข้างชอบสไตล์แทบจะที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่น้ำชอบอย่างเช่น summer dress นะคะ dress ใส่ฤดูร้อนแบบที่ไม่ร้อนจนเกินไปแถมเนื้อผ้าจับดูแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่ APM เนี่ยเนื่องจากเนื้อผ้าดีคุณภาพสูงมันจะค่อนข้างเป็นเกรดที่ค่อนข้างพรีเมียมหน่อยๆซึ่งต้นทุนจะค่อนข้างสูงอย่างเช่นอันเนี้ยตัวนึงก็จะประมาณ 1,000 บาทไทยแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีราคาขายส่งอย่างเช่นถ้าเราอยากจะซื้อเยอะๆ10ชิ้นขึ้นไปก็จะได้ราคาที่ถูกลงค่ะสไตล์เกาหลีก็จะเป็นตรงโซนนี้เลยค่ะจะเป็นเกาหลีเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันที่จีนเองส่งไปให้เกาหลีแล้วเกาหลีเองก็ส่งมาขายจีนคือมันเป็นโฟลว์ของสินค้าอย่างนี้เลย

0: ับบางร้านนะคะที่เป็นเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าบางสไตล์เนี่ยไม่ใช่การผลิตแบบแมสหรือว่าล็อตใหญ่นะบางสไตล์จะผลิตแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วก็จะส่งไปขายที่ประเทศเกาหลีด้วยก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นกิจการเล็กๆก็สามารถมาสั่งได้โดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องสั่งจำนวนมากขนาดนั้นแบบสไตล์ละ 4-5 ตัวอะไรแบบนี้ก็สามารถสั่งได้เหมือนกัน这个好看
1: 这是另外一个展厅、
0: 哦、
1: 这个是稍微年轻一点
2: No matter where these garments are sold, before they reach the racks, every piece is made possible by the people working behind the scenes of production.
1: 喜欢服装啊，最早我是学美术的，啊，学艺术的，然后那个，因为家里边都在做服装啊，后来呢接触了服装了以后呢，就喜欢上这个服装，啊，所以说呢那个。就后来就一直从事于服装的工作，因为服装喜欢服装类的一些，比如说我们自己设计的产品，啊，被大众能接受，啊，然后那个，让更多的人去喜欢这件衣服，啊，这应该作为我们来说应该是最大的成就，
3: 是
1: 的，是的。
2: Yemu has been a fashion designer in Guangzhou for many years, and is behind the designs of 4 clothing brands.Each brand has its own unique style and identity because the wearers have different lifestyles and needs. Her designs cover different age groups and markets, ranging from affordable clothing to premium level fashion.
1: We have this brand, this brand, mainly is for high-end. For example, some high-end materials, some materials include sandals, llama, and also we do some Egyptian cotton.这边都是一些高端的一些面料，基本上在国内的话呢，就属于这种一线品牌的这个产品。
2: For Yemu, good clothing is not measured by beauty alone. They place importance on every detail, from the selection of fabrics and patterns to the small elements that make clothing comfortable to wear and suitable for different occasions.
0: 所以可以说，这里的特点就是材料吗？
1: 嗯，
0: 就是材料好。
1: 材料、面料啊，以及说那个版型啊，还有我们这个风格。
0: 嗯。
1: 啊，当下的这个风格呢，当下的这种我们中国目前国内比较流行的那种老钱。
0: จริงๆแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าคล้ายๆกับแบบโอมานี่สไตล์เนาะแบบว่าเป็นแบบดูดีดูมีราคามีระดับอย่างเงี้ยค่ะก็คนจีนก็จะใส่กันอาจจะเวลาไปพูดคุยธุรกิจหรือว่าเวลาที่ต้องการให้ตัวเองดูแบบมีคลาสหน่อยอยู่ในแบบสังคมที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนธุรกิจกันได้แบบนั้นมากกว่า
1: 这边就是我们主要是做我们年轻一点的，
0: 嗯，
1: 就是现在我们叫新老钱啊，你就年轻一点这种老钱的风格，
0: 嗯，
1: 啊，然后这边主要是也是以针织和毛织类的为主，啊，那毛织的呢，我们这个手法跟我们那边的手法就完全不一样，
0: 嗯，
1: 啊，这边呢就会让它更设计感更丰富一点，
0: 啊，
1: 然后那个整体的风格看起来也让它稍微偏年轻和时尚一点，
0: 嗯，
1: 啊。
2: After designing clothing from ideas and concepts, turning the sketches into real products becomes the responsibility of the manufacturing factories that work together with the designers.

0: ผู้ผลิตเลยนะคะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีลูกค้าจากหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นขายส่งก็จะมาดูโรงงานที่นี่มาพูดคุยมาสั่งผลิตแล้วก็สามารถส่งไปที่ประเทศต่างๆได้ค่ะ
1: This system also allows new fashion designs to reach the Chinese market quickly and keep up with trends New products are constantly introducedallowing items to be delivered to stores quickly and additional production orders to be placed immediately.
2: 中国来说这几年真的一个呢我们的新兴的设计师啊现在国内也兴起了一批新的这种独立设计的这种设计师啊然后那个包括说我们结合国内完整的这个产业链啊以及国内庞大的这个消费市场那国内的这个时尚产业在未来的空间肯定会很大啊一个是我们除了满足我们国内的本身的这个国内需求之外这几年对于说出口这个板块这几年增长也很快
1: Fast fashion allows brands to release new products quickly with some collections being launched frequently when items go out of trend or fail to sell as expectedThey may be heavily discounted. If the remaining stock cannot be sold, it can become a huge amount of textile waste, affecting the environment.
0: มองที่จีนนะบางคนอาจจะจำว่าเฮ้ยที่จีนน่ะจะต้องของราคาถูกจะต้องขายแบบขายส่งแต่จริงๆไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าที่จีนเนี่ยคนก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟแล้วก็งานอาร์ตมากขึ้นจะเห็นได้จากนิทรรศการที่มีอยู่มากมายเลยแล้วก็คนจีนสมัยใหม่ก็หันมานิยมเรียนงานอาร์ตงานดีไซน์มากขึ้นแล้วเขาก็สนใจกับการทำตัวเองให้มีเอกลักษณ์คือมันไม่ใช่จะต้องใส่ของราคาถูกเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเน้นว่าเป็นของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ใส่แล้วคนเห็นแล้วจำได้เพราะว่าเรื่องของบุคลิกเนี่ยสำคัญมากๆในสังคมจีน
1: The new challenge for the textile industry should not be only about who can produce more. It must also answer an important question. How can we produce in a way that meets consumer needs without creating a greater burden on the planet?
0: คือเข้าใจว่าที่จีนแบบเสื้อผ้ามันเยอะไปหมดออนไลน์ออฟไลน์แต่ว่าน้ำรู้สึกว่าเราอ่ะจะต้องเลือกเสื้อผ้าที่เราแน่ใจว่าเราสามารถใส่ได้นานเวลาน้ำเลือกเสื้อผ้าเนี่ยน้ำจะจับเนื้อดูว่าเนื้ออย่างเงี้ยมันดูจะอยู่ได้นานไหมคือสินค้านึงจะฟาสต์หรือไม่ฟาสต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่มันได้นานแล้วก็ใส่มันได้หลายโอกาสมากแค่ไหนด้วยค่ะ
1: After the design and production processes are complete Each garment is now ready to make its way to consumers overseas.

ู่ที่ทงลี่อินเตอร์เนชั่นแนลโคลทติ้งมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดเสื้อผ้านะคะที่มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะที่เนี่ยมีลูกค้าชาวแอฟริกันเนี่ยมาทำธุรกิจเป็นจำนวนมากเลยค่ะมาซื้อสินค้าที่นี่มาเลือกผลิตที่นี่แล้วก็ส่งกลับไปขายที่ประเทศตัวเองค่ะ

0: but also connect various services and provide convenience for merchants from overseas to conduct business more easily.
1: Because our neighborhood is different from the traditional retail market, it is a new kind of comprehensive fashion neighborhood. 然后我们主要的几个特色呢，第一个就是，场地的空间比较大，我们有10万平方，10万平方里面呢，其实我们有很多不同于其他批发市场的配套，比如说这个时尚发布中心，我们有800个平方，平时在这里可以举办各种各样的活动，比如说时尚走秀啊，一些会议啊，发布啊等等都 OK。另外呢，像这个区域我们配套了儿童乐园，给来这里。
2: 采购童装的客户可以有一些短暂的休息的空间。ที่หน้าตลาดทงลี่นะคะคือข้างหน้าจะมีบริการซิมการ์ดแบบนี้เลยนะว่าถ้าเราเป็นคนต่างชาติเราจะทำธุรกิจเบอร์จีนคือสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะเขาก็จะมีบริการแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองไปถามดูกัน
3: 你好，嗨。但是如果我是外国人呢，我来这里我可以办 SIM 卡。对。嗯，然后有什么流程什么的吗？办
4: SIM
3: 卡吗？嗯，ก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าทำ SIM card คือไม่ยุ่งยากเลยแค่เอา passport มาทำ SIM card ได้เลยเสร็จเลยจากตรงนี้เลย
0: For many merchants, especially those traveling from Africa. Coming to Guangzhou is not just about making a one-time purchase. It is about building long-term business networks. Therefore, these markets are working to reduce barriers at every step, making it easier to conduct business in China. This is a new and growing business model.
1: Here is a foreign trade service, like their visa, 然后酒店预订啊，什么都可以搞定的，都可以搞定。
2: 那太好了，就是因为对外国人来说，来中国做生意比较麻烦，有很多签证的问题、酒店的问题。对，所以我们都可以一站式全部帮他们解决，就你只要来这里做生意，其他的全部交给我们。哇！สำหรับใครที่อยากจะเริ่ม ธุรกิจนะคะกวางโจวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะมากๆเลยด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่พอต้นทุนที่ต่ำเนี่ยทำให้การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเจ้าของแบรนด์เนี่ยอาจจะต้องหาเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจัดร้านหรือว่าสไตล์ของแบรนด์ที่โดดเด่นค่ะ
0: Although China's fashion industry today faces competition and rapid changes, one thing remains unchanged: its ability to adapt and learn. Behind the way the world dresses, China continues to play a role as a force shaping clothing trends and the prices of garments people wear.
5: 那可以说，是远还是近？
6: 那我。
5: 刚刚小朋友刚刚小朋友。

0: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
1: เหมือนโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
0: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
2: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: Thailand to the Moon ประเทศไทยไปดวงจันทร์ต่อติดวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อช้างเอิร์ธ7แมตช์อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือคนไทยกำลังจะทะยานสู่ดวงจันทร์ร่วมกับภารกิจช้างเอิร์ธ7เพื่อไขความลับของรังสีคอสมิกจากนอกโลกสร้างองค์ความรู้ใหม่เปิดประตูสู่อนาคตการสำรวจอวกาศนับถอยหลังไปพร้อมกันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์แต่คือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศไทย
4: ท่องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี24สิงหาคมตอนยักษ์ใหญ่ประจำเกาะมันคือราชาแห่งยุคจูราสสิกด้วยน้ำหนักกว่า40ตันนักล่าตัวไหนกล้าท้าชิงตำแหน่งนี
2: ้ลูโซไททันไดโนเสาร์คอยาวขนาดมหึมา
5: เจ้าตัวนี้เป็นยักษ์ของยุคจูราสสิกเลย
4: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
7: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
8: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
9: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
10: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น
11: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
12: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
13: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
2: มันจะเกิดขึ้นในเดือนไหนนะครับที่สมมติในประเทศไทยเนี่ยถ้ามาเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนเดือดร้อนจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ย
3: จริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดลองอ่านข่าวเนี่ยโดยเฉพาะทางในบางพื้นที่เนี่ยฝนหายไปหลังจากนี้2เดือนจะแปรปรวนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฝนหายไปทิ้งช่วงก็จะหายต่อไปขณะที่บางตกบางแห่งก็อาจจะตกหนักอยู่
2: แล้วมีทั้ง2แบบเลยก็คือแรงมากแล้วก็ตกหนัก
3: มันจะม
2: ี
3: ท
2: ั้
3: ง2แบบผลกระทบจากเอลนีโญจะเข้ามาแรงแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าแรงต้นทุนน้ำเราน้อยพอเข้าช่วงนั้นหน้าแรงด้วยหน้าร้อนด้วยมันก็ยิ่งพีคแล้วไฟป่าก็มาฝุ่นก็มีอีกต่างหากมันช่วงนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย
2: พอมันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้าง
3: ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องของการผลิตอาหารเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่เกิน2องศาเนี่ยย
2: ัง
3: เรียกกระเสือกกระสนไปต่อได้แต่ถ้าพอเกิน2องศาคราวนี้เราจะเจอภัยพิบัติเหมือนกับน้ำท่วมหาดใหญ่ปีละ4ครั้งเราจะเจอไฟป่าแบบยุโรปมากกว่านี้10เท่าอย่างเงี้ยมันก็คือ
2: ครั้งเนี้ยเราอาจจะรับมืออย่างดีไม่ได
3: ้เราต้องลองรับมือด้วยระบบของเราก่อนซึ่งเราก็คงจะต้องเจ็บอ่ะจนผมเริ่มกลัวตายด้วยตัวเองแล้วคือไม่ได้กลัวลูกตายอย่างเดียวกลัวตัวเองตายด้วย
2: นักการเมืองทั้งหลายเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไปก็ไม่ได้คะแนนเสียงอาจารย์คิดยังไงโอกาสในการที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตกลงแล้วมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูด
3: ร้อย
2: อย่างนั้นเลยฮะ
3: อยู่แล้ว
2: ก็มันคาใจ EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าไกลตัวแต่ที่จริงมันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรแล้วมันกระทบกับกระเป๋าสตางค์เราจานข้าวเราวิถีชีวิตของเราอย่างไรนะครับแล้วประเทศไทยจะทำอย่างไรหรือว่าควรจะมีแผนการเตรียมรับมือทั้งในแง่ของปัจเจกทั้งในแง่ของนโยบายภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับ

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับเนี่ยครับ
0: ครับผมก็อยากจะเริ่มแบบนี้เลยครับอาจารย์ว่าคือผมเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ธรออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เยอะมากเลยคิดว่ามันคงสำคัญสำหรับอาจารย์มากอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรว่าทำไมคนไทยจึงควรจะรู้เรื่องนี้และตื่นตัวเรื่องนี้ฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยผมพูดเรื่องโลกร้อนกับเอลนิโญนั่นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยมาผมพูดมาตั้งแต่เป็นนิสิตปี2อยู่จุฬา
0: โอ้ครับ
1: แล้วคือนับถึงวันนี้ก็นะเกือบ40ปีแล้วสมัยนู้นเนี่ยคือเราก็อาจารย์ผมมาครับผมก็เลยต้องพูดแล้วไปหาข้อมูลแต่พอมาถึงตอนนี้พอยิ่งหาข้อมูลแล้วก็พูดมาเรื่อยๆผ่านเวลามาเรื่อยๆเอลนิโญครั้งแรกครั้งสองโลกร้อนขึ้นหรืออื่นๆเนี่ยที่แรกเนี่ยผมพูดเนี่ยด้วยจิตอันเป็นกุศล
0: ครับ
1: เข้าใจไหมจิตอันเป็นกุศลนี่ก็คือเพื่อลูกหลานอนาคตแต่พอมา 3-4 ปีให้หลังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกำลังพูดเพื่อตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าผมพูดเนี่ยกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงแรงๆมากๆเนี่ยผมก็ตายไปแล้วตอนนั้นเรายังค
0: ิดมันผลกระทบมันคงอีกไกล
1: อีกไกลแต่พอผ่านนี่แต่ปี2020มาจนถึงปัจจุบัน 5-6 ปีให้หลังเนี่ยกลายเป็นว่ามันเร่งสปีดจนผมเริ่มกลัวตายด้วยตัวเองแล้วคือไม่ได้กลัวลูกตายอย่างเดียวกลัวตัวเองตายด้วยนะฮะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับโลกร้อนอย่างเดียวมันคือสถานการณ์ในการแก้ปัญหาของผู้คนด้วยขณะที่ทุกคนก็รู
0: ้ครับ
1: เราก็เคยมีปารีสอะกรีเมนต์เราเคยตกลงกันผมอยู่ตั้งแต่ริโอเดอเจเนโรมาเกียวโตโปรโตคอลไล่มาจนถึงเนี่ยคือทั้งหลายทั้งปวงเป็นการหลอกเด็กอ่ะ
0: อยากให้อาจารย์พูดถึงภาพรวมของเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่เราควรจะต้องวิตกกังวลหรือว่าควรจะต้องขยับกับมัน
1: คือจริงๆมันก็ควรจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นคาที่อ่ะเข้าใจใช่ไหม
0: ครับผมก็มันคาที่
1: ใช่เพราะว่านอกจากโลกมันร้อนแรงเร็วขึ้นมันมีหลายสถานการณ์อันแรกคือมันร้อนเร็วกว่าที่เราเคยคาด
0: ครับ
1: นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยคาดว่ามันเร็วขนาดนี
0: ้
1: อันที่สองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเรียกกันว่า uncharted territory
0: ครับคือ
1: พื้นที่ที่เหมือนกับเราสมัยโคลัมบัสขับเรือสำเภาไปหาโลกใหม่ไม่เคยมีใครทำแผนปูมเรือไม่มีเคยมีใครมีแผนที่ไม่มีใครเคยรู้หรือมันจะเกิดอะไรไกลขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคงเจอคือนักวิทยาศาสตร์ก็เดาไม่ได้เดาได้แค่คาดการณ์แล้วทุกครั้งมันก็แรงกว่าไอ้ที่คาดเสม
0: อ
1: แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าประเทศไทยประเทศเดียวสองเดือนก่อนยังไม่มีคนไหนในสเปนหรือฝรั่งเศสเดาได้เลยว่าต้องอพยพ 300,000 คนหนีไฟเข้าใจใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราดูการแก้ปัญหาของทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะของเมืองไทยของทั้งโลกเราก็พบว่ายิ่งแก้มันยิ่งไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Paris Agreement ที่เราเคยตกลงกันเมื่อ2015 10ปีก่อนว่าโลกจะร้อนไม่เกิน 1.5 องศาภายใน 2,100 ก็คือนับจากนี้75ปีแล้วไปๆมาๆตอนนี้เนี่ยหรืออีก4ปีโลกร้อนเกิน 1.5 องศาแล้ว2030
0: คือการคาดการณ์หรือว่าร้อนไปแล้วฮะเกินไปแล้ว
1: คือเรากะว่ามันควรจะไม่เกิน 1. เราตกลงเราจะลดก๊าซเรือนกระจกเลยทำนู่นนี่นั่นรักโลกกันมากเหลือเกินเนี่ยให้ไม่เกิน 1.5 ภายในปี 2,100 แต่อันนี้มัน
0: ยังไม่ทันถึง
1: 2030
0: มันกำลังจะเกิน 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้ว
1: ใช่
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือกลายเป็นว่าแล้วขณะที่เราก็รู้ว่าแย่มากเราก็ยังลบกันอีกเอาให้มันจริงไปเลย
0: ครับในเรื่องวิกฤตเนี่ยจากที่อาจารย์บอกเนี่ยเมื่อกี้บอกในเชิงอุณหภูมิแต่ว่าช่วยฉายภาพไปเห็นหน่อยว่าพอมันเกิน 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้าง
1: คือเกิน 1.5 นี่ก็เรียกกระเสือกกระสนแต่ถ้าเกิดเกิน 2 เนี่ยคาที่นักวิทยาศาสตร์ถือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตอาหารเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่เกิน2องศาเนี่ยยังเรียกกระเสือกกระสนไปต่อได้แต่ถ้าพอเกิน2องศาคราวนี้เราจะเจอภัยพิบัติเหมือนกับน้ำท่วมหาดใหญ่ปีละ4ครั้งเราจะเจอไฟป่าแบบยุโรปมากกว่านี้10เท่าอย่างเงี้ยถามว่าตายไหมก็คือมันไม่ตายทันทีอ่ะแต่มันอะไรต่างๆมันจะไปยากแล้วก็ไปประมาณเนี่ยไอ้2องศาที่เราพยายามบอกว่าอย่าให้เกิน2องศาเนี่ย อีก 20-30 ปีเนี่ยเราอาจจะถึงตรงนั้นแล้ว
0: ครับคราวนี้เรื่องเอลนีโญเนี่ยครับโดยปกติแล้วมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ไอ้ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญมันแตกต่างจากเอลนีโญในรอบก่อนๆยังไงครับอาจารย
1: ์เอลนีโญลานินญาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก
0: ครับ
1: เรากำลังคุยกันมหาสมุทรแปซิฟิกถามว่าไอ้ไฟป่าในยุโรปเกี่ยวข้องไหมก็บอกว่ามันแทบจะเกี่ยวกันนิดๆแต่ไม่เกี่ยวมากเพราะผลกระทบจะเกิดกับประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นอเมริกาใต้อเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยแล้วก็ออสเตรเลียพวกเราอยู่ในรอบมหาสมุทรแปซิฟิกเราโดนเยอะตรงกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันจะมีจุดเขาเรียกจุดอ้างอิงพิกัดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้วัดอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเพื่อมันเป็นจุดอ้างอิงตรงนี้เลยนะฮะใต้ฮาวายมาหน่อยนึงซึ่งมันจะมีอยู่3เฟสถ้าเกิดเฟสบนสุดมันก็เอาเฟสกลางก่อนแล้วกันจะเป็นเฟสนิวทรัลก็คือเฟสอุณหภูมิเฉลี่ยปกตินะแล้วก็จะมีขอบมาเหมือนกับแถบเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมา 0.5 กับลงไป 0.5 ถ้าเกิดมันร้อนผิดปกติเกิน 0.5 สำหรับจุดนี้นะฮะถ้าเป็นจุดวัดเกิน 0.5 เนี่ยมันจะเข้าเอลนีโญแต่ถ้าเกิดเย็นต่ำกว่า 0.5 องศาก็คือลานิญาเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านเฟสไปอย่างนี้ก็คือเอลนีโญเข้ามาเฟสกลางลงมาลานิญาแล้วก็กลับมาเป็นเฟสกลางแล้วก็กลับมาเป็นเอลนีโญซึ่งเดิมทีมัน8ปี10ปีกว่ามันจะวนกันรอบนึงแต่พอโลกร้อนเนี่ยทะเลมันร้อนขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิโลกที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยครับ
0: ครับ
1: บางส่วนเนี่ยเรียกว่าเกือบทุกส่วนนะ 90% ทะเลมันเป็นคนเก็บเพราะน้ำมันเก็บความร้อนได้ดีกว่าอากาศ
0: ครับ
1: เพราะงั้นพอทะเลมันร้อนขึ้นไอ้อุณหภูมินี่มันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเอลนีโญซึ่งมาเนี่ยเคยมีมันเป็นปรากฏการณ์โลกอยู่แล้วมันก็ดันแรงขึ้นแล้วมันก็ดันถี่ขึ้นแทนที่มันจะเกิดทุก8ปี10ปีมันก็กลายเป็นว่าเอลนีโญครั้งสุดท้ายที่เราโดนนี่คือปี66 67นี่ปีอะไร69 70
0: ครับ2-3 ปีเอง
1: 2-3 ปีเองนั่นข้อแรกเมื่อลักษณะที่นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าความแรงของเอลนีโญก็เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นปี66-67ที่เราโดนเนี่ยอุณหภูมิตรงจุดที่ผมบอกไปเนี่ยมันร้อนกว่าค่าเฉลี่ย 1.5 อันนั้นคือพีคของมันเนี่ย 1.5
0: ก็เยอะแล้ว
1: ใช่แต่คนนี้เนี่ยที่คาดการเนี่ยเดือนตุลาก็มาแล้วตุลาพฤศจิกาคือ 2.5
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดเกิน2เนี่ยเรียกซูเปอร์เอลนีโญแล้วแต่ 2.5 เนี่ยแรงเท่ากับในอดีตเคยเกิด2ครั้ง
0: ครับผม
1: แต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะเกิน 2.5 ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผลกระทบ
0: ครับ
1: มันก็ยิ่งรุนแรง
0: ผมได้ยินอาจารย์อธิบายไว้ในครั้งหนึ่งว่าไอ้ 2.5 อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ในตอนนี้ไอ้บริบทที่มันเปลี่ยนไปคือโลกเรามันร้อนขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้พอบวกกันแล้วมันส่งผลให้เกิดอะไรฮะ
1: มันไม่ใช่โลกร้อนขึ้นอย่างเดียวมันยังเรื่องของป่าไม้เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ตอนนี้มันก็โทรมกระจุยกระจายไปหมดแล้วก็เห็นกันอยู่ป่าโดนตัดภูเขาหัวโล้นในทะเลก็ปลาก็เกือบจะหมดแล้วคือสภาพธรรมชาติตอนนี้มันก็เป็นสภาพธรรมชาติ ICU อ่ะเข้าใจไหมแล้วคือแต่ก่อนธรรมชาติแข็งแรงโดนโดนตีกระบาลก็เบาๆนานๆตีทีมันก็ฟื้นทันแต่ณตอนนี้ธรรมชาติอ่อนแอแทนที่จะเอาตีแบบเปลี่ยนจากค้อนธรรมดาเป็นค้อนปอนตีป้องแล้วมันตีกันประจำเพราะฉะนั้นก็เห็นสภาพอยู่ว่าผลกระทบมันก็เกิดขึ้นฝนตกเยอะๆถ้าเกิดเดิมที40ปีก่อนป่าจะเก็บน้ำฝนได้หมดอาจจะไม่เกิดน้ำบาดน้ำเอิญน้อนท่วมตลิ่งอย่างฉับพลันอย่างที่เราโดนแต่ปัจจุบันป่าเราก็เห็นกันอยู่แป๊บเดียวก็ดินถล่มน้ำท่วมและฝนมันจะมีเยอะขึ้นด้วยหนักขึ้นด้วยเขาเรียกฝนแช่เรนบอม
0: สมมุติถ้าเราจะเล่าให้เห็นภาพเนี่ยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในเดือนไหนนะครับที่สมมุติในประเทศไทยเนี่ยถ้ามาเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนเดือดร้อนจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ย
1: จริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเดือดร้อนแล้วถ้าเกิดลองอ่านข่าวเนี่ยโดยเฉพาะทางในบางพื้นที่เนี่ยฝนหายไป
0: แล้ว
1: เริ่มฝนหายฝนทิ้งช่วงไป10วัน20วันก็มีแล้วถ้าเกิดอ่านข่าวในมาเลอินโดนี่ถึงขั้นแบ่งน้ำกันนะมาเลอินโดโดนหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแรงในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถามว่ามันเริ่มเห็นตอนไหนก็จะเริ่มเห็นตอนนี
0: ้
1: หลังจากนี้2เดือนจะแปรปรวนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฝนหายไปทิ้งช่วงก็จะหายต่อไปขณะที่บางตกบางแห่งก็อาจจะตกหนักอยู่
0: แล้วก็มีทั้ง2แบบเลยก็คือแรงมากแล้วก็ตกหนัก
1: มันจะม
0: ี
1: ทั้ง2แบบในช่วง2เดือนนี้ฮะพอเข้าสิ้นตุลาไปเนี่ยเข้าพฤศจิกาธันวาคราวนี้จะหายละ คือฝนจะเริ่มหายคนหน้าหนาวจะไม่ค่อยร้อนแล้วฝนก็จะหายยาวเลยครับแล้วคราวนี้จะยิงยาวไปจนถึงมิถุนาปีหน้าที่ฝน
0: จะเป็นแบบนี้ไปจนถึง
1: ฝนจะน้อยมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเริ่มพีคเข้าผลกระทบจากเอลนีโญจะเข้ามาแรงแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าแรงแล้วตอนนั้นมันเป็นต้นทุนน้ำเราน้อยพอเข้าช่วง

0: นั้นหน้าแล้งด้วยหน้าร้อนด้วยมันก็ยิ่งพีคแล้วไฟป่าก็มาฝุ่นก็มีอีกต่างหากมันช่วงนั้น
1: สิ่งที่อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นเนี่ยถ้าจะบอกเป็นจำนวน

0: รายการแล้วก็ผมก็ได้เห็นข่าวใช่ไหมครับเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าเริ่มเจอภัยแล้งแล้วบางทีชาวนาเขาก็ยังคงแบบทำนาตามปกติเนี่ยอันที่จริงมันควรจะมีการสื่อสารระหว่างคนที่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยควรจะบอกเกษตรกรยังไงบ้างไหม
1: สื่อสารลูกขาดช่วงคือคนที่คุยกับเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัด
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ผมอย่างประมงอำเภอประมงจังหวัดบางทีพวกเขาไม่เข้าใจบางทีสิ่งที่เราสอนไปกับอัปเดตปัจจุบันมันก็แตกต่างกันบางทีเขาก็คือปัญหาของเราคือข้างบนเนี่ยอย่างจิสด้าอย่างอะไรไอ้หน่วยงานยักษ์ๆเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ได้รับผลกระทบไอ้คนที่อยู่ติดดินกับไอ้คนที่จะไปบอกคนอื่นเขาพวกนั้นเขาบางทีเขาก็ไม่รู้หรือรู้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างจิสด้าบอกว่าเฮ้ยแรงแน
0: ่
1: น้ำจะต่ำกว่าเฉลี่ย 15% ในพื้นที่นี้ไอ้เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็มึน
0: ๆ
1: แล้วก็มาบอกชาวนาว่าเฮ้ยน้ำ15% หายไปนะปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว 15% ไอ้เราเป็นชาวนาเราจะถามว่าจะให้ผมทำไงไอ
0: ้
1: คนนี้เราก็เลยไอ้เกษตรอำเภอก็มึนไปด้วยไม่รู้อ่ะ
0: คือมันมีช่องว่างการสื่อสารตรงนี้อยู
1: ่คือบางทีเรายังไม่ได้ปรับตัวไงมันหลายมิติเหลือเกินนะเรื่องของการปรับตัวกับโลกร้อนแล้วก็เอลนีโญพวกนี้ผมเจอมาเยอะมันหลายมิติหมายความว่าบางทีผมก็บอกว่าพี่เลิกเถอะลุงเลิกเถอะอาชีพที่ลุงทำมาตั้งแต่ผมก็เข้าใจว่าคุณปู่ลุงก็ทำมาคุณทวดลุงก็ทำอาชีพนี้มาแต่ณเวลานี้ด้วยสมรรถภาพโครงสร้างพื้นฐานขนาดนี้แล้วก็สภาพภูมิอากาศไปอย่างนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยลุงเลิก
0: ครับ
1: แต่ไอ้คำพูดนี้เนี่ยมันพูดออกไปได้ง่ายๆ
0: ใช่
1: ว่าเลิก
0: ก็ไม่ง่ายแล้วก็ทำก็อาจจะไม่ง่ายด้วยใช่ไหม
1: ก็ใช่ไงไม่ก็แล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นเกษตรอำเภอแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเจ๊งแน่ยิ่งทำยิ่งจมยิ่งเจ๊งยิ่งจมนี่วนเป็นว่าแต่เพราะว่ามันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วในสภาพภูมิอากาศนี้แล้วเขาจะให้เกษตรอำเภอไปบอกเกษตรกรบอกว่าเลิกก็คิดภาพแล้วกันว่าบางทีมันเป็นอย่างนี้ฮะ
0: ขออนุญาตไล่เรียงไปทีละประเด็นนะครับอาจารย์อย่างเรื่องนึงที่ดูเหมือนจะเด่นชัดมากๆเลยคือเรื่องการขาดแคลนน้ำหรือว่าที่มันจะเกิดภัยแล้งเนี่ยครับจริงๆแล้ววิธีการในการรับมือหรือมันมีประเทศอื่นเนี่ยที่เขาตื่นตัวแล้วก็รับมือมีวิธีการที่ควรจะเป็นยังไงบ้างไหมฮะ
1: คือน้ำเนี่ยมันแบ่งน้ำเลยนะฮะมันมีน้ำเขียวก็คือน้ำธรรมชาติน้ำฟ้าก็คือน้ำที่เราเอาน้ำธรรมชาติมากักเก็บไว้เช่นในเขื่อนบาดาลน้ำเทาก็คือน้ำที่ใช้เสร็จแล้วเราปล่อยมันออกไปกลายเป็นน้ำทิ้งซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเก็บน้ำฟ้าไว้ได้ทำน้ำเขียวให้มากขึ้นกักเก็บน้ำฟ้าให้ใช้ได้แล้วสุดท้ายคือน้ำเทาถ้าเกิดเราน้ำเทากลับมารีไซเคิลหรือใช้ให้ประโยชน์สูงสุดมันก็ได้เพราะงั้นเราก็จะเห็นภาพของน้ำ1 2 3พี่นึกว่าณตอนนี้ประสิทธิภาพในการใช้ของเรามัน
0: คือถ้าฟังจากที่อาจารย์บอกทั้ง3น้ำนี้เนี่ย มันไม่ใช่การรับมือในเวลาภายใน1ปีเลยนะครับม
1: ัน
0: คุณต้องไปทำป่าใหม่คุณต้องไปสร้างอ่างเก็บน้ำให้มันถูกต้อง
1: ก็คือเรากำลังพูดกับเรื่องสิ่งที่เรารู้ว่ามันจะกลับมาอีกคนนี้มันจะเกิดแล้วซูเปอร์เอลนีโญคราวหน้ามันก็เกิดอีกแล้วมันก็เกิดอีกแล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่แล้ว
0: แทบจะบอกได้ว่าครั้งนี้เราอาจจะรับมืออย่างดีไม่ได้
1: ก็คือเราต้องลองรับมือด้วยระบบของเราก่
0: อ
1: นซึ่งเราก็คงจะต้องเจ็บอ่ะพี่หน่อยว่าอย่างน้อยสุดเราก็รู้เราจะไปแปะพลาสเตอร์ตรงไหนถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่ลองอะไรเลยแล้วก็มานั่งเยียวยาอย่างเดียวลองไปกลัวโดนว่าโดนด่าว่าลองเสร็จแล้วเห็นไม่ทำนู่นนี่นั่นตั้งเยอะถ้าเกิดเราไม่ยอมเจ็บเราก็ไม่ถ้าเกิดนักดับเพลิงไม่คิดจะใส่ชุดดับเพลิงแล้วฝ่าไฟไปเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างว่าจะไปทางไหนมันก็จบตั้งแต่ต้นแล้ว
0: แต่เมืองไทยเนี่ยก็เจอวิกฤตธรรมชาติมาหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาเรารับมือยังไงครับอาจารย์
1: เราเยียวยาม
0: ันดีไม่ดียังไงครับเยียวยา
1: เยียวยาก็ดีอ่ะพอเจ็บแล้วก็ได้ตังค์หน่อยนึงแต่รับมือล่วงหน้าเราไม่ค่อยรับมันเอาพูดจริงเหร
0: อเอาจริงเลยครับ
1: มันแล้วแต่ที่เอาปี54เนี่ยนะพอดีบ้านผมอยู่เอกมัยทองหล่อมาตั้งแต่เกิดผมไม่ได้ปี54เนี่ยคนเขาหนีเงินหมดนึกคนมาเอารถไปแอบอยู่นะผมจอดรถหน้าบ้านเลยโหล้อกิ๊กกักผมบอกรออยากเห็นเหมือนกันว่าน้ำท่วมอโศกเอกมัยทองหล่อสัก3 เมตรเท่าเมืองเอกแล้วก็ไม่มาสักหยดเพราะงั้น อยู่กับคนรวยคือเข้าใจไหมเพราะงั้น
0: วิธีการแก้ปัญหามันก็มีความเหลื่อมล้ำของมันอยู่ด้วย
1: มันมีความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วซึ่งความเหลื่อมล้ำมันก็เป็นอัตโนมัติและโลกร้อนเนี่ยผมก็พูดกันตามตรงนะฮะเราไม่มีปัญญาที่ไปแก้ป้องกันได้ทุกจุดนะเหมือนกับที่คนถามผมว่าน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อไหร่ผมก็บอก

0: ไม่ท่วมหรอกกรุงเทพมันจะท่วมไปได้ไงเราจ่ายเงินค่ากรุงเทพเนี่ยไปกี่บาทไม่รู้กี่สิบล้านล้านบาทนะสำหรับสิ่งที่เราลงทุนไปไหมเพราะงั้นเราก็จะทำกำแพงเหมือนแอตแทกออนไททันเนี่ยแล้วก็ยันเหมือนก็นิวออร์ลีนก็ทำเก้าแสนล้านนิวออร์ลีนก็ทำเพราะมันคุ้ม
1: ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้ท่วมกรุงเทพ
0: มันก็คุ้ม
1: แต่ส่วนอื่นๆที่เขาท่วมกันก
0: ็บางปากน้ำบางปะกงปากน้ำเพชรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจล้าน2ล้าน5ล้าน10ล้านไปสร้างกำแพง1,000ล้านเนี่ยใครจะสร้างวะเอาเงินจากไหนไปสร้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่าง
1: ซึ่งมันก็ต้องคิดถึงคนที่ท่วมแล้วท่วมอีกอยู่แบบนั้นใช่มั้ยฮะ
0: ท่วมต่อไปย้ายมีทองดอดดิผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความผิดของผม
1: ครับผมทีนี้ขอไล่อีกประเด็นนึงเมื่อกี้เรื่องน้ำแล้วเรื่องแล้งใช่มั้ยครับอีกเรื่องนึงก็คือที่อาจารย์พูดเรื่องไฟป่าซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแรงขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถที่จะมีวิธีการในการป้องกันยังไงบ้างไหม
0: คือเขาก็ป้องกันกันอยู่นะฮะหลายมันมีทั้งอาสาสมัครอาสาสมัครทั้งภาครัฐทั้งเครือข่ายในพื้นที่ทุกคนก็พยายามทำกันอยู่ปัญหาก็คือว่ามันไม่พอไงมันไม่ใช่ไม่ทำจะทำมันไม่พอด้วยความติดขัดในเรื่องต่างๆเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆเรื่องความร่วมมือหรืออื่นๆอีกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟมันเท่ากับปีที่แล้วมันจะรับมือได้แต่ไฟมันจะมากกว่าปีที่แล้วเพราะงั้นด้วยความรับมือในระดับเดิมเนี่ยมันเอาไม่อยู่คือหน้าตอนนี้เนี่ยต่อให้เราหยุดก๊าซเรือนกระจกโลกมันก็จะร้อนไปอีก30ปีมันสะสมมันไม่ใช่ day to day ไม่ใช่ year to year หลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นมันอยู่100ปีซึ่งมันก็หายไป
1: เลยว่าถ้าเราทำได้ถูกต้องก็ยังต้องรออีก30ปี
0: ณวันนี้ไม่ครับว่าถูกต้องณวันนี้ต้องเป็น net zero เลย
1: โอ้ถ้าต่อให้เริ่มณวันนี้ก็ยังจะเป็นเงี้ยผันผวนอีก30ปี
0: ใช่จะลากแล้วจะร้อนขึ้นไปอีก30ปี
1: ก็ผมก็น่าจะไม่อยู่แล้วฮะตอนน
0: ี้ก็ใช่มั้ยเพราะงั้นของคนอย่างเราเนี่ยก็หมายถึงว่าผมถึงกล้าบอกว่าเด็ก5ขวบวันนี
1: ้จะเจอช่วงนี้
0: ยังไงเพราะตอนนี้เราไม่เน็ตซีโร่แถมเรายังนำนิวพีคทุกปีด้วย
1: ยังไม่มีวิ่งแบบ30ปีแล้วอาจจะแย่ลงไปอีก
0: ก็ใช่ต้องแง่ก็มันร้อนขึ้นมันก็ต้องแย่ขึ้น
1: แล้วในแง่เทคโนโลยีถ้ามันช่วยได้
0: ถ้าเกิดไปถึงตอนนั้นเนี่ยเริ่ม30ผ่านจากนี้ไปสัก30ปีเราจะเริ่มจะเป็นเน็ตซีโร่แล้วเราจะมีเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเช่นการดูดซับคาร์บอนจากอากาศกลับมาฝังใต้ดินหรืออื่นๆผ่านไป50ปีโลกมันก็จะเริ่มเทคสมดุลแล้วอาจจะเริ่มดูดีขึ้นมันก็จะไม่ใช่ช่วงวิกฤตมันเหมือนคนป่วยอ่ะคนป่วยมันก็จะมีช่วงวิกฤตแล้วจะได้จะช่วงฟื้นตัวไอ้ช่วงวิกฤตของเราเนี่ยช่วงผ่าตัดที่คุณหมอบอกว่าทำใจไว้ก่อนเนี่ยมันจะยาว50ปี
1: โอ้โหขอถามในเรื่องที่คิดว่าอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้บ่อยแล้วก็ชำนาญเรื่องนี้ด้วยคือเรื่องทางทะเลนะครับว่าไอ้เจ้าโลกร้อนเนี่ยในเรื่องทะเลไทยเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้าง
0: พี่นาจอยครับโชคดีที่เรายังมีเด็กมาเรียนถ้าเกิดโลกเป็นอย่างนี้สมัยนั้นไม่อยากบอกเด็กเลยว่าไม่เรียนหรอก
1: มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
0: มันโซมหมดเลยมันพังหมดปะการังทำไงก็จะไม่รอดผมยังเคยคุยกับเพื่อนผมจบออสเตรเลียผมอยู่ที่เกรเบอริฟมาหลายปีทำงานที่นั่นด้วยผมยังบอกเลยโง่จากเมืองไทยสิฉลาดเห็นไหมของเรานี่เราถลุงไว้หมดเขามันเก็บไว้หมดใช่ไหมเสร็จแล้วตอนจบไงตายพร้อมกัน
1: อ๋อแล้ว
0: อ้าวก็ออสเตรเลีย
1: ก็โดนเหมือนกัน
0: ก็ตายหมดเลยเพราะงั้น
1: เพราะว่าอากาศโลกมันเปลี่ยนหมด
0: มันเปลี่ยนหมดเพราะงั้นถลุงเหมือนเราไม่ดีกว่า
1: โอ้เจ็บเจ็บไปคนละแบบ
0: ไม่นะแต่ก็ยังไงก็โอเคประการลังคือชอบเที่ยวไหมฮะผมแนะนำสามเรื่อง
1: ครับ
0: ข้อแรกให้รีบเลยจบรายการนี้จองตั๋วเลยอย่างแรกสุดเนี่ยให้รีบไปดูปะการังเพราะอีก20ปีเนี่ยต่อให้เป็นเกาะสุรินทร์เกาะซีมิลันก็จะเอาไม่รอด
1: อ
0: มอดีฟก็จะเดี้ยงไม่เกิน3ไอ้นี่ไม่ใช่ผมพูดด้วยซ้ำดูเอ็นก็ออกมาตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินหรอก 97% ของปะการังจะหายไปภายใน 20-30 ปีแล้วก็ถ้าเกิดอันที่2เนี่ยคือฟยอร์ดผมไปดูมาหลายที่แล้วตอนนี
1: ้
0: ที่ทดอึดถึกที่สุดคือพาทาโกเนียเนี่ยยังจะเอาไม่รอดแล้วเลยมันไปเร็วมาก
1: เลยมันกร่อนไปเงี้ยเหรอครับ
0: มันละลายไงมันเป็นทานน้ำแข็งมันหายหมดยุโรปนี่ไม่ต้องไปดูแล้วญี่ปุ่นก็เคี่ยนเต้ไปแล้วเพราะงั้นไม่ต้องไปดูแล้วไอซ์แลนด์เนี่ยโชคดีที่ไปมันไอซ์แลนด์
1: มีภาพตอนที่ผมไปมีภาพเปรียบเทียบเลยครับประมาณสัก20ปีอ่ะทานน้ำแข็งละลายหายไปเยอะมาก
0: ไม่ได้อีกสิตอนนี้มันสปีดครับ เพราะงั้นถ้าเกิดอยากเห็นทานน้ำแข็งสูงจริงๆนี่มีเวลาเหลืออีก 5-10 ปีเท่านั้นเอง
1: เวลาที่เราบอกว่าน้ำแข็งในที่ต่างๆเนี่ยเช่นแบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันหายไปเยอะมันจริงๆแล้วผลกระทบต่อโลกมันคืออะไร

0: คือน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันลอยอยู่ในน้ำมันก็เหมือนน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วแล้วมันละลายอย่างมากมันก็น้ำเราก็มาหน่อยนึงแต่ไอ้น้ำแข็งตามกราเซียซึ่งจริงๆแล้วไอ้กราเซียพวกนี้ 70% ของน้ำจืดในโลกคือไอ้น้ำแข็งพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยู่บนแผ่นดินพอละลายเนี่ยมันไหลลงมันไหลก็เหมือนเราเทน้ำใส่แก้วเทใส่แก้วเทใส่แก้วมันไม่เหมือนกับน้ำแข็งที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ละลาย
1: มันคือน้ำที่เรากินเราใช้เลยเนี่ยแหละ
0: ใช่แล้วก็กราเซียลงมาจริงๆมันน้ำโขงมาจากนั้นเพราะฉะนั้น
1: ที่มันลดลงเพราะอะไรครับอาจารย์คือแต่ก่อนเนี่ยหิมะมันตกสะสมแล้วมันกลายเป็นธารน้ำแข็งนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่แต่ตอนนี้คือ
0: ความร้อนมันเร็วขึ้นมากและการสะสมของน้ำแข็งของหิมะมันก็น้อยลงแล้วก็ความร้อนมันเพิ่มขึ้นมันก็ละลายกรีนแลนด์หรืออะไรนี่รีบไปซะถ้าอยากเห็นคือเนี่ยเพราะสองเรื่องเนี่ยเห็นชัดๆจริงๆเรื่องอื่นเนี่ยไอ้คนที่โดนกระทบเยอะที่สุดนี่คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไอ้ตัวนั้นนะหายผมไปแม้กระทั่งแคนาดาเนี่ยเขายังบอกว่าทะเลสาบสีฟ้าที่เห็นรูปจะหมดแล้วนะ
1: โอ้
0: เพราะว่ากราเซียมันเกิดปัญหา
1: แล้วน้ำมันไม่ไหลลงทะเลสาบ
0: ใช่แล้วไอ้ฝุ่นเนี่ยผงเดิมทีเนี่ยมันฟ้าเพราะว่าไอ้ธารน้ำแข็งมันทานหินแล้วมันบดหินนี่เป็นฝุ่
1: น
0: แล้วฝุ่นมันก็จะลงมาในน้ำมันถึงเป็นสีฟ้าแต่ตอนนี้กราเซียมันหายไปน้ำในทะเลสาบจะเป็นเหมือนคราวหน้าก็ไม่ต้องไปแค่ทะเลสาบเขื่อนแม่ปิงเนี่ย
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนที่อยากเที่ยวธรรมชาติและอยากเห็นโลกสวย
1: ๆ
0: เพราะว่ามันจะอยู่กับเราอีกไม่นาน
1: ขอถามในมุมที่มันอาจจะเห็นแสงสว่างรำไรสักนิดนึงครับอาจารย์ว่ามันมีประเทศไหนองค์กรไหนหรืออะไรยังไงบ้างที่มีการขยับแล้วเราพอจะเห็นว่าเขาก็เตรียมการในการรับมือสิ่งเหล่านี้มีการพัฒนาในเรื่องของการทำให้สภาพภูมิอากาศมันโอเคขึ้นเนี่ย
0: มันไม่โอเคขึ้นแต่เขารับมือดีก็สิงคโปร์เห็นชัดสุดเลย
1: ยังไง
0: สิงคโปร์ถ้าเกิดไปสิงคโปร์เนี่ยนั่งรถไฟเข้าเมืองเนี่ยจะเห็นเกาะเขาเรียกลองไอแลนด์คือเขาสร้างคู่ขนานกับชายฝั่งเลยเป็นเหมือนเขื่อนยักษ์ตลอดทางเลยแล้วข้างในทำเป็นสวนสาธารณะสวยงามมากอันนี้เขาทำไปเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าไอ้เขื่อนเนี้ยเหมือนกับเขื่อนกรุงเทพเราก็ได้แต่โม้ของเขาทำจริงแล้วอาจจะใช้เวลา20
1: ระดับน้ำท่วม
0: ใช่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรืออะไรแล้วเขาข้างในก็ทำเป็นสวนสาธารณะปลูกไม้ทั้งต้นไม้ทั้งเมืองต่อให้มันร้อนยังไงต้นไม้เยอะมันก็จึงช่วยลดความร้อนเพิ่มความเขียวระบบน้ำเขาก็ออกแบบอย่างดีให้มีไอ้น้ำเทาก็กลับมาเป็นน้ำฟ้าเยอะแยะพลังงานที่เขาใช้เขาก็ไม่ใช้น้ำมันเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติเกือบหมดอะไรมีเทคนิคเยอะแยะมากมายถ้าเกิดอยากดูตัวอย่างเนี่ยสิงคโปร์น่าจะเป็นประเทศที่เห็นชัดที่สุดเลย
1: ที่เขาบอกว่าตกลงน้ำท่วมโลกเนี่ยไอ้เรื่องนี้คือเรื่องขู่หรือเรื่องจริงฮะที่มันจะมีบางแผ่นดินมันจะถูกน้ำท่วมหายไปเลย
0: ก็บอกแล้วไงกรุงเทพไม่ท่วมอยู่กับคนรวยครับ
1: เราไม่ยอมให้กรุงเทพแต่จริงๆถ้าไม่ทำอะไรก็ท่วมถูกไหมฮะ
0: ก็ท่วมเราสูญเสียกรุงเทพไม่ได
1: ้
0: ย้ายเมืองหลวงใหม่พูดคิดว่าเอาเงินจากไหนแค่นี้ก็จะอดตายกันอยู่แล้วแต่มีเงินย้ายเมืองหลวงใหม่เอาเงินมาต่อไทยช่วยไทยให้ครบ4 ปีผมจะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะงั้นก็มันยังไงเราก็ตั้งเขื่อนตอนนี้เขาก็ทำเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเขื่อนสูง2-3 เมตรก็มาแล้วเราก็ตีไปรอบ
1: ๆอยากถามถึงเรื่องตัวความเป็นอยู่ของคนไทยอีกสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกเริ่มละเดือนนี้เดี๋ยวพอตุลาพฤศจิกาเริ่มเห็นแล้วก็ไปพีคเนี่ยแถวแถวแบบพฤษภามิถุนาปีหน้า
0: พีคเมษาพฤษภามิถุนา
1: สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมของเนี่ยชาวไทยทั้งเหนืออีสานกลางใต้ต่างๆเนี่ยครับมันจะเกิดอะไร
0: อย่างแรกเริ่ม mindset ก่อนก็คือไม่มีใครช่วยคุณหรอกช่วยตัวเอง ถึงเวลานั้นตัวใครตัวมันรัฐบาลก็อาจจะช่วยนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ได้อะไรมากอย่างมากก็ไทยช่วยไทยบอกแล้วนะ เพราะเขาทำได้แค่นั้น อันที่สองก็คือวางแผนให้ดีนะฮะอย่าใช้เงินหลายคนเนี่ยบอกว่าน้ำมันแพงแล้วเงินไปซื้อรถไฟฟ้ามาเพื่อการประหยัดน้ำมันแต่ต้องผ่อนทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นอย่าไปเป็นภาระหนี้สินที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เราเสียหาย
1: อ
0: ันที่3เข้าใจด้วยว่าสถานการณ์มันฉุกเฉินเพราะเอริโยมาถ้าเกิดเอากรณีฐาน GDP จะลด 0.3 ถึง 0.4 แต่ถ้าเกิดกรณีไม่ฐานคือแรงกว่าที่เราคาดอาจจะลดได้ 0.7GDP นะ
1: โอ้โห
0: อันนี้
1: เงินหายวับไป
0: อันนี้เอลนิโยนะแต่ไม่นับสงครามนะ
1: โอ้อาจจะบวกขึ้นไปอีกเบิ้ล
0: บวกแน่นอนไม่เบิ้ลเนอะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยขอให้ระวังแล้วก็ถ้าเกิดไอ้ผู้อย่างนี้เนี่ยการลงทุนต่างๆต้องใจเย็นโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเช่นเราจะปลูก ลงสวน

0: เยอะไหมเราจะปลูกต้นไม้เยอะไหมลงสวนต้นเอาใส่ปุ๋ยเยอะไหมใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าซื้อกู้หนี้เยอะแยะปุ๋ยก็แพงกู้เยอะแยะมาถ้าเกิดอย่างเป็นผมเนี่ยผมว่าเอ้ยดูวี่แววแล้วไม่ดีปีนี้เราขอ70% ผลผลิต 70% ของปีที่แล้วผมก็จะซื้อปุ๋ยน้อยลงมาอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: หรือปล่อยปลาเลี้ยงกุ้งอะไรพวกนี้น้ำร้อนจัดตายหมด10ล้านหายเป็นพริบตาเพราะงั้นตรงนั้นเนี่ยต้องประเมินตัวเองแล้วครับว่าจะรับมือยังไงแต่ก็คือเอาเส้นทางที่เซฟตัวเองที่สุดแล้วก็อย่าหวังรวยในช่วง8เดือน9เดือนนี
1: ้โอ้โหวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับจริงก็รู้สึกว่าฟังแล้วมีความตื่นกลัวขึ้นมานะครับเหมือนที่อาจารย์บอกเลย because there is no planet B โลกมีใบเดียว
0: ใช่แต่ก็ทุกคนก็รู้ไม่เห็นมันทำอะไรกันเลย มีอีลอนคนเดียวที่บอกว่าจะหนีไปดาวอังคาร
1: จะหนีไปได้ต้องรวยเท่านั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ธร
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับครับผมหวังว่าก็จะได้ไขข้อข้องใจก็มันคาใจในเรื่องซูเปอร์เอลนีโญนะครับผมที่ชอบที่อาจารย์ธรบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ครับแต่เราสนหรือเปล่านะครับฟังวันนี้ผมสนขึ้นมากแล้วก็คาดหวังนะครับว่าภาครัฐเองรัฐบาลเองก็อาจจะน่าจะสนขึ้นบ้างด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ฟังจากอาจารย์ธรมาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็เคลียร์มากนะครับและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีหัวข้อที่คาใจนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์บอกไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่าฟังวันนี้แล้วมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนอย่างไรก็พิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับพบกับก็มันคาใจ EP หน้าได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเฝ้าระวังน้ำท่วมฝนตกหนักทำดินสไลด์ขวางเส้นทางบ้านไร่บ้านอีต่องภาคเหนือเร่งป้องเขตเศรษฐกิจหลังแม่น้ำป่าสักเอ่อท่วมชุมชน
1: ท้องถิ่นเดินหน้าถอนชื่อข้าราชการหลายจังหวัดภาคใต้รับกระทบอัตรากำลังตำแหน่งขาดแคลนมหาดไทยตั้งทีมนิติกรรับมือหากถูกฟ้องกลับ
0: ใช้มาเกือบ10ปีวัดป่าอดุญญารามปิดซ่อมเมน15วันเจ้าอาวาสโต้ป้าดาปมแบ่งพื้นที่ให้กรรมการวัดชี้ไม่รับเงินไม่ย้ายออก
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือตรึงราคาหมูไก่ไข่ก่อนศาสตร์จีนหลังพบราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทบผู้บริโภค
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซิเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะมาติดตามความคืบหน้าเป็นเหตุการณ์ที่

0: เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธกับนายฉลวยหรือว่าดำบ้านใต้ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธที่จะทำร้ายร่างกายตำรวจ191ขณะที่ไปร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของอู๊ดรัชดาซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ไบเกอร์ที่บ่อตกกุ้งแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าววังหินพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยคุมตัวนายฉลวยหรือว่าดำบ้านใต้ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพชรอินสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษบาดเจ็บไปฝากขังศาลคดีนี้ตำรวจขอศาลออกหมายจับนายฉลวยในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะซึ่งหลังจากที่นายฉลวยเข้ามอบตัวได้ถูกคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกพรทวีสมบงผู้กำกับการสน.โชคชัยเปิดเผยว่าผู้ต้องหาให้การกับพนักงานสอบสวนอ้างสาเหตุที่ใช้อาวุธมีดทำร้ายร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพราะว่าป้องกันตัวจากเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างที่ไปร่วมงานเลี้ยงภายในบ่อตกกุ้งแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าววังหินซึ่งเป็นวันเกิดของผู้กว้างขวางฉายาอู๊ดรัชดาที่มีกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพมาร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าไบเกอร์ขณะเกิดเหตุมีกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นมือที่3มาร่วมก่อความวุ่นวายด้วยนายฉลวยยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้บาดเจ็บและไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวระหว่างกันส่วนอาวุธมีดมีการเตรียมการมาก่อนหรือไม่ผู้ต้องหาอ้างว่าขอให้การในชั้นศาลขณะที่อาการบาดเจ็บของร้อยตำรวจโทสิทธิชัยรองสารวัตรตำรวจ191ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บซึ่งได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
1: หลังจากที่ตำรวจน้ำและทหารเรือจับอาวุธปืนพร้อมกับกระสุนปืนได้มากกว่า 20,000 นัดนะครับและพบว่าการลักลอบขนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาเพื่อที่จะแกะรอยที่มาของอาวุธทั้งหมดโดยเฉพาะปลายทางที่จะนำส่งในประเทศไทยนะครับว่าการลักลอบขนกระสุนปืนจำนวนมากในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ใดและมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ครับ
2: ที่บขสที่เราเคยไปรับตั้งแล้วบของส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพเหมือนเดิม
3: แม่ที่จะ
2: เองคิดเท่าไหร่ของกล่องเดียวกล่องเล็กประมาณ5กิโลน้ำหนัก5กิโลเอง
3: อ๋อส่งที่กรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ต้องเอามาตากใช่ไหมครับ
2: ไม่ต้องเอามาตากหรอกเพราะว่าของมีแค่กล่องเดียวกล่องเล็กน้ำหนักประมาณ5กิโลเองเขาสั่งลูกค้าเขาสั่งให้รับจากบกส.แล้วเองก็ไปลงให้ลูกค้าที่กรุงเทพเดี๋ยวพี่จะส่งแผนที่โลเคชั่นให้
1: นี่เป็นคลิปเสียงจากแชทในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาบางส่วนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ระบุอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากที่เข้าจับกุมเนี่ยมีต้นทางมาจากประเทศกัมพูชาครับและจากการตรวจสอบภายในโทรศัพท์มือถือก็พบรูปชายชาวจีนจำนวนหนึ่งซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนและกระสุนที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยการจับกุมในครั้งนี้ตำรวจน้ำแหลมงอบกรมการข่าวกองทัพเรือใช้เวลาสืบสวนนานกว่า2เดือนครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายจากกัมพูชาเข้ามาทางเรือและนำมาส่งต่อที่อำเภอแหลมงอบจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการบริเวณท่าเรือจนกระทั่งพบเรือต้องสงสัยแล่นเข้ามาจอดที่ท่าเทียบเรือคลองใหญ่ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจึงเข้าตรวจค้นในทันทีครับขณะที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบนายศักรินอายุ56ปีเป็นคนขับเรือได้กระโดดลงจากเรือแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งครับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ส่วนนายสมจิตอายุ51ปีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้จากการตรวจค้นภายในเรือพบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของใต้ท้องเรือและใต้เบาะท้ายเรือประกอบไปด้วยปืน AK-47 จำนวน2กระบอกกระสุนขนาด 7.62 มิลลิเมตรกว่า 23,000 นัดกระสุนขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน765นัดและแมกกาซีนอีก102ซองครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีก3คนนะครับซึ่งขับรถเข้ามาจอดรอรับสินค้าบริเวณท่าเรือพร้อมกับตรวจยึดรถยนต์3คันเรือเร็ว1ลำและเทรลเลอร์ลากเรืออีก1คันสอบสวนนายสมจิตเบื้องต้นให้การนะครับว่านายศักรินผู้ขับเรือชวนไปขนย้ายเหล็กจากเรือของชาวกัมพูชาเพื่อที่จะนำมาส่งที่ชายฝั่งจังหวัดตราดยอมรับว่าทำมาแล้วหลายครั้งนะครับได้รับค่าจ้าง

0: ครั้งละ 4,000 บาทส่วนหนึ่งในผู้ต้องหาที่ขับรถเข้ามารอรับสินค้าอ้างว่าได้รับการว่าจ้างให้มาช่วยลากเรือขึ้นฝั่งเท่านั้นและไม่รู้ว่าภายในเรือเนี่ยมีอาวุธปืนครับ
1: นี่นะผมก็มาถึงนี่ปึ๊บก็ไปเอาสายดีก็คือไปเข้ามา
2: ไม่ไกลเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ไกลพี่จอดอยู่ตรงนู้นสายดี
2: ครับแล้วเขาติดต่อมาผ่านทางใครมาอีกทีไหมหรือว่าเขาเป็นคนรู้จักอะไรไงไห
1: มคนรู้จักพี่คนขับแฟนรู้จักไปทีอันนี้ไม่รู้เขาบอกแค่เอาขึ้นให้จอดเงี้ยแค่เปียว
2: เอาขึ้นจากในทะเลขึ้นมาบนบก
1: ใช่ใช่ขึ้นมาบนบก
2: อ๋อเขาให้เท่าไหร่ครับพี
1: ่เรือผมก็เป็นเรือปลาเรือพวกเนี้ย500พี่ก็แค่เปียวก็แค่เอาขึ้นมา
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.แหลมงอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
3: ในพื้นที่ก็ไปรอเข้าจับกุมครับตรวจพบก็เป็นเรือเข้ามาตรงฝั่งครับพร้อมกับเป็นของกลางเป็นกล่องทึบครับเอาไปเปิดดูก็เป็นอาวุธสงครามแบบทั้งเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งครับก็ช่วงเวลาตอนกลางวันเลยครับก็มีการติดตามมาหลายเดือนแล้วครับน่าจะทำเป็นกระบวนการเบื้องต้นก็ผู้ต้องหาครับที่เจอบนเรือก็ให้การว่าไม่ทราบว่าไปขนสิ่งใดมาครับ
0: หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีรวมไปถึงขยายผลตรวจสอบเส้นทางของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนล่ะครับว่าต้นทางมาจากประเทศกัมพูชามาจากใครรวมไปถึงปลายทางของอาวุธปืนว่าจะไปที่ใครและมีวัตถุประสงค์อะไรครับ
4: คุณผู้ชมครับบนปัญหาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นนั้นยังคงมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดวยาวัจกรวัดออกมาโต้ข้อกล่าวหานะคะว่าทางวัดมีการแบ่งที่ดินให้กับกรรมการโดยยืนยันว่าทุกคนที่เข้ามาช่วยวัดด้วยความตั้งใจจริงค่ะขณะที่เจ้าอาวาสเองก็ย้ำถึงการจัดตั้งวัดผ่านขั้นตอนตามกฎหมายรวมถึงมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะพร้อมกับปฏิเสธข่าวว่ามีคนนำมาเสนอเงิน10ล้านบาทเพื่อให้ออกจากวัดความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นวยาวัจกรวัดก็ยืนยันว่ากรรมการและผู้ทำหน้าที่ดูแลวัดไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าแบ่งปันที่ดินพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าอาวาสหลังจากมีเหตุรบกวนวัดอย่างต่อเนื่องขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสยืนยันว่าการจัดตั้งวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วพร้อมกับปฏิเสธกระแสข่าวเงิน10ล้านบาทยืนยันว่าจะอยู่ที่วัดต่อไปช่วงเย็นวันที่21สิงหาคมค่ะที่ศาลาการเปรียญวัดป่าอรุณยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นมีพระภิกษุสงฆ์นำสวดทำวัดเย็นโดยมีอุบาสกอุบาสิการ่วมกิจกรรมตามปกติท่ามกลางเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ภายในวัดด้วย
0: นายแสงดาวจันทวิชัยวัยยาวัจกรวัดป่าอรุณยารามระบุนะครับว่ามีการกล่าวหาว่าวัดแบ่งที่ดินให้กับกรรมการว่าวัยยาวัจกรและกรรมการวัดทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยงานด้วยใจไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่ต้องการจะรักษาวัดและจารีตประเพณีครับพร้อมกับระบุว่าหลังจากกลับจากสารกลางจังหวัดขอนแก่นก็มีแม่เนี่ยออกมาร่วมทำวัดโทรศัพท์มาแจ้งนะครับบอกว่าป้าดาเนี่ยพูดที่กรุงเทพมหานครบอกว่ามีการแบ่งพื้นที่ให้กรรมการวัดแต่ว่าเมื่อได้ยินข้อกล่าวหาในลักษณะนี้ก็บอกว่าได้ยินมาจนคุ้นแล้วนะครับและจากการรับฟังข้อมูลจากคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่ากระบวนการในเรื่องดังกล่าวดำเนินการเสร็จแล้วพร้อมกับยืนยันว่าวัยยาวัจกรทั้ง5คนและกรรมการวัดไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ครับโดยแต่ละคนมีครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ครับ
5: ที่มาเนี่ยมาด้วยใจไม่หวังว่าผลประโยชน์อะไรฮะหวังว่าเผื่อว่ามารักษาวัดตรงนี้แล้วก็จารีตประเพณีอันดีงามของชาวพุทธของเราเนี่ยมารักษาไว้เผื่อลูกเผื่อหลานแค่นั้นเองนะฮะพระครูท่านต่อสู้เนี่ยแล้วนักข่าวคิดว่าท่านจะเอาไปได้ไหมท่านมรณภาพไปท่านไม่มีลูกมีตั้งแต่หลานมาอารักขามาอะไรแล้วก็พี่ๆน้องๆก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเขาก็มีครอบครัวกันหมดทุกคนแล้ว
4: ขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามกล่าวถึงกรณีป้าดาเดินทางไปขอตรวจสอบเอกสารที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว ว่าการจัดตั้งวัดถือว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะเนื่องจากการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคณะสงฆ์จะมีประกาศจัดตั้งวัดใน

0: ราชกิจจานุเบกษาไปแล้วด้วยพระครูอดุลสารนิเทศระบุว่ารายละเอียดต่างๆได้ถูกรวบรวมและตรวจสอบในขั้นตอนก่อนประกาศจัดตั้งวัดแล้วส่วนเอกสารบางอย่างซึ่งมีอายุมากกว่า30ปีก็อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาขณะที่เอกสารบางส่วนก็เป็นข้อมูลของทางราชการส่วนกระแสข่าวว่ามีการเสนอเงิน10ล้านบาทเพื่อให้พระครูออกจากวัดพระครูอดุลสารนิเทศก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีใครโทรศัพท์มาติดต่อและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือพร้อมกับยืนยันว่าจะยังอยู่ที่วัดแห่งนี้ต่อไปไม่ว่าจะมีการเสนอเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามพระครูอดุลสารนิเทศยังระบุว่าที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่องเงินในหลายจำนวนทั้งหลักแสนบาทหลักล้านบาทสร้างความปั่นป่วนให้กับวัดแต่ไม่ต้องการกล่าวถึงคนที่ปล่อยข่าวเพราะไม่ต้องการให้เกิดการกล่าวร้ายหรือว่าสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติม
1: โทรมาจ่าย40ล้านให้ออกจากวัดเลยเหรอหลวงพ
2: ่
1: อ
2: ไม
1: ่มีไหมอ
2: ย่าไปมัวเมาอย่าไปเชื่อข่าวลือ
3: เป็นแค่ข่าวลือ
2: ใช่
1: เยอะมากนะสิบล้านเยอะ
2: นะไม่อยากไปพูดเรื่องเขาอ่ะ
3: หลวงพ่อมีใครโทรมาไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
3: ไม่มีนะ
2: แค่ข่าวลือข่าวลือ
1: ข่าวลือเฉยเฉย
2: ข่าวแค่ข่าวลือ
1: แล้วเราจะไปไหมถ้าเขาให้จริง40ล้าน
2: ไม่ไปอยู่ร้อยล้านก็ไม่ไปพันล้านก็ไม่ไป
1: อยู่ตรงนี้แหละ
2: อยู่ตรงนี้แหละ
0: และล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้านี้เองทางวัดป่าอดุญญารามประกาศงดใช้เมนวัดป่าในการเป็นเวลา15วันเพื่อซ่อมแซมนะคะหลังจากที่สร้างแล้วก็ใช้งานมานานเกือบ10ปีโดยจะเริ่มซ่อมในวันจันทร์และปิดใช้งานตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปก่อนเปิดให้บริการตามปกติหลังจากซ่อมแล้วพระครูอดุลสารนิเทศชี้แจงว่าการซ่อมครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวลือหรือว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่เป็นการซ่อมตามรอบการใช้งานและยังอยู่ในระยะสัญญาประกันจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายถือเป็นการซ่อมครั้งแรกนับตั้งแต่สร้างเมนมาเกือบ10ปีพร้อมกับยืนยันว่าทางวัดไม่มีการเรียรายเงินเพื่อซ่อมเมนแต่หากประชาชนต้องการร่วมทำบุญก็สามารถโอนเงินเข้าวัดได้โดยจะนำไปใช้ให้ตรงกับตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
4: ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับชาวบ้านเขาโต๊ะรวมตัวกันปกป้องที่ดินวัดกว่า21ไร่ครับหลังจากที่ทายาทเจ้าของเดิมทวงคืนอ้างว่าเป็นที่ดินสปก.ครับขณะที่ชาวบ้านยืนยันว่าซื้อขายต่อให้วัดตั้งแต่ปี2541พร้อมกับเรียกร้องให้ตรวจสอบเอกสารและกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจนครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดเขาโต๊ะบ้านเขาโต๊ะหมู่ที่11ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนกรณีข้อพิพาทที่ดินของวัดเนื้อที่ประมาณ21ไร่ซึ่งกำลังเป็นประเด็นระหว่างชาวบ้านกับทายาทของครอบครัวเจ้าของที่ดินเดิมจากข้อมูลที่ชาวบ้านระบุที่ดินผืนดังกล่าวเดิมเป็นของครอบครัวหนึ่งครับก่อนผู้เป็นพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจะขายให้กับคนรู้จักจากนั้นมีการขายต่อให้วัดเขาโต๊ะเมื่อปี2541ในราคา 180,000 บาทชาวบ้านบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดกฐินและผ้าป่าระดมเงินเพื่อซื้อที่ดินให้วัดโดยทยอยรวบรวมเงินหลายครั้งจนได้ที่ดินผืนดังกล่าวมาเป็นพื้นที่ของวัดและถือครองต่อเนื่องมาประมาณ28ปีแต่ว่าล่าสุดมีทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมออกมาทักท้วงและขอที่ดินคืนครับโดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสปก.ก็ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจและรวมตัวกันออกมาปกป้องพื้นที่ของวัดพร้อมกับเรียกร้องให้ตรวจสอบเอกสารและที่มาของสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับ
0: ชาวบ้านเขาโต๊ะเขาก็เล่านะคะว่าชาวบ้านเนี่ยรับรู้มาโดยตลอดว่าที่ดินผืนนี้มีการซื้อขายต่อกันก่อนที่จะขายให้กับวัดในปี2541ราคา 180,000 บาทค่ะในช่วงเวลานั้นถือว่า180,000เนี่ยเป็นเงินจำนวนมากนะคะชาวบ้านได้ช่วยกันระดมเงินผ่านการทอดกฐินและผ้าป่าเพื่อไปซื้อที่ดินให้กับวัดชาวบ้านหลายคนถึงขั้นบริจาคที่ดินให้กับวัดโดยไม่ได้ขายและไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวจึงไม่เข้าใจค่ะว่าเพราะอะไรถึงมีการกลับมาทวงคืนที่ดินของวัดอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังระบุว่าเมื่อปี2568มีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดแล้วก็เข้ามาปรับพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ดินพิพาทโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับทางวัดหรือว่าชาวบ้านทราบล่วงหน้าจึงเกิดความไม่พอใจนำไปสู่การรวมตัวติดตามเรื่องดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ตัวแทนชาวบ้านพยายามประสานผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยพูดคุยกับคู่กรณีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าโดยยืนยันว่าไม่ต้องการให้เรื่องบานปลายกลายเป็นความขัดแย้ง เพียงแต่ต้องการให้มีการตรวจสอบเอกสารการถือครองการซื้อขายและสถานะของที่ดินอย่างชัดเจน

0: ชาวบ้านทุกคนรับรู้กันหมดค่ะเพราะว่าได้บริจาคเงินทอดทิ้งพระป่าทุกครั้งทุกครั้งไปมันรวมกันมาซื้อไม่ได้ซื้อทีเดียวนะทยอยให้เงินเรื่อยๆไม่รู้ทอดกี่ครั้งกว่าจะได้ที่ผืนนี้มาแต่คุณมาเอาแบบหน้าตาเฉยคนที่จะมีใต้สำนึกมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่ว่าอยากได้ก็มาเอาโดยตามอำเภอใจแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งหน่วยงานเงียบไม่มีอะไรติดต่อขึ้นมาเลยค่ะเพิ่งสุดท้ายนะคะที่เพิ่งสุดท้ายนะคะ
1: นักข่าวพยายามที่จะติดต่อฝ่ายที่ออกมาทักท้วงและขอคืนที่ดินนะครับเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงและรับฟังคำชี้แจงอีกด้านหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในตอนนี้กรณีนี้ยังเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินนะครับจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการถือครองรวมไปถึงสถานะทางกฎหมายของที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อยุติที่ชัดเจนครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งทีมนิติกรและฝ่ายกฎหมายนะครับเพื่อที่จะป้องกันท้องถิ่นถูกฟ้องร้องจากผู้ถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อจากปมทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับ
2: ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการถอดถอนคนที่จะเข้าบรรจุในตำแหน่งข้าราชการใหม่ค่ะตอนนี้กำลังกระทบกับอัตรากำลังของบางท้องถิ่นอยู่นะคะโดยเฉพาะบางตำแหน่งที่ขาดแคลนอย่างเช่นฝ่ายโยธาค่ะตลอดสัปดาห์ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังบรรยากาศมีคนติดตามคึกคักนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคลจากอบต.และเทศบาลหลายแห่งเดินทางไปนำเสนอร่างแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร3ปีประจำปีงบประมาณ2570ถึง2572ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบกันกรองการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังจากการสอบถามปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาลตำบลพบว่าแต่ละอบต.และเทศบาลก็ยังขาดอัตรากำลังหลายตำแหน่งค่ะจึงหอบหลักฐานร่างแผนอัตรากำลังมาเสนอเพื่อกันกรองว่าแต่ละตำแหน่งมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนายธวัชเพชรเรือนทองปลัดเทศบาลตำบลห้วยนางบอกว่าการถอดถอนรายชื่อข้าราชการเป็นจำนวนมากไม่มีผลต่อการขออัตรากำลังเพราะว่าคนที่สอบได้ส่วนที่เหลือก็จะได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาแต่ยังคงมีบางตำแหน่งที่ขาดแคลนมานานเพราะว่ามีคนที่เข้าสอบน้อยก็คือในช่างโยธาและผู้ดูแลเด็กซึ่งในส่วนเทศบาลตำบลห้วยนางก็ขาดแคลนกำลังส่วนนี้เช่นกันเช่นเดียวกับที่เทศบาลตำบลนายงเหนือขณะนี้มีข้าราชการทำงานจริง20คนค่ะจากกรอบอัตรากำลังท้องถิ่นกำหนดไว้ที่35ตำแหน่งเมื่อคนไม่เพียงพอจึงต้องแบ่งงานให้แต่ละคนเพิ่มขึ้นโดยในปีบัญชี2568เทศบาลนายงเหนือก็ขออัตรากำลังไปแต่ไม่มีคนเลือกลงส่วนกรณีการถอดถอนไปเป็นจำนวนมากก็ส่งผลกับการขอใช้อัตรากำลังจากปี68เช่นกัน
3: กำลังมาเสริมก็ขอใช้บัญชีแต่ว่าของเราไม่มีคนมาลงก็ตอนแรกก็รับโอนมาช่วงนึงไม่มีใครมาแล้วก็ขอใช้บัญชีแต่ว่าคนที่สอบได้ก็68เขาก็เลือกไปลงที่อื่นแล้วก็ตอนนี้มันก็น่าจะส่งผลเยอะโครงการประเด็น68
4: คือมันคนอาจจะไม่พอ
3: คนไม่พอแล้วก็ทีนี้ในส่วนของส่วนท้องถิ่นอื่นก็จะขาดคนเพิ่ม
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้รับรายชื่อผู้เข้าข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วจำนวน237คนนะครับจากรายชื่อบรรจุ362คนซึ่งก็จะมีการดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังส่วนท้องถิ่นต่างๆโดยเร็วที่สุดนายวิรพันธ์ช้อยกิติพันธ์นายกอบต.เพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสารบอกว่าอบต.เพิ่มพูนทรัพย์มีผู้เข้าบรรจุไปแล้ว3รายครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายชื่อให้เพิกถอนสิทธิ์โดยแนวทางหลังจากนี้ถ้าได้รับหนังสือเพิกถอนกรณีไม่มีข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนก็จะต้องทำหนังสือตอบกลับทางจังหวัดตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการดำเนินงานครับ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.ก็ย้ำนะคะว่าสธ.ได้จัดทำบัญชีเพิกถอน 5,925 รายชื่อหลังจากขยายผลจากมติคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกกลางส่งให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการตั้งทีมกฎหมายทุกจังหวัดซึ่งอยู่ภายใต้ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรองรับการถูกฟ้องจากผู้ที่ถูกเพิกถอนและยืนยันถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองตำรวจและปปช.ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานค่ะ ย้ำด้วยว่าการทำงานตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตามผลคะแนนสอบมีหลักฐานยืนยันไม่ได้เป็นการแกล้งใครขณะที่นายอาสพลสันไรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบชี้แจงกรณีที่ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยในประเด็นคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นที่พบข้าราชการระดับอธิบดีเกี่ยวข้องและมีชื่อของนายนฤชาโคสาศิวิไลอดีตอธิบดีกรมการปกครองว่าระหว่างการสัมภาษณ์ฟังคำถามไม่ชัดจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่านายนฤชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและยังเป็นผู้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งประธานและกรรมการร่าง TOR ใหม่ที่ตรวจพบการจับกุมปลัดเทศบาลนครราชสีมาซึ่งในการประชุมกรรมาธิการปปช.วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้จะเชิญประธานร่าง TOR มาให้ข้อมูลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยประธานกมธ.ปปช.กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการปปช.ที่ผ่านมาเลขานุการคณะทำงานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ให้ข้อมูลว่าระยะเวลา30วันที่ตรวจสอบทั้งหมดขณะนี้ถึงระดับ10ก็คืออธิบดีและข้าราชการท้องถิ่นคณะทำงานชุดนี้ทำงานเสร็จสิ้นไปแล้วที่เหลือเป็นการทำหน้าที่ของปปช.ปปง.และปปป.ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
1: ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านเรือนนานถึง50ปีต้องไปขอพ่วงไฟจากบ้านใกล้เคียงนะครับขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วครับชาวบ้าน5ครัวเรือนในหมู่20ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับร้องขอไฟฟ้าหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีไฟฟ้ามานานกว่า50ปีครับตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันชาวบ้านเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ตะเกียงแล้วก็เทียนเพื่อที่จะให้แสงสว่างก่อนที่จะไปขอพ่วงไฟจากบ้านญาติในตำบลย่านรีซึ่งอยู่คนละฝั่งของแควพระปรงหรือว่าแม่น้ำพระปรงและช่วยกันออกค่าไฟให้แต่ว่าช่วงฤดูฝนถ้าเกิดน้ำหลากก็จะมีกิ่งไผ่หรือว่าต้นไม้เนี่ยล้มทับสายไฟชาวบ้านเขาต้องลุยน้ำเข้าไปตัดกิ่งไม้กันเองครับเพราะว่ากลัวว่าสายไฟเนี่ยจะขาดแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ
5: อยู่มาตั้ง50ปีแล้วตั้งแต่สมัยแม่ยังไม่ตายมันไม่มีไฟเข้ามาเลยแถวนี้มันต้องดึงไฟจากฝั่งยะลีเข้ามาใช้5หลังคาเรือน
6: ไปพ่วงไฟฟ้าเข้ามาใช้นะ
5: จ้ะพ่วงมาจากเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ฝั่งโน้นอยู
6: ่เขาให้พ่วงมาใช้เหรอ
5: มันเป็นบ้านพี่เขยอยู่ฝั่งโน้นทีนี้เขาลงหม้อก็เลยให้พี่เขยขอหม้อไฟให้ฝั่งนู้นแล้วก็ดึงมา50ปีแล้วอยากได้ไฟใช้ค่ะมันแต่ก่อนนี้ปะปาก็ไม่มีแล้วเพิ่งมีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เพิ่งได้เป็นผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่แดงผ
6: ู้
5: ใหญ่เพิ่งได้เข้ามาปีนี้ค่ะน้ำปะปา
1: ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบิลบุรีร่วมกับอบต.เมืองเก่าครับลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ชี้แจงขั้นตอนการขยายเขตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าพร้อมที่จะดำเนินการแต่ว่าจะต้องรออบต.จัดสรรงบประมาณขณะที่ยังไม่มีกำหนดชัดเจนล่ะครับว่าจะได้รับงบประมาณเมื่อไหร่ชาวบ้านทั้ง5ครัวเรือนจึงหวังว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีไฟฟ้าใช้อย่างถูกต้องหลังจากที่พวกเขาต้องรอคอยกันมานานถึง50ปีครับ
2: หลายจังหวัดภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนจังหวัดที่มีน้ำท่วมเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือและทำการฟื้นฟูแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ชาวชุมชนต้องเอาตัวรอดท่ามกลางกระแสน้ำชาวเมียนมาบนเกาะใต้สะพานไทยเมียนมายังไม่ยอมหนีน้ำค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะเป็นพื้นที่ที่บริเวณตลาดริมเมยบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งขณะนี้ค่ะระดับน้ำแม้ว่าจะยังคงที่แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นก็คือกองขยะที่ลอยเกลื่อนเต็มพื้นที่นะคะมีชาวเมียนมากว่า100คนที่อาศัยอยู่บนเกาะสาธารณะใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ที่บริเวณตลาดริมเมยพวกเขาต้องเกาะถุงกระสอบเพื่อพยุงตัวท่ามกลางน้ำท่วมที่ยังสูงและก็ไหลเชี่ยวมีขยะลอยเกลื่อนกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณค่ะบางคนก็ต้องไปจับจองยึดพื้นที่มาสร้างเพิงพักส่วนร้านอาหารร้านค้าสถานบันเทิงริมฝั่งแม่น้ำเมยในฝั่งเมียนมาก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้าน

0: ครพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ตะควนอำเภอศบเมยนะครับไปเร่งฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและสิ่งตกค้างพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหลังจากที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันโรคที่มากับน้ำโคลนและคือสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติครับนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยและเร่งฟื้นฟูความเสียหายเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและไม่ให้และให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเอิดท่วมชุมชนและสร้างความเสียหายไปแล้วนะครับใน6ตำบล53หมู่บ้านส่งผลกระทบกับประชาชน 23,050 คน 1,450 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนจากเหตุดินสุดตัวและสไลด์ทับบ้านเรือนในพื้นที่แม่สวรรค์น้อยตำบลแม่หอกและทางหลวงหมายเลข105และ108เกิดดินสไลด์ดินปิดทับเส้นทางครับอำเภอแม่สะเรียงได้ประสานฝ่ายปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจและประเมินความเสียหายพร้อมกับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างค่ะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลแม่สินตำบลท่าชัยตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านศึกในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่มวลน้ำไหลลงเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยประกอบกับน้ำที่มาจากจังหวัดแพร่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคาดว่าน้ำจะหลากมาถึงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะไหลผ่านสูงถึงประมาณ700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะคุณผู้ชมคะฝนที่ตกหนักทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำในตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า100หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังออกให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะทหารจากกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารมาที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองส่วนในเขตเทศบาลหล่มสักเมื่อคืนนี้ระดับน้ำวิกฤตมีน้ำท่วมในพื้นที่รอบนอกค่ะแต่เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันทำให้น้ำยังไม่ท่วมในเขตเศรษฐกิจของเมืองหล่มสักขณะนี้ระดับน้ำยังคงสูงและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตือนประชาชนเก็บทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่
0: ในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงมีหลายหมู่บ้านถูกน้ำป่าและโคลนถล่มปิดเส้นทางตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเฉพาะที่อำเภอปัวมีประชาชนกว่า 4,000 คนได้รับผลกระทบครับทำให้ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากต้องใช้โดรนส่งข้าวกล่องให้กับชาวบ้านส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ระดมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงถุงยางชีพไปช่วยเหลือครับนักบินและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เฮลิคอปเตอร์2ลำนำเข้ากล่อง600กล่องและถุงยางชีพ80ถุงนะครับส่งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอปัวจำนวน2หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำขว้างและบ้านผาเวียงจากการที่ถนนและสะพานถูกน้ำป่าตัดขาดจากโลกภายนอกนอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์พักพิงภายในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานในการประสานความช่วยเหลือในพื้นที่พร้อมกับใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสตาช่วยให้เห็นภาพพื้นที่และประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจว่าจุดไหนถนนขาดจุดไหนต้องใช้เฮลิคอปเตอร์สามารถที่จะทำได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำมากขึ้นนะครับ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่จากมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับภาคเอกชนจากหลายหน่วยงานค่ะใช้อุปกรณ์โดรนลำเลียงส่งอาหารและน้ำที่บริเวณสะพานข้ามห้วยน้ำคว่างซึ่งเป็นจุดที่ขาดทำให้ชาวบ้านถูกตัดขาดบางจุดมีดินถล่มปิดทับเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านทั้งในพื้นที่บ้านมอนและบ้านนาแลอำเภอปัวจังหวัดน่านมีชาวบ้านรวม36ครัวเรือนที่ติดค้างอยู่ด้านในและไม่ได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่19สิงหาคมคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์จนเส้นทางถูกตัดขาดส่งผลให้ชาวบ้านใน3ตำบลได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,400

0: 66หลังคาเรือนและประชาชนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4
1: ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่วิเคราะห์ถนนและเส้นทางน้ำครับทำให้ต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านมีความเสี่ยงต่อการถูกตัดขาดจากถนนและเส้นทางคมนาคมนะครับเนื่องจากว่าหลายชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและมีเส้นทางสัญจรเชื่อมต่ออย่างจำกัดถ้าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำหลากครับชุมชนที่จะต้องอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็คือบ้านแดงพัฒนาบ้านห้วยงอบบ้านห้วยขุนดินบ้านเตยลางบ้านแดงหลางบ้านคาเวียงและบ้านน้ำถิ่นนะครับรวมไปถึงชุมชนอื่นๆที่ตั้งอยู่ตามแนวพื้นที่เสี่ยงในอำเภอบ่อเกลือขณะที่รายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยแล้วครับว่าเหตุการณ์อุทกภัย6จังหวัดมีผู้ประสบภัยเกือบ 24,000 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต4รายซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดน่านครับ
0: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่างานยากงานหินหลังจากนี้ก็คือการเร่งฟื้นฟูและเยียวยาค่ะโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นและยังคงยากกับการที่จะนำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือนะคะซึ่งผู้ราชการจังหวัดได้มีการสั่งระดมกำลังพร้อมกับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเดือดร้อนกับประชาชนค่ะไปติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมกับคุณป่าเสรีรักรายงานจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณป่าเชิญค่ะ
2: ครับคุณออนชินีคุณอนุชาครับขณะนี้นะครับสถานการณ์ที่อำเภอปัวได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงแพร่กระจายเป็นวงกว้างนะครับจากที่เห็นอยู่นี้นะครับขยะมีเป็นจำนวนมากครับทำให้หลายหน่วยงานต้องเร่งระดมกำลังช่วยเหลือขณะที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและถูกเส้นทางตัดขาดนะครับต้องใช้อากาศยานเข้าไปนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับยังคงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะไฟฟ้าและประปานะครับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนครับหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือบ้านร้องนะครับตำบลปัวแม้ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้ว 2-3 วันนะครับแต่การฟื้นฟูยังไม่แล้วเสร็จชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายออกมาภายนอกนะครับและเร่งทำความสะอาดบ้านท่ามกลางเศษซากความเสียหายที่ยังพบเห็นได้ตลอดชุมชนครับโดยปัญหาสำคัญขณะนี้นะครับคือดินโคลนที่ถูกพัดเข้ามาทับถมเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านต้องการเครื่องจักรและก็รถบรรทุกน้ำนะครับรวมถึงกำลังคนเพื่อช่วยขุดลอกและฉีดล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่ครับ
3: มันมีปริมาณทั้งหมู่บ้านเนาะท่วมทั้งหมู่บ้านขยะมันก็เยอะตอนนี้มันขยะออกมาจากปากซอยปากอะไรต้องขนขยะไปก่อนแต่มันก็ไปสวนทางกับรถน้ำมันจะเข้ามาอีกล้างบ้านล้างหมู่บ้านอะไรพวกนี้ต้องการทั้งรถน้ำใช้รถน้ำล้างพื้นรถน้ำดูดโคลนดูดโคลนสำคัญโคลนเต็มหมู่บ้านไปหมดเลยมันดูดออกไม่ได้ว่าบ้านเป็นบ้านต่ำแล้วอัดบ้านบ้างอาจจะมีใต้ถุนเราต้องดูดออกมาก่อนดูดมาทิ้งแต่จะดูดมาทิ้งถนนก็ไม่ได้ถนนมันก็จะเต็มอีกต้องดูดไปทิ้งข้างนอกครับผม
2: ขณะที่บางพื้นที่ของอำเภอปัวยังเข้าถึงได้ยากนะครับการช่วยเหลือจึงต้องใช้ภารกิจทางอากาศทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนำกำลังพลและอุปกรณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารและถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านน้ำกว้างและบ้านผาเวียงอำเภอปัวซึ่งภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะสภาพอากาศปิดและยังมีฝนตกต่อเนื่องนักบินต้องฝากกลุ่มหมอกและเมฆฝนนะครับเพื่อค้นหาจุดลงจุดที่ปลอดภัยนะครับหลายจุดไม่สามารถลงจอดได้ตามปกติเจ้าหน้าที่จึงต้องบินสำรวจพื้นที่ก่อนตัดสินใจนำเครื่องลงจอดชั่วคราวกลางไร่ข้าวโพดของชาวบ้านครับจากนั้นทีมตอบโต้ภัยพิบัติเร่งขนถ่ายเสบียงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเดินเท้าเข้ามารับอาหารและสิ่งของจำเป็นกลับไปประทังชีวิตในช่วงที่การเดินทางและการเข้าถึงพื้นที่ยังเป็นไปอย่างยากลำบากครับครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่แม้ว่าจะมีการระดมกำลังกันเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอครับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองก็ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับโดยสามารถไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองที่มีชื่ออยู่ในบัญชีทะเบียนบ้านได้เลยครับ
0: ขอบคุณคุณปัดค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ไปติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำยมที่จังหวัดสุโขทัย

0: ใช่นะครับหลังจากที่มวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่กำลังจะไหลลงมาตามแม่น้ำยมแล้วก็คาดว่าจะผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยในคืนนี้นะครับก็ทำให้กรมชลประทานต้องเร่งวางแผนผันน้ำลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่เขตเมืองครับติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์นะครับรายงานสดจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับเชิญครับ
1: ครับคุณออนสินีคุณอนุชาและคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์จังหวัดสุโขทัยจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่จะผันน้ำออกสู่คลองสาขาอื่นๆเพื่อลดปริมาณที่น้ำที่จะเข้าสู่เมืองสุโขทัยครับขณะที่รองอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่มาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่ามีมวลน้ำจากจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยากำลังไหลเข้ามาในพื้นที่ครับภาพมุมสูงครับแสดงให้เห็นระดับน้ำของแม่น้ำยมบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งจะหน่วงน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่โดยมีมวลน้ำไหลมาประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่เขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยสามารถรับน้ำได้เพียง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นกรมชลประทานจึงต้องตรวจสภาพความพร้อมของประตูระบายน้ำแต่ละแห่งและวางแผนบริหารจัดการน้ำเนื่องจากแม่น้ำยมตรงนี้ครับพิเศษกว่าแม่น้ำสายอื่นๆเพราะไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่คอยหน่วงน้ำไว้ล่วงหน้านั่นแปลว่าหากพื้นที่ต้นน้ำมีฝนตกหนักน้ำจะไหลมาตามแม่น้ำยมทั้งหมดเลยครับจึงต้องวางแผนระบายน้ำออกสู่คลองสาขาอื่น
2: ๆล่าสุดนะครับจากการฝนที่ตกที่ต้นแม่น้ำนะที่จังหวัดพะเยานะครับที่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนนะครับก็คาดการว่าปริมาณน้ำก้อนนั้นเนี่ยจะมาถึงที่หาดสะพานจันทร์ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับประมาณในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จากการคำนวณก็เดิมที่ตกก็คำนวณได้ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เนื่องจากเป็นฝนแรกนะครับก็จะมีการซึมลงดินนะครับทำให้ตอนนี้น้ำท่าที่มาเดี๋ยวประมาณ700นะครับ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการคาดการนะครับก็เราก็เตรียมจัดน้ำก้อนนี้นะครับคือถ้าน้ำที่จะผ่านตรงเนี้ยประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอันนี้เหตุการณ์ที่ไม่ปกติก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถจัดสรรให้มันผ่านไปได้ทั้งลงผ่านจังหวัดสุโขทัยเองนะครับแล้วก็จัดสรรผ่านพื้นที่ฝั่งซ้ายนะครับเข้าคลองยมน่านเพื่อนำน้ำไปสู่แม่น้ำน่านนะครับ
1: เบื้องต้นครับคาดการว่ามวลน้ำดังกล่าวจะไหลมาตามแม่น้ำยมแล้วมาถึงที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ภายในคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนผันมวลน้ำก้อนนี้ออกทางประตูระบายน้ำคลอง6บาทซึ่งมีศักยภาพระบายน้ำได้มากกว่า300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยได้ครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำนะครับเจ้าที่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดขยะอัตโนมัติซึ่งเพิ่งใช้ปีนี้เป็นปีแรกจะสังเกตเห็นครับว่าขยะที่ลอยมาตามแม่น้ำยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้นะครับท่อนซุงกอหญ้ากอไผ่ซึ่งเศษวัชพืชเหล่านี้ครับมาจากน้ำป่าบริเวณต้นน้ำจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาอำเภอศรีสัชนาลัยไหลมากองรวมอยู่ตรงนี้ซึ่งขยะเหล่านี้ครับเป็นอุปสรรคต่อการปรับระดับประตูระบายน้ำนะครับจึงต้องมีการติดตั้งเครื่องกำจัดขยะตรงจุดนี้เพื่อคอยกำจัดขยะออกจากพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยและปรับระดับการระบายน้ำได้ทันท่วงทีครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
0: ครับขอบคุณคุณชานนท์นะครับ
3: ท่ามกลางการทำงานของคนหน้างานนะคะมีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าจะกลับถึงไทยในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะและพร้อมจะเดินหน้าลุยภารกิจต่อทันทีในวันพรุ่งนี้ไปลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับสู่ประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงประเทศไทยวันนี้เวลาประมาณ 19:45 นค่ะและพรุ่งนี้จะออกเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดน่านต่อทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการรับมือกับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้จากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้รัฐบาลยังคงเกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ำน่านแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝน

0: ฝนช่วงหนักที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้ดินสไลด์ต้นไม้ล้มและมวลน้ำไหลผ่านผิวจราจรเส้นทางบ้านไร่บ้านอีต่องทำให้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีต้องแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าไม่มีความจำเป็นครับนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดดินสไลด์มวลน้ำไหลผ่านผิวจราจรและต้นไม้ล้มขวางเส้นทางทางหลวงชนบท4088สายบ้านไร่บ้านอีต่องช่วงกิโลเมตรที่14ถึง15ครับรวมไปถึงบริเวณกิโลเมตรที่16เส้นทางไปหมู่บ้านอีต่องก่อนถึงอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวถ้าไม่มีเหตุจำเป็นและหากต้องเดินทางผ่านก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปีล็อกประสานกับกรมทางหลวงชนบทนะครับให้นำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเปิดทางและเคลียร์สิ่งกีดขวางอย่างเร่งด่วนแล้วครับสำหรับอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิวัดปริมาณฝนได้เมื่อวานนี้150มิลลิเมตรและเช้าวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าอาจจะเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้ครับ
0: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่ะชิลียังได้รับความเสียหายหนักจากน้ำป่าไหลหลากหลังจากมีฝนตกหนักก่อนหน้านี้และยังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเมืองทางตอนเหนือของประเทศด้วยนะคะขณะที่เปรูค่ะเกิดฝนตกหนักและดินถล่มซึ่งกำลังมีการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากเส้นทางบนผาริมทะเลซึ่งเสียหายจากอุทกภัยภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงความเสียหายบริเวณทางหลวงริมมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของเปรูหลังเกิดเหตุดินถล่มจากฝนที่ตกหนักเป็นอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนโดยตามเส้นทางมียานพาหนะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเป็นระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าเก็บกวาดความเสียหายโดยทหารพร้อมด้วยเครื่องจักรกลเร่งตักซากดินโคลนเพื่อเปิดทางพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยกองทัพอากาศเปรูระดมเฮลิคอปเตอร์ทหารเข้าขนย้ายผู้ประสบภัยไปไว้ยังเมืองใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวด้านเคโกะฟูจิโมริประธานาธิบดีเปรูเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดดินและหินร่วงลงมาซ้ำเติมในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคกับการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลได้ส่งน้ำดื่มและอาหารเข้าไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วส่วนที่ชิลีทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่างต้องเร่งทำความสะอาดคราบดินโคลนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเมืองโตโกปิยาทางตอนเหนือของประเทศขณะที่ทางเมืองประสบปัญหาแหล่งน้ำปนเปื้อนหลังจากน้ำป่าและโคลนทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองทำให้ก่อนหน้านี้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติเพื่อระดมกองทัพและทีมกู้ภัยฉุกเฉินเข้าสู่พื้นที่โดยเร็วที่สุด
1: กรมการค้าภายในหารือผู้เลี้ยงและผู้ค้าหมูไก่และไข่นะครับขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าก่อนเทศกาลศาสตร์จีนหลังจากที่พบความต้องการพุ่งส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นครับกรมการค้าภายในหารือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อและสมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อการส่งออกรวมไปถึงสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าขายสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่เพื่อที่จะหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาให้เกิดความสมดุลครับนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุนะครับว่าได้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายตึงราคาสินค้าหมูไก่ไข่หลังจากพบว่าราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโครงการไทยช่วยไทยพลัสและขณะนี้ก็ใกล้ช่วงวันศาสตร์จีนจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงและผู้ค้าตรึงราคาไปก่อนนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุครับว่าปัจจุบันราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมนะครับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกมาสู่ตลาดลดลงเล็กน้อยซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตสุกรมีชีวิต 1-2 บาทต่อกิโลกรัม นายมาโนชชูทับทิม

0: นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่บอกว่าปริมาณผลผลิตไข่ไก่มีเพียงพอและออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องได้ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายเวลาการเลี้ยงแม่ไก่ยืนกรงจาก80สัปดาห์เป็น83สัปดาห์ครับและชะลอการส่งออกคาดว่าจะทำให้มีปริมาณไข่ไก่เข้าระบบเพิ่มขึ้นอีกกรมการค้าภายในได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569ปริมาณ 3.5 ล้านฟองนะครับในราคาถูกกว่าตลาดร้อยละ10ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ
1: วิวกุลวุฒิพิธีสารหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2ค่ะหลังจากตกรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์โลกแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียไฮไลท์อยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนค่ะวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023พบกับอเล็กซ์กลานิเยมือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเกมนี้กุลวุฒิชนะไปก่อนในเกมแรก21-19แต่ลานิเยกลับมาพลิกแซงชนะ2เกมรวด21-16และ21-16ทำให้ลานิเยชนะกุลวุฒิ2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและมีลุ้นเป็นนักแบดมินตันจากฝรั่งเศสคนแรกที่คว้าแชมป์โลกส่วนกุลวุฒิตกรอบพลาดการลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2ให้กับตัวเองขณะที่วันนี้หมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันไทยคนเดียวที่เหลืออยู่ในรอบรองชนะเลิศจะลงสนามพบกับอากาเนะยามากุชิมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นมาดูความเคลื่อนไหวในฟุตบอลซาอุดิโปรลีกนัดที่2ของฤดูกาลค่ะอัลนาเซอร์เปิดบ้านพบกับอัลริยาดเกมนี้อัลนาเซอร์ขึ้นนำไปก่อน2-0ในครึ่งแรกก่อนที่จาวเฟลจะทำประตูที่3ให้กับอัลนาเซอร์ในทีที่58หลังจากนั้นคริสเตียโน่โรนัลโดที่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองทำประตูในทีที่83ถือเป็นประตูที่977ในอาชีพของโรนัลโดและเป็นประตูปิดท้ายช่วยอัลนาเซอร์ชนะอัลริยาดไปขาดลอย4-0อัลนาเซอร์ชนะ2นัดรวดในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่แซงหน้าอัลริยาดทีมคู่ปรับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของตาราง
0: และเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของแคมป์ยกพลคนน้ำพริกกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพื่อคัดเลือก5ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแคมป์นี้จึงเป็นการรวมตัวของมือตำน้ำพริกมือฉมังจากทั่วประเทศนะคะมาพร้อมกับวัตถุดิบที่หายากและน่าสนใจจนหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของรายการอดใจไม่ไหวจริงๆขอจิ๊กกลับบ้านหน่อยค่ะหลายๆคนที่ติดตามรายการยกพลคนน้ำพริกก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าหนึ่งในความโดดเด่นของน้ำพริกในซีซั่น2คือเรื่องของวัตถุดิบค่ะที่มีความแปลกใหม่แบบที่นึกไม่ถึงว่าจะเอามาทำเป็นน้ำพริกได้พอได้เริ่มจัดแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่รวมตัวผู้ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมรวมวัตถุดิบท้องถิ่นครั้งใหญ่ค่ะที่ทำเอาคุณหมีจิรณรงค์หนึ่งในคอมเมนเตอร์ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ขอหน่อยนะคะขอจิ๊กค่ะแบ่งปันวัตถุดิบจากทีมน้ำพริกไปรังสรรค์เมนูใหม่ที่บ้านว่าแต่คุณหมีแอบเอาวัตถุดิบอะไรของแม่ๆทีมไหนกลับบ้านนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: ก็คือตัวจากสูบเนี่ยจากที่เราเห็นจากทั้ง VTR และที่ทางทีมเขาส่งมาเนี่ยเราก็รู้สึกชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเอาใบบอนซึ่งเราไม่เคยกินด้วยซ้ำไปว่าใบบอนเข้าไปกินยังไงส่วนใหญ่จะกินแต่ก้านเนาะวันนั้นก็ไปขอแม่เขาว่าแม่ขอใบสูบเนี่ยใบบอนเนี่ยก่อนที่จะไปทำน้ำพริกได้ไหมผมจะลองเอาไปกลับไปทำอะไรกินที่บ้านดูก็เลยเอากลับไปทำแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายใบขี้เหล็กเราก็เลยลองแกงดูแกงเป็นแบบแกงใบขี้เหล็กคล้ายๆแกงใบขี้เหล็กแต่มันคือแกงใบสูบอะซึ่งมันออกมาดีมาก
0: ถือว่าเป็นการพาวัตถุดิบจากท้องถิ่นสู่ครัวของคนรุ่นใหม่นะคะที่ช่วยต่อยอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่ต่อไปได้นอกจากใบบอนแล้วยังมีวัตถุดิบที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะจากแคมป์ยกพลคนน้ำพริกของเราอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเวลาบ่าย 2:05 นห้ามพลาดค่ะชวนติดตามชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ไปด้วยกันแล้วก็ยังสามารถร่วมโหวตได้นะคะโค้งสุดท้ายว่าทีม

พริกทีมไหนจากทั้ง12ทีมจะก้าวมาเป็นทีมน้ำพริกในดวงใจนะคะตั้งแต่เริ่มรายการจนจบรายการวันนี้ค่ะต่อกันเลยกับรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะบรรยากาศของเวทีวันนี้ก็อาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยค่อนข้างแดดร่มลมตกนะคะเพราะว่าเรายกเวทีไปจัดงานกันในแคมป์ยกผลคนน้ำพริกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละได้ชวนคอมเมนเตเตอร์รายการขึ้นเวทีด้วยรวมถึงลูกทุ่งเลือดสุพรรณตัวจริงก็มาด้วยเหมือนกันค่ะ

0: เป็นหนุ่มสุพรรณตัวจริงค่ะถึงหลักๆจะย้ายไปอยู่กรุงเทพนานแล้วเพราะทำงานคล่องตัวมากกว่าแต่เสรีรุ่งสว่างก็อยากกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนตอนยกพลมาต่ำให้ลั่นทุ่งถ้าย้อนกลับไปอาเสรีไม่ใช่หน้าใหม่แต่เคยตำน้ำพริกกะปิสูตรตัวเองโชว์ในกิจกรรมยกพลคนน้ำพริกมาแล้วซึ่งรอบนี้อาตอมเสรียังได้ขึ้นเวทีกับเพื่อนรักซะด้วยก็เลยแซวกันหนักมากตอนเข้าวงการใหม่ๆนี่เจอกันยังไงคะหนูอยากฟังเรื่องเมา
1: ส์เป็นเพื่อนกัน
0: ใครสนิทใครก่อนคะ
1: ก่อนเขาเป็นนักร้องก่อนเราแต่ว่าเราก็ไปสนิทกับเขาเราเป็นผู้น้องพอเราเป็นนักร้องที่หลังเขาก็ต้องเอาใจคนดังไว้ก่อน
0: ผู้พี่
2: น่าจูบจังน่าจูบ
3: จริงๆเป็นฟิลเหมือนแบบพี่ชายน้องชายอะไรอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
3: ซึ่งโอกาสร้องเพลงด้วยกันบ่อยมากอยู่แล้วด้วยไหมฮะ
1: สมัยก่อนนี่ก็ไปร้องเพลงด้วยกันบ่อยๆนะครับพอทีนี้เขาดังกว่าเราเราก็เลยแยกตัวมาเราก็เลยไปภาษาตามเรา
2: โถ่น่าสงสารจังเลยอ่ะสงสารจังเลยคนอะไรก็ไม่รู้

0: เลือกเพลงนี้มาเองกับมือเพราะนายโย่งบอกชอบมากฟังมานานเหลือเกินแล้วก็ตรงโจทย์ค่ะเพราะว่าเพลงสนุกพี่เกี้ยวไม่เป็นมีเจ้าของเสียงที่ต้นฉบับคุ้นเคยอย่างศิลปินแห่งชาติพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นเองนายโย่งเลยซ้อมมาอย่างดีเพื่อแฟนรายการนะคะส่วนที่คึกคักมากก็ตรงเจอไอดอลตัวเป็นๆเก่งสัญญาพรนารายณ์นี่แหละถึงขนาดที่ตอนสัญญาดังก้องฟ้านายโย่งก็แอบไปตามดูตัวจริงมาแล้วติดตามความสนุกได้เลยเพราะยังมีแม่สมศรีม่วงสอนเขียวมาร้องเปิดงานซะด้วยเล่นเอาแฟนๆหัวเราะลั่นเพราะนอกจากจะกินน้ำพริกกับผักถึงสวยแข็งแรงแล้วคุณแม่บอกเลยว่าลำบากใจมากเพราะสวยมาตั้งแต่เกิดค่ะถ้าพลาดมีเหงาแน่นอนสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้เจอกัน 15:05 ทางหน้าจอไทย PBS
1: ตอนนี้
2: ยังไงคะเน
1: ี่
2: ย
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณออนซินีค่ะ
3: ขอบคุณคุณเวนิกานะครับ
4: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนอีก1สัปดาห์ค่ะสถานการณ์ฝนแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมซึ่งได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมานะคะเหนือตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณเกาะไหหลำค่ะประกอบกับระยะนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะสำหรับเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนระยะนี้ก็ยังควรงดออกจากฝั่งค่ะเพราะว่ายังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะคะระดับความสูงของคลื่น 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและช่วงนี้มาดูอากาศรายภาคในวันนี้กันค่ะแม้ว่าฝนนั้นจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งดังนี้ค่ะ

0: และกลับมาพบกับรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้นะครับช่วงนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับออกจากออสเตรเลียไปต่อนิวซีแลนด์แล้วกลับมา22สิงหาคมทันเปิดสภา25สิงหาครับส่วนสิงหาคมลุ้นกันนะฮะ2เรื่องใหญ่โกงข้อสอบกับหัวสวจะได้ตัวการใหญ่หรือได้แค่ปลาซิวปลาส้อยนะครับส่วนที่ไม่รอแน่ๆคือน้ำท่วมใหญ่ไม่รอนายกแล้วครับน้ำท่วมที่น่านนะฮะรอดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่หวังว่าจะไม่ซ้ำรอยกับน้ำท่วมใหญ่ที่หัดใหญ่ครับ
1: วันนี้เขาสรุปจบแล้วนี่เรากลับบ้านได้แล้วนะเนี
0: ่
1: ยแ
0: ต่มีเงินก็ประมาณที่ต้องรอคุย
1: แล้วก็มีเรื่องน้ำที่ว่าเอ๊ะผมดูเรื่องน้ำที่น่านกับหัดใหญ่เนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องว่าไอ้ single command มันไม่มีจริงมันยังไม่มีระบบที่จะมาสั่งการให้มันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงมีหน่วยงานทั้งหมดเชื่อไหมว่า บอกอย่างนี้เลยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณน้ำทั้งหมดที่อาจารย์ไปดูเนี่ยฝากไว้สำหรับปีงบปีหน้า44หน่วยงานที่เกี่ยวน้ำเนี่ยงบประมาณกี่แสนล้านที่เอาไปใช
0: ้
1: มีใช่ไหมนี่แล้วแต่มองหน้าเงินที่จำได้ใช่ไหม
2: มันมีงบที่เขาเรียกว่าแผนบูรณาแผนบูรณาการ
1: น้ำ
2: เจ้าภาพนี่คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติน้ำแห่งชาติ
1: สทนช
2: 40กว่าหน่วยงานจริงแต่ว่าส่วนที่เขามารวมกันที่จะทำงานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เขาได้รับงบของเขาแต่ละเจ้าเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นระบบของมันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันดูคนละส่วนกัน
1: ใช่แต่ว
2: ่าอย่างกรมชลประทานก็ดูแบบนึงทางแต่ละหน่วยก็ดูแบบนึงคือสถาบันทรัพยากรสนเทศน้ำก็ดูแบบคือต่างคนต่างมีภารกิจเฉพาะบางอันมันไม่ใช่เป็นเรื่องการสั่งเป็นข้อมูลเพิ่มข้อมูลประกอบถ้าหน่วยปฏิบัติการจริงๆก็จะเป็นปภ.กรมป้องกันสาธารณภัยใช่ไหม
0: ครับ
2: กรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรื่องเปิดน้ำเขื่อนกรมชลประทานก็อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช่อ่างเก็บน้ำของทางที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ปั่นไฟกรมเจ้าท่าก็ดูตลิ่งกับเรือมันคือมัน
0: งงตาย
2: ไม่งงหรอกคือเขามีงานของเขาเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุอย่างที่คุณสุชัยพูดมันต้องมีคนสั่งการแบบท็อปดาวน์ได้ทั้งหมดนั่นแหละตรงนั้นเป็นไอ้นั่นแหละแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินอะไรพวกนี
1: ้มันมี44หน่วยงานนี่ผมไปรวบรวมมานี่นะครับว่ามันทั้งหมดมี44หน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยงบ69นะงบ69ที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้ไป 240,000 กว่าล้านบาทงบประมาณที่ใช้400,000 200,000 กว่าที่ขอมาเนี่ย 400,000 กว่าให้ไปเฉพาะ 200,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านนี่จะป้องกันน้ำท่วมได้ไหมนี่คือปัญหาใหญ
2: ่คงไม่ใช่ป้องกันน้ำท่วมเพราะงบประมาณเนี่ยมันเอาไปทำพวกทำนบพวกเขื่อนเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมไอ้นั้นน่าจะเป็นกรมชลเขาก็มีแผนจะทำไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็ว่ากันไปบางงานกำลังทำอยู่อย่างคลองที่บางบานบางไซเนี่ยอันนี้ก็กำลังทำอยู่อันนี้มันก็จะรวมอยู่ในเนี้ย
1: เดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดกันว่าแล้วเราจะทำให้น้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงไหมเนี่ยแต่ว่าไปดูท่านนายกที่นิวซีแลนด์ก่อน
0: ครับ
1: ได้ไหม
0: อ๋อการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่นะ
2: โอเค
0: ไปดูอะไรครับ
2: อันนี้มาเป็นของไทยคู่ฟ้า
1: ตกใจอย่าตกใจไม่ใช่กรณีที่ท้ารบท้าต่อย
0: เออ
1: คำมันเริ่มต้นด้วยการนี่ข้าทักทายก็เห็นภาพอยู่แล้วใช่ไหมเขาเรียก ฮงกี้ฮงกี้ก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จมูกชนกันลุกมา
0: แล้วลุกมา
1: ลุกมา
0: เอาอี
2: กสวย
1: แล้วโอ้โหเมื่อกี้ดูดิ
0: เมื่อกี้ดู
1: นายกเนี่ยภรรยานายกยังต้
0: อง
1: ชนจมูกกับท่านผู้อาวุโสนายกรัฐมนตรีเขาเรียกฮงกี้คือการทักทายครับ ของเมารีครับเผ่าเมารีแล้วที่เห็นเต้นเมื่อสักครู่เนี่ยอย่าตกใจก็เป็นพิธีต้อนรับนักรบชาวเมารีเขาเรียกเป็นเวโรนักรบชาวเมารีประกอบพิธีต้อนรับเชื้อเชิญแขกผู้มาเยือนเข้าสู่พิธีด้วยเสียงดังนี้เขาเรียกคารังกะ
0: คารังกะ
1: คือเขาเต้นเนี่ยเพื่อที่จะแสดงถึงการต้อนรับแต่เขามีพิธีการคือท่านมาด้วยเจตนาอันใด
0: อันแน
1: ่ะ
0: นี่คือคำถาม
1: แล้วผู้มาเยือนที่ก้มลงไปเก็บเนี่ยผู้มาเยือนก็จะบอกว่าเรามาด้วยเจตนามิตรภาพอันดียิ่งฉะนั้นนี่คือคำอธิบายที่ผมคิดว่าทุกครั้งที่เห็นทำไมต้องชนจมูกกันวะผมก็เลยติไปศึกษาหาความรู
2: ้ได้ความว่า
1: ได้ความว่าเป็นวิธีการแสดงความสนิทชิดเชื้อถ้าไม่ได้สัมผัสจมูกคุณผมจะรู้ได้ไงว่าคุณมีกลิ่นอย่างไรกลิ่นแห่งความเป็นมิตรกลิ่นแห่งความสนิทสน
2: ม
1: แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์คนนี้ชื่อคริสโตเฟอร์ลักซอนแกเนี่ยช่วงหลังคะแนนเสียงแกไม่ค่อยดีก็ทำไงรู้ไหมรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด์มันดีอย่างผมว่าของไทยควรจะทำตามคือนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะขอให้สภาโหวตแสดงความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจตัวเองได้ด้วยโดยไม่ต้องร้อยฝ่ายค้านแล้วแกเนี่ยพอโพแกไม่ค่อยดีนะและในพรรค National Party แกก็เริ่มถามให้ตรงๆในพรรคเขาเริ่มจะตั้งคำถามแล้วว่าท่านเป็นผู้นำได้ดีหรือเปล่า
2: เ
1: ขาทำไงรู้ไหม
0: ให้สภาโหวต
1: คือสภาเราจะบอกเอาอย่างนี้ให้สภาโหวตเลยว่ายังไว้ใจผมหรือเปล่าชนะเว้ยอ๋อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
2: เหรอ
1: รั
0: ฐบาลกูเสียส่วนใหญ่ไปแล้วฮะในสภา
1: ก็พันพรรคร่วมรัฐบาลด้วยไงคล้ายๆกับที่นี่
2: เป็นรัฐบาลเป็นพรรคร่วม
1: ฉะนั้นวิธีการของนิวซีแลนด์ประชาธิปไตยแบบเข้า

0: ผมไม่ต้องรอให้ฝ่ายค้านมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ151 152ผมเรียกเองเลยก็เสียงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณเช็คแน่หรือยังว่าจะทำได้คุณคิดว่าคุณอนุทินจะทำอย่างนี้ไหมทำได้ไหมรัฐธรรมนูญนี
1: ้ไม่อ่ะเพราะว่าการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรครัฐบาล
0: รัฐธรรมนูญเขียน
1: เพราะรัฐบาลเนี่ยมีสิทธิ์ยุบสภาคือระบบมันเหมือนกันก็จริงอ่ะแต่ว่ารัฐบาลถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวไม่ต้องการที่จะเปิดไม่ต้องการให้มาแซะให้ไม่ต้องการให้มาทำให้ตัวเองไปแบบไม่สวยอ่ะหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอมโหวตให้อะไรสมมติอย่างนี้นะสมมติอย่างเงี้ยนายกส่วนใหญ่ก็ใช้2วิธีวิธีที่1ก็คือลาออกอันตัวนายกลาออกนายกลาออกก็กระบวนการก็หาคนมาเป็นนายกอย่างที่เราได
0: ้
1: ที่ผ่านมาคุณอะไรคุณอันนั้นเขาโดนให้ออกโดนโดยสารรัฐธรรมนูญ
2: ค
1: ุณเศรษฐาก็คุณแพทองธารกระบวนการเป็นอย่างนี
0: ้
1: ส่วนอีกอันนึงก็คือยุบสภาอันนี้คือฝั่งบริหารนะทำได้ลาออกกับยุบสภาแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ทำได้2อย่างคือเปิดยื่นอภิปรายไม่ลงมติกับยื่นอภิปรายแบบลงมติไม่ไว้วางใจอันนี้ซึ่งถ้าพรรคฝ่ายค้านก็คงจะยื่นยติไม่ไว้วางใจดูรูปการแล้ว
2: ก็คงอย่างนี้นะฮะ
0: จะมีอะไรจะห้ามไหมที่รัฐบาลนายกมนตรีเองแสดงความจริงใจ ผมขอเรียกประชุมสภาพิเศษเพื่อให้สภาได้ลงมติว่าไว้วางใจผมอยู่หรือเปล่าม
1: ันต้องมีประเด็นนะคุณตุ้ยที่ใจ
0: เพื่อความมั่นใจทุกคนมาตั้ง
1: ไม่เขามั่นใจอยู่แล้วเขามี300เสียงเขามั่นใจอยู่แล้วเขาจะต้องมาถามทำไมคุณตุ้ยใจนี่ก็คิดแบบ
0: เอาเขากระซิบผมมาตอนนี้มีลือกันเยอะนะ
1: ลือ
0: ว่าแตกอะไรกัน
1: นี่ลืออยากฟัง
0: ว่
1: า
0: ลือว่าภาคใต้รู้สึกว่าแฟคชั่นทางใต้รู้สึกมีปัญหาร้องแรงอะไรกันกับ
1: หรือว่า
0: อะไร
2: นี่
1: ลือว่า
2: แต่เขาเคลียร์กันแล้วคือภาคใต้เดิมเนี่ยเขามองว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเสียแม่ทับใหญ่เน
0: ี่
2: ย
0: แต่ว่าตกข่าวใช่ไหมตกข่าว
2: ไม่แกรู้ลึกกับผมคุณพิพัฒน์เนี่ยที่แม่ทับใหญ
1: ่แม่ทับใหญ่เย็นอย่าไปเข้าใจผิด
0: เนี่ยเขารู้ลึกกว่าเราร
1: ู้ลึกอ่ะไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราอยากรู้แล้วก็ถาม
2: รู้เท่าที่รู
1: ้โอเคว่า
2: ก็คือเขามองว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยจะถูกลดอำนาจนะจากคนว่
0: า
2: แม่ทับใหญ่ภาคใต้ก็จะแบ่งให้คนอื่น
1: หมายว่าจะมีแม่ทัพภาคใต้หลายคน
2: หลายคนนะฮะหนึ่งในนั้นคือคุณนิพนธ์บุญญามณีด้วย
1: โอเคแล้วคันนี้ไงแล้วสรุปยังไงล่ะสรุปว่า
2: ไ
1: ม่คุณถือใจแกพูดหมายว่าแฟคชั่นที่เป็นภาคใต้เนี่ยเขาจะถอนตัวออกไปใช่ไหม
2: จะดึงอำนาจคุณพิพัฒน์มาจากนี
0: ้
2: หลังจากไปเตะฟุตบอลกับชับมิดเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วไงตกลงว่า
2: เรียบร้อยเลยฮะ
1: หมายความว่าให้อำนาจกลับคืนไปอย่างเก่า
2: เกือบ 100%
0: ไม่ผมดูอาการอะไร
1: ไม่เข้าใจ
0: ผมดูอาการคุณพิพัฒน์เรื่องตั้งแต่แลนบิชแหละนะแล้วตอนหลังที่หน้าทำเนียบอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมกลุ่มที่มาแล้วแกก็อึดอัดมากฟิตฟินมาไอ้พวก NGO นี่ใช่ไหมเรื่องอะไรเนี่ย
2: ไม่เข้าใจว่ามาทำไมแลนบิชก็หยุดไปแล้วนะฮะไอ้เรื่องอะไรของภาคใต้ฮะก็ระงับไปแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เข้ามาภาคใต้เข้ามาเรื่อง SEC
2: ใช่ก็ระงับไปแล้ว
0: ไม่เขาบอกว่าไอ้ระงับก็เรื่องนึงแต่ที่จะร่างใหม่อ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ที่คุณรับปากว่าคุณจะเอาโน่นเอานี่แต่เนี่ยไม่มีอะไรเลยอ
2: ่
0: ะเขาก็มาทวงใช่ไหม
2: เขามาทวงคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเอ้ยแต่ว่าพูดสองเรื่องไงแลนบิชก็หยุดแล้วนี่ก็หยุดไปแล้วนะก็ยินดีต้อนรับนะแต่ถ้าอยากมานั่งตากแดดในกรุงเทพก็ไม่ว่ากัน
1: ไม่สรุปความว่า
2: สรุปว่า
1: คือผมไม่เข้าคือพูดไปมาคือผมไม่ชอบสรุปความว่า
2: สรุปเรื่องภาคใต้ใช่ไหมฮะ
1: เอ
2: าสรุปภาคใต้ว่าตอนนี้ก็คือว่าคุณพิพัฒน์ก็ยังมีอำนาจเกือบเหมือนเดิม
0: แต่นี่เคลียร์กัน
2: ละเคลียร์กันละ
0: แล้วก็ประเด็นอะไร
1: เกือบเหมือนเดิมนี่สมมติว่าเดิม100เนี่ยเกือบเหมือนเดิมมันเหลือเท่าไหร่
2: เขาไป80
1: หายไป20ต้องถามให้ชัดๆแบบนี้ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะคำว่าเกือบนี่แม่งเกือบได้ตั้งแต่99จนถึง60 50
2: แตกกันนะเพราะฟุตบอลกระชับมิตรช่วยได้เยอะนะฮะครูใหญ่ก็ลงไป
1: ยังไม่ถึงเวลาแตก
2: แต
1: ่ไม่ผมถามคุณใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาแตกใช่ไหม
2: ใช่ใช่แล้วไม่ควรจะแตก
0: มันจะเร็วไปไหมแค่ 3-4 เดือนนี
1: ่ไม่แต่ว่าจริงๆเรื่องของกลุ่มการเมืองที่เขาแพ็กกันแน่นๆนะแล้วก็เป็นคนให้การสนับสนุนทางด้านการเงินมันก็มีแนวโน้มแบบนี้ตลอดอย่างกรณีของพรรคกล้าทำกรณีคุณธรรมนัสเมื่อทำถึงจุดหนึ่งทุกคนก็ต้องการมีออฟฟิศของตัวเองแล้วเข้าร่วมก็ไม่ได้เข้าร่วมในลักษณะที่อยู่ภายใต
2: ้ร่มเดียวกัน
1: ร่มเดียวกันหรือว่า ใช่ไหมไม่อยากอยู่ในกระ

0: มเดียวกันอยากเป็นสองกระโจมแยกกันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าเกิดที่คุณวิสุทธิ์พูดเนี่ยถ้าถามผมนะพัฒนาการในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่อาจ not now แต่ว่าต่อไปในอนาคตนั่นก็เป็นไปได
1: ้
0: เพราะว่าโดยวัฒนธรรมนะนี่ผมก็พูดแบบคิดเอาเองไม่จินตนาการไร้ข้อมูลนะไม่ต้องมาถามว่ามีข้อมูลอะไรด้วยนะคือผมว่าวัฒนธรรมแบบคุณเนวินวัฒนธรรมแบบคุณอนุทินกับวัฒนธรรมของคุณพิพัฒน์เนี่ยมันมีส่วนคล้ายแต่มันมีส่วนต่างแล้วก็บริวารว่านเครือไม่เหมือนกัน
1: หลากหลาย
0: ไม่เหมือนกันบริวารว่านเครือไม่เหมือนกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปมีอีกถ้าเอาพูดถึงก้อนใหญ่ๆก้อนนึงอ่ะก้อนของคุณชาดาไทเศรษฐ์อ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ก้อนใหญ่นะไม่ใช่ก้อนเล็กนะ
1: จริงๆ
0: คือเราดูง่ายๆอ่ะว่าคนที่เขามาเป็นรัฐมนตรีในส่วนที่อยู่ในแฟคชั่นเขาอ่ะมันก็ต้องเป็นตัวบอกอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ถูกไหมถูกไหมอย่างของแกนี่หลานคนนึงลูกคนนึง
1: หลาน
0: ใช่ไหมเอาอย่างของคุณพิพัฒน์ก็ไปดูสิเขามีกี่คนมันก็ต้องไอ้ตัวนี้เป็นตัวบอกอยู่แล้วตำแหน่งที่ไปลงก็มีส่วนไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมหรือไปเป็นรัฐมนตรีสำนักเรื่องนี้มันเป็นตัวบอก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวัฒนธรรมที่มันตอนแรกมันหลอมมารวมกันเพื่อเป้าหมายในการเลือกตั้งชัดเจนแต่พอมันไปต่อแล้วมันมีความติดขัดก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยมันยุบมาหลายพักนะคุณวิชัยนะรวมไทยสร้างชาติใช่ไห
1: ม
0: ชาติไทยพัฒนาอย่ามองข้ามสะสมทรัพย์นครปฐมคือบางคนเนี่ยรวมได้แล้วถึงก็มีตำแหน่งบางคนรวมไม่ได้ก็ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ก็อาจจะไปมีตำแหน่งกรรมาธิการสามัญอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเลขาประจำเลยว่ากันไป
1: หรือทั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
0: บอร์ดรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่แห่งไหนบ้างอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ชอบพูดอ่ะห้างสรรพสินค้าชื่อดังเนี้ยไม่ชื่ออะไรก็บอกมาเวลาไฟไหม้อ่ะจะได้ไม่ไป
2: ม
0: ัน
2: เยอะมันเยอะ
0: โอเคมา
2: อยู่ที่ตัวจำนวนสสที่แต่ละค่ายคุมใช่ไหมแต่สองมันอยู่ที่บุคลิกเจ้าตัวด้วยนะ
0: มีส่วน
2: ตรงนี้สำคัญนะ
0: คือคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่ผมมีประสบการณ์สัมผัสแกคุยกับแกสองครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงความตั้งใจนะโอเคแล้วก็ถ้าพูดถึงเล่ห์เหลี่ยมนะไม่ใช่คนแบบเล่ห์เหลี่ยม
1: ตรงไปตรง
0: แต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของความรู้และประสบการณ์ในการจะทำงานอันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไร
2: จะเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมเลยเรียกว่าความเก๋าน่ะ
1: เก๋าป่ะ
0: เก๋า
1: ไม่เก๋านะ
0: ไม่คือ
1: ไม่เก๋า
0: ใช้คำเก๋าไม่ได้คุณที่ชัยไม่ได้ทิกกี้ใช้คำที่ดีกว่าอย่าไปใช้เก๋าเลยทิกกี้ดีกว่า
2: เก๋าผมว่าเรียบร้อยกว
0: ่
2: า
0: เก๋าเนี่ยมันเก๋าเนี่ยมันอีกแบบนึงนะไม่มีลูกล่อลูกมันคือไม่มีลูกเล่นแบบชนิดที่อะไรเงี้ยมากกว่าไม
2: ่เราคุยกับคุณชาดาไปก่อนสังเกตไหมที่มารายการสมมติว่าเนี่ยโอ้ยความมั่นใจฟอร์มต่างๆนานานี่เป็นอีกเรื่องนึงเลยถ้าเทียบกับคุณพิพัฒน์นะคุณชาดาคล้ายๆกับว่าตอนหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ในภาคเนี่ยแกส่งเสียงดังได้อะใช่ไหม
1: ใช่
2: แกมีลีลาฟอร์มที่มั่นใจและคล้ายๆต่อรองอะไรได้บางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ลึกๆคืออะไรแต่คุณพิพัฒน์นี่จะคล้ายๆกับ
0: เงียบเน
2: า
0: ะ
2: เอาคนนิ่มๆหน่อยคล้ายๆกับว่า
0: ถึงบอกวัฒนธรรมคนละอย่างก
2: ัน
0: เนี่ย
2: ไอ้ตรงนี้ไง
0: คราวนี้ถ้าเกิดแกไปทำให้แกหงุดหงิดมากๆเข้าแกมีสสอยู่ในมือ30กว่าคนแกก็คงไปได้อะ
1: จะคงไปคลี่ดูส
2: ารใช่ๆ30กว่าคน
0: เอ้ยแกมี30กว่าคนนะ
1: คลี่ดู30กว่าคนเหลือของแกอีก20อ่ะที่เหลือก็เป็นแนวร่วมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แนวร่วมก็แนวร่วมนะแต่ว่าไม่เฉพาะกิจเนี่ยการไฟแนนซิ่งอ่ะมันต้องมีที่เป็นศูนย์กลางเอามาเฉพาะกิจมันต้องมีใช่ไหม
2: ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งก็ต่างกันนะ
0: ใช่ใช
2: ่ต่อรองก็ต่างกันนะ
0: เพราะก่อนเลือกตั้งเนี่ยจำนวนก็แบบนึง
2: ใช่
0: แล้วคุณเอาไปแล้วไม่ได้ก็ต้องอีกแบบนึงอันนี้เราอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการเมืองญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้มีแฟคชั่นแบบน
2: ี้แล้วมันอย่างนี้ด้วยว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองมันอยู่ที่ว่าคุณได้ไอ้ทีมของคุณน่ะได้ที่นั่งเท่าไหร่ในที่ไหนด้วยไง
0: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่ตรงนี้มันจะทำให้อิทธิพลบารมีคุณเสื่อมคลายหรือเสริมสร้างแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยนะ
0: คราวนี้สรุปเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะเรื่องคุณชัยเรื่องอะไรวะรัฐบาล
2: อยู่ได้ไหมอยู่ได
0: ้
2: ไ
0: ห
1: มอยู่ได้สิ
2: อยู่ได้ไหม
0: ไม่ก็คุณบอกว่าอะไรมีแนวโน้มว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ผมรัฐบาลจะไปเพราะอะไรวะ
1: รัฐบาลอยู่ได้
0: ไม่ใช่เปิดสภาแบบให้ฝ่ายค้านมาลง

0: ติดไม่ไหว
1: ท่าไงเสียงก็ท่วมท้นอยู่แล้วนะ
2: คือมันเมื่อกี้คุณพูดตอนแรกมี2เรื่องใช่ไหมเรื่องหัวสว
1: หัวสวเรื่องกงข้อสอบ
2: หัวสวเอาทีละเรื่องนะหัวสวนี่มันยังไง
3: คือ2เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแผลใหญ
1: ่ครับ
3: ของรัฐบาลชุดนี
2: ้ของรัฐบาล
1: ชุดนี้ของรัฐบาล
3: เพราะว่าพยายามหลบเลี่ยงตลอดแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้หลักฐานข้อมูลแรงกดดันมันเพิ่มขึ้นตลอดมันไม่ลดลงนะมันมีแต่เพิ่มขึ้น
2: เพราะว่าไอ้พูดไม่ได้ไป
1: พูดไม่ได้ทำทำไมล่ะ
2: เดี๋ยวพูดนอกรายการไปก่อน
3: ต่อไปนี้ถ้า
2: พูดลืมไปถ้าพูดไปเดี๋ยวยุ่ง
3: ต่อไปนี้ถ้าคำว่าพูดไม่ได้พูดออกมาแสดงว่ามันต้องพูดได้รับหลังใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วพูดใช่ไหม
2: รับปาก
3: แต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อน
1: ครับ
3: เอาเรื่องสอบโกงสอบเพราะเมื่อวานนี้มีการแถลง 2-3 คณะกรรมาธิการปปช.ซึ่งนำโดยคนของพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
3: คุณอาพาธสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยเป็นประธานแถลงข่าว
1: ครับ
3: กรรมาธิการกฎหมายใช่ไหมที่คุณรังสิมันโรม
1: ครับ
3: เป็นคนเป็นประธานก็แถลงข่าวแล้วมีเอกสารลับรั่วมาเยอะมากทยอยกันออกมาแล้วแต่นี้คือปปช.เองก็สอบเมื่อวานนี้เลขาธิการปปช.ก็พูดนะว่าตอนนี้ไปเจอแล้วว่ามันมีทั้งหมด 9,000 กว่าล้านที่เสียหายไอ้โกงสอบเนี่ยนะมีเขาเรียกเป็นพวงๆเลยนะเป็นพวงๆที่รวมตัวกันมีนายหน้ามีกลุ่มต่างๆที่มาเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ80พวงพวงละ100-200คนจ่ายเงินกันก่อนสอบระหว่างสอบหลังสอบก็มีเงินเนี่ยไหลเข้าไปสู่กลุ่มก้อนผ่านแบงค์โดยความชะล่าใจว่าไม่มีใครจับได้แต่ปปช.ก็ดีกรรมาธิการก็ดีบอกตอนนี้เจอแล้วมีปปท.ด้วยนะเอี่ยวมีผู้เอี่ยว500คนเส้นเงิน 9,000 ล้านบาทนี่คือกรรมธิการปปช.ของสภา
2: แล้วยังไง
3: แล้วก็กำลังจะบอกต่อว่าโยงไปถึงนักการเมืองไหม
2: มีโยงไหม
3: คำตอบในการที่กล่าวว่าโยง
2: โยง
1: โยงโยงถึง
3: โยงแล้วก็นำไปว่ามันย้อนกลับไปปี64มีคนบอกว่าย้อนปี64คนที่สอบโกงเข้าไปปี64พอมาถึงปี68มากลายเป็นนายหน้าคือมันเป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่ปีโน้นแล้วแล้วยังมีเอกสาร
2: แล้วทำไมเขาไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่สมัยปี64-65เลย
3: ตอนนั้น
1: ก็เรื่องเพิ่งจะแตกไง
2: อ๋อเรื่องเพิ่งจะแตก
1: เรื่องเพิ่งจะแตกเรื่องเพิ่ง
2: คราวนี้เป็นพฤติกรรมสมัยเดิม
1: ก็ของเดิมปี64
2: แต่ว่าเราจะเปิดอภิปรายสมัยนี้
1: ใช่ครับ
3: ซึ่งคุณนุทินหรือทีมภูมิใจไทยพยายามบอกเรื่องมันเก่าแล้วใช่ไหม
1: เ
3: รื่องมันเก่าแล้ว
1: ไม่มีอะไรใหม่เลย
2: ก็ต้องอยู่ที่ว่าพรรคฝ่ายค้านน่ะเขายื่นยติไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาพูดถึงกรณีนี้เนี่ยสรุปรวมความแล้วเขาจะไม่ไว้วางใจใครไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนไหนเพราะช่วงนั้นมันมีสองคน
1: ช่วงนั้นใครคุณอนุทิน
2: ช่วงนั้นเป็นสลับกันน่ะระหว่างคุณภูมิธรรมกับคุณอนุทินสลับไปสลับมาม
3: ันย้อนกลับไปยุคของพลเอกอนุพงศ์ด้วย
2: ถ้างั้นไปย้อนไปปี64นะคุณพลเอกอนุพงศ์
3: ใช่ไหมแล้วก็ตามมาก็จะมี
2: บิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกใช่ไหมอนุพงศ์บิ๊กป๊อกนะ
3: แล้วก็ภูมิธรรมแล้วก็อนุทินใช่ไหมแต่ว่าคุณอนุทินจะอยู่มาไทยยาวช่วงนี้ช่วงหลังนี้ใช่ไหม
2: ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเอาอย่างนี้คือถ้าเขาเอาทีละเรื่องนะถ้าเรื่องการสอบเรื่องพนักเจ้าข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเอกสารเนี่ยมันชัดเจน
1: ค
2: ราวนี้ว่าจะเอาผิดยังไงแล้วมันจะโยงกับฝ่ายการเมืองที่มีตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันที่คุณจะไปไม่ไว้วางใจเขาหรือไม
1: ่
2: แล้วคุณจะไม่ไว้วางใจเขาในเรื่องอะไรถูกไหมมันก็ต้องแสดงเหตุผลความเชื่อมโยงอย่างที่คุณชัยพูดนี่แหละมันเชื่อมโยงอย่างนั้นก็ต้องระบุชื่อไปเลยจะไม่ไว้วางใจคนนี้เพราะเรื่องนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเอาให้ชัดแบบนั้นถ้าฝ่ายค้านต้องชัดแบบนั้นเลย
3: ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านเขามีหลักฐานในระดับที่โยงกับคำว่านักการเม
2: ื
3: อง
2: ก็นั่นแหละถ้ามีหลักฐาน
3: คำว่านักการเมืองมันก็ต้องโยงว่าใครคือนักการเมืองคนนั้นใครรับผิดชอบอะไรช่วงไหนด้วย
2: เพราะว่า
3: ตอนนี้เนี่ยมันถึงแค่40
1: ครับ
3: คืออธิบดี
1: สูงสุด
3: แล้วเมื่อวานในกรรมาธิการซักก็บอกว่าไอ้40มีถึงขั้น40 11มั้ยก็บอกว่ายังไม่ถึงนาทีนี้ หมายความว่ายังโยงไม่ถึง
2: ถ้า41ยังไม่ถึงอ่ะ42ไม่ถึงอยู่แล้ว
3: 42คือ
2: รัฐมนตรีไง
3: เออรัฐมนตรีมันช่วย42อ่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยกับ42ครับ
3: แต่ว่าแต่ว่านี่กรรมาธิการชุดนี้เนี่ยประธานคือพรรคภูมิใจไทย
2: สสผมรู้จักเป็นกรรมาธิการด้วยกันปีที่แล้วผมรู้จัก
3: กรรมการชุดของโรมเนี่ยกรรมการกฎกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยนะเขาบอกว่ามีหลักฐานที่โยงไปถึงระบุชื่อว่าขอเชิญมาสอบด้วยใช่มั้ย
1: ขอเชิญมาครับ
3: ขอเชิญคุณอนุทินมาด้วย
1: เชิญมา16คน
2: ไม่ไอ้เรื่องเชิญเนี่ยเรื่องจะเรียกใครเนี่ยนะมันก็เรียกได้เป็นเอกสารน่ะจะเรียก A B C D รวมทั้งเรียกผมเรื่องคุณที่ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ไปไม่ไปนี่อีกเรื่องนึง
3: ใช่
2: ไปไม่ไป
3: นี่แต่ว่าที่รวมไม่สัมภาษณ์เมื่อวานแถลงก็คือว่ามันโยงว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมีนักการเมืองกี่คนใครบ้างเขาระบุอย่างนั้น
2: ไม่คราวนี้คือคราวนี้กลับมาประเด็นว่าเรื่องไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
2: ฝ่ายค้านถ้าจะยื่นยัตติสำหรับเรื่องนี้นะ
3: เรื่องนี้มีไหมอยู่ในหัวข้อไหม
1: มีอยู่แล้ว
2: ถ้ามีเนี่ยต้องมีต้องชัดเจนเวลาบรรยายอ่ะเหมือนกับเราไป execute ไปเราไปกล่าวหาว่าเฮ้ยมึงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปอถอนะเรื่องสอบนะมึงเอามึงตายนะด้วยเหตุผล A B C D อ่ะอย่างเงี้ยมันต้องชัดเจนแบบนั้นมันถึงจะใช่อ่ะคราวนี้มาอีกเรื่องหัวสวอ่ะ
1: หัวสว
2: คล้ายๆกันน่ะ
1: แต่ว่าตอนเรื่องข้อสรุปดู
3: ข้อสอบ
1: กรรมาธิการเมื่อวานก็มีรายชื่อคนการเมืองคนนึงอ
2: ่
1: ะนะคุณทองเจือ
2: ใครวะ
3: เขาเป็นใคร
1: ทองเจือเนี่ยเป็น
2: อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในรายชื่อที่เขาเชิญมาเหรอ
1: ใช่ครับ
2: เขาเชิญมาให้ทำอะไรล่ะ
1: เขาก็เชิญมาให้ข้อมูลฮะมีตั้งแต่นายกรัฐมนตรีมีตั้งแต่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะไม่มามีคุณทองเจือชาติกิจเจริญไม่มาฮะ
2: อ๋อตกลงเขาเชิญแล้วเขาไม่มา
1: ไม่มา
3: เชิญ3คน
2: เหรอไม่เชิญ10เป็น10
1: เชิญ16คน
2: นะอ่านชื่อดิจะได้รู้ว่ามันมีกี่คน
1: มันเยอะ
2: เออก็เยอะก็อ่านได้มีเวลา
1: เอาหน้ามีเวลา
2: เว้ยมีเวลาตั้งเกือบชั่วโมงนึง
1: เออเอ้าอนุทินชาญวีรกูล
2: ไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูล
1: เลขาปปช
2: เลขาปปช
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
2: เออแล้วใครอีก
1: พันจ่าเอกสาครสิทธิศักดิ
2: ์เออ
1: นี่ใครฮะ
2: เออนั่นแหละเอาแกไปช่าง
1: มันเถอะตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิน
2: เออ
1: ร้อยตำรวจโทพบกนกชลานุเคราะห์
2: โอเค
1: คุณมนัสสุวรรณริน
2: เออ
1: ขจรศรีชวโนไทย
2: เอออ
1: นุชาเลืองอมรวิวัฒน
2: ์เออ
1: ทรงศักดิ์ทองศรีทีรุตสุภพิบูลผล
2: อ
1: ดีตผ
2: มบอกอดีต
1: ทองเจือชาติกิจเจริญวันชัยจันพร
2: ตกไปชื่อมั้ง
1: ใครฮะ
3: ตกไปชื่อ
2: ตกไปชื่อนึง
1: ตกใครอ่ะ
2: เอ้าทบอย่างนี้ต้องตกไปชื่อนึง
3: ไอ้ยโหนี่จะว่ารู้จริง
1: รู้ใครวะ
2: เอ้ยมาโอเคไว้ๆประเด็นก็คือ
1: พูดแล้วไปให้สุด
2: ไม
1: ่ไปให้สุด
2: วิสุทธ์
1: ครับ
2: ผมรู้บางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่ผมต้องพูดนะ
3: แน่ผมรู้
2: บางเรื่องก็ไม่จำเป็นที่ผมจะต้องพูดก็เอาตามสมควร
1: แก่เหตุ
2: ไม่ใช่ว่าพูดทุกเรื่องถ้าคุณพูดอะไรทุกเรื่องนะอย่างถึงที่สุดนะระบบมันรับไม่ได้
1: ระบบรับไม่ได้
2: จ
1: ริงๆระบบมันรับไม่ได้ระบบด้วย
2: ผมแคร์สิเหมือนยังบอกว่าเมื่อวานนี้วันก่อนมีคณะเขาเรียกอะไรล่ะคณะบูรณาการปราบปรามคอร์รัปชันมาปปช.เป็นแม่งานผมบอกเรื่องคอร์รัปชันนี่ผมไม่ค่อยนั่นหรอก
3: ไม่ใช่สันทัด
2: ไม่ใช่พี่สันทัดคือมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นระบบอ่ะถ้าคุณเอามันออกเนี่ย
1: มันไปไม่ได้อ่ะ
2: ลูกสูบพังอ่ะ
3: คุณกำลังจะบอกว่าคอร์รัปชันนี่จำเป็นเพราะว่ามันหล่อลื่น
2: ไม่มันผมบอกว่ามันหล่อลื่นมันเป็นตัวหล่อลื่นระบบวันนี้แต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากเครื่องไอซ์เป็น EV เนี่ยคุณไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่อง
3: อ๋อทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วนะ
2: ไม่บางส่วนมันไม่ต้องไงดูง่ายๆคนที่มาจากสสบางคนไม่ต้องใช้เสียงเห็นไหมนี่มันไอซ
3: ์ไอซ
2: ์ไม่ใช่แบบแปรน้ำแข็งนะ ICE สันดาปไฟสันดาปภายในก็มีที่มันเป็นระบบไอ้อันนี้มันเป็น EV ไอ้ที่มันเป็นไอซ์เนี่ยใช้สันดาปภายในอย่างใช้ฟอสซิลน้ำมัน
3: ยังต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
2: ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นไม่งั้นมันพังหมดอ่ะเทียบเคียงให้ดู
3: ตอนนี้เราอยู่ระหว่างไฮบริดเหรอ
2: มันแยกเป็น2พวกเลยมันไม่ไฮบริดไฮแบตแล้วเอากลับมาโอเคตกลง
1: เขาก็บอกว่ามีมสวกับมบูรพา
2: ผมคิดว่าตอนแรกไม่เรื่องที่มันเป็นเรื่องเก่าจริงๆเนี่ยคือมหาวิทยาลัยบูรพาไม่ได้รับให้เป็นคนจัดส่ง
3: ใช่
2: เปลี่ยนเป็นมสวข้อมูลตรงนี้ครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
2: ของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องนี
1: ้
2: ตั้งข้อสงสัยว่าจะไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองไปเปลี่ยนทีโออันเนี้ยฟังได
1: ้
2: แต่อย่าเชื่อมากสำหรับผมนะสำหรับผมเพราะเวลามีประมูลแล้วคนแพ้ประมูลโวยเนี่ย

0: ัญหามันอีกแบบคราวนี้ส่วนที่เป็นการสอบจริงแล้วมาดำเนินการเนี่ยอันนี้หลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีอย่างนี้จริงๆจะเป็นพวงเป็นกลุ่มอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเจ้าออกไอ้คนที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดสอบอ่ะคุณชัย
1: ไม่กล้าฟัน
0: มันก็ไม่กล้าเพราะมันไม่เพราะว่าไม่157นะครับ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ไหม157แล้วเขาออกเขาก็ฟ้องอาจจะไปศาลปกครองไปร้องว่าเฮ้ยคำสั่งทางปกครองนี่ไม่ถูกต้องเขายืนยันว่าเขามาถูกต้องเพราะฉะนั้นอบจเอ่ยเทศบาลเอ่ยเทศบาลตำบลอบตเขาต้องระมัดระวังในการทำอันนี้เราเพราะอำนาจไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเวลาติดคุกคุณไม่ได้ติดผมติดอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเลยเลยนะ
1: เขาไปขอดิขอดูรายละเอียดใช่ไหม
0: เขาขอชื่อเลยคุณวิชัยไอ้คนเนี้ยลำดับแม่งแอดมันกระแทกยังไงถ้าใช่เขาถึงจะโอเค
1: แต่ถ้าว่าขอให้มั่นใจ
0: แล้วบางทีเขาอาจจะรู้จักกับคนที่สอบ
2: แล้วจะพูดถึงเรื่องมบูรพาแล้วมาเป็นมสวเนี่ยมันก็มีหลักฐานย้อนกลับไปว่าเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นยังไงด้วยไง
0: แล้วมันก็นี่ไงก็นี่ไง
2: เพราะมีจดหมายรับออกมาแล้ว
0: นี่แหละนี่แหละมันไม่รับหรอกไอ้จดหมายทุกไม่รับหรอกปะโถ
2: จดหมายนี
0: ่ไม่บางทีผู้ชายผู้จะเล่าให้ฟังนี่ผมไม่เคยพูดที่ไหนอย่างนี้นะแม่งไม่รับอ่ะแม่งเอาตารับมาแปะให้ส่งให้เรา
1: ไม่รับ
2: ตาแล้วผมหมายถึงอย่างนั้นผมหมายถึงอย่างน
0: ั้
2: น
0: แกล้งเป็นไอ้อย่างเงี้ยธรรมดานี่ถ้ารับต้องอย่างนี้พักอันนี้รับจริง
2: ร
0: ับ
2: มาก
0: อันนี้รับจริง
2: รับ
0: อันนี้รับจริง
2: รับมากหรือรับที่สุดหรืออ
0: ันนี้รับจริงอันนี้รับจริงแต่ไอ้ที่มาสแตมป์เองเนี่ยมันมีมาสแตมป์เอง
2: เฮ้ยถ้ามันรับจริงมันจะมาถึงมืออาจารย์ได้ยังไงวะ
0: อ้าวผมก็ต้องมีกระบวนการสิ
2: เฮ้ยอันตรายนะเนี่ยอันตรายนะรับยังไงว่ามันหลุดออกมาได้
0: เดี๋ยวมาดูดิมันรับอะไร
1: เอกสารรับของคุณสุชัยคืออะไรอะไรชื่อป่ะ
2: มันเป็นเอกสารตอนนี้เขาเรียก deep throat มาแล้วคือคนวงในเนี่ยคนวงในเหมือนกับกรณีสอบพวกสวชุดที่26อ่ะตอนนี้เอกสารเริ่มหลุดแล้วทีนี้กลับมาเรื่องนี้ก็เริ่มมีเอกสารหลุด
0: ไอ้ที่หลุดเนี่ยมันมีต้นต
2: ่อ
0: จะไปบอกคุณชัยหลังจากจบรายการ
2: ผมจะบอกว่าม
0: ันอยู่ดีๆมันไม่ออกมาเป็นลังแบบนั้นหรอกคุณชัย
2: ผมจะบอกผมกำลังได้เห็นเอกสารเหล่านี้เริ่มหลุดออกมากรณีย้ายจากบบูรพามาเป็นมมสวเนี่ยมันมีจดหมายออกมาจากคนที่มีอำนาจทางการเมืองให้เปลี่ยนแล้วก็บอกว่าไอ้ที่คุณได้ไปเนี่ยคุณคำสั่งให้ยกเลิกและคำสั่งให้เปลี่ยนเป็นคนเจ้านะเจ้านี้เริ่มมาทีนี้ไอ้ลายที่เซ็นลายมือที่เซ็น
0: อ
2: ะการเมืองแต่ตรงนี้ที่มีคนบอกว่ามันโยงกับการเมืองทีนี้เจตนาที่เปลี่ยนเจตนาที่โอนย้ายทั้งที่ว่าประมูลราคามันแพงกว่าทำไมเอาเจ้านี้เจ้านั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะหลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขามีเอกสารพวกนี้อยู่ในมือแล้วเขากำลังไม่ได้บอกว่าตรงนี้ผิดน้อยผิดมากเขากำลังบอกว่าทั้งหมดเป็นกระบวนการเป็นอุตสาหกรรมคอร์รัปชัน
0: ถูกต้อง
2: อุตสาหกรรมเลยนะ
1: อุตสาหกรรมเลย
2: ใช่แล้วก็โยงไปทั้งหมดระบบราชการทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ภายใต้อิทธิพลกลุ่มที่ตั้งแต่64แล้วโกงกันมาเป็นทอดจนกระทั่งว่าไอ้กลุ่มที่โกง64เข้าไปได้พอ68เนี่ยมากลายเป็นนายหน้าแสดงว่าทั้งเครือข่ายเนี่ยเคลือบงำครอบงำระบบราชการทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ที่ระดับปลัดกระทรวงระดับรัฐมนตรีจะไม่ต้องรับผิดชอบนี่ไงสิ่งที่เขาจะพยายามอธิบาย
0: ก็จะถึงก็ถูกแล้วตอนยื่นยัตติเนี่ยก็ทำอย่างที่คุณทวีชัยบอกยื่นเขียนให้ละเอียดเลยมีความเชื่อมโยงอย่างนี
2: ้
0: แล้วก็พินพอยต์ไปเลยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยคนไหนวะใช่ไหมมันต้องระบุเลยว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลเนี่ยต้องอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะเอาให้หนักๆนะรายบุคคล
1: ทำไมต้องรายบุคคล
0: มันสไนเปอร์ยิงโดนแน่นะวันนี้แม่งใช้ปืนกลศาสตร์ไม่ตายหมดไง
1: รายบุคคลเลย
0: รายบุคคลผม
1: เป้าหลัก
0: ไม่ชอบรอบนี้นะผมว่ายื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
1: ใครบ้างอ่ะคุณวิชิต
0: จะไปรู้ได้ไง
1: แล้ว
0: ไ
1: ม่ได้นำแน่นอน
0: ไม่ใช่อธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดจะทำให้มันปริให้มันแตกมันต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล
1: ใช่ไหม
0: อย่างเงี้ยคือถ้าเมื่อไหร่ที่อภิปรายเป็นรายบุคคลเนี่ยนะผมบอกเลยว่าฝ่ายค้านต้องมีข้อมูลแน่นมากแล้วทุกครั้งที่เป็นอภิปรายรายบุคคลเนี่ยนะหลังจากอภิปรายเสร็จปักครม.
2: แตก
0: ทันทีเลยถ้าคุณมั่นใจคุณต้องทำแบบนี
1: ้ครับ
0: ผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรแต่ผมดู

0: ูดผมคิดอย่าง
1: นี้ต้องเน้นเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งนะ
0: อย่าไปหลายพรรคไม่มีพรรครัฐบาลร่วมหลายพรรคไปยิงมากหมดรอบนี้เว้นเพื่อไทยไปเลยไม่ต้องไปยุ่งจบไปเลยไม่ต้องมีอาจกอาเจกอะไรไม่ต้องยุ่งกับเขาอาจารย์เชนอาจารย์เชิญเลยไม่ต้องยุ่งไอ้นี่มันจะยอมไหมอัน
1: นี้ที่ชี้โพรงกัน
0: หรอมันจะยอมไหมมันจะยอมไหมมันก็จะไม่ยอม
1: เขาจะไม่ยอม
0: อ้าวมันมีอะไรล่ะไอ้กระทรวงดีอีอ่ะไทยพาสปอร์ต
1: ไทยพาสปอร์ตดี
2: ไทยสนุกชื
0: ่
2: อ
0: นี่แหละเล่นเจาะเป้าเลย
2: เล่น
0: ทะลุถึงหลังจะถ่ายมาทะลุถึงหลังอ่ะ
1: อย่าใช้บาซูก้า
0: ใช้เนี่ยนะสไนเปอร์ยิงแบบยิงระยะไกลเนี่ยแล้วมีใครกันอย่างที่คุณพูดอ่ะถ้าเรื่องส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
2: มหาไทย
1: ต้องเบอร์หนึ่งเลยไหม
0: ไม่รู้ว่าจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรได้ทั้งนั้นส่วนอนุทินก็เอาด้วยบริหารราชการบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะยั่วเยี่ยมไปหมด
1: ในฐานะนายกหรือว่า
0: ในฐานะนายกก็ได้แต่รัฐมนตรีมหาไทยก็ได้ก็ไม่มีก็ท่านถ้าไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยู่แล
2: ้ววันนี้จะสอยคุณชัยชนกได้ดีนะสุดยอดเลย
0: เขาบอกข้อมูลเขาแน่นมาก
2: แน่น
0: ใช่ไหม
2: แต่สอยชัยชนกยากกว่าสอยคุณอนุทินนะ
0: จริงเหรอ
2: เอ้าผมคุณชัยชนกเป็นใครอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เลขาธิการพรรคท
1: ำไมอ่ะ
0: ชัยชนกก็อะไรชนกของชัย
2: ผมชัยชนกครับลูกของคุณเดวินชิชอ
0: ทำไมล่ะ
2: เอ้าคือเพราะว่านี่คือคนที่เขากำลังปลุกปั้นเนี่ยคืออนาคตใหม่ของทางพรรคภูมิใจไทย
0: อ้าวเหรอ
2: นะฮะแล้วดูจากโครงการเนี่ย AI Passport เนี่ยนะถูกโจมตีถูกต่อต้านรอบด้านก็ยังโผล่ได้วันนี
0: ้ก็ลงทะเบียน
2: ลงทะเบียน
0: 5ล้านคนลงทะเบียนไปล้านคน
2: มาแล้วล้านคนอ่ะ
0: เอาก็ต่อ
1: ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแรงแน่ร้อนแน่เพราะว่ามันมีประเด็นเยอะประเด็นเรื่องโกงสอบนี่ก
2: ็
1: ข้อมูลกำลังหลั่งไหลกันออกมากรรมธิการแต่ละชุดนี่ก็มีข้อมูลปปช.ก็มาปปท.ก็มาปปง.ก็มานะไอ้เส้นเงินก็มาแล้วนะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้เส้นเงินนี่จะเริ่มออกมาแล้ว
0: เส้นเงินทั้งหัวสว.แล้วก็เส้นเงินทั้ง
1: เรื่องก็จะออกมา
0: แล้วไง
1: ทีนี้พี่ปรายไม่วางใจ2เรื่องนี่จะเป็นเรื่องหลักนอกนั้นเศรษฐกิจ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่ง
2: จะ
0: คิดว่าจะพี่ปรายเมื่อไหร่
1: มันต้อง
0: อย่างนี้ดีกว่าคิดว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่
1: ปอ25ใช่ไหม
2: ตุลาพฤศจิกา
0: ฮะถึงตอนนั้นไม่ร้อนแดงแล้วนะมึง อะไรวะพูดตั้งแต่ต้นกรกฎาเดือนสิงหาเดือนนึงอภิปรายเมื่อไหร่เอาคำนวณให้ดีๆนะช่วยเขาหน่อย
2: ผมดูมีคิวมาเปิดสภาม
0: ี
2: คิวเรื่องก็ประมาณ
0: 25เปิดสภา25มันยังไม่มีงบประมาณ
2: พรบ.กู้เงิน
0: 25สิงหาไม่มีงบประมาณ
2: มันมีทั้งกู้เงินเนี่ยพรบ.
0: กู้เงินวันเดียวจบอ่ะ
2: มีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอ่ะผมรู้นะ
0: แก้รัฐธรรมนูญไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่มีอะไรจะมาแล้วมันทำไมจะยื่นยัตติไม่ได้
1: เขารอ31สิงหาก่อนว่ากกต.จะตัดสินจะส่งไม่ส
0: ่
1: ง
0: โอเคโอเคถาม31สิงหาเลยเหรอ
1: ใช
0: ่วันนั้นเลยเหรอเข้าใจวันอะไรวะ
1: ฝ่ายค้านเข้าใจว่า
0: 31สิงหาวันจันทร์เว้ย
2: ไม่ขยายเนาะ
0: 31สิงหาวันจันทร
1: ์ใช่
0: มันต้อง31สิงหาเลยสักวันที่3 4 5ไม่ได้เลย
1: ฝ่ายค้านก็ไปเช็คตารางแล้ว
0: อ๋อแล้วว่าเค้ามีประชุมกัน
1: ผมว่าวันสุดท้ายที่จะมีประเด็นนี้กกต.ตัดสินเนี่ยคือ31สิงหา
2: ครับ
1: ฉะนั้นฝ่ายค้านจ้องตรงนี้ว่าถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้อง
0: แต่อันนี้คอนเฟิร์มนะ31สิงหาน
1: ี่คือผลิตไอติมก็พูดทุกวันนี่
2: แต่ก็หวังว่ากกต.จะไม่เลื่อน
1: ก็แล้วแต่แต่ว่าเอาเป็นว่าเส้นตายแรกก็คือ31สิงหา
2: ครับ
1: เขาจะดูว่าจะฟ้องกกต.จะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องหรือจะส่งฟ้องกี่คน
2: ครับ
1: นะตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดประกายเพราะว่าน่าจะเป็นหัวก็
0: ถ้าไม่ใช่31สิงหาล่ะ
1: จะเลื่อนไปสักอาทิตย์มันไม่เกินกันยาไงมันไม่เกินกลางกันยา
0: ไม่เกินกลางกันยานะต้องทำใจเผื่อไว้เดี๋ยว31สิงหาไปรอที่กกต.แล้วเขาบอกยากเนี่ยไอ้คุณเช็คกับน้าแหวงหน่อยดิว่าวันไหนแน่เพราะคนชงเรื่องต้องเป็นน้าแหวงไม่ใช่เหรอ
2: ใช่
0: ต้องถามน้าแหวง
2: ว่าการตัดสินอยู่ที่กกต.
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าคนชงอ่ะวันไหนวันเวลาเราต้องเช็คอย่างนี้ก่
1: อ
0: นต้องเช็คสถานีต้นน้ำก่อน
2: โยนกลับสายตรง
0: สนิทกับแสวงบุญมีมากสนิทมากสนิทมาก
1: ไม
0: ่ใช่ผมไม่ใช่ผมนี่สนิทกับแสวงบุญมีมากไม่ทำงาน
2: นี่อาจจะ
1: เ
2: ป็นใกล้เคียง
1: แต่วันหนึ่งในปฏิทินคือกันยาเนี่ยนายกต้องไป UN ใช่ไหม UN
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: ได้
0: ไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงหรอก
1: ได้ข่าวว่าแกจะไปปราศัยที่ UN ซึ่งจะมีโอกาสได้เจอโดนัลด์ ทรัมป์หรือไม
0: ่เออน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ

0: จ
1: ฉะนั้นระหว่างต้นปลายสิงหา
2: ครับ
1: กับประมาณอาทิตย์ที่2 3ของกันยาที่นายกไปอยู่เพราะ UN General Assembly เนี่ยก็จะมีประมาณอาทิตย์ที่3ของกันยา
2: ใช่มั้ยครับ
1: เกือบทุกปี
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้น
1: ถ้าจะมีอภิปรายไว้วางใจเร็วที่สุดคือก่อน UN
2: หรือไม่ก็หลังเลยอ่ะ
1: หรือว่าตุลาต้นตุลา
2: ครับ
1: 2จังหวะนี้อยู่ที่ข้อมูลซึ่งตอนนี้ข้อมูลเรื่องหัวสวกับเรื่องโกงสอบเนี่ยค่อนข้างจะแน่นละ
2: จะถึงไหมจะถึงระดับบนคนสั่งการคนวงการคนที่อยู่ข้างหลังไห
1: มมันต้องถึงสิการที่มีเครือข่ายคอร์รัปชันสร้างมาถึงระดับนี้ในราชการท้องถิ่นไม่มีผู้รับผิดชอบไม่ได้นะ
0: โอ้ถ้าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวที่คุณชัยบอกว่านายกจะไป UN ปลายเดือนกันยาใช่ไหม
2: ก็เข้าใจว่าประมาณกลางเดือนนะ
1: อาจารย์ก็บอกว่าที่แล้วเนี่ยรายการว่าจะไปใช่ไหมแต่ผมเช็คแล้วก็ท่าทางจะไปนะ
0: เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงเพราะปกติมันจะเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยา
1: ประมาณนั้น
0: ถึงสมัชชาสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่อะที่คนจะไปผู้นำจะไป deliver list
1: UNGA
0: UNGA จะไปพูดอะก็จะเป็นช่วงนั้น
1: เมื่อกี่ปีก่อนนะที่มันเหตุการณ์ที่นั่นเกิดข
0: ึ้
1: น
0: นั่นแหละตอนนั้นที่คุณทักษิณไปก็19กันยา19กันยา20กันยาเนี่ยนะคราวนี้กลับมาเรื่องวันเวลาที่ไม่ไว้วางใจถ้าเกิดว่าเปิดสภา25ก็กำหนดเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านอภิปรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ย7ถึง9เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี70
1: ใช่
0: ถัดจากนั้นไปมันก็ใกล้ถ้าเกิดยื่นยัตติไม่ไว้วางใจตอนไหนก็ตามทีเนี่ยนายกจะไป UN
1: เข้าใจว่าอย่าง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอภิปรายจริงมันเกิดขึ้นเดือนตุลานะ
1: มั้ยเดี๋ยวมาเกี่ยว
0: มันเกิดขึ้นเดือนตุลานะ
1: ไปว่าเขาใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ว่าแต่ผมกำลังนั่งไล่ดูเขาข่าวลึกไงเราไม่รู้เรื่อง
1: คาดการ
0: ณ์เรามันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องมานั่งไทม์ไลน์ไล่ดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันไหนยังไง
1: คุณเอาจมูกไปตายจมูกให้เราดิ
0: ไม่พี่ชัยผมเนี่ยเป็นคนอยากรู้ขนาดไปถามพรรคฝ่ายค้านเลย
1: ว่า
0: ไปถามคนสสพรรคฝ่ายค้านเลยบอกว่าจะยื่นวันไหนเขาบอกยังบอกไม่ได้ครับตอนนี้ผมบอกโอเคถ้าจะยื่นวันไหนบอกล่วงหน้าด้วยผมจะได้เขาก็บอกถ้ายื่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอให้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาพร้อมก็คงจะสองสามสัปดาห
2: ์
0: เพราะถ้าคำนวณอย่างที่คุณวิสุทธิ์พูดเนี่ย
1: ต้นตุลา
0: ตุลา
2: ครับ
0: ถึงตอนนั้นสมมตินะถ้าหัวสวออกมาเอาผิดตุ้มมันก็ไม่มีประเด็นจะตอบได้นะ
1: หมายความว่าอยู่ที่กกต.
0: จะไม่กกต.จะเอากี่คนน่ะใช่ไห
1: ม
0: ไอ้คนเดิมที่ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่สวเท่าไหร่เป็นสวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: คำก่อนพนันน่ะคุณเอ้ยเราเล่นกาแฟนะที่บอกว่าไม่มีสวทั้งคนอ่ะ
0: คุณเสียแล้วสิ
2: ผมเสียใจได้ไหม
1: อันนี้จะเปลี่ยนใจอ่ะ
2: เพราะผมไม่เช็คมาแต่ผมพลาดหรอผมเปลี่ยนใจ
1: มีอย่างนี้ด้วยวะ
0: ไม่เขาเรียกว่าอันดู
2: สถานการณ์
0: เอาใหม่ขอใหม่อีกรอบ
2: สถานการณ์ไม่ได้การมาเปลี่ยน
0: ไม่ผมวันที่แกมารับท้า
2: ผมรับปากผมคิดว่าไม่โดน
0: ผมนึกในใจว่าโอ้โห
1: กล้าจริงๆกล้าหาญจริง
0: ๆวิสุทธิ์แม่งข่าวการเมืองลึกขนาดนี้นะทำไมเขาเชื่อว่าไม่มีสว.โดนสักคนวะผมยังนั่งนึกอยู่ในใจเลยนะว่า
2: ตอนนั้นเชื่อตอนนี้เช็คมาม
0: ันสัก30คนผมยังไม่แปลกใจเลยจาก123หรือ129อะไรเนี่ยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ตกลง
1: 12138
0: 138หรือ
1: 1138
0: 138หรือ136
1: 38
0: เดี๋ยว
1: เอ้ยตัวเลขที่ผม
0: เดี๋ยวๆๆ
2: 229ครับเป็นสว.ชุดปัจจุบัน138
0: เออโอเค
2: แล้วก็ที่เปิดเผยคนนอกบิ๊กเนมอีก
0: 90เท่าไหร่9191
2: ใช่แต่ว่ามีบิ๊กกี่วันถ้า9คนที
0: ่บิ๊กๆ9คนนะโอเคโอเคเอางี้เรานั่งแทงหวยกันเลย
1: เอาเลย
0: ไอ้138เนี่ยนะของที่เป็นสวปัจจุบันเนี่ย
2: ครับ
0: คุณวิสุทธิ์เปลี่ยนใจผมให้แทงอีกทีไงโอเวอร์ลูเวอร์เก่าได
2: ้
0: คุณว่ากี่คน10ขึ้น10ลงเอาง่ายๆแบบนี้
2: 10ขึ้น
0: นะ
2: โอ้ย
0: งี้กูไปแทงหวย
1: 10 12เนี่ย11 12อ
0: ่ะไม่10ขึ้นมันได้ถึง20
1: ได้เลย
0: สิเราคิดว่าประมาณนั้น
2: ใช
0: ่เอ้าแล้วคนนอก9คน
2: ไม่โดนสักคน
0: เ
2: ป็นคนนอก9
0: คนนอก91คนเนี่ยมีกี่คนต้องมีบ้างสิวะ
2: มันต้องมีบ้าง
0: เอาสักเท่าไหร่ดิ
2: เอาสัก
1: 5คน
0: ไม่เกี่ยวกับ9คนนี้ด้วยมั้ย
2: 9คนที่ไม่โดนครับผม
0: 9คนที่ไม่โดนไอ้82คนนี่จะโดนกี่คน
2: 82เหรอ
0: เอาที่เหลือก็91คนไง9คนที่คุณเนมชื่อมาไม่โดนก็เหลือ82

0: เนี่ยจะถูกหวยสักกี่คน
1: ไม่ท้าได้ไหม
2: ไม่ทักท้าได้ไหม
3: ปอนแล้วปอนแล้ว
0: ไม่ปอนคือคุณวิชัยที่สุดของที่สุดนะมันคือไม่ต้องถกเถียงกันวางเดิน

0: ชีวิตมันก็ไม่ยาวนักนะนี่อย่างนี้เลยนะไอ้แต่เรื่องสวหัวสวหรือเขาเรียกโกงสวนี่นะกับเรื่องโกงข้อสอบถ้ามันออกแบบไม่ถึงระดับบนเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคในสภาผ่านแน่รัฐบาลเสียงล้นแน่แต่ว่าทางสังคมเนี่ยทางการต่อต้านความไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นไหมครับ
1: ไม่คือผมไม่แน่ใจว่าธงของพรรคประชาชนต่อรัฐบาลที่ใช้ประเด็นพวกนี้มันจะได้ผลไหมนะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจคือถ้าเราพูดเขาตอบได
2: ้
1: เขาโต้ได้มันก็หักล้างกันใช่ไหมส่วนเรื่องประชาชนจะเอายังไงก็อย่าไปดูในโซเชียลมีเดียมาก
0: ผมต้องดูไหมว่านายกพูดยังไง
1: นายกว่าไงนายกจะฟังโอเค
3: เรื่องหัวสวถามผมไม่ได้เพราะผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับก็มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
0: นี่พูดก่อนจะไปออสเตรเลียนะ
1: พูดใน2ประเด็น
0: ก่อนไปออสเตรเลียพอไปออสเตรเลียพูดอีกฟังให้ด
1: ี
0: พอไปอีกชุดนึง
1: แสดงว่าติดใจเรื่องนี้ว่ะ
0: ติดใจ
3: คำว่าหัวสวเนี่ยการใช้คำว่าหัวสวมันก็เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวว่ากล่าวให้ร้ายนะครับกระบวนการนี้ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นถ้ามีการหัวสวจริงก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
0: ถ้ามีเครื่องอ่านตาปากและใจพร้อมกันนะคุณจะจับอะไรได้บางอย่างสองโอกาสที่พูดเนี่ยว่าคุณอนุทินพยายามเลี่ยงออก
4: ไม่เกี่ยว
0: เรียกว่าพายเรือหนีออกไปเลยนะใช่ไห
2: ม
0: คือออกจากประเด็นเลยคือหนึ่งคุณแพ้เลือกตั้ง
2: อ
0: ่ะคุณอยากเป็นรัฐบาลอ่ะคุณต้องกล่าวหาเรื่องนี
1: ้เดี๋ยวตอบตรงนี้ไอ้แพ้เลือกตั้งนี่คือพรรคประชาชน
0: ใช่ไง
1: แต่ไอ้คุณอยากเป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่นะ
0: โอ้ย
1: ไม่ใช่นะแยกให้ดีดี
0: ไอ้เครื่องอ่านนี่ทำงานจริงเครื่องอ่าน
1: เครื่องอ่านเนี่ยผม AI ของแท้ครับต่อครับ
0: อันนี้เราก็คิดไม่ถึงจริงๆคิดไม่ถึงจริงๆเอาต่อให้คุณนะประโยคที่สองประโยคที่สองนั้นเนี่ยพูดถึงว่าถ้าหัวจริงก็น่ารังเกียจ
4: ถ้าหัวจริงน่ารังเกียจ
0: แต่ถ้าดูความมั่นใจอะเสียงอะ
1: ตอนหัวจริงน่ารังเกียจเนี่ยเสียงไม่ค่อยคือคงรู้ว่ามีหัวแต่ไม่เกี่ยวกับกูประมาณนั้นนะจะพยายามจะบอกอย่างนั้นใช่
4: ไ
1: ห
4: มไม่เกี่ยว
1: ผมว่าถ้าจะผมตีความอย่างนี้นะโดยข้อเท็จจริงอ่ะทุกคนต้องยอมรับว่ามันมีการจัดตั้งวางระบบที่จะไปลงสมัครรับเป็นสว.เอาคนไปลงเนี่ยมีหลายคนทำอ่ะไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่มันเป็นก้อนนี่หรอกแต่ก้อนนี่มันชนะไงแต่มันมีคนอื่นก็ทำเหมือนกันแต่ว่าสเกลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี
2: ้
1: อันเนี้ยถ้าอันนี้เรียกว่าหัวสว.เนี่ยทุกคนรู
2: ้
1: ก็ต้องรังเกียจเพราะว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบนี้เนี่ยไอ้เกาหลังกันเองเลือกกันเองมันก็แย่แล้วคนไปสมัครก็ไม่มากอย่างที
2: ่
1: ที่น้าแหวงผมคุยว่าจะมาเป็นแสนมันมาเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ทำให้ผลมันต่างกันออกไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้ารอบหน้าเลือกใหม่ทีมาเป็นล้านนะผมบอกคนไปสมัครอ่ะ
4: แต่กติกาเดิม
1: กติกาเดิมนี่แหละเอาเป็นล้านจะจ่ายไงไหวอ่ะใช่ไหมเอาต่อ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ให้ฝ่ายค้านก็ลองพูดไหมเรื่องนี
1: ้
4: ลองไลฟ์หน่อย
5: ก่อนอื่นเนี่ยดิฉันต้องขอตอบคำถามของในส่วนของท่านนายกก่อนนะว่าคนไทยเนี่ยกินข้าวนะคะไม่ได้ทานหญ้าดังนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสวเนี่ยดิฉันคิดว่าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาดูข้อมูลทั้งหมดแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินดีที่สุด
0: ผมว่าไอซ์พูดผิดนะไม่ได้กินข้าวแต่ทานหญ้ามันต้องไม่ได้ทานข้าวแต่กินหญ้านะ ใช่ไหม
4: ทินธัญพืชเหมือนคุณสวยชัยเหรอ
1: ปกติผมจะผมไม่

0: ผมถ้าเป็นผมจะไม่พูดอย่างนี
1: ้ผมดูอย่าแจ้งเข้ามา
0: ไม่ถ้าผมจะใช้ให้ไปส่องดูที่กระจกหญ้าติดปากล้ำติดจมูกไหม
1: หญ้าติดปากล้ำติดจมูกไหมอย่างนี้เลยเหรอ
0: เอาไปดูนะถ้าคนไทยเนี่ยไปส่องดูเลยว่าเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยหญ้าติดปากล้ำติดจมูกไหมดูด้วยตัวเองเลยไม่ต้องให้คุณไอซ์มาบอกว่าคนไทยกินหญ้ากินข้าวเลยไม่ต้องบอกแต่คราวนี้เขาบอกว่ารัฐบาลใช่ไหมก็มันก็เป็นปัญหาอย่างที่เราพูดอีกกลับมาที่เก่าอีกว่ารัฐบาลถ้ารัฐบาลทำเนี่ยนะถ้ารัฐบาลทำก็ต้องไปสิ
2: แต่ตอนนี้รัฐบาลผมว่า
0: คำว่ารัฐบาลหรือรัฐบนตรีหรือพรรคการเมืองเอาให้แน่เอาให้ชัดๆพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีที่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นตั้งแต่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินกว้างไปไหมมันจ
0: บจนเพิ่งมาพูดกันพ.ศ.นี
1: ้
0: พ.ศ.ที่แล้วยังไม่รู้ยังไม่มีคำนี้เลยตอนที่พรรคไอ้พรรคอะไรภูมิใจไทยได้ส.ส. 70 80เลือกตั้งปี66ได้40กว่าคนใช่มั้ย70กว่าคนใช่มั้ยพี่ชัยไม่มีใครสนใจเลยโนเนมพอเขาขึ้นมาเป็น100กว่านี่โอ้โหเป็นระบบละ
1: ก็ระบอบ
0: รีจีม
1: เลยนะ
2: หลายเรื่อง
0: โอเคเอาได้ไงต่อ
2: แต่ว่าดูแนวโน้มตอนนี้พรรคภูมิใจไทยพยายามบอกว่าทุกคนพูดเหมือนกันนะว่าคุณลุทินคุณสุศักดิ์ทองศรีคุณพระดอนฟิลานันคุณใครต่อใครบอก
0: ว่า
2: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
0: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเอาให้แน
2: ่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
0: มันต้องถามอย่างนี้สิวะ
2: ไม่รู้
0: ใช่ไหมพอแบตมันตอบใช่ไหมหรือจะเป็นสมศักดิ์ทองศรีหรือจะเป็นอนุทินหรือจะเป็นใครก็ตามสุภชัยใจสมุทรเนี่ยบอกไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยไหมครับ
1: ถามน
0: ี้
1: เลยนะ
0: ต้องถามนี้เลยถามดูๆนะ
2: แต่เขาพยายามบอกว่า
0: ถ้ามันมีแบบเฮียริ่งแบบวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยแม่งมันเลยผมจะไปนั่งเฮ้ยมึงห้ามพูดนะต้องรีบพูดนะดุขนาดนั้นนะ
1: ใช่ๆ
0: เราไปเอาดูอ่ะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้ยคุณต้องยุกขึ้นมาพูดนะโอ้โห
2: น่าจะได้มีเวท
0: ีใช่ป่ะที่ไปนั่งเหมือนกับไปนั่งศาลในศาลนูเรมเบิร์กศาลไต่สวนอาชญากรสงครามนั่งอยู่คนเดียวอ่ะแล้วอีกกรรมาธิการ9คนแม่งถามโอ้โหม
1: ัน
0: ขุดจนไม่รู้จะขุดยังไงเลยอ่ะ
2: มันแต่ว่าคำพูดที่บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าสว.มาก่อนรัฐบาลมาทีหลังอะไรอย่างน
0: ี
2: ้นะมันจะต่างคนต่างมีอำนาจของตัวเองอ่ะ
0: ถ้าโยงอ่ะไม่ถ้าพูดว่ารัฐบาลเกี่ยวไหมรัฐบาลนี้น
2: ะ
0: แม้แต่รัฐบาลอนุทินที่แล้วเกี่ยวไหมตัวรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นในการเลือกสว.เนี่ยมันเลือกปี66ถูกไหมได้มาสว.มันใกล้ๆกับใกล้ๆกับใกล้ๆกับ66ใช่ไหมคุณชาย
1: 67แก่แล้วยังไงต่ออ
0: ้าวคราวนี้ตอนนั้นมันไม่ใช่รัฐบาลนี
2: ้
0: แต่ถามว่าเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยมาอ่านนี่อย่างนี้มันถึงจะเข้าแก๊ปเว้ย
2: แล้วประเด็นที่ถามตรงคือภูมิใจไทยอ
0: ่ะถ้าเป็นภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องรับผิดชอบในนามพรรคยุบพรรคไปเลยใช่ไหมไม่เป็นวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องอย่างนี้อันนี้จะอภิปรายเนี่ยเพราะเราไม่ได้เป็นส.ส.
2: ครับ
0: ถ้าเราเป็นส.ส.เราก็จะอภิปรายแบบนี
1: ้67
0: เลือก
1: ระดับอำเภอ9มิถุนายน
0: 67
1: จังหวัดระดับจังหวัด16มิถุนายน67
0: 67 โอเค
1: เลือกระดับประเทศ26มิถุนายน67
0: 67รัฐบาลอะไรรัฐบาลเศรษฐาใช่ไหมรัฐบาลเศรษฐาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือเปล่า
1: จำไม่ได้
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่แน่ใจโดนต้องกันไป
0: แล้วรัฐบาลเขาไปเกี่ยวข้องกับหัวสวเป็นรัฐบาลไหนเล่าง
2: ั้นเอาว่าคนที่จี้กันเปลี่ยนประเด็นใหม่แล้วกันว่ามันโยงถึงภูมิใจไทยไม่ใช่รัฐบาล
0: มันต้องอย่างนั้นถึงจะถูกใจเรามันโยงไปถึงภูมิใจไทยไหมถ้าโยงเนี่ยเสียแป้งทะลุคอไปเลยใช่ไหมกลัวอะไร
2: จะเสียบมัน
1: ฉะนั้นประเด็นที่ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือใครพูดว่าเราไม่เกี่ยวเราเป็นรัฐบาลเนี่ยไอ้นั่นเกี่ยวกับเลือกสว.แล้วก่อนที่เราจะมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสิมันก็เป็นการหลบเลี่ยงเลี่ยงบาลีเฉยๆสิ
0: เวลาอภิปรายคุณวิจัยคุณวิจัยอภิปรายรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวรัฐบาลนี้เหรอครับไอ้คนตอบไม่บอกเฮ้ยตอนนั้นกูไม่ใช่พรรครัฐบาลไม่ใช่พรรคผมนะครับก็ต้องตอบแบบนี
1: ้ก็ต้องแยกกับว่าผมไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี
0: ้อันนี้ฝ่ายค้านก็ต้องบอกไงต้องบอกไงหมายถึงรัฐบาลนู้นรัฐบาลนู้นผมก็ไม่เกี่ยวครับมันก็บอกเงี้ยทำไม
1: เขาไม่ได้หมายถึงรัฐบาลไหนหมายถึงกระบวนการการเมืองไหนที่ไปเกี่ยวข้องไปเจอกัน
0: นั่นก็ต้องเป็นเรื่องพรรคภูมิใจไทย
1: โรงแรมไหนใครโอนก
0: ันใช่
1: น
0: ั่นแหละนั่นแหละเอามันเลย
1: ใส่เสื้อสีอะไรใช่ไหมคุณถ้าคุณนึกว่าฝ่ายค้านจะยกประเด็น ็นเนี่ยเขาต้องเอาหลักฐานที่ไอติมเอ่ยไอลอเอ่ย
0: ไออันนี้คือไม่ได้ร่วมรัฐบาลไอเนี่ยที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้ร่วมรัฐบาล

0: แล้วคุณทำให้ผมเป็นนายกนะคุณอย่าลืมนะตอนนี้
1: จะว่าพรรคประชาชนปีที่แล้วเหรอ
2: มันพลาดไปแล้วครับ
0: จะมาเท่งก็อาจจะบอกเท่งก็อาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี
2: ้
0: มันถึงมาอย่างนี้นี่เอง
1: ก็รู้งี้ไง
0: รู้งี้
2: รู้งี้ก็ตั้งหลักใหม
1: ่มันก็ไม่เป็นไรนะคือประชาชนได้ประโยชน์ถ้าถามผมนะ
2: ประชาชนคือ
1: เรื่องที่ประชาชนอย่างคุณอย่างผมนี่แหละที่เรื่องสอบโกงสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมาได้ถึงขนาดนี
0: ้
1: มันละเอียดถึงขนาดนี้สมัยก่อนไม่ได้ขนาดนี้นะข้อมูลไม่ได้ขนาดนี้เรื่องของสวก็เหมือนกันที่ว่าหัวมันเอาสำนวนออกมาไปถ่ายซีออกมาไปมีคนเอามาให้อะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: ถ้ามันไม่ใช่ยุคปัจจุบันแล้วไม่ใช่การทำงานของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะมันกัดไม่ปล่อยเราจะไม่เห็นข้อมูล
0: ไม
1: ่อันนี้ต้องถือว่าระบบมันกำลังเซตตัวนะอย่าไปสิ้นหวัง
0: แต่ว่าประเด็นเศรษฐกิจก็มีนะคุณอย่าลืมสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่มันเป็นไฮไลท์แน่แต่ว่าถ้าฝ่ายค้านเจาะลงไปเรื่องประเด็นเรื่องกู้400,000 ล้านประเด็นเรื่องราคาน้ำมันนี่กองทุนน้ำมันติดลบไปถึง70,000 ล้านนะผมเช็คเช้านี
1: ้โอ้เราจะให้ติดลบ100,000 ล้านครับ
0: อย่างนั้นเลยเหรอตั้งเป้าไว้100,000 ล้านเลยเหรอเฮ้ยโยเอาตังมีอูจี้บอก
1: เวลาราคาน้ำมันลงเราก็ค่อยๆใช้คืนไป
0: อย่างนั้นเลยเหรอช่องแก้ผมมุสจะเป็นอีกนานนะผม
1: ไม่เป็นไรครับ100,000 ล้านครับแสนล้านก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
2: ค่อยคุยกันใช่ไหม
1: วิชัยเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเหนือความคาดหมายเราไม่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้า70,000น
0: ะ
1: ถ้า70,000เนี่ยไม่ไหวนะเขาก็ทำนิดหน่อยขึ้นราคาน้ำมันนิดหน่อยแต่ก็ยังอุดหนุนอยู่
0: ใช่
1: ยังขึ้นราคาเขาขึ้นราคาน้ำมันมา2 ครั้งแล้วนะ85 สตางค์2ขึ้นมาบาท 70แล้วแต่ก็ยังอุดหนุนอยู่แต่ถามว่าดีป็อกเก็ตเท่าไหร่ดีป็อกเก็ตมาแล้วแต่คิด
0: เ
1: พราะอันนี้มันเป็นแบบว่าตาไว้ก่อนนะผู้ชายมันดีป็อกเก็ตได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าจาก75,000นี่นะใจผมเนี่ยทะลุแสนเนี่ยทะลุแสนไม่ได้ถ้าใจผม
0: ไม่ได
1: ้คือตอนแรกผมคิดว่า75,000 จะ 70,000จะหยุดมาดูอีกที75,000ให้คุณชายบอกอ่ะตอนนี้มันก็ใกล้ๆจะ80,000แล้วก
0: ็ไอ้ดิพ็อกเก็ตนี่นะหมื่นล้วงเข้าไปนะมัน
1: อาจจะกระเป๋าขาดทะลุ
0: เห็นนิ้วโผล่มานะ
1: นั่นแหละ
0: คุณ
1: ไม่ก็เก็บดีๆสิ
0: เก็บนิ้วอ่ะ
1: กางเกงนอกให้มันกางเกงนอกให้มันหนาๆหน่อย
2: แต่เงินถามว่าจะมีได้ไหมทำหน้าที่นานเงินนอกงบประมาณที่ตั้งออกตั้งใจไปทำปฏิบัติการรอบนี้
1: แล้วก็สรุปให้ฟังพอดีอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทางสำนักงบประมาณเขาเปิดข้อมูลให้คนที่เป็นกรรมาธิการดูโดยที่เขาไปเอาจากเอกสารมาแล้วทำสรุปตัวเลขนะเงินนอกงบประมาณที่เราพูดเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เป็นเอกสารที่เขาทำให้เมื่อวานเงินนอกประมาณที่เราพูดเนี่ย
0: อ
1: ของทุกหน่วยงานรวมกันนะทั้งหมดนะ6 ล้านบาทหกล้านบาท
0: เยอะมาก
1: 6 ล้านบาทแต่ใช้ไป2 ล้านบาทเหลือยกไปเนี่ย4 ล้านบาท
2: 4 ล้านบาท
1: ใน4 ล้านบาทเนี่ยมีเงินของกองทุนที่เราไม่ควรไปแตะ1คือกองทุนประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขาทำตัวเลขมาให้ผมกองทุนประกันสังคมเนี่ยประมาณ
0: 2.8 ล้านล้าน 2.8
1: กับกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการประมาณสัก 1.2ก็อันนี้รวมกันแล้วก็ประมาณ4ถูกไหม
0: เหลือ
1: ก็เหลือประมาณสัก1 ล้านบาทประมาณ1 ล้านบาทไม่เกิน2 ล้านล้านในไม่เกิน2 ล้านล้านเนี่ยนะในที่ไม่เกิน2 ล้านล้านเนี่ยมันไปกระจุกตัวเขาก็ทำตัวเลขมาให้นะคุณชัยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น900,000 ล้าน
0: ก็จบแล้วตรงนั้นกันหนึ่ง
1: กระทรวงมหาดไทย370,000 ล้านกระทรวงสาธารณสุข235,000 ล้านกระทรวงกลาโห
0: ม
1: 50,000 ล้านกระทรวงคมนาคม38,000 ล้านหน่วยงานของศาล33,000 ล้านไอเนี้ยผมให้เขาทำท็อป20มาให้ดู
0: ท็อป
1: 20ท็อป10ไล่มา

0: อย่างเงี้ยนะไล่มาซึ่งกติกาต่อไปก็คือว่าถ้าหน่วยรับงบประมาณจะของงบประมาณให้แจ้งด้วยว่า
1: คุณมี
0: เงินนอกงบประมาณยกมาคงเหลือเท่าไหร่อันที่หนึ่งอันที่สองคุณจะเอาเงินนอกงบประมาณที่คุณมีเนี่ย มาสมทบกับเงินงบประมาณในปีนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
1: ่
0: เพียงแต่ว่ายังไม่กำหนดเป็นสัดส่วนถ้าเมื่อไหร่จะเอาให้จริงๆก็คือว่าคุณต้องเอาเงินนอกมาสนับสนุนเป็น 10% ของเงินที่อย่างเงี้ยจะเกิดระบบซึ่งอันนี้คงจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: คืองบประมาณหน้าเราขอได้ไหมว่าไอ้เงินนอกงบประมาณเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง
0: ไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวนะครับงานผมจบแล้วครับ
1: ขอให้สสกรรมาธิการช่วยถามตามเรื่องให้ประชาชนหน่อย
0: หมดหน้าที่แล้วครับหมดหน้าที่หมดเวลาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไป
2: กันครับพบกันวันศุกร์หน้าอย่าลืมนะครับหวังว่าศุกร์หน้าพบกันน้ำท่วมที่หน้าและภาคเหนือน่าจะดีขึ้นสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงต้องฉีดน้ำในบางจุดที่มีเปลวไฟลุกไหม้ภายในโรงงานไม้แปรรูปอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นคาดว่าบ่ายวันนี้จะสามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดค่ะส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในโรงงานไม้แปรรูปตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารโกดังเสียหายจำนวน2หลังและสินค้าไม้อัดจำนวนมากถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดค่ะนายชยพลรัตนวิสุทธิกุลนายอำเภอพนัสนิคมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และประสานงานไปยังจังหวัดชลบุรีเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นคาดว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในช่วงบ่ายของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานแปรรูปไม้อัดค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ15ไร่และพบชาวจีนเป็นเจ้าของขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาค2ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปค่ะกรมชลประทานเตรียมแผนรับมือมวลน้ำเหนือจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะคาดว่าไหลมาถึงจังหวัดสุโขทัยคืนนี้กรมชลประทานเร่งกำจัดขยะวัชพืชท่อนซุงและกอไผ่ที่ไหลมากองรวมกันบริเวณปากประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลลงมาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะซึ่งมีปริมาณน้ำไหลผ่านไม่ต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นคาดว่ามวลน้ำดังกล่าวจะไหลมาถึงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ภายในคืนนี้ค่ะขณะเดียวกันทางกรมชลประทานยังต้องตรวจความพร้อมของประตูระบายน้ำแต่ละแห่งและวางแผนบริหารจัดการน้ำนะคะเนื่องจากแม่น้ำยมมีลักษณะเป็นคอขวดตามธรรมชาติทำให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยแม่น้ำยมที่อำเภอสวรรคโลกจุดกักเก็บก่อนประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์มีลำน้ำกว้าง135เมตรรองรับน้ำได้ประมาณ 1,130 ถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ที่อำเภอเมืองสุโขทัยความกว้างลำน้ำบีบแคบเหลือเพียง55เมตรที่สถานี Y4 รองรับน้ำได้เพียงแค่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนผันน้ำออกที่ประตูระบายน้ำคลอง6บาทไหลออกคลองยมน่านที่มีศักยภาพระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เมืองสุโขทัยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เผาทำลายอาคารโบสถ์เก่าแก่มีอายุกว่า130ปีในรัฐโอไฮโอนะคะ

0: ้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า60นายเข้าไปควบคุมสถานการณ์เปลวไฟโหมลุกไหม้โบสถ์เฟรนด์ชิพแบปทิสต์ในเมืองคลิฟแลนด์สหรัฐอเมริกาช่วงเช้ามืดวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นความรุนแรงของเปลวไฟทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอยรถดับเพลิงฉีดน้ำระยะไกลเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเร่งฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปยังอาคารข้างเคียงนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าอาคารโบสถ์แห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ไม่ต่ำกว่า500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว17ล้านบาทค่ะโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1896หรือเมื่อประมาณ130ปีที่แล้วนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนายชูศักดิ์จันทรสอนอายุ51ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยเคหะร่ม9 39แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111ทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ก้าวต่อไปกระบวนการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาท้าทายความเชื่อมั่นคณะกรรมการประนอมอังคอส
2: สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมนัดแรกในการกำหนดขอบเขตว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อย่างไร
3: มันจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยหรือมันจะเป็นผลดีกับทั้งสองประเทศที่จะหาข้อยุติเรื่องของข้อพิพาทกัน
1: สำรวจเขตอิทธิพลพันโทมอโตะ1ใน3ผู้นำกองกำลัง BGF ไทยออกหมายจับพบหลักฐานโยงคดีค้ามนุษย์ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
4: ้ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกปีที่2ซีซั่น2นะครับท่านผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยมาถึงตอนนี้ถ้าเปรียบนะเหมือนกับเอาข้าวคลุกน้ำพริกแล้วเรากำลังกินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยตอนนี้กินมาได้ครึ่งจานหยุดก็หยุดไม่ได้ละมันกำลังมันมากรายการของเราก็ประมาณอย่างนั้นนะหมายความว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นมากนะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาท่านไปติดตามการเข้าแคมป์ของ12ทีมท่านจำได้ไหมฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราแนะนำไปแล้วใช่ไหมเป็น4ทีมสุดท้ายอ่ะ12ทีมแล้วก็สัปดาห์นี้เราจะเอาเรื่องราวที่ทั้ง12ทีมนะครับไปเข้าแคมป์ที่สุพรรณบุรีการเข้าแคมป์ครั้งนี้นะครับเป้าหมายสำคัญก็คือเขาจะไปประชันกันฮะแล้วก็เพื่อจะคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายจะไปเข้ารอบชิงชนะเลิศอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นในสัปดาห์นี้ติดตามฮะพลาดไม่ได้นะฮะก่อนจะไปติดตามเรื่องราวที่แคมป์สุพรรณบุรีนะฮะก็มาทำสวัสดีกับคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะเป็นปกตินะท่านแรกครับป้าจันครับคุณรพัฒน์ระดาทศรัตน์ครับผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชลบุรีท่านที่2ครับคุณวิเชษฐ์เอี่ยมชาวนาครับหรือนาย่งเชิญยิ้มศิลปินแห่งชาติศิลปสาขาศิลปะการแสดงนะครับท่านที่3คุณหมีครับคุณจิระณรงค์วงสุนทรนักเล่าเรื่องอาหารท่านต่อมาเชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากลและก็ท่านสุดท้ายอาจารย์ต้นอาจารย์อนุสรติปยานนท์นักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับสวัสดีครับทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์นี้นะฮะหลายท่านเรื่องราวที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมก็คือบรรยากาศการประชันการเข้าแคมป์ที่สุพรรณเนี่ยทุกท่านนี่ไปหมดนะผู้ท่านเองไปหมดนะ
2: อยู่ในบรรยากาศนั
0: ้นนั่นสิเป็นเรื่องที่เราจะว่าไปแล้วก็พวกเราได้ดูละเราเห็นภาพละนะแต่ว่าท่านแฟนรายการเรายังไม่เห็นแต่วันนี้ท่านจะได้เห็นละนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะนำเสนอเรื่องราวการเข้าแคมป์ที่สุพรรณนะฮะไปเพื่อประชันกันไปเพื่อคัดเลือกกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะคืออย่างนี้ครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะฮะปีนี้ยกพลคนน้ำพริกเรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเราเชิญท่านร่วมโหวตเพื่อจะค้นหาสุดยอดนะฮะที่เราเรียกว่าน้ำพริกในดวงใจนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะฮะและก็ในวันนี้เนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายเราให้ท่านครับโหวตอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะฮะจนจบรายการในวันนี้ท่านยังมีสิทธิ์โหวตนะฮะ1หมายเลข1โหวตนะครับอันนี้เป็นประเด็นของเรานะเริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้กติกาอย่างนี้ครับผมว่าอยากจะเรียนให้ท่านนะสำหรับการโหวตหาเรื่องสุดยอดขวัญใจน้ำพริกของเราก็คือ1นะฮะเพิ่มเพื่อนใน LINE @thaipbs หรือว่าสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับและ2จำได้เลยไว้เลยนะครับ1หมายเลขโทรศัพท์ ท่านโหวตได้1ทีมนะฮะแล้วก็3นะครับรางวัลชนะเลิศคือน้ำพริกไหนที่ได้ทีมได้คะแนนสูงสุดจะได้รางวัลขวัญใจมหาชนคะแนนโหวตของท่านที่เข้ามาในคราวนี้ยังจะกลายไปเป็น 10% 10% ในการตัดสินชนะเลิศด้วยหมายความว่าคะแนนโหวตจะไปเป็น 10% รวมกับคณะกรรมการอีก90เพื่อตัดสิน5ทีมสุดท้ายว่าใครจะได้ชนะเลิศเพราะฉะนั้นการโหวตของท่านอย่าลืมนะสำคัญมาก1หาน้ำพริกขวัญใจน้ำพริกขวัญใจมหาชน2ไปเป็น10คะแนนเพื่อไปตัดสินอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆอย่านั่งเฉยๆฮะหยิบโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ฮะแล้วก็กดแล้วก็ทำตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับช่วยกันค้นหาน้ำพริกขวัญใจมหาชนกันหน่อยนะฮะขอเรียนอย่างนี้ว่า12ทีมวันนี้มีอะไรบ้างเอามาแล้วนะครับ N1 นะฮะน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศ N2 น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูร N3 น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพน N5 น้ำพริกนรกปลาถูกกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวขากเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยว N9 น้ำพริกรากชูอมกา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11 น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกปลาม้านะครับ12ทีม อยากได้ขวัญใจน้ำพริกขวัญใจมหาชนน้ำพริกไหนโหวตได้ตอนนี้นะจนจบรายการนะสำหรับวันนี้นะครับ12ทีม1โทรศัพท์1โหวตนะฮะวันนี้นะฮะสามารถโหวตได้จนถึงจบรายการนะฮะท่านได้แค่1โหวตเพราะฉะนั้นทำยังไงดีล่ะครับมีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนมีใครอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆอยู่ตรงนั้นน่ะบอกว่าวางมือก่อนกดไปเดี๋ยวนี้นะช่วยกันโหวตนะครับเดี๋ยวเสียดายว่าคอมเมนเตอร์ไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือนะไม่งั้นจะให้ช่วย ไปบอกให้ญาติพี่น้องช่วยโหวตกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำพริกขวัญใจมหาชนส่วนประเด็นที่เราเชิญท่านร่วมรายการของเราทุกครั้งก็คือเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะฮะสำหรับการแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้งเราก็จะแจกหนังสืออาจารย์ต้นนะฮะในรอยรถพริกนะสัปดาห์ละ5เล่มนะฮะแล้วก็ใครสนใจอยากจะได้ก็เนี่ยฮะทำง่ายๆก็คือแอดเพื่อนเข้ามานะฮะก็คือการสแกน QR code ก็ได้นะแล้วก็แอดไลน์ไทย PBS เข้ามานะฮะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้นะครับซึ่งในแต่ละครั้งเราก็จะมีประเด็นในการที่จะให้ท่านแสดงความคิดเห็นนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นหน้าที่ของเชฟวิชิตครับที่จะตั้งประเด็นว่าอยากฟังเรื่องอะไรจากท่านผู้ชมนะที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมรายการของเราเชฟวิชิตครับสัปดาห์นี้อยากฟังอะไรครับ
1: ในรสของน้ำพริกเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยเค็มเปรี้ยวหวานเผ็ดอย่างเงี้ยนะครับขม อยากทราบว่ารสเค็มเนี่ยมาจากอะไรนอกจากน้ำปลากับเกลือแล้วเนี่ยที่จะประกอบในน้ำพริกให้เค็มได้เนี่ยง่ายๆเขียนมาเลยครับสักหนึ่งชื่อ
0: ที่ทำให้เค็มได้นอกจากน้ำปลากับเกลือมีอะไร
1: ถู
0: กน่านะฮะเอานะฮะ
2: แต่ไม่เกี่ยวกับความขี้เหนียวนะ
0: คนละอย่างกันนะอันนั้นเค็มอีกแบบหนึ่งนะฮะเอาละฮะแล้วก็ในหนังสือในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นนะที่เป็น2ภาษานะฮะ Rechasing the Flavor of Chili เนี่ยเล่มนี้นะครับสำหรับเล่มนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าใครสนใจนะฮะสั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ที่นี่เท่านั้นส่วนอีกเล่มหนึ่งนะที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้หรือว่าที่ศูนย์สื่อนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้น่าสนใจมากนะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับน้ำพริกซึ่งผมเชื่อว่าใครอ่านแล้วชอบมากคือจะรู้จักน้ำพริกดีขึ้นอ่ะเพราะว่าจะรู้ว่าน้ำพริกมาจากไหนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ขอเรียนท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับว่าในการเข้าแคมป์ของเราที่สุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเอา12ทีมไปจริงๆก็คือไปเป็นไฟแนลนะฮะไปรับการอบรมการแนะนำจากเชฟระดับพี่เลี้ยงระดับประเทศเลยนะฮะแล้วเขาก็ไปประชันกันนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะพาท่านไปชมบรรยากาศการเข้าแคมป์ที่สุพรรณ12ทีมเขาไปทำอะไรเราไปดูบรรยากาศก่อนเริ่มกันก่อนว่าเขามันเป็นยังไงนะฮะเชิญครับ
3: นี่คือ12ทีมน้ำพริกในรอบรองชนะเลิศที่มารวมตัวกันเป็นครั้งแรกในแคมป์ยกพลขนน้ำพริกอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเวทีประชันที่ต้องคัดให้เหลือเพียง5ทีมสุดท้ายเพื่อเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
4: เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการที่ของ TBS เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากรวมทั้งได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้สำหรับน้ำพริกของเราดีขึ้นมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะสามารถเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาสำหรับสังคมไทยต่อไปในอนาคต
3: ก่อนลงสนามประชันชาวยกพลคนน้ำพริกมาล้อมวงพูดคุยในหัวข้อก่อนรถเผ็ดจะญาตราแลกเปลี่ยนเรื่องราวของพริกวัตถุดิบหัวใจสำคัญในทุกครก
4: อันนี้คือพริกหอมสุพรรณลักษณะของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบพริกฝาก็คือเม็ดมันจะใหญ่พริกขี้นกและคุณสมบัติเด่นของมันก็คือเปลือกเนี่ยมันจะมันผมเนี่ยก็ลองกินดูหอมแบบลงมือเนี่ย
3: ต่อด้วยวงพูดคุยท่องโลกน้ำพริกสำรวจเครื่องเคียงผักคู่และชูของน้ำพริก
5: พอเราไปกินไอ้พวกผักอย่างเงี้ยครับมันก็ในส่วนหนึ่งนะครับก็คือไปช่วยเคลือบลิ้นส่วนหนึ่งก็คือไปช่วยลดความเผ็ดนะครับสารฟีนอลิกบางตัวที่มันเป็นความฝาดเราจะรู้สึกว่าเวลาเรากินฝาดแล้วเนี่ยจะรู้สึกมันอะไรด้านหน้าหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้เรารับรู้ความเผ็ดได้น้อยลง
3: ยกพลคนน้ำพริกเพิ่มดีกรีความแซ่บให้เผ็ดร้อนกว่าเดิมเปิดคลินิกน้ำพริกชวนทุกทีมเข้าติวเข้มกับกูรูตัวจริงจัดเต็มทั้งเทคนิคและเคล็ดลับก่อนลงสนามประชัน
6: ไปที่โรงเรียนแล้วบอกว่าลำแพงกินได้เด็กตื่นเต้นก็คือจะมีราชูน้ำราชูผักราชูน้ำพริกราชูผักใส่ราชู
3: ยังไม่จบเท่านี้ยกพลคนน้ำพริกยังชวนไปถอดรหัสการทำน้ำพริกรสเด็ดกับเชฟที่วาสัมฤทธิ์ แห่งสุพรรณบุรีที่มาพร้อมเมนูน้ำพริกเผาป่าแห้วดองน้ำผึ้งอัพเลเวลน้ำพริกรสดั้งเดิมให้มีมิติด้วยแห้วสุพรรณ GI จากศรีประจันต์ต่อเนื่องความแซ่บกับเชฟปรินผลสุขเชฟไทยรางวัลมิชลิน1ดาวยกครัวมาอัพสกิลโค้งสุดท้ายกับเมนูน้ำพริกนครบาลน้ำพริกโบราณหากินยากเชฟปรินเปิดคลังเทคนิคการทำน้ำพริกแบบจัดเต็มพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกทีมช่วยกันรักษาภูมิปัญญาการทำน้ำพริกต่อไป
7: คือทุกคนมีความรู้ครับเหมือนแม่ๆหรือว่าพี่ๆที่มาที่เนี่ยทุกคนมีความรู้หมดการให้ความรู้คือการให้มีนักเรียนเพิ่มแต่ผมรู้สึกว่ามันมีรายการนี้มันทำให้มีชีวิตมากขึ้นกับคนรุ่นต่อๆไปถ้าเพราะคนไม่รู้ว่าของดีอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของดีอ่ะมันต้องเอาไปทำแล้วไปใช้แล้วไปกิน
3: แคมป์ยกพลขนน้ำพริกอัดแน่นทั้งความรู้และเคล็ดลับแบบจุกๆแต่ละทีมฟิตเต็มร้อยทีมไหนจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศมาลุ้นกันครับ
0: อันนั้นเป็นกิจกรรมที่ย่อๆนะฮะมันมีหลายกิจกรรมมากพระจันทร์ชอบกิจกรรมอะไรฮะที่ไปวันนั้น
8: ชอบที่ตอนที่เชฟทำอาหารให้ชิม
0: ฮะ
8: แล้วก็ตรงเชฟปรินสอนเนี่ยค่ะว่าของดีต้องเอามาทำกินนะไม่ใช่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ
0: ์
8: แล้วก็ตัวเองกลับบ้านก็ไปดูว่าอันนี้มันยังอยู่ไหมอันนี้มันยังมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคือมันทำให้เราเนี่ยแบบมันอย่าหยุดที่จะเอาอะไรมาทำนะในบ้านเราเนี่ยค่ะคือเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองที่เชฟสอน
0: เ
8: ป็นเหมือนเข้าชั้นเรียนมาเป็นได้ความรู้เพิ่มด้วยตัวป้าเองนะคะก็เลยชอบมากที่เชฟลงพื้นที่ด้วย
0: เชฟปรินเขาทำน้ำพริกนครบาล
8: ใช่
0: นะฮะมันอยู่ในสูตรของท่านผู้หญิงเปลี่ยนนะแล้วก็เลยเราผมก็ไม่เคยชิมนะวันนั้นก็เลยไปชิมนะมันจะออกเปรี้ยวนำนะมันออกเปรี้ยวนำน้ำพริกนครบาลทำไมมันชื่อนครบาลไม่รู้นะ อาจารย์ต้นพอจะทราบไหมทำไมชื่อนครบาล
9: ก็เจ้าของสูตรเขาว่ากันว่าดูแลกรมพระนครบาลเป็นเจ้าพญานครบาล
0: ก็เลยเรียกว่าน้ำพริกนครบาล
9: ใช่เจ้าพญานครบาล
0: ครับครับนายโยงประทับใจกิจกรรมไหนครับ
10: ผมชอบที่เขาไปแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมได้คุยกันได้อะไรกันอีกคนหนึ่งรู้เรื่องนึงอีกคนหนึ่งรู้เรื่องนึงถ้าไม่ได้เจอกันเนี่ยผมก็รู้เรื่องเดียวสมมติว่าพี่มีรู้เรื่องนึงผมรู้เรื่องนึงแต่ถ้าเราคุยกันนะหลังจากที่กลับมาเรารู้คนละสองเรื่อง
0: โอ้
10: อย่างเงี้ย
0: มันมีกิจกรรมด้วยนะอันนั้นนะเขามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะ
10: ใช่ใช่ผมชอบบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก
0: ็
10: รสชาติที่เขาแลกเปลี่ยนกันอะไรกันเงี้ย
0: อันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญคือการสร้างสรรค์น้ำพริกนะที่นายยงพูดเนี่ยนะเอาเหนือกับใต้พอคุยกันเพื่อเอาสะดอมากินกับน้ำพริกอ่องหรืออะไรเงี้ยนะ
10: เดี๋ยวเขามีฮะเดี๋ยวเขามี
0: เดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมาดูนะครับมีแล้วครับประทับใจกิจกรรมไหนฮะ
11: จริงๆผมชอบบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มแข่งมันจะมีแบบวัตถุดิบเยอะแยะมากมายมาเรียงตรงกลางเนี่ยผมไปเดินดูเกาะนั่นนะ เพราะว่าเราดูมาตลอดว่าเฮ้ยทีมนั้นใช่นี้ทีมนี้ใช่นี้แต่เราอยากเห็นของจริงแล้ว เราขอเขาหยิบกินชิมตรงนั้นได้เลยมันก็เพลินดีครับแล้วก็ได้ชิมรสจริงๆที่เราจินตนาการตามว่าเอ้ยใช่หรือเปล่
0: า
11: พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บโหได้โอกาสละทุกทีมเอาของดีมาหมดเลยแล้วมีของที่เราไม่เห็นในรายการอีกเยอะมากเลยก็เลยชอบก่อนที่เขากำลังจะเริ่มเนี่ยได้เข้าไปชิมจริงๆแล้วก็ถามความรู้จากเขาด้วย
0: ผักบางอย่างพืชบางอย่างนี่เราไม่เคยรู้จักแม้แต่ชื่อนะก็ไม่เห็นวันนั้นอ่ะนะฮะที่กองพนันเดินทึกเลยนะ แล้วไม่รู้อะไรต้องไปคอยถามเขาว่าอันนี้อะไรอะไรเงี้ยส่วนมากไอ้พริกมะเขือนี่เรารู้จักกันนะแล้วมันมีอะไรอีกเยอะมากน้ำพริกเนาะวัตถุดิบที่น่าสนใจนะแล้วเชฟล่ะครับประทับใจเลยครับ
1: คือเวลาเห็นกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ก็เป็นองค์รวมใหญ่แหละนะครับทุกคนก็จะกระจ่างในความรู้ที่ส่วนบุคคลที่รู้ส่วนครอบครัวที่รู้ก็จะมาแชร์กันดังนั้นแต่จริงๆแล้วต้องขอบคุณไทย PBS ที่ทำให้ทุกคนเพิ่มความรักในสิ่งที่ร่วมกันเนี่ยมันมาทั้งทั่วประเทศเนี่ยมันคือความรักก้อนใหญ่กับน้ำพริกทีเดียวนะผมว่านะทุกคนก็จะเต็มความสามารถที่จะพูดออกมาได้ทำอย่างเต็มที่ที่ว่าเฮ้ยของฉันละฉันจะต้องดีที่สุดละอันเนี้ยคือถ่ายทอดความรักกับองค์กรของตัวเองกับกลุ่มของตัวเองแล้วแถมแชร์กันอีกโอ้โหผมว่ายิ่งใหญ่มากครับชอบครับอันนี้แบบนี
0: ้วันสุดท้ายผมพูดว่าทุก12ทีมเนี่ยถ้าถามว่ารสรสน้ำพริกอ่ะผมบอกไม่ได้รสไหนชนะเลิศเพราะมันอร่อยหมด
1: ใช่
0: แต่มันมีรสหนึ่งนะที่ผมสัมผัสได้และอร่อยที่สุด คือรถมิตรภาพนี่แหละครับทั้ง12ทีมนะเข้ามาด้วยความรักความแล้วก็แทนที่มาประชันกันจะเป็นศัตรูกันทำไมฮะเขากลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะมันมีอันหนึ่งนะฮะอาจารย์ต้นฮะเขาเรียกว่าคลินิกน้ำพริกอ่ะปรากฏว่าโอ้โหเห็นบอกว่าอยู่ดึกๆแล้วฮะผมต้องขอเรียนผมได้สองรูปผมไปเป็นยังไงฮะคลินิกเล่าให้ฟังหน่อย
9: คือจริงๆจริงๆแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจากที่ไอ้ตัวเรารวมคนเนาะคือเห็นด้วยว่าอันนึงมันน่าสนใจตรงที่ว่าพอเราเอาสมาชิกแต่ละทีมารวมกันเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราเข้าค่ายมันมีละลายพฤติกรรมเนาะแต่นี่เป็นละลายพฤติกินก็คือว่าใครกินอะไรแต่ละคนก็เอาเข้ามาเนี่ยคนน้ำพริกเนี่ยภาษาเดียวกันเขาก็จับกันเสร็จพอตกกลางคืนเนี่ยเขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเขาไปเห็นของคนนั้นคนนี้ทำไมฉันยังขาดจุดนั้นจุดนี้พูดง่ายๆก็คือคลินิกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการรักษานะแต่เป็นการต่อยอดคือเขาเนี่ยมีฐานอยู่แล้วแต่เขาอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าจะทำมันเนี่ยให้รสชาติพูดง่ายๆนะออกไปตลาดแล้วคนทานแล้วอร่อยหรือจับใจคนทานได้ควรจะเป็นยังไงสีสันน้ำพริกที่เขาตำออกมาเนี่ยมันดึงดูดใจไหมผมกับเชฟหมูเนาะคือแต่ละคนนี่ก็มีคนละคลินิกนะจริงๆนะหูตาคอจมูกก็ว่ากันไปแต่ผมก็ทางเชฟหมูเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่ออกไปทางธุรกิจเขาก็จะนำเสนอว่าคุณลองสิ่งใหม่ไหมเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราอยู่กับพูดง่ายๆเนาะอยู่ในเซฟโซนคือพื้นที่ปลอดภัยของเราเนี่ยไอ้น้ำพริกเนี่ยเรากินมาแต่ในหมู่บ้านแต่เราจะไปขายคนอื่นเนี่ยเราจะทำยังไงผมคิดว่ามันก็ดีตรงนี้ตรงที่ว่าเขาก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆของที่เขามีอยู่เนี่ยมันไปได้อีกไกลอันนี้ดี
0: ครับท่านผู้ชมครับนี่แค่อินโทรดักชั่นแค่แนะนำนะเดี๋ยวเราจะไปพาท่านไปดูบรรยากาศในแต่ละตอนแต่ละกิจกรรมที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นขอย้ำเตือนอีกทีว่าอย่าลืมนะครับปีนี้เรามีการค้นหาน้ำพริกในดวงใจน้ำพริกในดวงใจเชิญท่านร่วมโหวตนะฮะอย่าลืมนะฮะ1โทรศัพท์1หมายเลขเนี่ยก็คือ1โหวตนะฮะแล้วก็ช่วยบอกคนใกล้ชิดของท่านช่วยโหวตนะจะสามารถโหวตอีก12ทีมขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะเนี่ย12ทีมนะฮะท่านก็จำเฉพาะชื่อทีมแล้วก็ N1 N2 N3 จนถึง N12 เนี่ยนะฮะท่านชอบทีมไหนก็โหวตเข้ามาเลยนะฮะเราจะให้ท่านโหวตได้จนถึงจบรายการนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะท่านที่เคยโหวตมาแล้วก็ตามในสัปดาห์ก่อนวันนี้มีสิทธิ์นะฮะเปิดโอกาสให้ท่านโหวตอีกนะเป็นการโหวตครั้งสุดท้าย12ทีมโหวตครั้งสุดท้ายนะคะแนนของท่านจะไปตัดสินเพื่อจะคัดเลือกน้ำพริกในดวงใจนะขวัญใจมหาชนว่าไงนะผู้ประสาชาวบ้านเราอะนะฮะการโหวตของท่านทั้งหมดยังจะกลายไปเป็น10เปอร์เซ็นต์ในการจะไปตัดสินชนะเลิศรวมกับอีก90ของคณะกรรมการนะฮะเพราะฉะนั้นการโหวตของท่านสำคัญนะครับอย่าลืมโหวตกันมาได้นะฮะเอาละครับต่อไปนะเราจะไปดูกันครับเพื่อจะดูว่าทั้ง12ทีมนั้นเขาจะมีการที่เข้าไปเข้าค่ายเนี่ยเขาจะมีทีเด็ดอะไรกันบ้างเราไปรู้จักทั้ง12ทีมครับ
3: ได้เวลาดวลครกยกพลคนน้ำพริกกันแล้วครับแต่ละทีมเตรียมไม้เด็ดอะไรมามัดใจคณะกรรมการบ้างไปฟังกันเลย
0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับ12ทีมกันนะ
10: อยากเห็นครับ
0: เพราะว่าต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำนะฮะแต่ละทีมนะครับนายงครับเชิญครับนายงเชิญเรื่องนี้ก่อน
12: ทีเด็ดคือน้ำพริกจันเจ้าพระยาพิเวกสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแล้วก็ทุกฤดูกาล
13: การนำเอาของดีของเมืองนครพนมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ก็คือไก่พันธุ์พื้นเมืองสีโคตบุญที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ภายใต้งานวิจัยของมนครพนมพร้อมกับหัวปีกล้วยตานีที่อยู่ในแปลงออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็น้ำปลาที่ทำจากปลาจากแม่น้ำโขง3อย่างมารวมกันค่ะ
14: มาฮาดอดีตเป็นมาฮาดที่มีมากในพื้นที่จังหวัดตรังอะค่ะแต่วันนี้มาฮาดตู้กลืมมาฮาดตู้ตอดติงอะค่ะวันนี้เราก็เลยนำมาฮาดมาให้สังคมได้รู้จักว่านี่คือมาฮาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราค่ะ
15: วันนี้เรามาตำน้ำพริกลำแพนน้ำแพนเป็นผลไม้รสเปรี้ยวจากป่าชายเลนนะคะซึ่งน้ำพริกลำแพนเนี่ยมันเป็นเมนูพื้นบ้านของชาวมอญนะคะซึ่งเขากินกันประจำอะค่ะ
16: คือว่าปลาทูของเราอะนะที่แท้มันจะต้องตัวอ้วนแล้วก็สันเขียวจะเป็นปลาทูแท้จากสมุทรสงคราม
17: ปลาทูหนึ่งตัวนะคะเราจะใช้ทั้งหมดเลยหัวก้างเราก็จะเอาไปอบให้แห้งแล้วก็เราก็มาบดให้ละเอียดเป็นแคลเซ
0: ีย
17: ม
0: ใช้หมดเลยว่ากันเถอะ
17: ใช่ค่ะ
0: ไม่ทิ้งเลย
10: แคลเซียมอยู่ในนั้น
0: นี่ไงตัวนี้แหละ
10: เกิงกินหมด
0: แก่แล้วอายุมากมีโรคกระดูกโปร่นะนี่ต้องกิน
10: บ่อยต้องกินบ่อย
0: ขาตาแดง
18: ค่ะนี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะของเราเหมือนจะมีรสชาติที่มีหวานนิดๆที่หัวมันนะคะที่โยดของมันแล้วก็นี่เคยปลาที่ทำเองค่ะ
10: เคยปลา
18: ค่ะปลากิเก
3: ผ่านไปแล้ว6ทีมฟังแค่นี้ปาดเหงื่อแทนคณะกรรมการแต่ละท่านเลยนะครับจะเลือกทีมไหนดี
19: เจ้าสูบเนี่ยมันเป็นใบบอนใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาทำกับตำน้ำพริกแล้วเราต้องใช้ปลาน้องคายมีปลานินจีไอค่ะแล้วก็เอาปลานินจีไอมา
0: เน
19: ี่ยค่ะนี่ค่ะปลานินจีไอแล้วเอามารวมควันแล้วเราก็เอามาตำเป็นน้ำพริกค่ะ
15: วัตถุดิบหลักของเรา

0: ก็คืออีเหี่ยวหรือหน่อไม้ตากแห้งค่ะ
1: นี่คืออะไรฮะ
0: อีเหี่ยว
1: เอาถ้าจำไม่ได้เลยว่าเป็นหน่อไม
0: ้เป็นหน่อไม้เขาค่ะพันหน่อลวกค่ะเราจะหาแค่ปีละครั้งค่ะ
2: ราชูค่ะ
3: นายกเคยทานไหม
2: เราใช้ได้ทั้งรากทั้งใบนะคะประกอบอาหารได้ค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้จะมาตำน้ำพริกราชูอมากาใส่หมูร่มควรนะคะคืออมากาคือหมูร่มควรที่ได้รับความรักจากแม่
4: สมอกเป็นผลไม้พื้นถิ่นปลูกมันจะขึ้นในป่าดิบชื้นค่ะ
3: ไม่ได้ปลูกใช่ไหม
4: ไม่ได้ปลูก
3: ขึ้นตามธรรมชาติ
4: ใช่
3: ขึ้นตามธรรมชาติ
1: มันเป็นลูกไม้ป่าเลย
4: ใช่ค่ะปีนึงก็เป็นแค่วันเดียวค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็คือหัวบัวหรือรากบัว
3: ฮะ
4: เป็นบัวหลวงค่ะ
3: ครับนะฮะ
4: ก็มีปลาสร้อย
3: ปลาสร้อย
4: ค่ะปลาสร้อยจากหนองหานหนองหานกุมภาวาปี
5: จุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็นปลาม้านะคะซึ่งเราจะต้องนำมาย่างก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำมาใส่ในน้ำพริกของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะใช้กะปิกุ้งนานะคะซึ่งได้มาจากท้องทุ่งบางปลาม้าของเรานะคะเป็นกุ้งฝอยกุ้งน้ำจืดนะคะคนแพ้อาหารทะเลสามารถทานได
1: ้มาทำกะปิ
5: ใช่ค่ะมาทำกะปินะคะแล้วก็เรายังใช้พริกหอมสุพรรณนะคะซึ่งเป็นพริกพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
3: วันนี้เนี่ยนะกรรมการเขาจะให้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคร
1: ับ
3: นายกดูนะครับรสชาติ35
1: ครับ
3: นะฮะความคิดสร้างสรรค์เนี่ย15
1: นี
3: ่การนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาชุมชน20และอันสุดท้ายคือเกี่ยวกับวัตถุดิบนะวัตถุดิบทั้งหมดที่ทำไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือเครื่องเคียงนะฮะในชุมชนการต่อยอดและการอนุรักษ์30
1: รวมกันเป็น100คะแนน
3: เราจะมีเวลาทั้งหมดนายโย่งครับ30นาที30นาทีเนี่ยพอหมดเวลาต้องมือวางทันทีเลยนะ
1: สู้ไหมพวกเราสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ดีมาก
3: เอาละฮะ
1: 3 2 1
3: เริ่มเลยครับ
1: เริ่มเลยครับ
3: เอาละฮะ
6: นาฬิกาจับเวลา30นาทีเริ่มแล้วรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนเกาะขอบครกลุ้นไปด้วยกันครับ
3: ครับอันนั้นก็เป็นบรรยากาศการประชันกัน12ทีมนายโย่งประทับใจทีมไหนยังไงครับ
7: โอ้โหทุกทีมมีความตั้งใจหมดเลยผมก็ประทับใจทางนั้นนะครับแต่ละคนแต่ละเราไปดูสายตาเขาไปดูความรู้สึกเขาตั้งใจมากๆเขามีแต่ละทีมผมประทับใจในทุกทีมนะฮะ
3: ประทับใจทุกทีม
7: ครับ
3: ได้ไปชิมทีมไหนบ้างยังไงบ้างไหม
7: ชิมหมดแล้วมีว่าจะเป็นส้มโขก
3: เคยกินส้มโขกมาก่อนไหมรู้จักส้มโขกมาก่อนไหม
7: ไม่เคย
3: ผมก็ไม่เคยอ่ะ
7: ผมก็เพิ่งมารู้จักนี่แหละครับต่อไปผมก็จะเคยรู้จักแล้ว
3: แล้วมีการมหาดอ่ะ
7: มหาดไอ้ลำแพนนี่ผมไม่เคยรู้จัก
3: เห็นไหมเราก
7: ็เราได้รู้จักวัตถุดิบในที่จะมาทำน้ำพริกเราก็ไม่เคยทานมาก่อนไม่เคย
3: เนี่ยเนี่ยรายการนี้ไม่ใช่เฉพาะให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นนะผมเนี่ยได้รู้ได้เห็นเยอะเลยนะ
7: ใช่คร
3: ับ ได้ไปชิมและเห็นบอกว่ามันเป็นของป่าด้วยใช่ไหม
7: ใช่ครับมันขึ้นตามธรรมชาติแล้วใครอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนแรกที่ไปรู้ว่าทำอย่างนี้ได
3: ้ก็ไม่รู้นะคนโบราณเขาคงลองผิดลองถูกนะ
7: ใช่
3: นะฮะแล้วมีแล้วครับชอบประทับใจอะไรยังไงครับ
8: จริงๆเหมือนกันชอบทุกทีมเนาะแต่ว่าทีมที่ได้ชิมเนี่ยก็จะมีเรื่องของชู้ที่เหมือนเชฟแต่ละคนที่เป็นเชฟที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็ไปปรับมาหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันนอกจากที่เขาส่งมาในรอบแรกเนี่ยก็มีอย่างเช่นเรื่องมะพร้าวใช่ไหมกินพอได้ลองชิมก่อนที่จะเขาทำน้ำพริกจริงเนี่ยก็แบบหุ่นมะพร้าวเดียวก็มันแล้วนะ
7: เราก็ไม่เคยกิน
8: มะพร้าวกับน้ำพริกใช่หรือว่าทีมลำแพนเองเนี่ยมีดอกจากเขาก็เอาไปดองเอาไปเชื่อมเอาไปฉีกแบบเป็นไก่ฉีกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าม ันมีอะไรหลายอย่างที่ได้มาจากการที่มีเชฟพี่เลี้ยงมาคอยปรับให้
9: เชฟครับผมพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับดูว่าทุกคนเนี่ยโชว์ศักยภาพในพื้นถิ่นตัวเองคือวัตถุดิบหลักคำว่าน้ำพริกเราลองขยับน้ำพริกออกก่อนแล้วมองไปดูว่าวัตถุดิบที่เขานำเสนอเนี่ยแต่ละน้ำพริกเนี่ยนะไม่ซ้ำกันเลยไอ้ที่ซ้ำกันอาจจะเป็นพริกเป็นหอมเป็นกระเทียมนะแต่ว่ามีส้มโขกมีลำแพนมีอีเหี่ยวมีคือแต่ละน้ำพริกจะมีจุดเด่นโดยวัตถุดิบพื้นถิ่นของตัวเองที่จะนำเสนอเนี่ยผมว่าอันนี้แหละครับที่เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้เหนือ วันนี้ก็จะมารู้กันทั้งหมดเลยว่าไอ้ใต้มีดีอะไรไอ้เหนือมีดีอะไรทีนี้ก็จะกระจายทั่วประเทศแหละเพราะว่าเป็นสังคมอาหารที่แนะนำวัตถุดิบของตัวเองอย่างโอ้โหชาญฉลาด ได้ดีเทลใครไม่รู้ก็ต้องรู้หมดอ่ะส้มโขกใช้เม็ดใช้เนื้อใช้อะไรยังไงรู้

0: หมดแล้วทีนี้ผมว่านี้ค่ะเป็นสังคมอาหารที่โตขึ้นได้อีกเนี่ยชอบเลยครับ
1: ครับผมอาจารย์ต้นครับ
2: จริงๆชอบทุกทีมครับแต่ว่ามันก็จะมีบางทีมที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมบางทีมเนี่ยเราไม่มีโอกาสก็เป็นโอกาสเดียวที่เราได้เห็นตัวเป็นๆเขาเนาะมาตำเป็นๆให้เราเห็นตำเป็นๆเสร็จปุ๊บมันมีโอกาสที่เราได้เห็นว่าไอ้การเลือกใช้เขาเนี่ยเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นทางมหาดเนี่ยเขาเอาเคยฉลูหรือเคยน้ำก็คือตัวเคยที่หมักไม่นานมากมีรสยังไม่เค็มจัดแบบมาทำคู่กับกะปิใช่ไหมครับลดความเค็มของกะปิแล้วก็ประทับใจนะคือมันทำให้รู้สึกว่าอาหารไทยมันไม่มีรสเดียวอ่ะเค็มมันมีหลายเค็มเปรี้ยวมีหลายเปรี้ยวอย่างทีมของที่ครูเต่าอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ทั้งความเปรี้ยวมะขามเปียกใส่ทั้งความเปรี้ยวของสิ่งต่างๆลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจความซับซ้อนของรสเนี่ยแล้วเราเห็นแต่ละทีมเนี่ยมาแบบจัดเต็มทั้งนั้นเลย
3: 12ทีมเนี่ยที่ผมเห็นชัดเลยนะคืออย่างงี้ฮะ12ทีมเนี่ยเวลาแข่งขันเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุกทีมนะผมเนี่ยตื่นเช้านะเพราะวันนี้พรุ่งนี้เขาจะตื่นนอนดึกๆกันผมตื่นเช้า พวกนี้เขาเช้าผมมาแอบดูตั้งแต่เช้านะเขามาเตรียมกันครับการประชันเนี่ยทุกคนแบบเอาสุดฝีมือเลยแต่บรรยากาศมันไม่มีการชิงดีชิงเด่นกัน มันไม่มีคือพูดง่ายๆผมก็ไม่เคยไปประกวดที่อื่นนะไอ้ผมเห็นข่าวอ่ะที่เขาชอบกันเนะกันแหนกันอะไรเงี้ยมันไม่มีบรรยากาศอย่างนั้น มันเป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพแต่ว่าเวลาแข่งกับโอ้โหแบบเอาจริงเอาจังเอาแบบคือเราไม่คิดว่า2เรื่องนี้มันจะไปด้วยกันได้ระหว่างมิตรภาพกับเรื่องของการประชันขันแข่งที่เอาจริงเอาจังแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ผมเห็นภาพนั้นผมดีใจมากเลยฮะว่าเขาสู้เนี่ยเขาสู้เต็มที่เขาโอ้โหเขาเห็นไหม12ทีมที่เราไปเริ่มเมื่อกี้นะพอเขาทำเนี่ยเขาแบบทุ่มสุดฤทธิ์เลยแต่ว่าพอเสร็จจากการชันเขาเป็นมิตรกันนะเขานั่งคุยกันอันนี้คือภาพที่ผมคิดว่ามันน่าจะยิ่งใหญ่กว่าการประชันนะก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะอันนี้สำหรับความคิดเห็นของผมนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเราแต่ละครั้งในจัดรายการเราก็จะเชิญให้ท่านได้มีส่วนร่วมในรายการนะในการแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นคราวนี้ครับเชฟวิชิตได้ตั้งประเด็นเชฟครับขออีกสักรอบนึงครับประเด็นนี้คืออะไรเอ่ย
0: ความเค็มในน้ำพริกที่บ้านเนี่ยนอกจากเกลือกับน้ำปลาแล้วเนี่ยเอาอะไรให้ความเค็มอีกบอกมาอย่างละหนึ่งพอครับ
3: นอกจากเกลือกับน้ำปลาอะไรที่ให้ความเค็มคือใส่ไปแล้วไม่ต้องไปใส่เกลือน้ำปลาอีกอ่ะนะ ใบให้ก็ได้อะไรเอ่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริกนะซึ่งเป็นภาคภาษาไทยส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นภาคภาษาสองภาษาครับRetracing the Flavors of Chili เนี่ยเล่มนี้นะฮะอันนี้สั่งซื้อได้เฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS ส่วนเล่มนี้ที่จุฬาศูนย์หนังสือจุฬาและที่นี่ด้วยนะฮะเอาละครับเราไปชมบรรยากาศการประชันกันจริงๆแล้วเมื่อกี้แค่แนะนำนะแต่ตอนนี้คือประชันกันจริงๆไปชมครับ
4: การประชันน้ำพริกรอบรองชนะเลิศได้เริ่มขึ้นแล้วรอบนี้เรามีคณะกรรมการจากหลายส่วนทั้งคณะกรรมการภูมิภาคคอมเมนเตอร์ประจำรายการคณะผู้บริหารจากไทย PBS และกรรมการรับเชิญปีนี้ทั้ง12ทีมฟิตกันสุด
3: ๆมหาดนะฮะอันนี้ก็เป็นผลไม้ป่าเหมือนกันเน
5: า
3: ะ
5: มหาดจะให้รสเปรี้ยวใช่ไหมฮะรสเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวในแนวของมหาดมีวิธีเปรี้ยวของเขาเอง
3: นี่มาอีกละลูกอะไรเนี่ย
5: ลำแพนน้ำพริกลำแพน
3: นะฮะทำไปเลยครับ
5: อันนี้เป็นสำรับของ
6: มอนค่ะ
3: มอนดูภาพพลาดสิ
6: เราจะใช้สำรับแบบนี้ค่ะ
3: อุ้ยอันนี้เริ่มเขามาจากนี่หนองคาย
5: แจ่วซูป
3: แจ่วซูปแล้วมันต้องกินกับอันเนี้ยนายงกับส้มผักเนี่ยฮะ

0: น้ำพริกต่อมานะส้มโคเห็นไหม
1: ทีมงานมีใครเหลือๆไหมครับมาช่วยจามแทนผมทีครับ
0: ตอนนี้มี2น้ำพริกนะฮะที่เสร็จแล้วนะฮะแจ่วสูบจากหนองคายนะฮะและน้ำพริกปลาม้าจากสุพรรณเจ้าถิ่นเองนะฮะสองน้ำพริกนะครับรู้สึกจะเสร็จอีกหนึ่งละเห็นโยเดินมาแล้วนะโยนนนนน
1: น้ำพริกอะไรเสร็จแล้ว
0: ส้มโฮก
1: ผมว่าให้ตรง
0: ผมคิดว่าโต๊ะมันเล็กไปนิด

0: หนึ่งผมเชื่อว่ากรรมการเนี่ยเวลาชิมจะต้องพักเบรกไม่งั้นน่ะลิ้นจะไม่รู้รสนะ
1: ใช่เดี๋ยวมันปนกันหมด
0: มันอร่อยหมด
1: ใช่มันปนกัน
0: รสไม่ได้นะ
1: นี่ก็อร่อยเติมนั่นก็อร่อยเงี้ยต้องพักลิ้นบ้าง
0: อ่ะเหลืออีก
1: แล้วบังเอิญวันนี้ผมก็มาลิ้นเดียวด้วยมันจะเปลี่ยนลิ้นชิมอย่างละอันก็ไม่ได้โอ้ยจริง
0: ๆอ่ะ30วิครับ
1: นับถอยหลังได้เลย30วิแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วให้วางทุกอย่างเลยนะครับเสร็จหรือไม่เสร็จให้วางทุกอย่างไว้นะครับ
0: ผมอ้าวนับถอยหลังนะนายกนับได้แล้ว7 6
1: 5 4 3 2 1วางครับวางครับ
0: พร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วครับนายกพร้อมหมดละน้ำพริก12ทีมตอนนี้พร้อมให้กรรมการได้มาชิมแล้วนะครับ
2: และนี่คือสำหรับน้ำพริกของทั้ง12ทีมนอกจากหน้าตาและสีสันชวนชิมแล้วผักเคียงของแต่ละท้องถิ่นก็คัดเด็ดๆมากันเพียบได้เวลาคณะกรรมการของเราลงมือชิมน้ำพริกและให้คะแนนกันแล้ว
0: ตอนนี้ผมก็อยากจะเรียนเชิญคณะกรรมการชุดแรกมาชิมนะฮะชุดแรกขอเรียนเชิญคณะกรรมการคอมเมนเตอร์ของเราครับเชิญทุกท่านครับการที่เรามีคณะกรรมการมากนะฮะก็เพื่อที่จะให้คะแนนนั้นมันบริสุทธิ์ยุติธรรมมากๆนะฮะ
3: รสชาติหลากหลายมากครับ แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าที่สรรหามาเนี่ยมันโดดเด่นโดยตัวของมันเองแตกต่างกันออกไปครับบางอันก็มีเครื่องเคียงที่เรานึกไม่ถึงฮะเช่นกินน้ำพริกกับเนื้อมะพร้าวโอ้เข้ากันดีมากครับหรือว่าใบบอนก็เอามาทำน้ำพริกได
0: ้
3: กินกับผักเสี้ยนโอ้โหเข้ากันดีครับ
0: โอ้โหเข้ากันเลยนะอาจารย์ธีรยุทธให้เกียรติเรามากนะอาจารย์เป็นแฟนเป็น FC ตัวจริงของรายการจำได้ดีกว่าพิธีกรและผู้กำกับอีกนะฮะว่าตอนนั้นตอนนี้คุยเรื่องอะไรตอนนี้ก็คณะกรรมการต้องเรียกว่าชุดสุดท้ายแล้วครับที่จะมาให้คะแนนนะ

0: คะแนนจากคณะกรรมการจะตรงใจกองเชียร์ที่ชมอยู่ทางบ้านหรือไม่ต้องมาติดตามกันต่อไป
1: เห็นบรรยากาศหลายๆคนที่กำลังดูอยู่อยากไปชิมด้วยนะเพราะมันอร่อยจริงๆนะฮะมีคนถามผมว่าอาจารย์ตกลงน้ำพริกอะไรอร่อยเวลาจัดรายการนะผมบอกว่ามันบอกไม่ได้นะฮะมันอร่อยหมดอ่ะสำหรับคนคอน้ำพริกอย่างผมเนี่ยผมบอกอร่อยหมดเอาไปว่านั่นคือบรรยากาศเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์นะเชฟครับ
2: เริ่มต้นนี่ต้องยังจำได้อยู่เลยน้ำพริก N1 เนี่ยนะเข้าใกล้ไม่ได้นะฟุ้งไปหมดเลยพริกแห้งตากสามแดดโอ้โหในครกนี่ผมเดินกับใครอาจารย์ต้นบอกต้องบอกถอยหน่อยเพราะพริกกระจายเต็มเพราะตำอยู่ในครกกับพริกแห้งอยู่ในครกที่ตำใหม่ๆอ่ะโอ้โหมันได้กลิ่นพริกแบบครกกับสุดมากอันนั้นน่ะพญาอภัยภูเบศรพริก N1 เนี่ยแล้วเราก็ดูโปรตีนเยอะอย่างที่หมีบอกนะครับใส่ตรงนั้นแล้วผัดตรงนั้นแล้วก็ชอบหลายๆทีมที่ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแล้วมีความสุขนะดูแล้วรู้สึกว่าทุกคนพร้อมเพรียงอย่างนี้อย่างที่พิธีกรบอกว่าไอ้บอกว่าเต็มไปหมดทุกคนใส่ใจนะไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะมีความร่วมมือร่วมใจกันแต่ละทีมทำเนี่ยโอ้โห30นาทีมันผ่านไปแบบเขาตั้งใจกันแบบโอ้โหหัวใจแทบแตกนะเล่น 3-2-1 เนี่ยนะโอ้โหได้น้ำพริกที่ชิมแล้วเนี่ยคือได้ชิมแล้วก็คือถามว่ามันยากมากที่จะกำหนดได้ว่ามันคือ10มันคือ5นะมันคือ10หมดอ่ะผมว่าเดี๋ยวก็จะคัดได้5หรือเป็น8อีกหรือเปล่าหรือเป็น10หมดก็ไม่รู้ครับคะแนนมันน่าสูสีกันมากแล้วก็ตั้งใจกันดีครับชอบมากๆเลยครับ
1: ครับครับอาจารย์ต้นฮะ
3: คือมันพูดง่ายๆมันเหมือนเราดูเราฟังเพลงใช่ไหมครับเราฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอตรงตามจอตามอะไรเงี้ยมันอารมณ์หนึ่งแต่วันนั้นเหมือนเราดูคอนเสิร์ตสดอ่ะคือนักแสดงนักดนตรีเขาเล่นสดสดเลยคือมันแบบอย่างทีมของสมุทรสงครามป้ายุพาเนี่ยตำเสร็จแล้วมีตับปลาทูเนี่ยมาสอดปุ๊บกินทันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไหมอย่างคุณหมีว่าเรื่องประมาหรืออย่างของเจ้าพญาไพภูเบศรเนี่ยย่างกุ้งสดแล้วก็ตำเลยเนี่ยมันมีรูปรสกลิ่นเสียงที่มันมาแบบโอ้โหมันมาครบอ่ะ
2: เสียงครบมาเลย
3: ใช่แล้วมันคือแบบเรานึกถึงภาพว่าแม่พี่เราใครคนรู้จักเนาะตำเสร็จแล้วก็ตั้งกับข้าวอ่ะแล้วมันน่าสนใจตรงของเครื่องเคียงเขา

0: มาจากไหนกระตือรือร้นมากแล้วก็ความกระตือรือร้นเนี่ยให้คะแนนเต็มหมดทุกทีมแต่ว่าเราก็เลงไปเราจำเลยทีมอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นดอกไม้กินได
1: ้
0: อันนี้เราจำเลยแล้วก็เหมือนมะพร้าวค่ะกลับบ้านไปเราก็บอกลูกว่าครอบครัวแล้วว่าไม่ใช่แค่กินเล่นหรือทำขนมนะต้องกินกับน้ำพริกกินกับข้าวเอามากินกับแกงกับผัดได้อันนี้เรากลับเอาไปทำต่อค่ะแล้วก็ประทับใจปลาหมาเหมือนกันเพราะว่าได้กินเนื้อปลาหมาย่างถ้าเห็นตัวปลาหมาก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะแล้วก็อุ๊ยหลายอย่างค่ะวัตถุดิบอ่ะแล้วก็แม่ๆนี่เขามีชูมีเครื่องเคียงที่แบบโดดเด่นมากคือเขาไม่ได้ชูแค่น้ำพริกแค่วัตถุดิบเครื่องเคียงนี่เขาเอามาเล่นเลยนะ
1: ค่ะทีมงานในปีนี้หักคะแนนเตรียมโต๊ะไว้น้อยจำได้ไหม
0: โต๊ะมันเล็กไป
1: เครื่องเคียงเขาเนี่ยมันเลอะบาร่าฮะปรากฏว่าจัดโต๊ะไว้นะ12ทีมแบบไม่พอฮะต้องไปเสริมโต๊ะฮะเพราะว่าน้ำพริกนี
0: ่ถ้วยเล็กๆค่ะใช่
1: แต่เครื่องเคียงโอ้โหเขาจัดคือประชันเฉพาะไม่ใช่เฉพาะน้ำพริกนะประชันเครื่องเคียงด้วยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเข้าแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะ12ทีมท่านมีโอกาสโหวตอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อจะค้นหาน้ำพริกในดวงใจหรือผมจะใช้คำว่าน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะฮะ12ทีมขึ้นอีกจออีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะท่านชอบน้ำพริกไหนนะครับ1หมายเลขโทรศัพท์1ทีมเท่านั้นนะฮะแต่ว่าท่านสามารถบอกโทรศัพท์อื่นๆด้วยช่วยกันนะฮะเนี่ยอย่านั่งอยู่เฉยๆนะฮะอย่าชมเฉยๆบอกคนข้างๆช่วยกดหน่อยนะฮะเพราะว่าจะค้นหานะฮะน้ำพริกในดวงใจนะฮะแล้วก็คะแนนนี้จะกลายไปเป็น 10% ในการตัดสินผู้ชนะเลิศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการโหวตของท่านจึงมีความสำคัญ1ค้นหาน้ำพริกในดวงใจหรือว่าขวัญใจมหาชนนะน้ำพริกขวัญใจมหาชนกับจะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะฮะผมก็ได้เกริ่นไปสักครู่นี้ว่ามันมีนอกจากไปประชันขันแข่งกันแล้วนะฮะน้ำพริกต่างๆเขาจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะท่านไปดูบรรยากาศนะครับว่าการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วไปช่วยกันสร้างสรรค์น้ำพริกใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงไปดูครับ
2: หลังจบการประชันตำน้ำพริกในช่วงเช้าเชฟหมูจากขอนแก่นและเชฟที่วาจากสุพรรณบุรีชวนกันมารังสรรค์น้ำพริกถ้วยใหม่จากวัตถุดิบ2ลุ่มน้ำความแซ่บแบบอีสานผสานกับความกลมกล่อมจากภาคกลางกลายเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่ที่มีชื่อว่าแจ่วเลนซ่า
1: วัตถุดิบจาก2ลูกน้ำนี้จะเกิดอะไรขึ้น
3: มะเขือเทศภาษาลาวนะครับคือแจ่วมะเขือเทศแล้วผมก็มองหาจากตัวแก่วแจ่วมะเขือเทศเนี่ยว่าทางฝั่งเนี่ยมันมีรสชาติไหนที่เข้ากันได้บ้างแล้วเป็นวัตถุดิบได้บ้างก็เลยถามเชฟว่าเชฟที่ว่าครับเราควรจะมิกกันยังไงดีฝั่งนี้ควรจะเอาอะไรมาดี
4: ก็เมื่อเอาของอีสานเป็นหลักเรื่องรสเค็มใช่ไหมเพราะนั้นก็คิดว่าภาคกลางเนี่ยเด่นรสเปรี้ยวเพราะว่ามีของเปรี้ยวเยอะแล้วก็มีปลาเยอะเราก็เลยเลือกต้มซ่ามาม
2: ะเขือเทศกับปลาร้าจากลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายโคจรมาพบกับปลาสร้อยรมควันและส้มซ่าจากแม่น้ำสุพรรณบุรีกลายเป็นแจ่วถ้วยใหม่ที่ยังเคารพรากเหง้าเดิมเติมมิติของกลิ่นรสและเรื่องราวร่วมสมัยให้ชวนค้นหาก่อนเสิร์ฟคู่หนูนาย่างรมควันหอมจนหลายคนถึงกับน้ำลายสมาต่อกันที่กิจกรรมชิมและโหวตน้ำพริกถ้วยใหม่ในดวงใจผู้เข้าประชันจากทั้ง12ทีมจะถูกจัดกลุ่มใหม่เป็น6กลุ่มรวมสมาชิกที่มาจากทุกภาคเพื่อยกพลระดมความคิดสร้างสรรค์น้ำพริกถ้วยใหม่จากวัตถุดิบหลากหลายท้องถิ่น
5: อะไรแม่อะไร
6: ไอ้ต้มซ่าต้มซ่า
2: ปรึกษาหารือกันจนได้สูตรที่ลงตัวได้เวลาลงมือปรุงน้ำพริกโชว์ฝีมือกันแบบสุดพลังแล้วครับ
7: แหลกๆมันไป
8: สุดยอด
2: น้ำพริกถ้วยใหม่6สูตรวันนี้จะแซ่บขนาดไหนมีทีเด็ดอย่างไรไปฟังกัน
9: ทีมน้ำพริก4สหายนะคะเพื่อนใหม่เนี่ยมาทั้งหมดด้วยกัน4ภาคเลยอย่างภาคกลางอย่างปลาม้านะคะก็นำมาเป็นส่วนผสมในน้ำพริกด้วยเหมือนกันปลาทูเนาะแล้วก็ปลาร้านะคะแล้วก็เคยนะคะทำมาจากปลาขี้เกะเน
10: า
9: ะ
10: เราตั้งชื่อกลุ่มว่า

0: 2เลน1ควร1ยอดดอยครับ
1: มีปิกสดเนาะมีกะปิมีฉลูมีมหาดมีลำแพนแล้วก็มีส้มโฮกมีรากจูใบบอนแล้วก็ตำอย่างเดียวตำๆๆๆๆแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลนิดหน่อยออกมารสชาติดีอ่ะ
2: ถึงแต่ละทีมจะมีเวลาตำกันแบบจำกัดแต่ฝีมือระดับเทพขนาดนี้กรรมการการันตีความแซ่บจนชิมแล้วอยากบอกต่อว่าทำขายกันได้เลยกิจกรรมสุดท้ายของชาวยกพลคนน้ำพริกทุกทีมจะมาล้อมวงร่วมกันคิดร่วมกันเสนอแนะว่าน้ำพริกพื้นบ้านจะเดินทางสู่สากลได้อย่างไรจะนำไปต่อยอดแบบไหนหลังจบรายการซีซั่นนี้
3: น้ำพริกบางครั้งนะครับพื้นฐานของน้ำพริกเดิมมันเป็นน้ำพริกเปียกหรือว่าดิบอะไรอย่างเงี้ยมันต่อยอดไม่ได้เชฟก็ไปแนะนำให้เราพัฒนาเป็นน้ำพริกผัดนะคะจนตอนนี้เราสามารถต่อยอดไปเป็นน้ำพริกที่ขึ้นโต๊ะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในอาณาจักรสีโคตรบูรเราได้แล้วนะคะเราก็จะพัฒนาต่อไปให้เป็นกิจการที่ทำให้คนรู้จักบ้านเรามากขึ้น
4: ถ้าเป็นซีซั่นหน้าอยากให้พาไปเดินตลาดเลือกซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะเป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับพวกหนูก็คือแบบยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากทำน้ำพริกให้ดีไม่ใช่แค่แม่ที่จะทำได้หนูอยากเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำน้ำพริกได้ดีด้วยค่ะ
2: กิจกรรมแคมป์ยกพลคนน้ำพริกจบลงด้วยความชื่นมื่นพร้อมสาระความรู้ที่ช่วยเสริมทัพขุนพลคนน้ำพริกเตรียมตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์ต่อไปเอาใจช่วยทุกทีมนะครับ
5: ท่านผู้ชมครับน้ำพริกก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าวัฒนธรรมในทางวิชาการเขาบอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจะพัฒนาได้วัฒนธรรมนั้นจะต้องไม่บริสุทธิ์มันจะต้องเป็นไฮบริดจ์คัลเจอร์เป็นวัฒนธรรมผสมนะเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมฮะคนจีนมาอยู่เมืองไทยเอาก๋วยเตี๋ยวมาคนไทยส่วนมากเป็นคนลาวอย่างผมเนี่ยนะกินข้าวเหนียวมันกินเลือดน้ำเลือดใช่ไหมฮะจีนกับลาวมาเจอกันที่รังสิตฮะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไงฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคืออาหารจปลเจ๊กปนลาวนี่คอมบิเนชันการผสมนะฮะนี่คืออาหารก็คือการผสมผสานเพราะฉะนั้นประเด็นน้ำพริกที่ตั้งต้นโดยการให้เชฟหมูกับเชฟที่วาทำเชฟหมูมาจากอีสานก็เอาหมักเลนก็คือมะเขือเทศผสมกับส้มซ่าของสุพรรณก็คือเชฟที่วาเลยกลายเป็นแจวหมักเลนซ่าเฮ้ย มันเกิดคอมบิเนชันคือการผสมผสานขึ้นมานี่เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบก่อนและทั้งนั้นทีมทั้งหมด12ทีมก็คละกันละสิทีนี้นะแล้วก็เกิดมาฮะเอาละครับเราก็ไปฟังเห็นภาพกันแล้วเมื่อกี้นะฮะแล้วมาผมเสียดายไม่ได้ไปชิมทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องถามเชฟอาจารย์ต้นก่อนนะอาจารย์ต้นเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้น
6: จริงๆก็สนุกมากนะครับอย่างที่บอกแต่ละคนก็พูดภาษาเดียวกันหมดก็คือภาษาน้ำพริกนะครับแต่ว่าบางคนชอบถนัดพริกแห้งบางคนถนัดพริกสดก็แลกเปลี่ยนกันในทีมต่างๆเหล่านั้นเนาะว่าเธอลองแบบนั้นสิเธอลองแบบนี้สิส่วนของเชฟหมูกับเชฟที่วาเนี่ยก็รสชาติก็คือมีกลิ่นหอมของส้มซ่านี่มีความเปรี้ยวของมะเขือเทศมะเขือส้มนะครับหมักเลนของเขาแต่ว่าพอวางหนูย่างไปทุกคนก็แบบโหนี่ชูหรือว่าของกินเครื่องเคียงนี่มันอัศจรรย์
5: คือวันนั้นผมจำได้ว่าหนูหมดก่อนน้ำพริกแต่ตอนหนูมาหนูตัวใหญ่มากอ
6: ่
5: ะหนูนาตัวใหญ่มากเลยอ่ะสาวๆกรี๊ดกันใหญ่เลยนะยี่กันใหญ่เลยนะแต่ปรากฏว่าหมดก่อนนะแล้ววันนั้นได้ไปดูผสมประทับใจน้ำพริกอะไรมาฮะที่ผสม
6: กันเนี่ยจริงๆเนี่ยกลุ่มของสองเลเนี่ยนะชื่อเขายาวกันเนาะสองเลหนึ่งดอยอะไรพวกเนี้ยเขามีของดีหมดเลยทั้งมีทั้งมหาดมีทั้งใบเจียวสูบเนี่ยนะครับใบบอนเนี่ยเขาก็ตำรวมกันขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ารสชาติเขาก็หาทางผสมได้จนเจออ่ะซึ่งก็น่าสนใจคือจริงๆมันจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้เน
5: า
6: ะเพราะพอดีมันเสร็จมาใช่ไหมเราก็ต้องรีบกินเลยเน
5: า
6: ะเราก็เลยสู้ว่ามันก็เลยมีรสชาติที่ประทับใจอย่างที่บอกที่ในวีทีอาร์บอกก็คืออยากให้ทำขายนี่แหละ
5: ประจันครับประทับใจอะไรครับ
7: ประจันว่ามันเป็นอนาคตมากเลยในวันนั้นเพราะว่าคือปัจจุบันแล้วมองดูแล้วจะกินได้เหรอมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือสอนตัวเองเหมือนกันว่าต่อไปอย่าไปสรุปอะไรนะเพียงสิ่งที่เห็นนะไม่ใช่นะมันจะอร่อยแล้วไม่หรอก็ได้แต่ว่าพอทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วในขนาดนั้นอะทุกคนชอบอาจารย์พูดมากแต่ว่าภาษาพริกคือทุกคนพูดภาษาพริกทุกคน ไม่เดินสวนทางกันทุกคน

0: เดินทางเดียวกันแล้วมันในตรงนั้นมันอร่อยมากมันบรรยายไม่ได้เลยมันอัศจรรย์ใจมากว่าอุ้ยมันคาดไม่ถึงเป็นรสชาติที่คาดไม่ถึง
1: รสชาติ
0: ชอบมากค่ะใช่ใช
1: ่นายกนะครับนายกครับ
2: ผมมีหน้าที่ชื่นใจอย่างเดียวในงานนี้นะชื่นใจมากมันเป็นการแข่งขันกันแบบสามัคคีแข่งขันไม่ใช่ข้ามหันกันแข่งขัน
1: ไม่ใช่ชิงดีชิงเด่น
2: ไม่ใช่ชิงดีชิงเด่นกันเลยแล้วก็ในการเอารสชาติมารวมกันเนี่ยผมก็ไปนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าคนในบ้านเราเนี่ยนะเป็นวัตถุดิบแต่ละอย่างบางคนเปรี้ยวบางคนเผ็ดบางคนหวานเปรี้ยวกับเปรี้ยวไม่เหมือนกันแล้วมารวมอยู่ในครกเดียวกันครกก็คือประเทศเราเนี่ยนะแล้วมาสามัคคีกันผสมผสานรสชาติเนี่ยผมว่าประเทศไทยอร่อยมาก
0: ประเทศอร่อย
2: ประเทศอร่อยมาก
1: มันยิ่งมาผสมผสานใหม่ๆใช่ไหมก็มีรสอร่อยใหม่ขึ้นมาอีก
0: มันก็อบอุ่นใจมากค่ะดูเป็นพี่น้องกันไปหมดเลย
2: โอ้โหน่ารักมากเลยชื่นใจในความสามัคคีชื่นใจในการความคิดเอารสชาติมาผสมกันอะไรนี
1: ้นะฮะภาษาอันนั้นก็เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าแคมป์นะฮะไม่ใช่ไปประชันกันอย่างเดียวนะมันเป็นการสร้างสรรค์ด้วยนะหนึ่งประชันสองสร้างสรรค์นะฮะงานก็เลยออกมาเป็นน้ำพริกเนี่ยที่เอ๊ะมันจะไปด้วยกันได้ไหมแต่พอออกมาแล้วบอกได้คำเดียวว่าคือแซ่บนัวอร่อย นะครับสำหรับกิจกรรมเข้าแคมป์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะผมประชาสัมพันธ์หลายครั้งเพื่ออยากจะให้ท่านได้ร่วมโหวตน้ำพริกในดวงใจนะครับหรือว่าน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะฮะสามารถโหวตได้ตอนนี้เหลือไม่อีกกี่นาทีจะจบรายการแล้วท่านจะหมดสิทธิ์แล้วนะฮะ12ทีมนะฮะอย่าลืมนะฮะ1หมายเลขโทรศัพท์1ทีมโหวตมาได้เพื่อจะเลือกขวัญใจของท่านนะฮะเลือกเสร็จอย่าหยุดแค่นั้นนะฮะไปบอกคนใกล้ชิดนะฮะช่วยโหวตมานะฮะเรา12ทีมเนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันโหวตเข้ามานะฮะจะได้ค้นหา น้ำพริกขวัญใจมหาชนหรือว่าน้ำพริกในดวงใจของท่านแล้วก็จะกลายเป็น 10% ในการไปตัดสินน้ำพริกที่จะชนะเลิศรอบต่อไปนะครับแล้วก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ว่าสำหรับรอบชนะเลิศนั้นเราจะมีการจัดรายการสดที่นี่ครับที่ไทย PBS นะในวันเสาร์ที่19กันยายนอย่าลืมนะฮะบ่ายวันเสาร์ที่19มาชมกัน5ทีมสุดท้ายจะมาประชันกันที่นี่และจะมาตัดสินกันเพราะฉะนั้นท่านลุ้นทีมไหนวันนี้ยังมีโอกาสที่จะช่วยส่งเขาไปถึงดวงดาวให้ได้ก็คือโหวตครับโหวตครับอย่างเดียวนะอย่านั่งเฉยๆอย่าดูเฉยๆโหวตครับโหวตเสร็จบอกคนข้างๆโหวตนะก่อนอีกไม่กี่นาทีใช่ไหมจะหมดเวลาแล้วนะท่านยังมีสิทธิ์นะฮะสำหรับผู้ที่ชนะเลิศของประชาสัมพันธ์ฮะจะได้รับรางวัลและก็ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะและส่วนท่านอื่นก็จะได้รับของที่ระลึกแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับประเด็นในการเชิญท่านแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นของเชฟวิชิตบอกว่าวัตถุดิบที่ให้รสเค็มนะนอกจากน้ำปลากับเกลือแล้วมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นประเด็นนะให้ท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามาเราจะแจกหนังสือในรอยรถพริก5เล่มนะฮะอยากทราบว่าใครจะได้ก็ติดตามสัปดาห์หน้านะ5ท่านนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาจารย์ต้นได้ตั้งประเด็นไว้นะครับว่าน้ำพริกที่ทำให้ท่านทานแล้วเจริญอาหารโอ้ยกินข้าวอร่อยมากมีน้ำพริกอะไรบ้างนะฮะอันนั้นเป็นประเด็นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูครับว่ามีใครได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ5ท่านครับเชิญครับ

ท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้ายกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2ของเรานะฮะจะพาท่านไปเจาะลึก12น้ำพริกว่าแต่ละน้ำพริกนั้นมีจุดเด่นประเด็นอะไรกันบ้างต้องติดตามนะฮะเพราะว่าจาก12ทีมจะเหลือ5ทีมและ5ทีมนั้นจะไปแข่งขันกันในวันที่19กันยายนรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

การประกาศผลน้ำพริกที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาดูกันว่า12น้ำพริกสุดท้ายมีจุดแข็งอะไรที่พาทีมมาถึงรอบนี้ได้ทั้งความโดดเด่นของวัตถุดิบภูมิปัญญาความยั่งยืนและความสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้โหวตน้ำพริกในดวงใจรอบสุดท้ายพบกันในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเครือข่ายต่างๆเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะเพราะขณะนี้พบว่ามีเศษดินโคลนเป็นจำนวนมากไปติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณปัดเชิญค่ะ
1: ครับการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านขณะนี้ยังคงมีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับยังคงมีเศษดินโคลนรวมถึงเศษไม้นะครับแล้วก็ข้าวของที่เสียหายเป็นจำนวนมากครับทำให้ขณะนี้หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังการเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับที่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลปัวรถแบ็คโฮและรถตักนะครับพร้อมกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดเร่งนำดินโคลนเศษสวะและท่อนไม้ออกจากบ้านเรือนประชาชนหลังถูกกระแสน้ำป่าพัดเข้าท่วมและนำตะกอนจำนวนมากมาทับถมครับโดยหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักมีบ้านเรือนประมาณ200หลังคาเรือนได้รับความเสียหายชาวบ้านบางส่วนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านท่ามกลางโคลนที่ยังตกค้างอยู่ตามพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบขณะที่บ้านเกตหมู่ที่2ตำบลวรนครเป็นอีกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรกลเข้าช่วยตักดินโคลนและเศษซากที่มากับน้ำออกจากบ้านเรือนโดยบางหลังนะครับได้รับความเสียหายรุนแรงถึงขั้นรากฐานทรุดตัวจากแรงน้ำครับทำให้หลายหน่วยงานเองก็ยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเร่งนำดินโคลนและสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้กลับใช้ชีวิตตามปกติครับ
2: อยากจะบอกตรงนี้ว่าถ้าไม่มีกำลังใจไม่ต้องซ้ำค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันน่ะฉันทุ่มเทกับบ้านหลังนี้ไปหมดแล้วคุณไม่ช่วยคุณเลื่อนผ่านคือพลังลบอ่ะฉันตอนนี้เต็มตัวฉันหมดแล้วฉันไม่อยากได้มันเพิ่มอีกถ้าคุณไม่มีกำลังใจให้แค่เลื่อนผ่านก็พอค่ะไม่ต้องซ้ำเติมอะไรกันอีกถ้าฉันรู้ว่าตรงนี้น้ำมันจะท่วมฉันก็คงไม่มาสร้างตรงนี้
1: รัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิลงพื้นที่พบปะประชาชนนะครับรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับนอกจากนั้นนะครับก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ไปหารือภายในสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยการแก้ไขปัญหาในจังหวัดน่านครับครับและสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการณขณะนี้นะครับก็คือเรื่องน้ำสะอาดรวมถึงไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะเร่งชำระล้างบ้านของตัวเองให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วครับ
0: ขอบคุณคุณปัดค่ะสหภาพพนักงานซัมซุงรวมตัวกันประท้วงใหญ่จี้ผู้บริหารให้หยุดปลดพนักงานและเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะหลังพบความเหลื่อมล้ำระหว่างหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อื่นๆกับแผนกเซมิคอนดักเตอร์อย่างหนักพนักงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กว่า 3,500 คนสังกัดแผนกซึ่งดูแลการผลิตสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมตัวชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่กรุงโซเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารยุติมาตรการปรับลดพนักงานและโครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจนะคะบรรยากาศการชุมนุมเต็มไปด้วยความตึงเครียดค่ะโดยกลุ่มผู้ประท้วงทวงถามความเท่าเทียมเรื่องเงินโบนัสและสวัสดิการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับแผนกผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะพร้อมกับมีการตะโกนข้อเรียกร้องให้บริษัททบทวนสัญญาจ้างงานปี2026ใหม่ทั้งหมดค่ะความตึงเครียดในองค์กรทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานบริหารแผนกแจ้งพนักงานล่วงหน้าว่าแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะไม่มีการจ่ายเงินโบนัสในปีนี้นะคะเนื่องจากต้นทุนชิปพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนในขณะที่แผนกผลิตชิปกลับได้รับอนุมัติโบนัสเป็นเงินจำนวนมากทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา17นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ไรฮะ
1: ปาร์คขอบคุณแดนเซอร์สวยๆก่อนนะคะ
0: ขอบคุณ SC Band ด้วยนะฮะจริงๆเดี๋ยวนะปกติอะปาร์คอยู่ฝั่งนู้นพี่กิฟอยู่ฝั่งนี้รอบนี้เราสลับกันเหรอ
1: สลับกันก่อนได้ไหม
0: นอกจากสลับที่แล้วสลับพื้นที
1: ่สลับเวลา
0: สลับเวลาด้วย
1: ปาร์คปกติพี่มาบ่ายสามโมงวันนี้ปาร์คพาพี่มาเปลี่ยนบรรยากาศแต่พี่ก็ชอบเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆริมฝั่งของเราเนี่ยมีแม่น้ำพาดผ่านลมเย็
0: นบรรยากาศดีๆนะฮะคือเวลาในการออกอากาศเนี่ยบ่ายสามโมงตรงเหมือนเดิมพอสารพันลั่นทุ่งมาเข็นแต่ตอนนี้ฮะบรรยากาศกำลังดีเพราะเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นอกจากบรรยากาศดีๆอยู่กับ SC Band แล้วนะฮ
1: ะ
0: มีแฟนๆของเราอยู่ตรงนี้ด้วย
1: ขอเสียงกรีดกราดหน่อยค่ะ
0: เสียงหน่อยได้ไหมฮะ
1: โอ้ยคุณผู้ชมทางบ้านอิจฉาแล้วตาร้อนผ่าวคุณผู้ชมบอก AI หรือเปล่านะแม่กีดแล้ว
0: อย่าเรียกแม่ๆเอาใหม่ฮะพี่จ๋าถูกไหมจ๊ะ
1: เพราะว่าวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของแคมป์ยกพล
0: คนน้ำพริกซีซั่น2
1: โอ้โหเราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศย้ายจังหวัดกันหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆสุพรรณบุรีเนี่ยน้ำท่าเขาก็ดีดินเขาก็อุดมสมบูรณ์ที่สำคัญต้องยกเวทีมานี่เพราะว่าปราดศิลปินเขาก็อันดับหนึ่งอยู่เหมือนกัน
0: มาฟิลความขวัญของสุพรรณบุรีปราดศิลปินที่ทำกันบ้านนะ
1: ทำกันบ้านมาเลย
0: ดังนั้นวันนี้บอกเลยว่านอกจากจะมาเป็นการคอลแลบเนาะมีแบบแฟนๆของรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนแล้วเจอกับทีมแคมป์ที่มาทำที่นี่ของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เราก็เลยยกพลมาตำให้ลั่นทุ่งนะฮะวันนี
1: ้วันนี้สะเทือนเลย
0: วันนี้สะเทือนแน่นอนเพราะว่าจะได้เจอศิลปินขวัญใจพี่ๆแน่นอนฮะ ทั้งศิลปินที่เป็นคอมเมนเตอร์จากรายการยกพลคนน้ำพริก
1: เป็นศิลปินที่เป็นคอมเมนเตอร์ได้นิดหน่อย
0: แต่ว่า
1: เป็นศิลปินได้มาก
0: ๆเป็นศิลปินได้เยอะเลย
1: อุ๊ย
0: นายโยงปกติเราจะเห็นเล่นของการร้องฉ่องร้องฉ่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลีลาการร้องเพลงก็สุดยอดเหมือนกันลีลาการเป็นคอมเมนเตอร์ก็ยังไงฮะมันด้วย
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดา
1: แต่ว่านอกจากนี้เราก็ต้องมีคนสุพรรณหนุ่มสุพรรณฝันหวานหรือเปล่า
0: เพราะเขาบอกว่าหนุ่มสุพรรณทำไมฮะเสียงดีหนุ่มสุพรรณเสียงดีต้องใครฮะเสรีรุ่งสว่าง
1: โอ้โหกีดลั่นมากแต่ไม่ใช่เท่านั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสาวสวยบนเวทีอีกหนึ่งแล้วก็มีนักร้องหนุ่มรับเชิญ อาจจะเป็นคนเมืองหน่อยหล่อหน่อยแต่เขาบอกว่าอุ้ยพอรู้ว่ามาสุพรรณอะมาด้วยมาด้วยอย่างนี้เลยนะฮะ
0: ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่กันไปยาวๆบรรยากาศที่นี่นะฮะแล้วก็พิเศษสุดศิลปินที่ว่าพี่กิฟสวยกับพี่กิฟนี่สูสีกันไหมฮะ
1: สวยเลยแล้วก็ท่านมีฝีมือมากเพราะว่าเคยส่งน้ำพริกเข้าประกวดในรายการของเรา
0: อุ้ย
1: แล้วก็เข้ารอบด้วยนะ
0: น้ำพริกเผา3แผ่นดินเอาอย่างนี้ปั๊บอยากเทียบเคียงแม่ฮะพี่กิฟยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ
1: ฉันอยากรู้ว่าใครจะแซ่บกว่ากันเลย
0: ได้ถ้าเรื่องของความสวยเรื่องของความแซ่บเดี๋ยวปั๊บเทียบเลยปั๊บพามา
1: อ๋อเล่นเชิญมาเลย
0: ตรงนี้แป๊บจ้าแม่สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหถ้าเดินแล้วเดินแม่ขา
2: ดิฉันเกิดในเรือ
1: ในเรือ
0: เป็น
2: เกิดในเรือเป็นทหารเรือ
1: ค่ะ
2: นะคะเรียนก็ข้ามฟากเรียนที่สตรีวัลคัง
1: จ้ะ
2: ทำงานก็ข้ามฟากท่าราชวรดิษฐ
0: ์ครับดังนั้นต้องฟังยกเวทีนี้ให้คุณแม่เพราะคุณแม่จะมาแล้วพาไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะคุณแม่ยกเวทีนี้กับคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียวนะคะ
2: เดี๋ยวพอสมศรียกมือนะช่วยกันร้องนะคะคำว่าโจโจซังนะคะเพลงนี้

นุกไหมคะก็มาไกลๆนะคะต้องมาหาความสุขนะมาให้สนุกนะคะมาแล้วก็เก่ากรรมความสุขกลับไปด้วยนะคะเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์นะคะแต่ว่าบันทึกเสียงไว้เมื่ออายุ23ค่ะแล้วตอนนี้92กี่ปีแล้วคะอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ค่ะนะคะเพลงนี้ตอนนั้นวัยรุ่นอ้อๆก็เลยหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้หมูค่ะเพลงโอเคคนบ้านที่น่ารักค่ะ

่ะมาดูมันทำจากนะเดี๋ยวก่อนดูมันทำเนี่ยผมเป็นคนเขียนเนื้อเองน้าพวงทำได้แค่แต่งแต่ผมมาเขียน

ขอบคุณครับมีแดนเซอร์มาด้วยโอ้สวยไหมดูเนี่ยนะมีสะดือทุกคนเขาคัดมานะคัดมาเฉพาะแดนเซอร์ที่มีสะดือนะคัดออกเลยมาอยู่กันนายงช่างพูดนะแกเนี่ยน่ารักน่ารักทุกคนเลยครับเพลงต่อไปครับเพลงเกี้ยวไม่เป็นมาเพลงของอะไรแม่แม่จ๋าสวัสดีครับเกี้ยวไม่เป็นนั่งไกลแล้วไปได้ยินบอกเกี้ยวไม่เป็นว่ะแม่นั่งไกลผมอะสมศรีได้ยินสมนึกถึงที่บ้านคนขึ้นชื่อด้วยคำขึ้นชื่อว่าสมเนี่ยหุ่นคล้ายๆกันทุกคนว่ะเมียผมโอ้ยแม่เมียผมยิ่งใหญ่กว่าแม่ยิ่งใหญ่เป็นคนยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่จะออกประตูบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะยายสมอะเออใช่ใช่ใช่อ่ะเกี้ยวไม่เป็นเนาะเชิญครับ

0: คุณแม่ฮะ
1: สุดๆไปเลยสาวๆขอบคุณนะคะสาวๆที่มีสะดือของเรา
2: วันตั้งใจที่ให้กับน้องๆ
1: แม่หนูเก็บได้ร้อยนึง
2: ได้เลยได้ลูก
1: อุ๊ย
3: มิจฉาชีพอีกแล้ว
2: ไม่เป็นไรค่ะ
3: มีอีกหนึ่งหนุ่มที่เป็นรุ่นพี่
1: เขาบอกว่าป้าก็หล่อน้อยไปคนที่จะประชันกับนายโย่งได้ต้องระดับตัวท็อปของประเทศเท่านั้น
3: งั้นต้องให้นายโย่งชวนนะ
4: บอกว่าคนนี้เก่งจริง
1: ๆเหรอ
4: ใช่
1: คนไหนคะ
4: คนนี้ที่จะขึ้นมาเก่งจริง
1: ๆเก่งเหรอ
3: เก่งนะ
1: เก่ง
4: ร้องเพลงก็เก่ง
1: เก่งอะไรก็เก่งอีกคะ
4: คำอย่างอื่นก็เก่งแล้วชื่อยังชื่อเก่งอีกด้ว
1: ย
4: คุณเก่งสัญญาพรนราสวัสดีครับพี่
5: สวัสดีครับ
4: โอ้ยยังรอ
5: โอ้ยโอ้ย
4: งงเลย
5: จ๊ะจ๊ะ

0: โอ้ดีใจมากได้ยืนบนเวทีพร้อมกับพี่เก่ง
1: จ้ะ
0: ผมเป็นแฟนคลับพี่นะ
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงตั้งแต่โอ้โหนานมากแล้ว
1: จ้ะ
0: ผมเล่นลิเกพี่เล่นดนตรี
1: จ้ะ
0: ผมยังเคยไปแวะหาพี
1: ่
0: ทั้งที่ไม่รู้จักพี่แต่อยากเห็นเหลือเกินว่าโอ้โหสัญญาพรอะไรรูปร่างยังไง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ไปแถวอะไรวัฒนศักดิ์หนองตมหรืออะไรสักอย่าง
1: โอ้โหนี่เขารู้จริงอ่ะ
0: ใช่ไหมผมเล่นกับศักดินารินดาวร้ายไงเขาแวะไป
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ขออนุญาตร้องเพลงกับพี่เก่งนะครับ
1: ครับ
0: สักเพลงนะพี่เนาะ
1: จ้า
0: พี่ต้องช่วยผมร้องนะ
1: ยินดีครับ
0: โอเคครับ
1: อ่ะปรบมือหน่อยครับน่ารักจริงๆเลย

พระคุณมากๆเลยนะครับก็เพลงนี้ตั้งแต่บันทึกเป็นเสียงก็ไม่เคยร้องเลยฟังเสรีขอพร

0: ต้องก็ดังๆท่านที่ให้สตังค์เราด้วยนะครับขอบพระคุณที่ให้มาอีก40บาทนะครับก็ขอบพระคุณมาก
1: ๆ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: คุณอาพร้อมแบ่งยังไงคะเนี่ยให้กิ๊บกับป้า
0: ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปให้หมดเลย
2: คือเมื่อกี้จะแซวว่า

0: คยพักไหมคะความหล่อเนี่ย
1: โอ้ยเขาหล่ออยู่แล้วเขาหล่อตลอดการ
2: วันใจดวงตาจัน
1: ทร์เขาหล่อตลอดการอภิมหาลูกทุ่งเนี่ย
0: เหรอคะตอนเข้าวงการใหม่ๆนี่เจอกันยังไงคะหนูอยากฟังเรื่อง
1: เป็นเพ
0: ื่
1: อนกันเป็นเพื่อนกัน
0: ใครสนิทใครก่อนคะ
1: ก็เขาเป็นนักร้องก่อนเราแต่ว่าเราก็ไปสนิทกับเขาเราเป็นผู้น้องพอเราเป็นนักร้องที่หลังเขาก็ต้องเอาใจคนดังไว้ก่อน
0: ผู้พี่
2: น่าจูบจังน่าจูบ
3: จริงๆเป็นฟิลเหมือนแบบพี่ชายน้องชาย
2: อ
3: ะไรอย่าง
2: เ
3: งี้ย
2: เพื่อนนี่เขาร้องเพลงสุดๆจริงๆต้องยอมรับความที่ร้องไพเราะแล้วกลมกลืนเนื้อเพลงทุกสิ่งอย่างขยี้เขาเรียกคนชอบขยี้อ่ะ
0: การวันนี้แม่ไม่ผิดหวังเลยที่เชิญทั้งสองท่านมาแต่ว่าเดี๋ยววันนี้กิ๊บป้าขอลาเวทีช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีความสนุกยาวๆเลยกับทั้งสองท่านนะคะดีใจมากๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนได้ยกกันมาที่แคมป์ยกพลคนน้ำพริกของเราในวันนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ว่าสารพันลั่นทุ่งบางเขนเราเนี่ยจะไปสัญจรจุดไหนอะไรยังไงอีกในปีนี้เนาะติดตามข่าวได้ตลอดเลยค่ะ
3: อัปเดตได้ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนยังไงเนี่ยบอกมาได้ด้วยนะฮะอีเมลสารพัน @thaipbs.or.thหรือว่าโทรมาได้027902625-7หมดเวลาของพี่กิฟต์กับปาร์คแล้วก็จริงแต่ความสุขที่จะส่งมอบให้กับแฟนๆทางหน้าจอทีวีและก็โดยเฉพาะทุกท่านที่อยู่ที่แคมป์ของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราตอนนี้พิเศษสุดๆเพราะเขาจะจัดความสุขให้ยังยาวทั้งจากศิลปินของเราทั้งอาเก่งและก็อาเสรีรุ่งสว่างด้วย
0: นะฮะงั้นถามแฟนๆหน้าเวทีก่อนว่าพร้อมจะสนุกต่อหรือยังคะ
3: โอ้โหถ้าอย่างนั้น
0: โยนเวทีให้กับศิลปินของเราเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ฟังเพลงนี้เลยครับเพลงนี้แหละที่จะร้องเนี่ย

0: นโสดหน่อยแล้ว
1: เอาละครับขอบคุณมาก
2: รูปหล่อนะเรา
1: ขอสักพวงสิ
2: เดี๋ยวลงไปเวทีเราจะแบ่งให้
1: ขอบคุณมากครับพร้อมที่จะสนุกกันหรือยังพร้อมไหมมาฟังเพลง

0: ขึ้นสังเวียนแบบหมัดต่อหมัดตัวพ่อขาแดนซ์โชครถแห่เจอตัวแม่เจนเจ้าค่ะคุยสนานวงการรถแห่กับพัฒนาการที่ไปไวแต่มันไม่ยั้งบุกน้ำลุยป่ารถแห่มาเป็นเต้นไม่หยุดเจอสองดาวรถแห่หนุ่มโชคและสาวเจนได้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมรู้สึกไหมครับว่าคำว่าชีวิตหลังเกษียณอาจฟังดูเป็นจุดสิ้นสุดของการงานที่ทำมาทั้งชีวิตนะครับแต่สำหรับคนที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักในวันนี้เขาบอกว่าเกษียณไม่ใช่จุดสิ้นสุดตรงกันข้ามมันคือจุดเริ่มต้นของการนำความฝันวัยเยาว์ที่ถูกทิ้งไว้กลางทางมาค่อนชีวิตกลับมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง
1: ความสุขในการวาดรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเราวาดแล้วระหว่างวาดก็เป็นความสุขแบบหนึ่งความชอบที่เราอยากจะเป็นนักวาดในวัยเด็กแต่ความฝันเนี้ยมันก็สิ้นสุดลงแล้วมันก็เลือนหายไปเลยครับเมื่อตลอดเวลา40ปีของการเป็นแพทย์พอเรากลับมาทำอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเต็มมันเหมือนสิ่งที่เราเคยรักมันมากๆแล้วเราได้ทำมันอีก
0: ผมอยากให้คุณผู้ชมรู้จักกับคุณหมอสมชายหงพักมนุนคุณหมอเป็นอดีตสูตินารีแพทย์ที่ตัดสินใจวางเครื่องมือแพทย์แล้วหันมาจับผู้กันสร้างสรรค์งานศิลปะที่คุณหมอหลงรักจากความฝันที่ถูกพับเก็บไว้ในลิ้นชักนานนับ10ปีถูกนำกลับมาปัดฝุ่นมาอีกครั้งหลังเกษียณตามเสียงเรียกร้องของหัวใจผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณหมอสมชายที่คุณผู้ชมจะได้ชมในวันนี้อาจเป็นคำตอบให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันแม้จะเคยทำมันหล่นหายไปตามกาลเวลาก็ตามเพื่อให้เราได้เห็นเรื่องราวชีวิตผ่านมุมมองของคุณหมอสมชายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่างวัยไอวิววันนี้ได้ส่งกล้องให้คุณหมอเพื่อบันทึก5ภาพถ่ายแห่งชีวิตเพื่อเล่าเรื่องความทรงจำและความประทับใจให้เราฟังมาร่วมซึมซับทุกความหมายในเรื่องเล่าจากทุกความทรงจำไปด้วยกันในต่างวัยไอวิววันนี้ครับ

บ้านเกิดของผมอยู่ที่ชลบุรีอำเภอเมืองนะครับแต่เดิมบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณที่เงียบก็มีวัยเด็กที่ชอบวาดรูปครับภาพจำในวัยเด็กอันหนึ่งที่ยังจำได้ทุกวันนี้นะครับก็คือการที่ชอบที่จะไปดูเขาเขียนคัตเอาเพราะว่าข้างๆบ้านสมัยเด็กเนี่ยเป็นโรงหนังเวลาหนังเปลี่ยนโปรแกรมเขาก็จะมีการวาดคัตเอาขนาดใหญ่แต่ก่อนตรงนี้เป็นโรงหนังสมัยเด็กๆ เนี่ยเคยมาดูเขาวาดคัตเอาตรงนี้แล้วครับเดินทะลุช่องนี้ไปแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตรงบริเวณนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วโรงหนังเล็กๆที่เราเคยความทรงจำในวัยเด็กเนี่ยกลายเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่โตไปแล้วครับเราเติบโตมาในบ้านที่เป็นห้องแถวไม้เก่าๆเรามีพี่น้องทั้งหมด7คนเนาะคุณแม่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของผมมากที่สุดเลย

0: แม่มีจักรอยู่ตัวหนึ่งซึ่งอาม่าให้มาตั้งแต่ตอนแต่งงานแต่แม่น่ะยังไม่เป็นหลังจากนั้นแม่ก็ไปดูคนที่เขาตัดกางเกงแพรข้างๆบ้านก็ไปยืนดูเขาทุกวันดูว่าเขาตัดยังไงเขามีวิธียังไงแล้วแม่ก็ไปซื้อเขามาตัวหนึ่งแม่ก็มาเลาะแม่อ่านหนังสือไม่เป็นนะครับแม่เขียนหนังสือไม่ได้แต่แม่รับออเดอร์ได้แม่มีภาษาของตัวเองที่จะจดด้วยภาษาของตัวเองมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนช่วงที่เจ๊อยู่ป.6เพราะตอนนั้นผมอยู่ป.4น้องสาวคนดัดไปอยู่ป.3ตอนนั้นแม่มีความคิดโครงการของแม่ก็คือทุกคนต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าแม่ส่งไม่ไหวแล้วซึ่งไม่มีใครอยากออกแต่สุดท้ายก็เป็นเจ๊คนเดียวที่ยอมเสียสละออกมาช่วยแม่ทำงานสำหรับรูปแรกนะครับวันนี้จะมาถ่ายรูปของเจ๊นะครับซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของผมเจ๊นี่คือเจ๊ของผมนะครับเจ๊กันดาเป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของผม
1: คือจริงๆตอนนั้นมันก็เด็กมากเนาะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะมันเรียนแค่ป.7ในขณะที่คุณครูก็บอกว่าก็เรียนเก่งเนาะได้ทุน3ปีแต่แม่บอกว่าให้ออกมาดีกว่าครูมาถึงบ้านเลยทำไมไม่ให้ลูกเรียนเราก็รู้สึกว่าเราก็มาช่วยแม่เราก็ได้ถ้าเราทำเยอะเท่าไหร่แม่เราก็จะทำน้อยเท่านั้น

เราก็จะดูแม่เป็นตัวอย่างเราก็โชคดีว่าเราได้อาจจะได้รับมากกว่าคนอื่นเพราะเราอยู่ใกล้เขาบางอย่างอ่ะเขาไม่ได้สอนเราด้วยคำพูดแต่เขาทำให้เราเห็นเช่นอาม่าไปถึงแม่ของแม่เนาะไม่สบาย

0: ก็จะมาอยู่ที่บ้านในขณะที่ตอนนั้นบ้านเราอะจนมากแล้วลูกตั้ง7คนแต่แม่ดูแลอาม่าอย่างดีอย่างดีวันที่แม่ป่วยแม่บอกว่าแม่ไม่อยากเป็นภาระก็เลยถามแม่ว่าตอนที่แม่ดูแลอาม่าแม่รู้สึกว่าอาม่าเป็นภาระไหมแม่บอกว่าไม่แม่ไม่ได้รู้สึกเป็นภาระนั่นแหละก็จะทำแบบนั้น
1: คือในช่วงที่แม่เริ่มป่วยหนักก่อนที่แม่จะจากเราไปเจ๊เนี่ยจะเป็นกำลังหลักเลยในการดูแลแม่แล้วก็ใกล้ชิดแม่มากพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้แม่รู้สึกดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจ

0: อ๋อแม่เหรอ
1: เออคุณหมอสงชัยเป็นคนว่าหลังจากที่แม่เสียตอนที่หมอมชายโพสต์มาในเฟซบุ๊กอ่ะก็จะมีตั้งแต่ล่างลงคือมันพัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นรูปแม่ไม่มีคำพูดใดๆที่จะพูดออกมาหรือแต่ว่าเห็นปุ๊บน้ำตาร่วงปั๊บก็ที่เอารูปแม่มาไว้ตรงนี้เพราะเราจะได้เห็นกันทุกวันบางทีเราเหนื่อยเนาะอ่ะแม่โอ้เฮกซี่ก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้ผ่อนคลายออกไปอะได้รู้สึกแม่เราก็อยู่ตรงนี้แหละแม่เราก็เห็นเราตลอดเวลา

0: ในช่วงที่แม่รู้ว่าเวลาเหลือไม่เยอะแล้วแม่ก็เคยบอกกับผมว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วขอให้ดูแลเจ๊ให้ดีนั้นเจ๊ก็จะเหมือนแม่คนที่สองวันนี้จะถ่ายรูปแม่หน่อย
1: เป็นดาราแล้วนะคุณนาย
0: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย1 2 3
2: ทุกความสำเร็จของคนทุกคนไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยลำพังนะครับถ้าเราลองทบทวนดูดีๆจะพบว่าความสำเร็จของเรานั้นมีอีกหลายคนทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีกให้กับเราเสมอความสำเร็จของคุณหมอสมชายก็เช่นเดียวกัน

0: ที่นี่คือโรงพยาบาลบ้านบึงครับโรงพยาบาลที่ผมทำงานมานานร่วม30ปีรูปที่ผมจะถ่ายวันนี้คือรูปของหน้าโรงพยาบาลบ้านบึง
1: คุณหมอสมชายเริ่มต้นชีวิตการเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลคำชะอีจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปี2528เป็นโรงพยาบาลเล็กๆที่มีหมออยู่แค่คน2คน
0: จริงๆแล้วตลอดช่วงเวลาที่เรียนแพทย์เนี่ยผมเฉยๆกับอาชีพนี้มากผมไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นแพทย์ตั้งแต่แรกแต่พอเราได้ไปทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนไปทุกๆเรื่องเลยนะครับเศรษฐกิจที่ไม่ดีคนมีฐานะยากจนโรงพยาบาลเองก็ขาดแคลน3ปีที่นั่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันขัดเกลาวิธีคิดการมองชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไปกี่คน
2: คลอดไป1 2 3 4
0: 1 2 4 4
2: 4 5 คนค่ะแล้วย้ายไปแล้วค่ะ
0: ผมจบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็กลับมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึงตลอด30ปีนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะย้ายไปไหนแต่ว่า

0: ก็คือมีคนมาชวนให้เปลี่ยนสายงานไปทำด้านบริหารหรือว่าให้ย้ายเข้าโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าถึงแม้คนจะบอกว่ามันดีมันหรือตำแหน่งนี้มันจะดูน่านับถือมันเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่ตัวเราผมก็จะไม่เลือกเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเหตุผลหลักที่เราตัดสินใจที่อยู่ที่นี่จนเกษียณนะครับ
1: นี่เป็นผลงานของอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเกษียณ
0: ตอนนั้นมีรูปปฏิทินของนายหลวงแล้วก็ผมระหว่างรอเคสเข้าเคสครั้งต่อไปก็ขีดเขียนๆพอดีน้องที่เขาไปรับเด็กเขาเอากระดาษใบนั้นไปใส่กรอบใช่ไหมเอาไปใส่กรอบเราเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวาดให้ใหม่ดีกว่าที่มันดีกว่านี้ก็เผื่อวันไหนเหนื่อยๆเป็นรูปในหลวงจะได้รู้ว่ามีคนเคยเหนื่อยกว่าเราการเป็นหมอในโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดไหนก็ตามผมว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็ค่าตอบแทนที่เราได้ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับภาระงานที่เราทำแต่ผมจะบอกน้องว่าจริงๆมันมีเงินเดือนอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่เคยไปรับเลยก็คือเงินเดือนที่เกิดจากความเรียกว่าค่าตอบแทนดีกว่าเป็นค่าตอบแทนที่เกิดจากความสุขใจเวลาที่เราทำให้คนไข้หายหรือว่าพ้นจากความเจ็บป่วยเงินเดือนส่วนนี้มันอาจจะไม่เข้าไปเป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีแต่มันจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำแล้วมันก็จะมีคุณค่ามากเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งตรงนี้เงินมันซื้อไม่ได้

0: ก็ตลอดเวลา30ปีที่เป็นหมอสูอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านบึงผมคิดว่าผมทำคลอดเด็กๆมาประมาณน่าจะประมาณหมื่นคนนะครับไม่ได้นับจริงๆแต่กะคร่าวๆประมาณนั้นนะครับจะมีคนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือน้องพิวสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
3: เชิญครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: สวัสดีครับน้องพิวแล้วก็แท็บนะครับทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันก็เป็นคนที่หมอทำคลอดทั้งสองคนพิวเนี่ยโตขึ้นมานี่พิวเรียนเก่งแล้วก็เข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์จากเด็กเล็กๆที่เคยทำคลอดมาในวันนั้นตอนนี้กลายมาเป็นรุ่นน้องแล้ว
5: คือวันที่ผมนำชุดคุยไปถ่ายรูปกับหมอสมชายครับตอนแรกก็คือเราก็แบบจริงๆอะอยากคุยกับแกมาตั้งนานแล้วอยากขอบคุณแกมาตั้งนานแล้ววันนั้นก็แบบว่าโอ้ได้หลายโอกาสเลยเป็นรุ่นพี่จุฬาด้วยเป็นแบบเป็นหมอที่เรามองดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เคยเป็นคนที่ให้โอวาทเราตั้งแต่ก่อนเราไปทำงานเนี่ยครับเราก็เลยแบบว่าถือโอกาสไป
0: นั่งสบายสบายโอเคสวยงามมาก3 2 1หมอก็อยากจะบอกกับพิวจริงแล้วการที่เราถ้าเราจำธรรมะอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับขอให้จำสองคำไว้ก็คือขันติและความเมตตาแบบเพียงแค่สองอย่างเนี้ยเราก็เป็นคนดีได้แล้วแล้วก็เป็นหมอที่ดีได้แล้ว
6: การได้เห็นเด็กที่คุณหมอทำคลอดมากับมือเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ทำอาชีพแพทย์เหมือนกับคุณหมอและประสบความสำเร็จในชีวิตนับเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ามากๆสำหรับคุณหมอสมชายนะครับผมเห็นแล้วก็อดภูมิใจไปกับคุณหมอไม่ได้ทำให้ผมคิดถึงคำพูดของคุณหมอก่อนหน้านี้ที่บอกว่างานที่เราทำจึงไม่ได้เป็นแค่หน้าที่การงานธรรมดาแต่ยังมีส่วนในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย

0: เมื่อถึงวันที่ต้องวางมือจากงานประจำที่ทำมานานหลายสิบปีชีวิตจึงมีอิสระที่จะออกแบบและกำหนดชีวิตของตนเองนะครับช่วงเวลานี้เองคือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่ของชีวิตและสิ่งที่คุณหมอเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งก็คือการนำความฝันในวัยเด็กที่ยังค้างคากลับมาทำให้กลายเป็นความจริง
1: ตอนช่วงที่อยู่ในชั้นประถมเนี่ยประกวดภาพวาดของอำเภอของจังหวัดเราก็มักจะได้รางวัลอยู่เป็นประจำแต่ว่าผมก็มักจะไปยืนดูที่ห้องศิลปะทุกเย็นเนี่ยเวลาเราเรียนจ่ายวิทย์ของเราเสร็จเนี่ยเราก็จะแวะมาที่ห้องศิลปะพี่ชายก็จะบอกว่าให้เรียนจ่ายวิทย์เถอะเราเหมือนเพิ่มทางเลือกให้กับชีวิตเราเราวาดรูปได้อยู่แล้ววาดรูปเราไม่ต้องเรียนหรอก สุดท้ายก็ไม่ได้ว่าเลยครับก็คือเราก็ไปตามทางมันเหมือนใบไม้ที่พัดพาลมพัดพาไปจำได้ว่าวันนั้นที่เรานึกถึงว่าเราอาจจะได้กลับมาวาดรูปอีกเรามันตื่นเต้นนะครับมันรู้สึกตื่นเต้นว่าเราจะกลับมาวาดรูปอีกครั้งหนึ่ง

0: ทคนิคในการวาดสีน้ำกับการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ตอบยากทีเดียวสีน้ำเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่เน้นการลงรายละเอียดมากเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ในทุกๆเรื่องหรือว่าในทุกๆขั้นตอนของการใช้ชีวิตสีน้ำเนี่ยเราต้องมีการปล่อยให้ธรรมชาติของสีมันทำงานบ้างซึ่งก็เหมือนชีวิตเราเนาะถ้าเราคาดหวังสิ่งที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลาบางทีมันก็มีความทุกข์ของมันจำได้ว่าวันแรกที่เราเริ่มลงมือวาดจริงๆผมต้องใช้คำว่ามันเต็มตื้นในใจมันเหมือนเรากำลังขอโทษตัวเองที่เราทิ้งความฝันไปยาวนานแล้วเราก็ได้เหมือนได้กลับมาเจอกันใหม่

0: เนี่ยพ่อหยิบมาประมาณ25ลูกแต่จริงๆมันเป็นร้อยเดี๋ยวมีในกระเป๋าอีกในเรื่องของการวาดรูปเนี่ยตอนนี้ก็คือวาดไปเยอะมากก็อยากทำให้มันเกิดประโยชน์เนาะหนึ่งเลยก็คือผมอยากจะมีการแสดงงานสักครั้งหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแสดงงานเนี่ยก็คือผมอยากให้เด็กๆได้ดูตอนเด็กเนี่ยผมเคยไปดูการแสดงงานแสดงศิลปะแล้วมันอินสไปร์ผมมากเลยส่วนที่สองเนี่ยก็คืออยากให้งานของเราซึ่งตอนนี้มันมีเยอะแยะเนี่ย เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
1: พ่อรูปนี้เอารูปนี้ไปด้วย
0: รูปนี้ด้วย
1: กับการนี้ด้วย
0: โอเค
2: จริงๆแล้วส่วนตัวผมเห็นพ่อวาดทุกรูปตั้งแต่เลือกรูปจนถึงวาดเสร็จก็จริงๆผมชอบทุกรูปนะประเด็นของผมคือการที่เห็นพ่อได้วาดรูปได้ทำสิ่งที่พ่ออยากทำเป็นอะไรที่น่าดีใจผมก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าผมรู้ว่าพ่อตั้งใจแล้วก็พ่อชอบ
0: ภาพพวกนี้เป็นภาพที่คัดเลือกไว้มีโครงการว่าจะมอบให้โรงพยาบาลครับจริงๆแล้วแต่โรงพยาบาลเลยอาจจะเอาไปประมูลเพื่อให้ได้เงินมาสำหรับใช้ในกิจการของคนไข้หรือว่าอาจจะไปใส่กอบติดให้คนไข้ในโรงพยาบาลได้ดูก็ได้ครับ

0: ถ้าเรื่องราวที่คุณหมอสมชายได้เล่าผ่านภาพถ่ายทั้ง5ภาพผมคงสามารถสรุปด้วยประโยคที่คุณหมอใช้เปรียบเทียบชีวิตกับการวาดภาพสีน้ำที่ว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบและได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทำโดยทันทีเราอาจต้องรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเราถึงจะได้ลงมือทำ
1: จริงผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวัยเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตมันอาจจะเป็นเพียงแค่บทหนึ่งของชีวิตบางทีมันอาจจะงดงามกว่าบทก่อนๆด้วยซ้ำไปในวัยนี้เรามีประสบการณ์มากมายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรามีเวลาครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุลงมือทำเถอะครับ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความฝันที่อยากจะหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นและสานต่อบ้างหรือเปล่าพบกันใหม่ตอนหน้ากับต่างวัย I Will วันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมเรื่องราวหมู่บ้านที่แสนสนุกมีป้าๆเหล่านี้เป็นนางเอก
1: ไหน
0: แถมกิจกรรมประจำถิ่นเยอะมากทั้งหาปู
2: ่มาเก็บมะขาม
0: ที่ต้นมะขามทั้งเล่นว้าวรายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
3: ศึกสมรภูมิแห่งนี้เขาขิงกันแรง
4: ของพี่เทียมนี่กินบ่อยเราไม่ชอบ
5: ไม่ชอบ
6: อยู่กินนี้ดีเลย
7: ทอดมันมะละกอจ้ะ
8: ทอดมันมันต้องอย่างนี้
4: แกงแม่สามีปื้
9: มหนูไม่เคยกินรสชาติแกงแบบนี้เลยอ
10: ่
9: ะ
10: รสพี่แปลกใหม่น่าจะทำเป็นเมนูประจำพื้นถิ่นได
8: ้ความมั่นใจของเรา
6: เต็มร้อย
4: ร้อยเอ็ดได้ไหม
3: วันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
11: ยินดีต้อนรับเข้าทำงานวันแรกครับ
12: แล้วใครอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ
13: ฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
0: My Heartbeat สเต็ปรักตลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่มวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
14: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
15: เหนือโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
14: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
16: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
14: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ไปวางผมจะไปจัดไม้แล้วเนอะ
2: ไปไหน
3: ไปจัดพระองค์
4: เราจะขึ้นแล้วบอกครูบาอาจารย์ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง
5: ควายบ้านก็หรูแล้ว
6: มันเป็นเสน่ห์ดีนะเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นวิธีการของปู่ย่าตายายเรา
7: เราจะเป็นอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
8: การมาหาเกี่ยวมาช่วยกันนะฮะซีรีส์วิธีคน
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์วิถีคนกันนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังที่จะไปสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านขามที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอากาศแห้งๆแต่ว่ามีความอบอุ่นถึงขั้นสุดตั้งอยู่ในตำบลศรีสุขจังหวัดนครราชสีมา
10: ไปดีเจ
11: ดูดีๆดูดีๆจ้า
12: ตาดูไม่เห็นหรอกตาแม่นี้
11: เห็นแล้วแล้วคนนี้จะเห็นอะไรไหม
12: เห็นไหม
13: ไหน
14: สวัสดีค่ะ
9: เราเจอคุณป้าคุณยายนั่งอยู่ริมบึงน้ำป้าบอกกับเราว่าความสนุกนั้นจะเกิดขึ้นที่นี่ที่ใต้ต้นมะขามที่เราเห็นเรียงรายอยู่นี้นะครับต้นมะขามที่เต็มไปด้วยฝักเล็กฝักใหญ่เต็มต้นนั้นคือความสุขเพราะว่าสามารถขึ้นมาปอกกินปอกขายได้นั่นเอง
15: เปรี้ยวนี่มะขามเปรี้ยวนี่แหละมาหนาเลี้ยงก็มาที่นี่แหละไม่มีงานก็มานั่งเกี๊ยวมะขามแล้วก็แบ่งกันไปว่าไปใส่เก๋งใส่ต้มใส่นั่นไป
9: แม้แต่ผึ้งยังมาอาศัยกินน้ำหวานจากเกสรของมะขาม
16: นู่น
17: น
16: ู่
17: นต้นมะขามด้วยหรอ
16: ต้นมะขามนี่แหละ
18: นางยังอ่อนๆดูนี่ดูคนอ่อน
15: น้ำผึ้งธรรมชาติ
19: อร่อยมากลูก
9: เราไม่แปลกใจที่หมู่บ้านแห่งนี้ถูกเรียกว่าบ้านมะขามเพราะว่าเดินไปที่ไหนก็มักจะได้เจอต้นมะขามมากมายอยู่ตามบริเวณบ้านอย่างเช่นที่บ้านพี่ใหญ่ก็มีต้นมะขามนับ10ต้น
20: งอกเองพี่หนูก็เก็บไว้เอาไว้เก็บขายน่ะจ้ะเก็บปีละที
16: ต้นมะขาม2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้10เดียวแล้วในต้นใหญ่ๆซ้ำๆเนี่ย15ต้นแล้วนี
19: ่แล้วมีคนมาซื้อต้นมะขามบ้างมั้ยคะ
20: มีจ้ะเขาไปทําเขียงเนาะเขาไปทําเขียง
19: บ้านเราเนี่ยชื่อบ้านขามเนี่ยมันมีความผูกพันกับต้นมะขามแค่ไหน
20: ก็มากแล้วเน
16: า
20: ะ
16: เกิดมาก็เห็นอย่างเกิดหลังมะขามต้นนั้นนี่เห็นซ้ํานั่นเลยเพราะแม่บอกเองว่าเห็นซ้ํานั่นเดียวไอ้พวกฉันเกิดมาก็เห็นซ้ํานั่นต้นตาโรงเรียนน่ะยังอยู่นี
21: ่ในหมู่บ้านพ่อนี่มีต้นคิดว่ามีจักต้นต้นขาม
16: ป๋า
20: เป็นรวยเน
16: า
20: ะ
16: คนนําไปถอนดรก็เนี่ยครึ่งด้วยบ้านเดียวนี
19: ่สวัสดีจ้า
9: ที่บ้านพี่เพ็ญคนนี้เราเจอต้นนี้ครับ
22: แต่บางคนก็เรียกต้นงิ้ว
19: งิ้ว
22: แต่ว่าหนูก็เรียกต้นเงา
19: อันนี้คือลูกเง้า
9: ต้นเง้าหรือว่าต้นนุ่นต้นไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนสำคัญในการทำของใช้ในบ้านเช่นหมอนที่นอนและเราเพิ่งรู้ว่ากินได้ด้วย
19: กินได้ถ้ามันอ่อนๆอยู่นั่นกินเนื้อได้เนื้อเม็ดกินได้หมดเลยนี่กินเม็ดกินเนื้อได้ใจก็กินได้
23: มันเล็ดมันอร่อยมากเมื่อกี้ตากล้องบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเอาไปตำส้มตำด้วย
19: จ้ะ
23: บ้านเขาเอาไปตำส้มตำจริงเหรอ
24: จริง
23: แล้วตำแบบส้มตำเลยไหม
24: ก็ลูกอ่อนไปฝานแบบส้มตำแล้วก็ตำมันจะฝาดฝาด
23: แล้วปอกอันนี้มันออกไหม
24: ไม่คือทั้งหมดเลย
19: กระไม้ไต้คนกินหมดเลยนี
9: ่ ้ใหญ่นักซิ่งคนนี้พาเราไปหลายๆจุดในชุมชน
0: ถั่วดำ
2: ภาษาคนละเขาเรียกถั่วปี
0: ถั่วปี
3: ตายแบบ
9: เราได้รู้จักกับถั่วปีของป้าหมายที่เอามาทำข้าวเหนียวหลอด
0: ข้าวต้มกระบอกค่ะนี
9: ่มากกว่านั้นผู้ใหญ่ยังเล่าเรื่องพื้นที่ให้เราเห็นภาพถึงการอยู่อาศัยของชาวบ้านตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
13: แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากแล้วก็มันหน้าฝนมันจะมาไม่ตามฤดูกาลเด้อมันบางปีมันก็ไม่มาเลยบางปีมันก็มาน้อยมากจนผลผลิตในการทำสวนของเรามันไม่คุ้มกับที่เราลงทุนไปคนแต่เก่าแต่ก่อนต้องมาถางพื้นที่รุ่นปู่ย่าตายายกว่าจะได้พื้นที่กว้างขนาดนี้เนี่ยลำบากมากต้องลุกมาถางป่าถางต้นไม้ออกให้มันเป็นพื้นที่ทำสวนของเราแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยมีมีดอย่างเดียว
9: ต้นไม้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่กำลังเล่าย้อนให้เราฟังนั้นก็คือต้นเต็งต้นรังนะครับต้นใหญ่มากมาก
0: เวลาชาวบ้านมาทำสวนเขาก็จะได้พักร่มเงาตามใต้ต้นไม้ตามมันก็จะไปตามเงามันก็จะไปตามดวงตะวันเนาะให้บังแดดบังเงาให้คลายร้อนได้แต่ก่อนฝนตกแรงข้างป่าฝากนู่นน้ำมันจะไหลเราที่นอนอยู่กระท่อมจะมีกระท่อมอยู่ก็ต้มถั่วแล้วก็เอาถั่วต้มน่ะใส่จานแล้วก็วางให้น้ำลอยแล้วก็เดินกินไปตามน้ำลงไปในหมู่บ้านนู่นสนุกค่ะแต่ก่อนฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี้จะตกเช้าตกค่ำเลยที่นี่น้ำมันก็จะเยอะมันจะมีร่องน้ำอยู่ฝากป่าฝั่ง
14: นู้นมาเร็ว
9: การอยู่อาศัยในพื้นที่แบบนี้นอกจากคนจะต้องปรับตัวกับหน้าแล้งแล้ววัวของลุงห้อยที่เราเห็นในภาพนี้ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน
25: ช่วงหน้าแล้งมันหากินอะไรในนี้ครับพ่อ
26: หายา
27: ที่
26: ย
27: ัง
26: ไม่ท
27: ัน
26: แข็ง
27: เลย
26: คร
27: ับ กินใบไผ่นี่ครับไผ่น้อยครับเสดง
25: เสดงมันก็กิน
27: ครับตอนทุกที่มันใบเขียวมันก็กินครับ
25: โอ้
27: ทำไมหาแล้วตอนนี้มันแข็ง
25: ก็แปลว่าจริงๆแล้ววัวนี่หากินยากมากช่วงหน้าแรงไหมคะ
27: หากินไหล
25: มันกินยากอยู
9: ่อากาศในช่วงที่เราถ่ายทำนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์กลางวันร้อนช่วงเวลาเย็นๆอากาศก็จะเย็นลงเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแล้วช่วงนี้มีการเล่นว่าวนะครับซึ่งตอนที่เราไปถ่ายนั้นเป็นช่วงปลายของลมว่าวแล้วแต่ก็ยังดูคึกคักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็สนุกสนานกับการเล่นชนิดนี้โดยเล่นกันทั้งกลางวันและกลางคืน
28: วิ่งไปเลยวิ่งไปเลย
29: สวัสดีครับ
30: สวัสดีครับไปวิ่งเปล่าครับวิ่งเกือบทุกวัน
29: เกือบทุกวัน
30: ที่บางวันไม่มีลมก็ไม่วิ่งไปวิ่งกับเด็กหน่อยว่าเครื่องบินครับทำเองครับลักษณะมันจะเป็นว่าวเหมือนว่าวกองกึ่งกับว่าวปีกโอ้ไฟก็ติดครับก็ว่าวจุฬา
9: ว่าวที่นี่มีหลายลักษณะพี่วีคนนี้ทั้งทำว่าวเองและเล่นว่าวเก่งบอกให้เราฟังครับ
31: อันนี้ว่าวจุฬาครับโคราชสิงห์นะครับอันนี้ว่าวห้ำตงครับอันนี้สองห้องครับอันนี้ว่าวเงือกครับว่าวใครครับ
32: อันนี้ก็คือหน้าควายอันนี้ก็คือเขามันพี
25: ่โอ้โห
32: อ
25: ัน
32: นี้คือเขาจากเขาควายเนี่ย
25: เก่งมาก
32: เขาควายอันนี้คือจะบู
25: แล้วต้องดัดขนาดไหนคะเนี่ยกว่าจะได้อย่างเงี้ย
31: ดัดจะเย็นให้มันได้ทรง
9: อย่างที่รู้นะครับกลางคืนที่นี่เขาก็เล่นกัน
33: เย็นต้นป่อครับเย็นต้นควันของ
30: ลมน่าจะทั้งนี้ครับ

0: ังบอกยังเอายังโ
1: อ้เราเพิ่งเห็นว่าการเล่นว่าวนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการวิ่งซึ่งทั้งหมดก็เพื่อจะให้ว่าวนั้นสามารถจะลอยไปติดลมบนได้นั่นเองล่ะครับ
2: ว่าวติดลมนะครับแล้วก็จับให้เฉยๆปล่อยสายจับให้เฉย
3: มันติดลมบนแล้วมีลมบนแล้วเขาก็จะไม่ล่วงมัดเอาไว้ได้ถึงเช้าครับดูลมดูว่าวครับถ้าว่าวมันสายถอยแสดงว่าลมยังไม่แรงพอให้ว่าวอยู่ถ้าลมดีว่าวมันจะสายขึ้นไปไอ้นี่ลมมันค่อยครับถ้าลมแรงเนี่ยดังแบบบางทีนอนแทบไม่ได้อะ
1: คนที่นี่ผูกพันกับว่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเสียงของว่าวนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาจำได้ดี
4: มันจะเวลาล่มนั่นมันติดว่าวนะมันจะสายนะสายถ้าล่มก็ดังไปอีกอย่างนึงพอกลับมาก็ดังไปอย่างนึงดังโฉมากเลยเดินดีเดินเดินเดินดีเดินเดินเดินเด
5: ินถ้าว่าลมดีทั้งคืนนี่เขาจะดังทั้งคืนเลยนี่เดินเดินเดินเดินเดินถุ่มเดินเดินเดินเลยคิดถึงเพลงจ้ะ
6: เพลงอะไรคะ
5: เพลงที่มันเพราะๆอันไหนก็ฟังว่าวด้วยฟังเพลงไปด้วยเธอฉันชอบมาแต่หน่อยฟังแต่ติดลมทั้งคืนนี่ก็ฟังได้ทั้งคืนฉันไม่เคยคิดเบื่อคิดลำคาญเห็นว่าหลานไปวันไหนไม่บอกไปมายามหนาวไปวิ่งว่าวเอ๊ะจะเดี๋ยวฟังธนู
1: เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงธนูของว่าวนะครับซึ่งหากถ้าเราไปแกว่งทดลองจะได้ยินเสียงชัดเจนเลย
7: อันนี้เขาเรียกไหมธนูครับ
8: ค่ะ
7: ไหมธนูอันนี้ก็หัวครับหัวธนูว่าวแล้วก็ใบครับใบหนาใบบางแต่แบบนี้ผมทำแบบเรียบง่ายครับคือเอาหัวเชือกพันเอาเลยสมัยก่อนเขาใช้ขี้สูบหรือขี้ผึ้งครับมี2 อย่างจะมีไผ่3แบบครับไผ่ตรงไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงครับแต่ส่วนมากใช้ไผ่สีสุกดีกว่าครับเอามาดัดให้มันตรง
1: โจ๊กทำว่าวนะครับด้วยความรู้แบบที่ครูพักลักจำ
7: ความอ่อนจะอยู่ประมาณนี้
1: ทำว่าวมาหลายแบบทั้งว่าวจุฬาว่าวควายและอื่น
7: ๆนี่คือเขาสามเหลี่ยมครับถ้าว่าวมันเอียงฝั่งซ้ายกับไปฝั่งซ้ายแบบนี้ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะติดประดับประมาณนี้ครับเพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นพร้อมเทสครับอันนี้คือว่าวจุฬาโคราชครับขาจะออกมาตรงๆอย่างนี้ครับทรงโคราชสิงห์ถ้าว่าทรงโคราชมันจะขึ้นสายสายสายอย่างนี้นะครับเขาก็เรียกทรงโคราชสิงห
1: ์จริงๆแล้วคนที่นี่ไม่ใช่เฉพาะโจ๊กนะครับที่ทำว่าวเพื่อการเล่นเองแต่ว่าทุกตัวเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการทดสอบว่าวของโจ๊กก็เช่นกัน
7: ว่าคนเผ่าพาเรียนแต่ก่อนน่ะเราไปดูตอนน้อยๆที่นี่เราก็ชอบดูเข้าไปเรื่อยลองมาทำเองครับก็ถือว่าชอบครับยังไม่มีลมเด้อถ้าทำเป็นอาชีพจริงๆจังๆอ่ะมันจะขายแน่ขายนอนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับลมครับเวลาลมมีคนก็สั่งมากถ้าเวลาลมไม่มีก็เงียบครับเหมือนจะขาดรายได้ช่วงนี้แหละครับลมดีคือช่วงหลังเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลายเดือนธันวาครับช่วงนี้ครับจะพีคเลยลมไม่มีครับแต่ก็ถือว่าผ่าน
9: แล้ว
7: ผ่านครับถือว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วครับ
1: มีเด็กๆหลายคนที่นี่ยังรักการเล่นแบบนี
10: ้
1: ลมว่าวมาเมื่อไหร่วิ่งว่าวกันสนุกเลยล่ะครับ
11: แล้วสนุกที่สุดของว่าวคืออะไรคะ
12: ว่าดึงแข่งกับว่า
13: แบบชักขยื่นกดจับไปแล้วก็ลากไปเลยแรงขึ้น
14: ช้าข้างหน้า
15: ไปแล้ว
11: แล้วระหว่างเกมกับเล่นว่าวอะไรสนุกกว่า
16: ว่าวครับเพราะเล่นเกมกดสายตา
11: เล่นว่าวมันช่วยเรื่องอะไรเราคะ
16: สมาธิ
12: สมาธิ
16: เราต้องจดจ่ออยู่กับว่าว ถ้าเราเผลอนิดเดียวมันก็อาจจะตกหรือข้างต้นไม้ได้
1: เราดีใจที่ได้ยินเด็กๆพูดว่าชอบการเล่นว่าวนะครับ

0: ตีสี่ก็แล้วกินข้าวหรือยังคนมาตั้งแต่ตีสี่อ่ะ
1: กัวมีค่ะ
2: ผัดมีโคราช
3: ของหลายอย่างที่เราเห็นนี้ก็เกิดจากชาวบ้านที่ไปช่วยกันเก็บมาให้ไม่ว่าจะเป็นมะรุมที่เอามาแกงส้ม
4: ไปแกงกินคนไหนเขามีต้นเขาก็เก็บไปช่วยกันจ้ะ
0: อือค่ะ
4: จ้ะนี่แหละมะรุม
3: หรือว่าบอนที่เอามาแกงบอนก็ต้องอาศัยผู้ชายไปตัดมาให้ทั้งนั้น
5: มีงานนี่เอาตลอดงานบวชงานศพ
6: งานกฐินพระปาอะไรนี่ได้หมดแหละครับ
7: ยกเป็นงานแต่ง
6: สมัยโบราณก็เชื่อกันมาก็ยังไม่รู้เหตุผลซึ่งเขาถือเขาคงจะคิดว่าบอนนี่มันคันถ้าเอาไปแกงในงานพิธีต่างๆอย่างพวกงานแต่งนี่กลัวจะเบาหรือจะสาวอยากจะเบาจะสาวกินแล้วปากจะไม่ดีจะพูดว่านู่นยังงี้อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะมันเป็นวัฒนธรรมมาแต่โบราณ
3: เราอยากบอกว่าเรื่องราวที่เราได้เจอในงานศพวันนั้นเป็นเรื่องที่สวยงามและเป็นการแสดงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับ
8: จะทำนี่อุปกรณ์ไปก็เต๋าดา
3: อย่างน้าแป๋คนนี้คนที่ไปเอาบอนเป็นคนหุงข้าวให้กับงานครับทุกครั้งที่มีงานในหมู่บ้านแกจะออกจากบ้านมาพร้อมอุปกรณ์ไม่กี่อย่างเพื่อมาช่วยหุงข้าวในงาน
5: งานนั่นเดี๋ยวก็เอาไปเองมันมีงานอะไรฉันก็ไปหุงเขาให้วันเบิ่งเขาก็หากระตังฉันก็ไม่เอาหุงฟรีหมดทุกคนนั่นแหละหนูก็เขาจะตอบแทนมาให้ไม่บาทราคาทุกใจเองที่เองได้ไปช่วยเขาน่ะเองได้ไปทำวันนี้ยังงานทุบที่ไปหุงนั่นก็ไม่เอาไอ้จักบาทเดี๋ยวไปช่วยเฉยๆช่วยหุงเฉย
3: ๆและน้าแป๋ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแต่ว่ามีคนมาช่วยกันทำด้วย
0: พ่ออันนี้คืออะไรคะ
9: ดอกไม้พายมาจากบ้านอันนี้ก็ว่าจักน้ำเขาก
0: ระมวยกับไม้พายพ่อนี่กี่ปีแล้วคะ
9: คือ10ปีนี่จริงเลย
0: เรียกว่าเป็นไม้พายและกระมวยคู่ชีพ
9: อีอันนี้ว่าแขกเขาดัง
10: แขกเขาดัง
9: แขกเขาดังอีกทีนึง
8: คนนำเดี๋ยวก็เอาข้าวสารมาใส
3: ่แกบอกว่าการหุงข้าวในกระทะนั้นไม่ยากแต่ว่าเราดูแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องคอยดูแลฟืนตลอดระยะเวลาของการหุง
8: นั่นเลยพริกประมาณ10กุนาทีก็พริกได้ก็โคตรได้เลย
3: ในการหุงข้าวของน้านั้นเราได้กินน้ำข้าวด้วย
6: เมื่อก่อนสมัยก่อนพ่อกับแม่ก็ใช้น้ำข้าวนี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยง
11: คือบางคนมีน้ำนมน้อยก็เอาน้ำข้าวเป็นส่วนใหญ่ผสมกับน้ำตาลนิดๆกับ
0: ใส่เกลือไปหน่อยนึงใช่ไหมคะ
3: การหุงข้าวให้งานต่างๆในหมู่บ้านนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่างานหน้าเตาร้อนๆแบบนี้หาคนทำได้น้อยลงต้องชื่นชมน้าแป๋และเพื่อนๆนะครับ
0: พ่อสองคนนี้ทำการหุงข้าวในงานต่างๆของหมู่บ้านมากี่ปีได
9: ้
0: คร
9: ับ เราคิดกว่าปีมา
8: สิบกว่าปีนั่นแหละ
0: คิด
8: ทำแทนคนเฒ่ามาเราตอนคนเฒ่าก็หุงคนเฒ่าลงไม้ตายจางไปก่อนเลยลูกเต่าก็ซึบๆตามมาอีก
3: ระหว่างที่รอข้าวสุกน้าแป๋ก็นั่งคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆแต่เราสังเกตว่าเริ่มมีคนที่มามากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้กินนั้นแสนพิเศษนั่นก็คือข้าวดังข้าวก้นกระทะที่ใครๆก็เฝ้ารอครับ
8: สุกๆแล้วเป็นข้าวสวยเลยสินี
3: ่เมื่อตักข้าวสวยออกแล้วก็จะปรากฏโฉมให้เห็น
8: เป็นข้าวดัง
0: เป็นข้าวดัง
8: ข้าวดังเกลียเอาเกลียโรยจักหน่อยชอบกินยิ่งต้องคนต้องเผายิ่งชอบใหญ่เลยน้ำมัน
0: น
8: ้ำมันขึ้นแล้วแค่เอาข้าวดัง

ข้าวดังที่ได้นั้นแจกกันกินทีมงานหลายคนของเราก็เป็นคนต่างจังหวัดพอเจอข้าวดังเข้าไปก็รู้สึกได้ว่าเหมือนได้ย้อนอดีตกินอาหารที่เคยชอบในสมัยก่อน

0: คนถือเราอดใจไม่ไหวนะ
1: โอ้ยมันถึงจนเป็นเด็กหน่อย
2: ท่านเองอ่ะต้องมีงานมีการต้องยังมีทุกบ้าน
3: ค่ะ
4: ส่วนข้าวที่น้าหุงเสร็จแล้วก็เอาออกไปเสิร์ฟให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้กินกัน
5: ต้องล้างทุกครั้งเลยเหรอคะ
6: ล้างมันติดแบบนี้ต้องล้าง
4: โดยทุกครั้งที่เสร็จจากงานน้าแป๋ก็กลับไปพร้อมอุปกรณ์ที่เอามาเราจะลาจากที่นี่แต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าป้าๆสุดที่รักทั้งหลายนั้นไม่ยอมนะครับเพราะว่าต้องการพาเราไปหาปูที่ป้าๆบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาตำใส่ส้มตำหรือว่าเอามาคั่วกับเกลือนป้าๆเดินทางไปกับลูกๆแสนรักทั้งหลายที่ไปไหนก็มักจะตามติดแถมบางตัวตั้งชื่อให้น่ารัก
7: ยายชื่ออะไรคะ
8: ขนมจ้า
7: ขนม
6: นี่น้ำตาล
9: ค่ะ
6: อันนี้หน้าไหมแล้วนี่หมี
4: พื้นที่ในการหาปูของป้าก็คือทุ่งนาที่อยู่หลังบ้านที่เราเห็นนี่เลยนะครับ
10: ไหนรูอยู่ตรงไหนเด้ง
11: เจอแล้วเจอรูเนี่ยรู
10: มาทางนี้มาทางนี้ตรงนี้มีรู
12: โอ้นั่งครบเทียบเลย
10: จ้าคนข้างหลังระวังเราเองเด้อจ้าจึงกับจึงของเขาแล้ว
13: มันจะตกกับผงประมาณนี่แต่เองจกไปมันจะไปอยู่บนกับผงใหญ่ๆแล้วเองก็ค่อยๆเสร็จบนมันอยู่น่ะมันจะทำกล่องกว้างเพราะฉันเรียกกับผงตกกับผงแล้วอ่ะ
14: บางรูมันหยังลึกดิเนี่ยตัวมัน
10: โอ้ยดูโอ้ยดูโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
15: ก็ไม่ใจทุกอย่างไม่ต้องไปเลี้ยงมากก็ใครไม่ต้องไปพูดหรือไม่ใครไม่ต้องไปนินทาใครเลยมาหลายคนก็สนุกดี
16: เนี่ยก็ยุ่ไปนั่งไว้ห้องเขามากินก็นั่งตามสบายไปก็มาตรงนี้ก็มาด้วย
4: ถ้าจะบอกว่าความสุขของป้าๆคืออะไรเราอาจจะสามารถบอกได้ว่าในช่วงที่เราไปนั้นก็น่าจะเป็นการได้ไปหาปูเพราะเย็นๆกลับมาที่นาอีกรอบเราก็ยังเจอป้าๆยังอยู่กันที่นั่นเลยครับ
10: นั่งได้ก็นั่งเสียกนั่งจริงนั่งได้ก็พูดได
4: ้ทั้งสองคนเล่าให้เราฟังหลายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความสุขที่มี
17: สนุกไหมมาขุดปู
18: สนุก
17: จ้ะขุดจนค่ำอย่างนี้เลยเหรอ
13: มันแบบว่ามันเคยชิน
17: ค่ะ
13: ท้องที่ในชนบทนี่นะเวลานี่ค่ะเวลามาหาไอ้กันนี่ก็จะเพลินไปบางเองก็ได้ขายด้วยได้กับเขาด้วยแบบนี้นะ
19: แล้วไม่ต้องไปวุ่นวายในสังคมเขาทะเลาะหรอก
17: ค่ะ
19: ถ้ามีงานในหมู่บ้านเองก็ไปช่วยตามปกติไปต่อไปช่วยก็ทำหนุนทำหนีปะ
10: โอ้ยก็มันก็พูดก็สนุกกินดอกดิแล้วก็เอาไปขายด้ามันไม่มีไอ้คนเถาหาไม่ได้เพราะได้กินหมากินพลู
17: แม่ดูแสงสีทองของพระอาทิตย์สิมันไม่ได้เห็นกันได้ทุกที่นะแม
19: ่ก็ที่นี่เห็นทุกวัน
17: แม่เห็นทุกวันไหมคะ
19: เห็นทุกวันแต่ปกติก็ไม่เคยได้มองดูกดอก
4: จากลากันด้วยเสียงหัวเราะที่แสนจะมีความสุขดีใจมากๆนะครับที่ได้มาหมู่บ้านแห่งนี้ประทับใจในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ที่ดูธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดา
17: ไปแล้วเด้อ
4: รักทุกคนครับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: มหาอำนาจบานาวันนี้มีเรื่องเล่าม
3: ันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: นานไปเอาปัจจุบันเลย
3: หมูของลุงโต้งก็เดินมากินลูกมักกะโดไง
2: อะไรคือมักกะโด
4: ลูกจะใหญ่เนื้อจะเยอะ
2: wow.
5: กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่าง
2: uh-huh.
6: ปลูก 1,450 ต้น
2: ขนาดนั้นเลยดูๆไปก็คล้ายอะโวคาโดแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้ไปถามคุณลุงกันในรายการดีกว่าทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
7: เรียกลุงนี่ผมกลับเลยงอนง่ายด้วยนะ
3: ไปแล้ว
2: ใจเย็นกลับมาก่อน ผมขอโทษ
8: ดูให้รู้รู้ให้ลึกถ้าคุณรักประเทศไหนมากๆคุณจะมีวิธีสื่อสารความรักความชอบออกมาอย่างไรดีคะคนญี่ปุ่นทั้งสองคนนี้เขาทำให้เราเห็นผ่านร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยและทำกิจกรรมมากมายค่ะ
9: ในประเทศญี่ปุ่นมีภาษาไทยแบบนี้จะรู้สึกเหมือนเป็นร้านอาหารไทยเลยนะทางเข้าทางบรรยากาศให้เป็นเหมือนกับตามแผงลอยหรือตามร้านอาหารไทยจริงๆเลยมีเงินให้เลี้ยงครอบครัวได้นะก็เพราะว่าอาหารไทย
10: นี่คือหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเขียนโดยคนญี่ปุ่น
8: ติดตามได้ไงดูที่รู้ตอนร้านอาหารไทยในโตเกียวต้นแบบจากไอดอลร้านคนไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
11: ทีมงานคะขอเมนูค่ะเอาล่ะวันนี้มีเมนูผัดหลุมข้าวไข่พะโล้ผัดผักไข่เจียวนี้เซตเอง
12: เด็กนักเรียนในระบบที่จะกินผัดหลุมใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมต้องกินทุกอย่างแล้วเลือกไม่ได้บางคนกินไม่ได้ก็ต้องกินเลยอย่างเงี้ยนะ
13: อาหารทานหลุมอะทุกคนได้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเขาชอบไหมอะมันเป็นอย่างที่เขาอยากได้ไหม
12: เขากินได้หรือเปล่าผัดหลุมเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกหรือไม่ได้ผิดนะอาหารในหลุมก็ไม่ได้ผิดด้วยแต่ว่ามันควรแค่เป็นแค่ตัวเลือกมันไม่ควรจะเป็นไฟบังคับอะ
13: ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
14: สัปดาห์นี้อยากจะชวนคุยกันบนโต๊ะค่ะเราปรุงประเด็นเป็นอาหารนะคะ
11: มาฟังเสียงประเทศไทย Table Talk นะคะวันอา

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งการระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนักค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดอุบลราชธานีนำเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องไปติดตั้งบริเวณด้านหลังของชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลน้อยสาขาของแม่น้ำมูลนะคะเพื่อเตรียมสูบน้ำออกจากชุมชนหากแม่น้ำมูลมีระดับสูงจนไหลท่วมชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า50ครอบครัวค่ะและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถูกแม่น้ำมูลไหลเข้าท่วมซ้ำซากในฤดูฝนสำหรับระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีวันนี้ยังคงมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตร70เซนติเมตรนะคะซึ่งอยู่ห่างจากระดับเตือนภัยประมาณ2เมตรส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องและการเกิดฝนตกหนักในลักษณะที่เรียกว่าเรนบอมนะคะโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังหลังกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสภาพอากาศในช่วงวันที่22ถึง31สิงหาคมนี้ทางนี้จังหวัดนครพนมยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมร้อยละ60-80ของพื้นที่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะตำรวจภูธรเชียงแสนจับกลุ่มผู้ต้องหา1คนพร้อมยึดของกลางเป็นยาไอซ์น้ำหนักกว่า500กิโลกรัมนะคะคาดว่าจะเตรียมส่งไปยังพื้นที่ภาคกลางค่ะตำรวจภูธรเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกลุ่มชายวัย24ปีบริเวณพื้นที่ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาไอซ์น้ำหนักกว่า500กิโลกรัมจึงควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สายตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย7ที่นั่งขับผ่านมาจึงขอเข้าทำการตรวจสอบนะคะแต่พบว่าชายคนดังกล่าวขับรถหลบหนีไปก่อนจะไปจอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถตำรวจจึงเข้าไปควบคุมตัวจากการตรวจสอบภายในรถยนต์พบไอซ์บรรจุถุงพลาสติกสุญญากาศสีฟ้าติดราเรือสำเภาทอง888จำนวน25กระสอบค่ะเบื้องต้นคาดว่าลักลอบขนยาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งไปในพื้นที่จังหวัดภาคกลางขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำและสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะตำรวจสวีเดนจับกุมชายวัย18ปีหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุใช้ดาบทำร้ายนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าทำการตรวจสอบและเก็บหลักฐานที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งภายในเมืองฟาเกอร์สตาทางตอนกลางของสวีเดนนะคะหลังเกิดเหตุชายวัย18ปีใช้ดาบเข้าทำร้ายนักเรียนภายในโรงเรียนดังกล่าวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอีก3คนค่ะขณะที่ผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจยิงและควบคุมตัวแล้วสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนและเคยมีประวัติถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยค่ะโดยหลังเกิดเหตุทางการได้สั่งปิดโรงเรียนและสถานที่สาธารณะหลายแห่งในเมืองฟาเกอร์สตาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะพร้อมทั้งเปิดการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนมีพระราชดำรัสแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งทรงส่งความห่วงใยไปยังผู้ที่รับผลกระทบและครอบครัวค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนางสมพรคงฮีรันอายุ59ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิว2สีผมบ๊อบสีน้ำตาลหายจากซอยบางขุนนนท์7แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02 790 2111ค่ะ
ทั้งหมดนี้คือทันข่าว17 นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวค่ำ18 นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สบายดีไหมคะ
1: สบายดีครับอายแล้วพี่คนที่ไหนครับเนี่ย
0: คนนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราช
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้จริงๆพ่อผมก็คนคอนเหมือนกันแต่เป็นคอนทุ่มนะครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นี่คุณถืออะไรมาครับ
2: ถือลูกตาลมาคุณป
3: อของผมนี่มาเป็นขวดเลย
2: อ๋อแสดงว่าอันนี้ยังกินไม่ได้หรออ
3: ันนี้น่าจะแก่เกินไป
2: อันนี้คุณปอมี personal issue กับดิฉันหรือเปล่าครับ
3: ไม่มีนี่ดูเป็นไงเตรียมน้ำแข็งมาให้ด้วย
2: โอ้พอคุณลุ้นช่องเรามาถึงเมืองเพชรทั้งทีเราก็ต้องกิน
3: เริ่มต้นวันด้วยน้ำตาลสดเลยนะครับ
1: เชียร
2: ์ครับดี
3: หอมมากคือตอนแรกคิดว่าจะหวานแบบหวานจัดเกินไปเนาะแต่นี้ผมว่าหวานกำลังดีเป็นหวาน
2: มันเป็นหวานกลมกล่อม
3: วันนี้สมรภูมิปิดตัวของเรานะครับอยู่ที่ชุมชนถ้ำรงนะครับจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง
4: ชุมชนถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีชุมชนท่องเที่ยวชื่อดังที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำแห่งวัดถ้ำรงพระพุทธรูปโบราณปางห้ามญาติที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
5: ตัวผมเองก็มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อดำท่านเป็นอย่างมากสาธุ
4: และวิถีชีวิตของคนที่นี่ยังผูกพันกับต้นตาลโตนดอย่างลึกซึ้ง

0: อว่าแต่ถ้าให้เลือกระหว่างต้นตาลกับเมียรักอะไรมากกว่ากันล่ะครับ
1: ต้นตาลดิตาเลี้ยงเราแต่เราต้องเลี้ยงมัน
0: และที่ชุมชนถ้ำรงแห่งนี้ยังมีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำส่วนต่างๆของต้นตาลมาใช้ประโยชน์อย่างสารพัดอีกด้วยนอกจากนั้นตาลยังเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่เหล่าบรรดาแม่ครัวตัวมัมในชุมชนนำไปรังสรรค์เมนูเด็ดจนเกิดเป็นเมนูอาหารประจำถิ่นมากมายและวันนี้เลิกงามยามสนุกชุมชนถ้ำรงจะกลายเป็นสมรภูมิอาหารบ้านๆจัดใส่จานปิ่นโต3ชั้นโดยการปรุงอาหารของแม่ครัวตัวมัมประจำถิ่นที่จะแซ่บสนั่นลั่นทุ่งตาลตะโนดในสมรภูมิปิ่นโต
2: วันนี้เราจะมาตามหาแม่ครัวตัวเด็ดของชุมชนนะครับเพื่อจะมาแข่งขันกันทำอาหาร
3: ค่ะได้ยินเสียงลือเสียงเราอ้างมาว่าแม่ครัวตัวเด็ดของเราวันนี้เป็นวัยเก่า 50-60 ปี
2: นั่นสิ
3: แต่เขาว่ากันว่าฝีมือความอร่อยเนี่ยนี่แหละค
2: ่
3: ะสูงกว่าต้นตาลอีกค่ะนะตอนนี้นะคะ
2: สูงกว่าต้นตาล
3: สูงจริงๆ
2: แปลกเหมือนกันแหละ
3: ชนชั้นสูงมากความอร่อยอย่างนี้เลยค่ะ
2: แสดงว่าวันนี้เราได้กินอาหารอร่อยแน่นอน
3: แน่นอนครับพี่ป๊อ
2: ปแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันนะครับเราต้องแบ่งทีมเราต้องมาแข่งขันกัน
3: ยังไงดีล่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับแม่ครัวตัวมัมในศึกสมรภูมิชุมชนถ้ำรงกันเลยครับ
0: แม่ครัวตัวมัมปิ่นโตโบแดงก็คือแม่เทียบแม่ครัวงานบุญขาซิ่งประจำชุมชนแว้นไปทุกที่โอ้โหโอ้โหโอ้ยเร็วจริงๆเลยโอ้ยใครให้ช่วยอะไรก็ไปหมดขนาดช่วยทำคลอดยังทำมาแล้วและถ้าพูดถึงฝีมือการทำอาหารของป้าเทียบคนในชุมชนก็ต้องยอมรับว่าอร่อยไม่เป็นสองรองใครทำอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมานักต่อนักคู่แข่งหน้าไหนไม่เคยกลัว
4: ป้าเทียบทำกับข้าวอร่อย number 1 อร่อยมาก
0: แม่ครัวตัวมัมฝั่งปิ่นโตโบสีเขียวก็คือสาวอีสานที่เดินทางมาปิ๊งนายทหารหนุ่มแห่งบ้านถ้ำรงน่ารักอ่ะเดิมทีแม่หญิงทำอาหารแนวอีสานการันตีความแซ่บทั้งฝีมือทั้งคนทำอีแต่ด้วยสามีเป็นคนที่ชอบกินอาหารพื้นถิ่นทำให้แม่หญิงได้เรียนรู้ฝีมือการทำอาหารพื้นถิ่นจากแม่สามีไปด้วยซึ่งคนในชุมชนก็ยกให้เป็นหนึ่งในตองอูของยุคสมัยนั้นและขอแอบกระซิบว่าแม่หญิงยังเก่งในเรื่องของการทำขนมตาลที่คนในชุมชนถ้ำรงยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการขนมตาล
4: แม่หญิงอะไรเขาคนอีสานเขาทำแกงทางอีสานอร่อยมากคือมันอร่อยฟ้าที่กินที่ซื้อที่ทั้งหมดนะ
3: เชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะ
2: สวยๆกันทั้งนั้นเลยวันนี้แม่เทียบจะต้องอยู่ทีมผม
3: แม่หญิงก็ต้องอยู่ทีมโทมัสอยู่แล้ว
5: อันนี้อยู่ทีมนี้ดีแล้วแหละ
2: ทำไมครับแม
5: ่ก็พูดเก่งเดี๋ยวก็ช่วยกัน
3: แม่หนูก็พูดเป็นค่ะ
2: เรื่องของประสบการณ์นิดนึงปกติแล้วทำอาหารเนี่ยเราทำให้ที่บ้านกินหรือว่าเราเคยทำขายด้วย
5: ทำออกงานอย่างเดียว
2: มีแขกที่แบบพิเศษที่มากินอาหารของแม่บ้างไหม
5: มีต่างชาติ
2: แฟนหรือเปล่า
5: ก็แฟนก็ดีที่จะทำให้เขากินตลอด
2: นี
3: ่แม่หญิงฝั่งนู้นเขาขิงเรามาเยอะเมื่อกี้แม่เทียบบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ได้
2: เขาบอกว่าทำอาหารให้ฝรั่งกินให้ชาวต่างชาติ
5: ใช้ภาษาใบ้
3: เราใช้อาหารในการสื่อสารใช่ไหมคะ
5: ใช่
3: คุณแม่หญิงคะเขาคุยเรื่องของเขามาเยอะแล้วคุณแม่หญิงได้ข่าวว่าเราเนี่ยเป็นสะใภ้เพชรบุรี
5: ใช
3: ่แต่เราเนี่ยเป็นคนอีสาน
5: ใช่
3: เราชอบทำอาหารอีสานไหมคะ
5: ชอบทำจ
3: ้ะเมนูอีสานที่เป็นเมนูอันดับหนึ่งของเราคืออะไรคะแม่
5: แกงเปิ้ลจ้ะ
3: แกงเปิ้ล
5: จ้ะ
3: แล้วเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยอาหารท้องถิ่นของที่นี่เมนูไหนอันดับหนึ่งของแม่คะ
5: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะของพี่เทียมเนี่ยกินบ่อยน้ำไม่ชอบ
2: เขาไม่ชอบ
5: อีสาน
2: ไม่ชอบ
5: ไม่ชอบเพราะว่าเขามีกะทิแม่ก็เลยเอาหัวตาลมาแกงเปิดดีฝาใส่น้ำใบยะนางใส่อะไรพวกนี้
2: มันจะเข้ากันหรือเปล่าหัวตาลมันก็ต้องกินคู่กับกะทิแม
5: ่มันต้องลองค่ะ
2: น่าจะพร้อมเข้าครัวกันแล้วนะครับผมเราไปฟังกติกาสมรภูมิปิ่นโตและเข้าครัวกันเลย
0: กติกาการแข่งขันสมรภูมิปิ่นโตแม่ครัวตัวแม่ทั้ง2ทีมจะต้องทำอาหารจัดใส่ปิ่นโตที่ทางรายการให้ไปจะทำของคาวหรือของหวานก็ได้แต่ต้องเป็นของอร่อยจะพูดทำไมเนี่ย และเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีกรจะเป็นตัวแทนของแต่ละทีมนำปิ่นโตของทั้งสองทีมแห่แหนไปให้คณะกรรมการ3คณะที่อยู่ในชุมชนนี้กินแล้วตัดสินว่าอาหารจากปิ่นโตของแม่ครัวตัวแม่ทีมไหนอร่อยถูกปากถูกใจกว่ากันและแม่ครัวทีมที่ชนะจะได้เป็นตัวแทนชุมชนไปแสดงฝีมือทำเมนูพิเศษที่อาจไม่เคยทำมาก่อนเพื่อพิชิตเงินรางวัลจากทางรายการไปพัฒนาชุมชนมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านสตังค์เอ้ย 10,000 บาทนั่นเองเอาละครับมาลุ้นกันว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีทุ่งตาลตะโนดแม่ครัวตัวมัมแห่งถ้ำโรงใครจะพิชิตสมรภูมิปิ่นโตไปได
2: ้เอาละครับอยู่ในครัวของแม่เทียบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีผู้ช่วยมาด้วยวันนี้สวัสดีครับ
6: มีผู้ช่วยสวัสดีค่ะ
2: แม่ทองใช่ไหมครับ
6: ใช
2: ่แม่เทียบกับแม่ทองเป็นอะไรกันครับ
7: เพื่อนและพี่น้องกัน
2: เพื่อนพี่น้องแสดงว่าทำครัวด้วยกันมาตลอด
6: ใช่ทำด้วยกัน
2: เมนูแรกที่จะทำวันนี้คืออะไรครับแม่
7: แกงหลอก
2: แกงหลอก
7: จ้ะ
2: แกงหลอกนี่มันมีอยู่จริงไหมหรือว่ามันหลอกว่าเป็นแกง
7: แกงหลอกให้เด็กกินใช้เครื่องแกงทั้งหมดทำเป็นแกงหลอกไม่ใส่พริกตอนสมัยโบราณ
2: อ๋อก็คือเหมือนหลอกให้เด็กกินได้โดยที่ไม่ใส่ความเผ็ดเข้าไปในแกงนั่นเองเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูของจังหวัดเพชรเหรอแม่
7: ใช่จังหวัดเพชรที่อื่นไม่มี
2: วัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้าง
7: ฟักทองหน่อไม้แล้วก็มีหมู3ชั้นกับโขงหมูหน่อยนึงน้ำตาลปี๊บแล้วนะใช้น้ำ3รสมะนาวมะกรูดน้ำส้มมะขาม
2: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ
7: ตะไคร้มาหั่นมะกรูดมาหั่นที่กระโคงอันนี
2: ้ต่อไปเป็นผิวมะกรูดเนาะ
7: นั่นแหละ
2: มีข่าแล้วก็หอมแดง
8: หอมแดง
2: กระเทียมมันเป็นเหมือนเครื่องแกงอะไรครับอันนี้เครื่องแกงเผ็ด
7: แกงเผ็ดทั่วไป
2: แต่ไม่ใช่ไม่ใส่พริก
7: ใส่เกลือไปหน่อยนึง
2: ใส่เกลือเน
7: า
2: ะ
7: ตามให้เข้ากันแล้วเอากะปิใส
2: ่ใส่กะปิ
7: จ้า
2: หอมมากเลยครับเนี่ยทำไมวันนี้ถึงเลือกแกงหลอกอะครับแม่
7: แกงหลอกไม่มีใครแกง
2: เหมือนมันไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ไหมเห็นว่ามีคนติดซีรีส์เกาหลีใช่ไหมเนี่ยในเนี้ย
7: ใครบอกอีก
6: ใช่
2: ใครติด
6: ยาย
2: แม่เทียบติดซีรีส์เกาหลีหรอเรื่องอะไร
7: รักใส่ใจหัวใจพอโจร
2: ใครเล่นใครเล่นรู้ป่ะ
7: วังเคยองวังเคยอง
2: อุ้ยรู้จักชื่อด้วยเหรอ
7: กับโกมินัม
2: โอ้ยโกมินัมกับ
7: วังเคยอง
2: วังเคยอง
7: เขาเล่นด้ว
2: ยไม่อ๋อขอท่าอีกทีนึงท่าเลยนะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่คือพริกแกงหลอกเน
6: า
2: ะที่เราตำกันเมื่อกี้นี้ใส่กะปิอะไรเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปทำอะไรดีครับแม
7: ่หั่นหมู
2: หั่นหมูแล้วฟักทองนี่ทำไหม
7: หั่นทำเหมือนกัน
2: งั้นเดี๋ยวแม่หั่นหมูผมปอกฟักทองให
7: ้ได
2: ้แม่แล้วหมูทำไมเราต้องใช้หมู2แบบทั้ง3ชั้นแล้วก็
7: คือถ้าเนี่ยมันจะแบบชิ้นมันเล็กๆมันไม่สวยต้องอันนี้ผสม
2: แต่ว่าอยากให้มันมีเป็นชิ้นๆด้วยก็เลยเอานี้มาด้วยแล้วรสชาติเหมือนกันไหม
7: เหมือนกันก็คือหมูก็รสชาติหมูก็คือหมูก็รสชาติหมู
2: เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลงมือแกงได้เลย
7: ใช่เดี๋ยวเราจะเอากะทิเคี่ยวแล้วจะเอาน้ำพริกล้วนล้วนเสร็จก็จะเอาหมู
2: หมูใส่เนาะ
7: หมูใส่ล้วนอันนี้ใส่ล้วน
6: หมดเลย
2: หมดเลยเหรอ
6: หมดเลย
2: เมืองเพชรนี่มีอะไรขึ้นชื่อบ้างไหมอาหาร
7: อ่ะอ๋อต้องแกงหัวตาลเพราะเรามีตาลเยอะคือบ้านเรามีตาลตาลมีประโยชน์ทุกอย่างทำน้ำตาลรสก็ได้แกงก็ได้ทำขนมก็ได้ตาลที่เพชรเนี่ยอร่อย
2: วิแค่นี้ก็หอมแล้วชนะไหมเมนูนี
6: ้ชนะเต
2: ้ใส่หน่อไม้อันนั้นเป็นหน่อไม้ดองด้วยใช่ไหม
7: ใช่ด้วย
2: ใส่เลยนะ
6: ใส่เลย
2: โอ้ยหอมมากเลยเนี่ย
7: พอไปได้พออ
2: ีกนิดนึง
7: เอาอันนี้เราล้วนคืออ
2: ันนี้คือล้วนก่อน
7: เพราะหน่อไม้มันจะเฟือน
2: อ๋อล้วนให้กลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นหน่อไม้มันออกไปก่อน
7: ให้หน่อไม้มันน้ำมันออก
2: ครับหอมมากได้แล้วใช่ไหมอันนี้ผมตักใส่หม้อนะเสร็จปั๊บเอาอันนี้ใส่หม้อให้หมดเลยนะอุ้ยเดือดแล้ว
6: กำลังเดือดพุ่งเลย
2: ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไร
7: จะเอาฟักทองใส่ทีเนี้ย
2: ใส่หมดเลยเหรอ
7: ใช
8: ่ใส่หมด
7: ใส่หมด
2: แล้วทีนี้ก็ต้องเคี่ยวให้มันสุกใช่ไหม
8: ใช่ฟักทองมันสุก
2: แล้วเราจะทำยังไงให้ฟักทองมันสุกแต่ว่าห้ามเละนะ
7: พอเริ่มมันจะมีสีนั่นๆแล้วก็
2: จะเป็นเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวเราปรุงอะไรต่อครับ
7: ไข่ต้ม

0: ส้มมะขามคือน้ำมะขามเปียก
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อันนี้น้ำ
2: น้ำมะนาว
0: อันนี้น้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะกรูดใช่ไหมครับอันนี้เกลือนะครับ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลอะไรครับแม่
1: ตะโนด
0: ตาลเมืองอื่นก็ไม่หอมเท่าเมืองเพชรหรอ
1: ใช่ของเพชรนี่แท้สุด
0: โอ้
1: จะหอมมาก
0: เดี๋ยวเราโรยผักได้เลยใช่ไหม
1: ได้ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นพริกเน
3: า
0: ะ
3: พริก
0: โรยหน้า
3: โรยเลยเนาะแล้วก็ใบมะกรูด
0: อันนี้มันต้องออกเปรี้ยวเยอะหน่อยใช่ไหมแม่
1: เปรี้ยวหวานๆเค็มให้เท่าๆกัน
0: ได้ยัง
3: ได้
0: ย
3: ัง
0: โอ้ชิมรสเรียบร้อยนะครับ
1: ใช
0: ่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าแกงหลอกเพราะว่ามันดูเหมือนว่าไม่ใช่แกงแต่พอสุดท้ายเนี่ยหลอกด้วยการใส่พริกโรยหน้าไปนิดนึง
1: ใช
0: ่ให้เหมือนว่าเป็นแกงแต่ว่ากินเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้เผ็ดมากเด็กก็กินได
1: ้ได
0: ้ชนะเนาะ
1: ชนะ
0: ชนะแน่นอนเดี๋ยวจัดใส่ปิ่นโตเลยครับผม
4: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในครัวของแม่หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นมีท่านแปลกหน้าท่านหนึ่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: คุณแม่หญิงแนะนำให้หน่อยค่ะ
5: แม่เตนจ้ะ
4: แม่เตน
5: จ้ะ
4: รับบทอะไรในละครเรื่องนี้ครับ
5: เป็นนางรองจ
4: ้ะเป็นนางว่าเป็นนางเอกคือใครคะ
5: นางเอก
4: อันนี้คือนางรองซึ่งก็รับบทเป็นผู้ช่วยของเราในวันน
5: ี้ใช่ใช่ค่ะ
4: วันนี้เราจะทำอะไรบ้างคะวันนี้คุณแม่
5: วันนี้มีเมนูที่จะทำคือแกงเปิดหัวตาล
4: แล้วอันนี้คืออะไรคุณแม
5: ่อันนี้คือหัวตาลจ้ะ
4: อ้าวอันนี้คือทีเด็ดของเราเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งปกติแล้วแกงอีสานที่มันเป็นแกงเปิดเขาใส่ผัก
5: หน่อไม
4: ้หน่อไม้หนูขอชิมนิดนึงได้ไหมคะว่ามันรสชาติเป็นยังไงทำไมมันอ่อนๆ นิ่มๆคะเพราะว่าอะไรคะ
5: ก็ใช่หัวตาลอ่อนแต่นี่แก่แล้วค่ะอันนี้เป็นตาลแก่
4: อ๋อแต่เราจะใช้ตาลอ่อนในการแก่เพื่อรสชาติที่มันละมุนกลมกล่อมใช่ไหม
5: แต่อย่างนี้มันจะไม่มี
3: หัวแล้ว
5: หัวอ่อนแล้ว
4: ต่อไปมันมีอะไรอีกบ้างคะมีใบแมงลักมีชะอมมีใบยะนา
5: ใช้ปลาทูกับหมึก
4: มีข้าวอะไรหนูแอบเห็น
5: ข้าวเหนียวแช่เขาเรียกข้าวเบื่อ
4: แช่นานไหมคะ
5: ชั่วโมงนึง
4: เราต้องมาตำ
5: รวมกับพริกหอมกระเทียมกระชายนิดหน่อยเพื่อความหอม
4: เราแนะนำวัตถุดิบกันไปแล้ว
5: จ้ะ
4: พร้อมที่จะทำหรือยังคะ
5: พร้อมจ้ะ
4: หนูมีท่ามานำเสนอ
5: ท่าไหน
4: ทำตามหนูท่า4 3 2พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมแล้วค่ะตอนแรกก็ยีใบยะนางก่อน
4: บิดเอาน้ำ
5: ใช่ใช่
4: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพอแล้วคุณแม
5: ่สีน้ำใบยะนางออกสีมันจะเข้ม
4: เขียวแล้วคุณแม
3: ่
4: คั้นน้ำใบยะนางจนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
5: ตำเครื่องแกง
4: ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
5: มีข้าวเบื่อพริกกระชายกระเทียมแล้วก็ขอหอมหน่อยเข้าใจผิดเลย
4: หอมแดง
5: ค่ะ
4: คุณแม่แล้วคุณแม่เต้นทำอะไร
5: ให้คุณแม่เต้นทำอะไรหั่นฟักทอง
4: อ๋อวิธีการในการหั่นฟักทองให้สวยงามเรามีเทคนิคยังไง
3: ก็ต้องเอาเปลือกออกนิดหน่อยเพราะไม่นั้นแล้วมันจะไม่ซึมเข้าในน้ำแกงอ่ะ
4: เพราะถ้าเปลือกฟักทองมันไม่หมดแสดงว่าน้ำแกงจะไม่ซึมเข้าเนื้อแล้วมันจะแข็ง
3: ใช่ใช่
5: สมัยโบราณน่ะเขาบอกว่าถ้าตำช้าๆเนี่ยเขาไม่เอาเป็นลูกไผ่นะเขาต้องเอาแบบตำรัวๆ
4: แต่ทำยังไงไม่ทำให้หนูดูหน่อย
5: ตำรัว
4: ๆและตอนนี้นะคะเราทำเครื่องแกงเสร็จแล้วแม่ขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรคะ
5: ลงหม้อค่ะใส่น้ำใบยะนาง
4: เทอย่างนี้เลย
5: แล้วก็เอาหัวตาล
4: ที่ขูดไปเรียบร้อยแล้ว
5: จ
4: ้ะแกงเปลือกหัวตาลของเรามันพิเศษยังไงเพราะหนูได้ยินมาว่าแกงเปลือกเนี่ยเป็นแกงภาคอีสานถูกไหมคะ
5: ก็พิเศษตรงที่ว่ามันแปลกที่นี่เขาไม่นิยมกินกันที่นี่เขาจะมีแต่แกงกะทิอันนี้เราไม่ใส่ปลานะคะเรามาแปลงโฉมจากแกงอีสานมาเป็นแกงไทย
4: น้ำใบยะนางลงแล้วหัวตาลลงแล้วแม่ไม่เปิดไฟอ่ะ
5: ยังก่อนค่ะ
4: ทำไมคะ
5: เดี๋ยวใส่เครื่องให้ครบก่อน
4: ใส่เครื่องให้ครบก่อนแล้วค่อยตั้งไฟมันคือเคล็ดลับเหรอคุณแม่
5: ใช่เดี๋ยวน้ำใบยะนางมันจะ
4: หนืดเหรอคุณแม
5: ่แตกมันไม่จะไม่น่าทานใส่เครื่องแกง
4: เครื่องแกง
5: ที่เราตำเมื่อกี
4: ้มันก็จะมีข้าวเบื่อที่ข้นๆอยู
5: ่แล้วนี่ก็เอาเห็ดกับฟักทองมาใส
4: ่เห็ดชนิดนี้มันคือเห็ดอะไรคุณแม
5: ่เห็ดเผาะค่ะ
4: โอ้คุณแม่นี่ขายทองไปซื้อเห็ดเผาะเลยไหมคะมันแพงนะคะ
5: อ๋อนี่ของอร่อยก็ต้องปีนึง
4: ต้องลงทุนหน่อย
5: ต้องลงทุนหน่อย
4: อ
5: ันนี้เห็ดนี่เราลวกแล้วนะคะ
4: ค่ะ
5: เราลวกให้สุกก่อน
4: ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคุณแม่
5: ฟักทองค่ะ
4: ฟักทองแล้วเราไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยเหรอคะแม่
5: ใ เดี๋ยวใส่ปลา
2: อ๋อเป็นโปรตีนก็จะมาจากเนื้อปลา
5: ปลา
2: ปลาวันนี้ที่เราใช้เป็นปลาอะไรครับ
5: ใช้ปลาทูกับปลาหมึกเดี๋ยวติดเตาก่อนค่ะต้องใส่ดอกเกลือด้วยเขาเรียกดอกเกลือนะ
2: อันนี้คือดอกเกลือหรอเอ้าทำไมเป็นปลาหมึกแห้งล่ะคุณแม่
5: ใส่แทนปลาร้าไงคะ
2: มันจะได้มีความนัวความเค็มของปลาหมึกแห้งนี่เหรอคะปลาทูต่อเน
5: า
2: ะ
5: จ้าใส่ปลาทูค
2: ่
5: ะ
2: โหใส่หมดเลยเหรอคุณแม่
5: ใส่หมดเลยค่ะ
2: โหเยอะมากเลยหมดแม่กองละมั้งคุณแม่
5: ปิดแก๊สใส่ใบมะระก่อน
2: ชะอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
2: แสดงว่าแกงเปลือกของเราหม้อนี้สำเร็จลุล่วงแล้วใช่ไหมคะคุณแม่เรามาชิมแกงเปิดพร้อมกันเป็นสักขีพยาน3 2 1
3: โอ
2: ้เออนัว
3: นัวแล้ว
2: แล้วมันหอมเห็ดหอมปลาหมึกหอมปลาทูหอมพวกเครื่องเทศที่เราใส่ไปทั้งหลายเลยอะค่ะเห็นพ้องต้องกันนะครับ
5: อย่างนี้นะใช้ได้แล้ว
2: ถ้าสำเร็จแล้วเราไปจัดใส่ปิ่นโตกันดีกว่าค่ะ
0: มาถึงเมนูที่2ของเราที่จะทำคือเมนูอะไรครับแม่
5: ทอดมันมะละกอจ้ะ
0: ทอดมันมะละกอที่นี่เขาเอามะละกอมาทำ
5: มะละกอมาทอด
0: มันจะออกรสชาติยังไงครับ
1: ก็มันพริกแกงเผ็ดอ่ะหวานหวาน
5: ไม่เผ็ดมาก
0: กรอบกรอบไหม
5: กรอบ
0: กรอบ
1: หวานหวานเค็มเค็
0: มเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผม
1: มีมะละกอมีกระชายน้ำพริกแกงเกลือน้ำตาลไข่แป้งทอดกรอบ
0: แป้งทอดกรอบให้มันกรอบ
1: แล้วก็โซดา
0: เรามาเริ่มลงมือทำกันดีกว่าก
1: ับกระชาย
0: ต้องละเอียดนะครับ
5: ต้องละเอียด
0: เข้าตากันทั่วหน้า
5: ของอร่อยก็แบบนี้แหละ
1: ไม่งั้นไม่อร่อย
5: อ้าวแหลกแล้ว
0: แหลกแล้วต่อไปก็คืออะไร
5: พริกแกง
0: เยอะไหม
5: ช้อนเดียว
1: เอาไข่ใส่ขนไข่ให้แตกไม่ตกไปก้อนไง
5: เอาน้ำตาลมาใส่
0: คนให้เข้ากันเสร็จปั๊บใส่น้ำตาล
5: ใส่น้ำตาล
0: เยอะไหมคร
5: ับ ช้อนช้อนเต็มช้อนเลย
0: เต็มเลยโอ้เมืองแห่งน้ำตาลเนาะน้ำตาลเยอะแห่น้ำตาลเรียบร้อยคนให้ละลาย
5: คนให้ละลาย
1: เคล็ดลับของเราจะต้องใส่โซดาให้กรอบเพิ่มความกรอบ
0: เพิ่มความกรอบเปิดเองเหรอ
5: ได้ไหม
0: โอ้ยธรรมดารู้เลยว่าสาวๆนี่เฟี้ยวแน่นอนเสร็จปั๊บ
5: อ้าวใส่เกลือเข้ากันแล้วแล้วเอาแป้งใส
0: ่เอาแป้งอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปนะแล้วถ้าสมมติพริกแกงถ้าคนจะทำตามเราใช้พริกแกงอะไรบ้างครับ
1: พริกแกงเผ็ดแบบที่คาตะไคร้ผิวมะกรูดเหมือนแกงหัวตาลก็ใช้พริกแกงเผ็ดนี
0: ้ใช้พริกแกงเผ็ดแล้วก็เอามาปรุงรสเพิ่มเลย
1: เราปรุงแกงปรุงทอดมันก็อย่างนึงปรุงแกงอย่าง
0: ก็อีกแบบนึงแต่ใช้พริกแกงตัวเดียวกัน
1: ใช่ตัวเดียวกัน
0: โอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมทอดแล้วใช่ไหม
1: ให้น้ำมันมันร้อนแล้วนี่เราผ่อนให้เบา
0: I love you I love you ไม่ใช่อันนั้นคาราบาวนิ้วนิ้วนางลงแล้วทีนี้เราทำไง
5: ต้องเข้าทีละเล็กละน้อย
0: มันเป็นการเคล้ากันมะละกอเลยเนาะ
1: ใช
0: ่แม่ครับทอดมันนี่ทอดไม่มันเลย
5: ไม่มันเลย
0: เออนิ่งมากเลยทอดมันมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้ดูว่าวิธีการทอดมันที่มันมันจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงทอดให้มันมันก็จะเป็นทอดมันแต่ถ้าทอดไม่มันมันก็จะไม่ใช่ทอดมัน
1: ถ้าทอดมันมันจะได้มันแต่ถ้าทอดไม่มันก็คือมะละกอถ้าทอดไม่มันก็คือมะละกอ
0: หน้าตานะครับดูดีมาก
5: ทอดคายอ่ะคนรอกันเต็มเลย
0: อร่อยเหรอแม
5: ่ทอดช้าทอดช้า
0: อ๋อเราทอดไม่ทันเขา
5: ทอดสุกไม่ทัน
0: แม่ครับถ้ามีโอป้าเกาหลีมากินฝีมือแม่แม่จะเขินเขาไหม
1: จะเขินได้ไงดีใจสิ
0: ชื่ออะไรนะที่แม่ชอบอ่ะ
1: โอ้วังเคยองอ่ะ
0: ถ้าวังเคยองมากินเราจะทำเมนูอะไรของมัดใจ
1: ก็แกงก็ได้อะไรก็ได้เขากินไม่ได้จำเป็นต้องกินใช่ไห
0: ม
1: แล้วเขาก็บอกอร่อยเองแหละ
0: หน้าตาสวยงามเหลืองทองขอชิมได้ไหมแม่
6: ได้
0: ส
6: ัก
0: ชิ้นนึงแล้วเขาไม่มีน้ำจิ้มเหรอแม่ทอดมันอันน
6: ี้ไม่มีเราใส่น้ำพริกแกงปรุงเครื่องพอดีใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องอร่อยไหมอ
0: ร่อยมากครับผมรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มกันมันหอมพริกแกงนิดๆเผ็ดหน่อย
6: ๆหอมกระชาย
0: มีความกรอบหอมกระชายด้วยมะละกอข้างในมันก็จะแบบมีความหนึบๆแต่ข้างนอกกรอบ
6: ใช่อ
0: ร่อยมากชนะไหมเมนูนี
6: ้ชนะขาด
0: ขาดร้อยเลยเนาะ
6: ขาดร้อย
0: ชนะไหมครับแม่ทอง
5: ชนะจ้ะ
0: ถ้าชนะแบบนี้เดี๋ยวจัดใส่บิณฑโตเลยดีกว่า
6: ได้เลย
4: และสำหรับเมนูที่2ที่เราจะเอาไปแข่งกับทีมป้าเทียบทีมสีแดงในวันนี้คือเมนูอะไรครับคุณแม
5: ่แกงแม่สามีปื้ม
4: มันคือแกงอะไรคุณแม่
5: แกงถั่วใบมะขามอ่อน
4: ทำไมถึงเรียกว่าแม่สามีปื้ม
5: นี่ย้อนอดีตนะตอนที่มาเป็นสะพายเพชรใหม่ๆแม่เขาบอกว่าเขาให้ถั่วมาเนี่ยไปเก็บใบมะขามมาแกงถั่วสิแม่หนูแกงไม่เป็นเขาบอกว่าเองก็เอาพริกเอากระเทียมหอมใส่แค่นั้นอ่ะแล้วก็ตำแกงไปเลยใส่กะทิ
4: ก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าแกงแม่สามีปลื้ม
5: ใช่
4: ซึ่งชื่ออีกชื่อนึงคือแกงถั่วใบมะขามแกงแม่สามีปลื้มหรือแกงถั่วใบมะขามเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะวันนี
5: ้มีหอมพริกแห้งจ้ะกะปิ
4: อันนี้กะปิเพชรเลยไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
4: ส่วนเนื้อสัตว์ก็จะเป็นหอย
5: จ้ะแล้วใส่ปลา
4: ปลาทูอีกแล้ว
5: ปลาทู
4: ผักก็จะเป็นใบยอดมะขามแล้วก็ถั่วฝักยาวที่แม่สามีเราเอามาให้เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคุณแม่
5: อันนี้หั่นถั่วนะคะถ้าหั่นชิ้นยาวก็เรียกได้สามีไก
4: ่โอ้ยแล้วเราหั่นยาวไหมคะยาว
5: เนี่ยยาวประมาณนี
4: ้แต่ตอนนี้แม่เต็นของเราก็กำลังทำพริกแกงนะคะใส่พริกใส่เกลือใส่กะปิ
3: ตำเพื่อให้พริกละเอียดก่อนแล้วถึงจะใส่หอมทีหลังเพื่อไม่ให้มันกระเด็น
4: ต้องตำให้ละเอียดขนาดไหนคะคุณแม
3: ่ละเอียดมากหน่อย
4: ตำพริกแกงเสร็จแล้วก็ใส่ปลาปุ
3: ๊บใช่ครับ
4: ขั้นตอนต่อไปคุณแม่ทำอะไรต่อดีคะ
3: ตั้งหม้อ
5: ค่ะ
4: เราตั้งหม้อเสร็จปุ๊บใส่กะทิอันนี้เป็นหางกะทิเหรอคะทำไม
3: ใช่ใช่ค่ะ
5: หัวใส่ทีหลังค่ะ
4: แล้วก็ใส่อะไรต่อคะ
3: พริกแกงค่ะ
4: พริกแกงที่เราตำเมื่อสักครู่นะคะ
3: ได้นั่นแล้วลูก
4: อันนี้คือเราต้องยีพริกแกงให้เข้ากับกะทิก่อนนะคะพริกแกงเราหอมมากเลยคุณแม่ขนาดยังไม่ได้ต้มเลยนะคะเนี่ยอู้สีสวยมากคุณแม่
3: ติดเตาได
4: ้ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับ
3: ให้เดือดก่อนให้เดือดก่อน
4: เดือดแล้วคุณแม่ใส่หอยได้ยังคะ
5: ใส่ได้แล้วจ้ะ
4: เราเมื่อกี้ลืมถามไปว่าหอยชนิดนี้เป็นหอยชนิดใดคะ
5: หอยแมงภู่จ้ะ
4: เราต้องล้างแล้วก็ต้ม
5: ใช่
4: แล้วต้องเอาอีที่เป็นขี้ข้างในออก
5: ใช
4: ่ใช่
5: ใช่ต้องเอาออก
4: ต่อไปเราใส่อะไรคุณแม
5: ่ใส่ถั่ว
4: ใส่ถั่วก่อนโอเคถั่วภาษาอีสานเรียกว่าอะไรคะ
5: บักถั่วจ้ะ
4: บักถั่ว
5: อันนี้ก็มะขาม
4: บักถั่วบักขามใบบักขาม
5: จ้ะเขาเรียกบักน้ำหน้าทุกอัน
4: น้ำเดือดแล้วคุณแม่ใส่ได
5: ้เลยค่ะใส่ได้เลยค่ะ
4: เราเรียกว่าถั่วในตำนานได้ไหมคุณแม่
5: ใช่จ้ะ
4: และต่อไปใบมะขามตัวชูรสของเราคุณแม่ยอดมะขามเสร็จเราใส่อะไรครับคุณแม
5: ่ใส่กะทิค่ะ
4: หัวกะทิเหรอคะ
5: หัวกะทิค่ะ
4: เพิ่มความเข้มข้นด้วยหัวกะทิ
5: ใช่จ้ะ
4: แม่แกงนี้มันจะรสชาติยังไงมันต้องเปรี้ยวแล้วก็
5: เปรี้ยวเค็มมันทีนี้เราใส่เครื่องปรุงใส่เกลือต้องใช้ดอกเกลืออันนี้ใส่น้ำตาลตัดนิดนึง
4: คุณแม่เรามั่นใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้ปิ่นโตสีเขียวเราจะชนะทีมป้าเทียบคะ
5: 99%
4: แล้วอีก 1% ไปไหนคะ
5: ไม่เสียใจ
4: ไม่ต้องค่ะแม่
5: ไม่เสียใจ
4: หนูบนเจ้าที่ไปแล้วลุ้นยิ่งกว่าเกมเสียทีนะคะจริงจริง
5: โอ้มือใหม่สมัครเล่น
4: โอ้ยไม่สมัครเล่นแล้วตอนนี้
5: ต้องชิมนี่เปรี้ยวไหมต้องเปรี้ยว
3: ว่าโอแล้วนะ
5: เนี่ยแบบนี้โอเค
3: โอเค
4: มันเปรี้ยวมันเค็มมันมันจริงๆเลยค่ะหนูไม่เคยกินรสชาติแกงแบบนี้เลยอ่ะ
5: น
4: ี่
5: แหละ
4: มันคล่องคอเปรี้ยวมันเค็มแล้วถ้ากินกับข้าวกับหอยน่าจะพอดีเลยแล้วอันนี้เสร็จหรือยังคุณแม
5: ่เสร็จแล้วค่ะ
4: เสร็จแล้วรสชาติดีแล้วงั้นเรากินกันอีกรอบดีกว่าค่ะ3 2 1
0: และตอนนี้ครับผมแม่ครัวทั้ง2ทีมก็ทำอาหารใส่ปิ่นโตทั้ง2เรียบร้อยของผมปิ่นโตโบแดง
4: และของผมคือปิ่นโตโบเขียวครับ
0: เดี๋ยวเราจะแห่ไปให้คณะกรรมการแต่ละสมรภูมิชิมนะครับผมโดยเราจะไปพร้อมกับคณะกลองยาวฟันน้ำนมแห่งบ้านถ้ำร้องขอเสียงและคณะกรรมการกลุ่มแรกของเราเป็นที่ไหนครับพี่ตั้ม
4: จะเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่องตาลครับผม
0: ของผมเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดแน่นอน
4: ก็สีเขียวก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับคุณปอ
0: เดี๋ยวมาวัดกันครับผมเราแห่ไปกลุ่มแรกกันเลย
7: กรรมการในสมรภูมิตัดสินที่1พวกเขาคือตัวจริงเรื่องตาลคนแรกพี่แจ่มเจ้าของสวนตาลลุงถนอมคนดังของชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านตาลสนอดคนที่2แม่แอลผู้เชี่ยวชาญด้านงานจักสานใบตาลและคนสุดท้ายพี่เล็กเหรัญญิกกลุ่มท่องเที่ยวและผู้ประกอบการคาเฟ่น้ำตาลสนอดของชุมชนถ้ำรง
0: ตอนนี้เราอยู่ที่สมรภูมิตัดสินที่1นะครับผมที่แรกเลยที่สวนตาลลุงถนอมนั่นเองนะครับซึ่งคนที่จะมาตัดสินเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตาลนั่นเองนะครับวันนี้มี3ท่านด้วยกันนะครับผมแต่ว่าทำไมนั่งอยู่กันแค่2คนล่ะครับอีกคนนึงไปไหนครับใช่มั้ยอ
8: ีกคนนึงอยู่บนยอดตาลนะครับ
0: บนยอดตาลอะไรนะ
4: ยอดตรงไหนคะ
0: โอ้ยขึ้นไปทำไมพี่โอ้ลงมาก่อนมาชิมอาหารก่อนโอ้โหนี่ขึ้นไปเก็บตาลกันอย่างนี้เลยเหรอ
8: ใช่
0: ก็คือเราต้องใช้บันไดโอ้ยเสียวมากปีนยากไหมครับพี
9: ่ไม่ยากหรอกจ้ะ
4: เราลองกันหน่อยไหมคะ
0: แต่ผมนี่คือพี่เล็กนะครับแม่แอลแล้วก็พี่อำนาจนั่นเองเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นโต๊ะให้ดูดีกว่าว่าวันนี้เมนูที่ต้องกินแล้วก็ช่วยตัดสินให้เราเนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างของผมก็จะเป็นเมนูแกงหลอกแล้วก็เป็น
10: ทอดมันมะละก
0: อ
4: ปิ่นโตสีเขียวของหนูเนี่ยจะเป็นแกงเปรอะแล้วก็แกงขั้วยอดมะขามอ่อนเป็นคนเพชรก็น่าจะรู้จักเมนูเหล่านี้เป็นอย่างดีใช่ไหม
10: คร
0: ับหน้าตาคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่รสชาติก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึงนะครับวันนี้เนี่ยต้องมาดวลกันระหว่าง2ทีมเราจะไม่บอกว่าใครเป็นคนทำให้ลองกินแล้วก็ตัดสินให้เราหน่อยว่าชอบปิ่นโตสีไหนมากกว่ากันตักใหญ่เลย
4: แม่ดูสิคะวัตถุดิบแน่นขนาดนี้สีสันขนาดนี้
0: อุ้ยนี่เห็นไหมหยิบอีกแล้วโอ้เราสองแล้วเนี่ย
4: ชิมคุณป
0: อของสีเขียวนี่ไม่แตะเลยนะ
4: เขาทานเสร็จไปแล้วค่ะคุณป
0: อกินเรียบร้อยทุกเมนูนะครับผมเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์แต่ละเมนูดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มที่แกงหลอก
11: รสชาติเขาพอดีนะอร่อยสมเป็นคนเพชรบุรี
10: แกงหลอกรู้สึกรสชาติยังไม่เข้มข้นพอพี่เคยทานที่รสชาติจัดจ้านกว่านี้อันนี้มันซอฟๆสำหรับต่างชาติทานได
9: ้รสชาติยังอ่อนไปนิดนึง
0: ทอดมันมะละกอรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
9: ยังกรอบนอกนุ่มในอยู่ใช้ได้นะครับจะให้เผ็ดอีกนิดนึง
11: ถ้าเป็นแม่นะก็หวานอีกนิดนึง
10: ส่วนตัวของพี่ชอบแบบกรอบกว่านี้แต่ก็ต้องเผ็ดอีกนิดนึงใช่อันนี้รสชาติก็คือกลางๆอะไรเงี้ย
0: มาถึงฝั่งนู้นบ้างดีกว่า
4: ปิ่นโตโบเขียวของเรามาเริ่มกันที่แกงเปรอะเลยดีกว่าซึ่งความพิเศษของแกงเปรอะของเราในวันนี้ไม่ได้ใช้หน่อไม้ทำค่ะแต่ใช้หัวตาลในการทำถือว่าเป็นวัตถุดิบของเพชรบุรีเลย
10: ก็ว่าดิรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยทานโอเค
11: ไม่ทานแต่แกงเปรอะนะจะรู้สึกว่ามันเค็มไปนิดนึง
9: สำหรับแกงเปรอะรสชาติพอใช้ได้นะครับแต่ตินิดเดียวไม่มีระเบียบเลย
0: ทำไมคร
9: ับก็มันก็เปลือกไงก็มันก็เปลือกไง
4: และสำหรับเมนูถัดไปก็จะเป็นแกงคั่วยอดมะขามอ่อนค่ะ
9: อันนี้ใช้ได้มีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเค็มแล้วก็มีทั้งอมหวานนิดนึง
11: อันนี้อร่อยมีเปรี้ยวมีหวานขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถั่วเขาไม่เปื่อยจนเกินไป
10: สำหรับตัวพี่ชอบเปรี้ยวกว่านี้แล้วก็เผ็ดกว่านี้นิดนึง
0: คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้อยากให้กินกันให้เต็มที่ผมจะให้ช้อนทองเอาไว้นะครับผมชอบปิ่นโตโบสีไหนวางไว้ที่ปิ่นโตนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมรภูมินี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับตอนนี้เราจะไปกันต่อนะครับที่สมรภูมิที่2ไปหากรรมการชุดต่อไปกันครับผม
11: จะมาก็จะเปรี้ยวนิดนึง
9: เป็นตัวชูโรงอยู่
10: ใช่ใช่
9: ครับอันนี้พอใช้ได้
10: ก็คิดเหมือนพี่แจ่มแหละเพราะว่าเหมือนอันนี้ก็คือยังอ่อนอยู่ทุกอย่างแต่อันนั้นก็มีชูมาเมนูนึงอ่ะ
11: ถึงจะเป็นยังไม่กัดก้านแต่ก็อร่อย
10: เลือกบินโตโบสีอะไรดีคะ
9: ช่วยกันวาง
10: โอเค
7: ม ากันที่คณะกรรมการในสมรภูมิตัดสินที่2เป็นเหล่าจอมยุทธของแต่ละแขนงในถ้ำโรงท่านแรกพี่อุดมโฉมงามผู้เชี่ยวชาญด้านว่าวไทยท่านที่2ลุงน้อยสุริยะชูวงเกษตรกรและปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและท่านที่3ป้าน้อยธนินทร์จรัสดีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของชุมชนมาลุ้นกันว่ากลุ่มนักปราชญ์จะกินแล้วตัดสินเลือกปิ่นโตโบสีไหน
0: มาถึงสมรภูมิที่2กันนะครับที่เราจะให้กรรมการกินแล้วก็ตัดสินเป็นตัวของเราทั้ง2คนนะครับ
4: คร
0: ับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ว่าวไทยชุมชนถ้ำโรงนั่นเองนะครับ
12: สวัสดีครับ
13: สว
12: ั
13: สดีครับ
0: มาดูในปิ่นโตของแต่ละคนกันดีกว่านะครับผมของผมปิ่นโตสีแดง
4: ของตั้มเนี่ยนะครับปิ่นโตสีเขียว
0: เดี๋ยวให้กินแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าปิ่นโตสีไหนจะเป็นผู้ชนะในวันนี้
13: แกงเนี้ยเขาเรียกว่าแกงแม่สามีปลื้มทานแล้วแม่สามีปลื้มนะคุณแม่
0: แม่สามีปลื้มแต่ว่าแม่น้อยอาจจะไม่ปลื้มก็ได้นะครับกินครบกันทั้ง4เมนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้กรรมการของเราเนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นยังไงบ้างเริ่มจากฝั่งสีเขียวกันเลยของพี่ตั้มนะครับ
4: ด้วยความกรุณาเลยนะคะ ขออนุญาต2มือพนมตรงนี้ คุณแม่น้อยช่วยใจดีกับลูกคนนี้ด้วยนะครับ แกงอันแรกเป็นแกงเปรอะค่ะคุณแม
14: ่อร่อยจ้ะคือรสชาติมันเท่ากันไม่มีว่าเปรี้ยวไปเค็มไปว่ะอะไรไปแบบเนี้ยเข้ากับข้าวกลมกล่อมจ้ะ
0: พอดี
15: ก็รสชาติพอดีคือกินกับข้าว
4: คือกินกับข้าวแล้วพอดีกลมกล่อมพอดีเป๊ะเลยไม่เคย
15: คือไม่ต้องเติมน้ำปลา
16: ก็อร่อยนะยิ่งวันนี้เด็ดเลยมีเห็ดเพาะนานๆจะได้กินทิ้งมีหมูมีฟักทองพอมันผสมรวมกันแล้วมันนัวมีความอร่อย
15: คือมันสมชื่อกับแกงเปอะ
4: เมนูที่2แกงคั่วยอดมะขาม
14: เห็นสีก็น่ากินแล้วนะแต่พอกินก็อร่อยมากเลยจริงมีฟ้าเปรี้ยวของมะขามทำให้ไม่เลี่ยน
15: คือเหมือนกันตามธรรมดาเพชรบุรีจะแกงกับไข่
14: แมงดา
15: แมงดา
4: อ๋อปกติจะใส่ไข่แมงดาทะเลลงไปในนี้แทน
15: ใช่
0: เป็นมัน
15: นี่ก็อร่อยแต่ว่า
14: ใช่
15: มันจะเพาะหอยมันพู
0: ่
14: ใช่อ
16: ร่อยอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆพี่โอชอบกินชอบทานแกง
0: อ๋อชอบกินแกงแบบนี
16: ้ในมะขามมาแล้ว
0: มาถึงเป็นโตสีแดงกันบ้างครับขอเริ่มที่แกงหลอกก่อนเลยครับ
16: จริงๆหลอกสมชื่อเลยแต่ก็อร่อยเหมือนกันครับเพราะว่าวันนี้วัตถุดิบเขาดีนะครับรสชาติก็ถือว่าเข้มข้นนะครับมันมีความมันของฟักทองนะครับพอมากินกับหมูก็โอเคเลยอร่อย
15: อร่อยเพราะว่ามันมันหมูแล้วก็ฟักทองกะทิแล้วก็กระดูกอ่อนคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดชอบแบบนี้ตาของพวกผมนี่จะกินจัดจ้านหน่อย
0: จัดจ้านกว่านี้
15: หวานก็หวานเกี๊ยบ
14: ถามมันอยู่ประจำมืออาชีพอยู่แล้วนะส่งข้าวก็อร่อย
0: ทอดมันมะละกอเป็นไงบ้างครับ
14: อร่อยนะวันนี้ไม่แข็งนะธรรมดาที่เรากินที่ซื้อกินมันจะแข็งแป๊กเลยนี่เขาอร่อยรสชาติดีด้วย
15: เพราะทอดส่วนใหญ่ซื้อเขามั่งอะไรเขามั่งแข็งคนแก่เคี้ยวไม่ออก
16: มาตาอากาศนั่นนะ
14: นี่ใช่แต
16: ่วันนี้เขาหนุ่ม
14: วันนี้เขายังดี
15: คืออันนี้กลางหนุ่มนวล
14: ใช่
0: ครับตอนนี้ก็จะให้พ่อแม่กินกันให้เต็มที่เลยครับผมแล้วก็ตัดสินให้ผมหน่อยเอาช้อนทองวางไว้ที่ปิ่นโตที่เราชอบได้เลยโอเคนะครับ
16: ครับอาหารแต่ละอย่างกันเนี่ยมันคนละรสชาติจริงๆมันก็อร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าคือ
14: เอกลักษณ์ของนู่นโอนไปหน่อยนะ
16: คือถ้ากินกับข้าวก็ต้องจานๆแหละ
15: สำหรับเพชรบุรีคือเข้มข้นเราสามคนเลือก
0: สี
7: กรรมการในสมรภูมิตัดสินที่3คนแรกก็คือพี่บุญชูม่วงทองผู้ใหญ่บ้านหมู่3คนที่2ลุงเสน่ห์ชิมเพชรมรรคนายกวัดถ้ำโรงและคนที่3พี่น้อยชัดชัยนาคสุขประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนถ้ำโรงมาดูกันว่าปิ่นโตโบสีไหนจะถูกใจถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่าน
0: ผมสวัสดี
4: ครับ
0: ท่านเลยนะครับ
17: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนี่อยู่กับผู้นำชุมชนทั้งนั้นเลยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับผมว่าตรงนี้เนี่ยคือสถานที่สำคัญของชุมชนเราคืออะไรครับพี่
17: ถ้ำหลวงพ่อดำนะฮะอายุพันปีสมัยธราวดีเลยซึ่งใครไปใครมาที่นี่จะต้องมากราบไหว้หลวงพ่อดำอายุพันปีของเรา
0: ก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้ำโรงคือตรงน
17: ี้ใช่ครับ
4: แล้วปกติคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ครับวัดถ้ำโรงเขามาขออะไรหลวงพ่อดำ
17: ก็จะมาขอเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็บนบานศาลเกล้าเรื่องของที่ดินด้วยให้ค่าขายที่ดินได้อะไรดีครับ
4: โอ้ยพอดีเลยหนูอยากขายที่ดินอยู่พอดีเลย
0: โอ้ยนี่คุณที่ดิน
12: ติดทะเลเหรอครับ
0: ติดธนาคารวันนี้อยากให้พี่ๆพ่อๆช่วยกินอาหารแล้วก็ตัดสินให้หน่อยว่าชอบปิ่นโตสีแดงหรือว่าสีเขียวมากกว่ากันนะครับสำหรับปิ่นโตสีแดงของผมนะครับก็จะมีนี่เลยอันนี้แกงอะไรครับ
17: แกงลอบ
0: อันนี้ก็ทอดมันมะละกอ
17: ใช่
18: ส่วนปิ่นโตสีเขียวของหนูเนี่ยนะครับก็มีแกงเปรอะค่ะก็จะใส่ยอดหัวตาลแทนหน่อไม้แล้วก็จะมีแกง

0: คั่วใบมะขาม
1: นะครับ
2: มะขามอ่อน
3: กินกันครบทั้ง4เมนูแล้วทั้ง2ปิ่นโตสีเขียวแล้วก็สีแดง
4: ครับ
3: แต่ละเมนูรสชาติเป็นไงบ้างครับ
4: แกงลอผมว่ารสชาติมันยังเบาๆไว้นิดนึงแต่ก็ให้มันนัวกลมๆจะอร่อยเลย
3: อยากให้เข้มข้นกว่านี้
4: ใช่ครับ
2: มันน่าจะแน่นกว่านี้นิดนึง
3: รสชาติมันเบาไป
2: เบาๆไป
1: คือพื้นถิ่นรสชาติจะจัดจ้านอีกนิดนึงครับอันนี้มันจะหวานไปนะหวานไปหน่อย
3: ติดหวานติดหวานอย่างเดียว
1: ติดหวานอย่างเดียว
3: มาที่ทอดมันมะละกอเป็นไงบ้างครับ
1: รสชาติกลมกล่อมครับ
3: กลมกล่อม
1: อร่อยใช่ได
4: ้รสชาติเขาก็ดีครับรสชาติเขาดีก็มีกลิ่นกระชายนะมีกลิ่นกระชายมีอะไร
2: เอกลักษณ์คือต้องกรอบนอกนุ่มในนิดนึงทานร้อนๆหรือว่าเย็นแล้วมันก็มีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ความสุกเขาพอดีนะความสุกเขาพอดี
0: ของทีมปิ่นโตสีเขียวนะครับเรามาเริ่มกันที่แกงเปรอะแล้วกันค่ะ
2: อันนี้มันได้หน้าตาแปลกใหม่เข้ามาตรงที่ว่าใช้หัวตาลประกอบกับรสชาติมันก็อยู่ในกลุ่มของแกงเปรอะนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะ
1: ถือว่ารสชาติกลมกล่อมเผ็ดเพาะเข้ามาถือว่าผ่านครับ
4: ปกติไม่ค่อยชอบกินแต่พอได้ลองทานอร่อยบวชตามันมีความนุ่มแล้วก็มีสมุนไพรมันมีใบยะนางเป็นรสที่แปลกใหม่แล้วน่าจะทำเป็นเมนูประจำพื้นถิ่นได้น่าสนใจน่าสนใจ
3: มาถึงเมนูสุดท้าย
1: แกงคั่ว
3: ใบมะขาม
1: มะขามอ่อนก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เค็มหวานแล้วก็ตัดรสเปรี้ยวจากใบมะขามรสชาติพื้นถิ่นที่ว่าเคยกินกันอยู่คร
3: ับ ครับ
4: เขาปรุงเครื่องได้นัวมันไม่มีขาดอะไรผมว่าแกงคั่วใบมะขามนี่ใช้ได้เลย
2: มันจะมีความเปรี้ยวหวานได้ทานแล้วมีความถูกปาก
3: อร่อย
2: อร่อย
3: เราใกล้จะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสมรภูมิปิ่นโตในวันนี้นะครับผมตอนนี้เชิญพ่อๆครับกินให้เต็มที่เลยคร
4: ับ
2: แกงคั่วเนี่ยก็ถือว่าโอเค
4: แกงลองนี่เราก็ชอบกินอยู่แล
2: ้
4: ว
2: แต่จริงๆมันน่าจะแน่นจัดนัวกว่านี้อีกนิดนึง
1: ทางนี้เขาจะกลมกล่อมทั้งสองเมนูรสชาติจะจัดจ้าน
4: มันเลื่อมล้ำกันนิดเดียว
2: นิดเดียว
4: นิดเดียวมาตัดสินพร้อมกันดีฟ้านะเราสามคนเลือก
5: เอาละครับคณะกรรมการจะตัดสินไปทางปิ่นโตโบแดงหรือโบเขียวไปรอลุ้นผลการตัดสินพร้อมกันครับ
3: หลังจากที่ไปทั้ง3สมรภูมินี่ก็มีคอมเมนต์แตกต่างกันไปเนาะปิ่นโตโบแดงเนี่ยแกงหลอกของเราเนี่ยวัตถุดิบต่างๆดีมากบางคนก็บอกว่าหวานไปนิดบางคนบอกว่าชอบหวานอีกบางคนบอกว่าอุ้ยรสชาติมันเบาไปอยากได้ให้มันแบบจัดจ้านมากกว่านี้ใช่ไหมก็มีหลากหลายคอมเมนต์ซึ่งออกมาค่อนข้างโอเคส่วนทอดมันมะละกอทุกคนชอบนะผมว่ารสชาติของเราทำได้ดีแต่มันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเดินทางไปถึงสมรภูมิท้ายๆแล้วมันอาจจะมีนุ่มเกินไปบ้างส่วนฝั่งสีเขียวก็ค่อนข้างดีนะคอมเมนต
0: ์ก็จะมีที่ชอบในส่วนของเรื่องความหลากหลายของแกงเปรอะของเราแล้วก็ชอบที่เราเอาหัวตาลมาทำแกงเปรอะใช่แล้วก็ชมมาในเรื่องของรสชาติที่มีหลายรสชาติกลมกล่อมอยู่ในเมนูเดียวกันของแกงเปรอะส่วนแกงคั่วใบมะขามอ่อนของเราเนี่ยบางคนก็ชอบเปรี้ยวโอเคแล้วแต่บางคนแบบอยากได้เปรี้ยวนิดอยากได้เผ็ดเพิ่มอะไรประมาณนี
3: ้หลังจากได้ฟังคอมเมนต์แล้วเป็นไงครับความมั่นใจของเรา
6: เป็นร้อย
0: แล้วเรา
7: ร้อยเอ็ดได
3: ้
7: ไหม
3: ร้อยเอ็ดจะเป็นอีสานละ
7: ใช่
3: จะเป็นแกงเปิดเลย
7: ใช่ร้อยเอ็ด
3: และตอนนี้ผลการตัดสินก็อยู่ในปิ่นโตทั้ง2สีแล้วนะครับผมซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะหมายถึงแต่ละสมรภูมิถ้ามีช้อนทองอยู่ในปิ่นโตโบสีไหนก็ถือว่าฝั่งนั้นได้คะแนนไปแล้วมาดูกันสำหรับชั้นที่1สมรภูมิสวนตาลลุงถนอม1 2 3
8: แกงเปิดไม่ใช่อาหารของเราเราก็เลยไม่คุ้นชิน
9: แล้วแม่ไม่ชอบเนี่ยมันเค็มไปนิดนึง
1: แกงหลอกรสชาติอ่อนไปนิดนึง
3: ชั้นแรกฟังปิ่นโตโบสีเขียวชนะไปนะครับผม
8: แป๊วเลือกปิ่นโตโบสีอะไรดีคะ
9: สีเขียวจ้ะ
1: สีเขียวครับ
8: 3คนใจตรงกันทั้งนั้นอ่ะโอเค
3: สมรภูมิที่2นะครับผมก็คือที่ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ว่าวไทยนั่นเอง
0: ครับ
3: และผลการตัดสินสมรภูมิ2ผลการตัดสินก็คือ
10: ทอดมันอร่อย
4: แกงใบมะขามนี่รสชาติเหมือนแม่ทำ
2: คนเพชรบุรีชอบกินรส
11: ไม่เป็นไรบอกแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไร
12: ขอบคุณค่ะ
3: ยินดีด้วยครับผมจริงๆแล้วปิ่นโตสีเขียวก็คือผู้ชนะ
4: ชอบอันไหน
1: สีเขียว
4: นั่นเราลงเอกฉันท์กันนะครับ
13: สีเขียว
3: แต่เรามาดูสมรภูมิที่3ที่ถ้ำรงนะครับผมพร้อมนะครับสมรภูมิที่3ผลการตัดสินก็คือ

0: ชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนมูลค่า1ล้านสตางค์เย้
1: แม่ครัวตัวแม่ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นตัวแทนของชุมชนจะต้องโชว์รสมือทำอาหารเมนูพิเศษ1เมนูโดยทางรายการจะกำหนดวัตถุดิบให้และคณะกรรมการที่จะมากินแล้วตัดสินในสมรภูมิพิเศษนี้คือพิธีกรของเราทั้งคู่จะกินแล้วตัดสินโดยแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น3หัวข้อ1หน้าตาอาหาร2ความคิดสร้างสรรค์และ3รสชาติอาหารเพื่อชิงเงินรางวัลจากทางรายการสูงสุด1ล้านสตังค์เพื่อไปพัฒนาชุมชนต่อไป
0: รู้กติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้รายการของเราก็จะมีวัตถุดิบพิเศษเพื่อมอบให้กับแม่หญิงไปครีเอทไปสร้างสรรค์เมนูพิเศษและวัตถุดิบพิเศษนั้นคืออะไรขอเชิญพี่ตั้มครับ
2: วัตถุดิบพิเศษของวันนี้ได้แก่เส้นสปาเกตตี้ค่ะ
0: เส้นสปาเกตตี้นะครับแม่หญิงรู้จักไหม
3: ไม่รู้จัก
0: จริงปะเนี่ย
3: จริง
0: เราจะทำได้ไหมเนี่ย
3: ไม่แน่ใจรู้จักแต่เส้นหมี่
0: รู้จักแต่เส้นหมี่คล้ายๆกันแหละมั้งวิธีการทำเอาไปลวกก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทำเมนูพิเศษจากวัตถุดิบเส้นสปาเกตตี้กันเลยครับ
4: ทำอะไรกันดีเนี่ยเส้นสปาเกตตี้เนี่ย
3: ทำไม่เป็นนะพี่เต้นทำเป็นไหม
4: เคยทำแต่ผัดกะเพราลองรู้ไหม
3: แข็งอะแข็งอะไม่เคยกินนะ
4: ต้องเอามาต้มก่อน
3: จะทำอะไรล่ะผัดหมี่ไหม
4: บ้านเรา
3: น้ำตาลตะโนดบ้านเรา
4: บ้านเราก็ลองรู้ก็ได้สปาเกตตี้ผัดน้ำตาลตะโนดนะ
3: จ้ะ
1: แจ่มเลยครับสองสาวปิ้งไอเดียนำผัดหมี่น้ำตาลตะโนดของชุมชนมาอะเดปแอปพลายโดยใช้เส้นสปาเกตตี้แทนงานนี้แม่หญิงขอยกครัวให้พี่กระเตนเป็นคนโชว์ฝีไม้ลายมือกันบ้างว่าแต่เมนูนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับ
4: อันนี้ก็หูมีน้ำตาลตะโนดมีหอมแดงน้ำมะขามมีไข่ต้มเส้นก่อนโอเคใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำมันประมาณช้อน
3: ต้องต้มนานไหม
4: ประมาณ10นาทีไอ้ยิงก็ปอกหอมหั่นหอมนะเดี๋ยวพี่หั่นเต้าหู้เองก็ได
3: ้หอมแดงเกลียว
4: ทอดเต้าหู้ทอดไม่ต้องให้มันเกลี่ยมากเพราะเกลี่ยมากมันจะแข็งไข่เอามาเจียวแล้วเดี๋ยวก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบาง
1: ๆพี่กระเต้นแอบกระซิบมาว่าต้องต้มเส้นให้นิ่มกว่าปกติเพราะเวลาผัดน้ำตาลจะเกาะกับเส้นทำให้เส้นแข็งกำลังดีไม่กระด้างเกินเอ้าน่าจะได้ที่แล้วไหมครับ
4: เป็นไงนุ่มยัง
3: นุ่มแล้ว
4: โอเคฝรั่งบอกว่าถ้าสุกไม่สุกให้ลองโยนขึ้นหลังคาดูว่าถ้าติดก็โอเคได้ๆลองดู
1: โอ้โหนี่มันการทดสอบระดับจีเนียสเลยนะครับสุกปุ๊บติดปั๊บ
3: ผัดเส้นหมี่น้ำตาลตะโนดต้องใช้หอมแดงเท่านั้น
4: ใส่น้ำปลา
3: น้ำมะขามจ้ะผัดเส้นสปาเกตตี้เนี่ยต้องเป็นน้ำตาลตะโนดใช้อย่างอื่นผัดไม่อร่อย
4: มันไม่หอม
3: เส้นสปาเกตตี้เนี่ยผัดน้ำตาลตะโนดจะรัดใช่ไหม
4: ใช่ผัดเส้นไปก็เอาเต้าหู้ใส่ไปด้วย
3: เพิ่มความอร่อยจ้ะเปลี่ยนจากเส้นหมี่ขาวมาเป็นเส้นสปาเกตตี้จะลองดูว่าเมนูนี้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองค่ะ
4: แล้วเราชิมกันก่อนนะว่ามันเป็นไงอร่อยดีอ่ะของแป้งโอเค
3: โอเคอร่อยอร่อยแบบ
4: อร
3: ่
4: อย
3: อร่อยคนละแบบอันนี้แต่เนี้ยวเหนียวเด็ด
1: เมนูสองสาวถ้ำรงเนรมิตมาเห็นหน้าตาแล้วน้ำลายไหลกันเลยขอให้ได้คะแนนปังๆกันนะครับ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูพิเศษทำจากเส้นสปาเกตตี้ที่เรามอบให้ไปขอชื่อเมนูนี้นิดนึงแม
3: ่เส้นสปาเกตตี้ผัดน้ำตาลตะโนด
0: อุ
2: ้
0: ย
2: ไม่เคยได้ยินทำไมถึงต้องผัดน้ำตาลตะโนดคะ
3: ก็เมนูอื่นคิดไม่ออก
0: โอ้ครั้งนี้เนี่ยผมกับพี่ตั้มจะเป็นคณะกรรมการในการตัดสินซึ่งเรามีเกณฑ์การตัดสิน3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือหน้าตาของอาหารหัวข้อที่2ก็คือความคิดสร้างสรรค์และหัวข้อที่3ก็คือรสชาติแล้วมาดูหน้าตากันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับอ๋อเป็นพริกนะครับกับมะนาว
3: เครื่องเคียง
0: เป็นเครื่องเคียง
2: เป็นท็อปปิ้ง
0: อุ้ย
2: อุ้ย
0: อุ้ยดูดีนะมีเต้าหู้มีไข
5: ่
2: ตั้มชอบตรงที่มันเป็น3สีแล้วมีทั้งสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอ่อนเดี๋ยวพอใส่พริกเข้าไปกลายเป็นสีสันสดใสเข้าไปอีก

0: แล้วเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็โอเคนะผมว่าการเอาเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของตะวันตกแล้วก็วัตถุดิบน้ำตาลตะโหนดจากที่นี่ด้วยผมว่าอันนี้น่าสนใจ
1: เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินว่าน้ำตาลตะโหนดสามารถเอามาทำเป็นซอสเส้นสปาเกตตี้ได
0: ้แต่ต้องลองชิมดูนะครับผมตอนนี้2หัวข้อไปละเหลืออีกหัวข้อนึงก็คือเรื่องของรสชาติว่ารสชาติจานนี้มันจะถูกใจพวกเราหรือเปล่าพร้อมนะครับเชิญได้เลยคร
1: ับ เชิญเลยครับคุณปอ
0: เป็นไงบ้างครับคุณตั
1: ้
0: ม
1: ไม่รู้จะชมตรงไหนก่อนคุณแม
0: ่นี
1: ่มันเป็นการเอาทุกอย่างมารวมกันตั้งแต่เส้นยันส่วนผสมยังวัตถุดิบแล้วพอมารวมกันในหนึ่งเมนูเนี่ยมันกลมกล่อมไปหมดเลย
0: ใช่ผมว่ามันเป็นความผสมผสานที่ลงตัวมากนะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเส้นแบบสปาเกตตี้มันจะเข้ากับความเป็นอาหารไทยหรือน้ำตาลตะโหนดได้ยังไงแต่พอกินแล้วมันไปกันได้แล้วความเส้นที่มันมีให้เคี้ยวของเส้นสปาเกตตี้อ่ะมันเหมือนดูดน้ำน้ำตาลตะโหนดความหอมความหวานกำลังพอดีสุดยอด
1: เหมือนคุณแม่คิดมาแล้วว่าทำยังไงให้อร่อย
0: เอาล่ะครับคุณแม่เรายังไม่ได้ตัดสินนะว่าเราจะให้หรือไม่ให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปฟังเกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนกันครับ
2: เกณฑ์การตัดสินและการนับคะแนนเราจะเปิดปิ่นโตทีละชั้นถ้าชั้นไหนมีช้อนทองแสดงว่าผ่านและได้รับเงินรางวัลสำหรับพัฒนาชุมชนตามหัวข้อนั้นปิ่นโตชั้นที่1หัวข้อหน้าตาอาหารมูลค่า 2,000 บาทปิ่นโตชั้นที่2ความคิดสร้างสรรค์มูลค่า 3,000 บาทปิ่นโตชั้นที่3หัวข้อรสชาติอาหารมูลค่า 5,000 บาทถ้าได้ช้อนทองครบทั้ง3ชั้นจะได้เงินรางวัลรวมสำหรับพัฒนาชุมชน1ล้านสตางค์อุ้ย 10,000 บาทนั่นเอง
0: และตอนนี้ครับเราจะได้รู้แล้วว่าจะได้เงินสนับสนุนชุมชนถ้ำรงไปเท่าไหร่นะครับย้ำกันอีกทีเรามี3หัวข้อหน้าตาอาหารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รสชาติของอาหารจากเมนูพิเศษที่ทำขึ้นมาเมื่อกี้นี้สปาเกตตี้ผัดน้ำตาลตะโหนดคิดว่าวันนี้ได้ไหม
3: ได้
0: ได้เท่าไหร่1ล้าน
1: 1ล้านสตางค์นะพี
0: ่ชั้นแรกก็คือเรื่องของหน้าตาอาหารถ้าเปิดปิ่นโตมามีช้อนทองได้ 2,000 บาทได้ไหมกี่บาท 2,000
4: 2,000
0: 2,000 2,000 มาดูกันครับและชั้นที่2นะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ 3,000 บาท
4: 3,000 3,000 3,000 3,000
0: ไหน 3,000 มาดูกันแม่ครับรับไปเลยอีก 3,000 บาทตอนนี้ได้ 5,000 บาทแล้วเหลือชั้นสุดท้ายถ้ามีช้อนทองอยู่ในชั้นที่3รับไปเลย 5,000 บาทเรื่องของรสชาตินะ
4: 5,000 บาท 5,000 5,000 5,000 5,000 มั้ย 5,000 5,000
0: มาดูกันว่า 5,000 ได้หรือเปล่าครับ
4: 1 2 3
0: 5,000 บาทนะครับรวมกันนะครับได้ทั้งหมดเลย3ชั้นนะครับได้เงินรางวัล1ล้านสตางค์ให้กับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
0: ดีใจไหม
5: ด
0: ี
5: ใจ
0: ดีใจเพราะว่าความสามารถของทุกๆคนในชุมชนเนาะที่ทำอาหารอร่อยๆให้พวกเรากินวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆนะครับผมชุมชนถ้ำรงทุกคนเลยนะครับที่มอบความอบอุ่นให้พวกเราในวันนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับใครนะครับถ้าอยากมาเจอผู้คนน่ารักน่ารักแบบนี้วิวสวยๆแบบนี้หรือใครที่อยากจะมาลองชิมน้ำตาลตะโหนดหวานๆหอมๆก็มาได้ที่ชุมชนถ้ำรงของเราที่นี่เลยครับผม
0: วันนี้ก็เต็มอิ่มกันนะครับผมสำหรับชุมชนถ้ำรงที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมครั้งหน้าเราจะไปเปิดสมรภูมิปิ่นโตกันที่ไหนพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับรายการสมรภูมิปิ่นโตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: บ๊ายบายสวัสดีครับ
0: ฟักทองนี่ภาษาเพชรคืออะไร
6: น้ำเต้าท้องกับน้ำเต้าเนี่ยมันคนละอย่างน้ำเต้าลูกมันจะใหญ่ถ้าท้องลูกจะเล็ก
0: ดูซีรีส์เกาหลีประจำนี่พูดเกาหลีได้ไหม
6: ได้
0: ได้ด้วยเหรอ
6: ได้
0: อย่างพี่ชายเนี่ย
6: อบป้า
0: แล้วถ้าไก่ย่างล่ะ
6: อบโอ่ง
0: แล้วถ้าเป็นกบล่ะ
6: อบอบ
0: แล้วถ้าอากาศล่ะอากาศ
6: อบอ้าว
0: แล้วก็เห็นเขาบอกว่าแม่เป็นสายแว้น
7: แว้นนัดเครื่องเลย
6: ก็เครื่องจะจำเป็นต้องไปอ่ะ
0: ไปไหนอ่ะเราปกติเราขับไปไหน
7: ไปซื้อของ
0: แต่เขาบอกแม่นอนเลยนะนอนอะไรอย่างเงี้ย

0: เอาไว้แป๊บเดียวแหละ
1: แล้วใครหัวตาลนี่ใครเก็บมาให้
0: อ่ะทีละเก็บมาให้
2: นะสามีเขานั่งยิ้มอยู่นะคะอินเสิร์ตได้นะคะทานได้ไหมคะ
3: พอวันศุกร์แล้ว
2: ทานได
3: ้ได้ครับ
2: ทานได้ไหมคะแม่
0: ได้ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าพิธีกรทานไปน้ำลายฟูมปากไปแล้วก็จบรายการนะคุณแม่ขาร
4: สชาติเขาถึงจะเป็นยังไม่จัดจ้านแต่ถ้าอุ่นแล้วมันก็จะอร่อย
5: อันนี้เราต้องมากินกันใหม่พรุ่งนี้หรือเปล่า
4: พรุ่งนี้

0: มรภูมิปิ่นโตครั้งนี้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรี
1: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
2: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัว
3: เมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
4: ปลาผ้าครับถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหันอะไรไม่เคยนั่นนะกลัวเมียครับ
5: เรามีอะไรไปสู้เขาครับ
6: หอยกระจีรีค่ะ
5: ทีมหอยทีมหอย
7: ปลาผ้าเนี่ยรสชาติดี
8: ใบชะพูมันจะน้อยไปหน่อย
9: ใบชะพูอยู่ด้านหลังลองแก้เลยครับ
0: มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันชุมชนประมงปากน้ำปราณวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
10: คลื่นทะเลบ้า
11: หนูมั่นใจ
10: หนูมั่นใจ
11: เคยอ่านราคานานี้หนูจำได้เลย
12: เมื่อการอ่านหาท่องโลกมหาสมุทรกับพี่วิวกุลวุฒิ
13: มันจะลอบกัดเราโดยที่เรายังไม่รู้สึก
14: ชายฝั่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจุดหนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศนามีเบียมีชื่อว่าอะไร
12: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ฝนไม่ถล่มซ้ำน้ำท่วมน่านลดระดมฟื้นฟูเร่งด่วนกรมชลปรับแผนร่องน้ำยมลดผลกระทบก่อนเข้าเมืองสุโขทัยคืนนี้ตรวจครบ46ห้องแฟลตดินแดงหาความเชื่อมโยงทุจริตทำบัตรชมพูให้ลูกแรงงานข้ามชาติเจ้าบ้านบางส่วนอ้างรับเงินย้ายเข้าทะเบียนเพราะไม่รู้ผิดกฎหมายทัพเรือคุมผู้ต้องหาสอบหาที่มาปืนเครื่องกระสุนหลังพบเรือลอบขนเข้าไทยต้นทางจากกัมพูชาส่วนสถานการณ์ชายแดนนิ่ง3เหล่าทัพเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเจรจาไม่เป็นผลสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าแคนาดาร้อยละ50ด้านผู้นำแคนาดาเรียกทีมกลับเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ขึ้นภาษีอัตราเดียวกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะคงต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมสำหรับน้ำฝนที่มีโอกาสจะตกเพิ่มโดยเฉพาะในตอนบนของจังหวัดน่านนะคะแล้วเป็นพื้นที่ที่มีน้ำป่ามีน้ำหลากในช่วงก่อนหน้านี้บริเวณอำเภอปัวแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะจังหวัดน่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นเพียงจุดเดียวแล้วนะคะที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดก็ต้องจับตาอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกันเพราะว่ายังมีปัจจัยฝนสะสมที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะนี่เป็นความยากลำบากของครูโรงเรียนบ้านห้วยหมูตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะช่วยกันนำรถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วยที่ถูกน้ำท่วมเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะหลังจากที่เลิกเรียนเมื่อเย็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกหนักน้ำท่วมหลายจุดใช้เวลาเดินทางระยะทาง48กิโลเมตรค่ะออกจากโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมกว่าจะถึงบ้านใช้เวลา8ชั่วโมงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้หลายหมู่บ้านค่ะน้ำลดลงแล้วทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและสาธารณูปโภคที่เสียหายโดยที่อำเภอแม่เสรียงได้รับผลกระทบมากที่สุดนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงเปิดเผยว่าช่วง2วันที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ6ตำบล53หมู่บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 23,000 คนขณะนี้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่อง
0: ไปดูที่จังหวัดตากนะคะน้ำในแม่น้ำเมยท่วมตลาดริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดผู้ค้าเปิดร้านตามปกติแต่ว่าน้ำท่วมสูงแบบนี้นะคะยังมีน้ำท่วมสูงบริเวณเกาะใต้สะพานไทยเมียนมาเป็นเกาะที่เป็นโนแมนแลนด์มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ร้อยคนเดือดร้อนมีขยะจำนวนมากแม่น้ำเมยที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้อำเภอชายแดนอย่างอำเภอแม่สอดกับอำเภอแม่ระมาต้องเฝ้าระวังเตือนประชาชนริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักลดลงต่อเนื่องพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองลมสักก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มคันกั้นน้ำเขตตัวเมืองลมสักก็อาจจะเอาไม่อยู่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และวันนี้ยังมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
0: ที่อำเภอปัวตอนนี้ถึงแม้จะเป็นโหมดฟื้นฟูแต่การฟื้นฟูนั้นค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าดินโคลนจำนวนมากนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังมีอีกหลายปัญหามีสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่อีกหลายอย่างด้วยนะคะที่รอการช่วยเหลือติดตามจากคุณปัดเสรีรักษ์รายงานสดมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะคุณปัดคะ
2: ครับเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับที่ชาวบ้านในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังคงเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองนะครับรวมไปถึงยกสิ่งของที่พังเสียหายออกมาทิ้งไว้หน้าบ้านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาณขณะนี้ที่ต้องการเร่งด่วนคือน้ำสะอาดนะครับและอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านครับข้าวของที่เสียหายนะครับถูกนำมากองไว้หน้าบ้านเพื่อรอขนย้ายไปทิ้งภายนอกนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังการเข้าช่วยทำความสะอาดขนย้ายสิ่งของและเร่งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งให้ชาวบ้านกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแต่ชาวบ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านก็สะท้อนนะครับว่าน้ำสะอาดยังไม่เพียงพอสำหรับล้างโคลนและกำลังคนสำหรับบ้านผู้สูงอายุก็ไม่เพียงพอครับพร้อมเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแจกสิ่งของช่วยเหลือลดขั้นตอนนะครับโดยให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อและนำของมาแจกในพื้นที่เพราะหลายครอบครัวยังต้องเร่งทำความสะอาดบ้านนะครับขณะที่บางบ้านมีเพียงผู้สูงอายุทำให้เดินทางไปรับของไม่สะดวกครับ
3: อย่างจะให้เราไปรับของอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีเวลาไปหรอกครับก็อยากจะบอกว่าถ้าจะแจกของอะไรเนี่ยให้ทุกหลังคาเรือนทั่วถึงจริงเนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยและรายชื่อตามบ้านเลขที่แล้วให้ช่วยนำของมาให้หน่อยอย่างพวกยาอะไรที่เขาแจกมาอย่างของพระราชทานคือบางหลังอย่างบ้านผมเนี่ยไม่เคยได้ไปรับอะไรครับก็อยากฝากเรื่องนี้ด้วย
2: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวเช่นกันและรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยระบุนะครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนคือน้ำสะอาดรองเท้าบูทไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาดครับส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องเร่งดำเนินการพร้อมเสนอให้สนทช.ปรับการคาดการและแจ้งเตือนภัยให้เร็วขึ้นหลังครั้งนี้น้ำมาเร็วทำให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันพร้อมผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบครับ
4: นะครับเราก็พยายามขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานน้ำนะครับรวมถึงในกรรมธิการน้ำด้วยนะครับก็พยายามที่จะทำเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเป็นลายลุ่มน้ำนะครับแล้วก็ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ผมมาเข้าพื้นที่ที่จังหวัดน่านเนี่ยร่วมกับสสเตอร์นะครับแล้วก็สสไนท์เนี่ยเขต1กับเขต3จริงๆวันนั้นจากกล้าทําเขต2ก็มานะครับสสประสิทธิ์เนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับว่าสทนชเนี่ยก็ควรจะเป็นเจ้าภาพในการทําซึ่งเขาก็ทําอยู่นะครับเราเองก็พร้อมที่จะผลักดันในส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับที่มันจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบครับ
2: ขณะเดียวกันนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วลดเวลาที่ประชาชนต้องรอความช่วยเหลือครับส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากเข้าเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้โดยจำนวนเงินจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและเงื่อนไขที่กำหนดครับครับขณะนี้ผมยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับการเร่งซ่อมแซมนะครับหรือว่าฟื้นฟูก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้านะครับเพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงทางจังหวัดน่านเองก็เตรียมที่จะเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำนะครับในระยะสั้นและระยะยาวให้กับทางด้านนายกรัฐมนตรีทราบต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ
1: ขอบคุณคุณปัดนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นจากภารกิจต่างประเทศนะคะอย่างที่คุณปัดบอกไปก็บอกว่าจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ไปที่อุบลราชธานีด้วยนะคะสำหรับการจัดการปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือค่ะนับตั้งแต่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจนถึงวันนี้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะก็ได้มีการกำชับสั่งการให้เร่งฟื้นฟูและสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือประชุมสรุปสถานการณ์แล้วก็ติดตามการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสั่งการจัดกำลังพลและกระจายบุคคลพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเน้นย้ำตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกรมชลประทานจัดส่งรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำรวจความเสียหายอาคารบ้านเรือนกำชับเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจและสุขภาพกายโดยกระทรวงพม.และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวรับผิดชอบดูแลและในช่วงเย็นศาสตราจารย์ยศชนันท์เดินทางไปที่บ้านมอญอำเภอปัวติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานแบริ่งจุดแรกใช้สัญจรไปมาได้แล้วจุดที่2รอเปิดช่วงเย็นวันพรุ่งนี้หลังจากที่ถูกตัดขาดไป4วันนำทีมขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนะคะนี่คือมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะคือขี่ตามกำนันกับเจ้าหน้าที่พยายามจะให้เข้าไปถึงจุดที่ชาวบ้านกำลังลำบากมากที่สุดมีผลกระทบมากที่สุดนะคะจะได้ไปช่วยคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐกับอาสาสมัครก็ช่วยกันเร่งขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุที่ถูกน้ำพัดออกมาจากชุมชนนำรถฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดด้วยมท.3ย้ำว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอและให้ใช้กำลังคนกับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าขาดแคลนก็ให้บูรณาการประสานอย่างเร่งด่วนค่ะและหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการต่างประเทศที่ประเทศนิวซีแลนด์ในอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางถึงไทยค่ำนี้และมีกำหนดการไปที่จังหวัดน่านในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรวมไปถึงสั่งการรับมือฝนและลอกใหม่วันที่23สิงหาคมจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา
1: เมื่อเก็บกวาดชำระล้างบ้านเรือนแล้วสิ่งที่หลงเหลือก็จะกลายเป็นขยะนะคะคาดว่าที่จังหวัดน่านจะมีขยะหลายพันตันและที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมลพิษที่จะเกิดขึ้นทั้งจากบ่อขยะบ่อบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงสารเคมีเกษตรที่อาจจะปนเปื้อนมาตามแหล่งน้ำทางกรมควบคุมมลพิษมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านขึ้นมาด้วยค่ะนอกจากซากไม้ขยะทั่วไปแล้วนะคะก็อาจจะมีมลพิษที่เกิดจากน้ำท่วมบ่อขยะบ่อบำบัดน้ำเสียรวมถึงน้ำมันที่รั่วไหลและสารเคมีเกษตรซึ่งเป็นความเสี่ยงปนเปื้อนในแหล่งน้ำหลังจากที่เกิดน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะทางกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษสำหรับศูนย์นี้จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเช่นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียสถานประกอบการสถานีบริการน้ำมันค่ะ
2: คือนอกจากตัวจัดตัวที่เป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นตัวไซต์ขยะแล้วเนี่ยเราก็ให้สำรวจดูว่าพื้นที่อื่นที่น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจได้รับผลกระทบเช่นตัวโรงพยาบาลเองปั๊มน้ำมันเองซึ่งส่วนใหญ่ปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จะมีถังอยู่ใต้ดินตอนนั้นเราก็ให้เร่งสำรวจว่ามีไหมหรือว่าคาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกท่วมไหมจะได้มีการปิดระบบจะให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีน้ำมันเนี่ยออกมาเปิดเปื้อนข้างนอกรวมทั้งโรงแรมหรือก็แหล่งอื่นๆที่เป็นแหล่งที่มีระบบน้ำเสียซึมมักอยู่ใต้ดินเนี่ยด้วยอันนั้นเราก็สำรวจไปนะครับก็พบว่าแหล่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็เลยเป็นที่ดีใจของพวกเราเหมือนกันไม่งั้นงานก็จะงอกตามขึ้นมาก
0: รมควบคุมมลพิษจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจระบบบำบัดน้ำเสียและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทุกวันหากประเมินว่ามีความเสี่ยงจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักรสำคัญออกจากพื้นที่ทันทีรวมถึงมีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาพร้อมทั้งทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำขังเบื้องต้นยังไม่พบปัญหาน้ำเน่าเสีย
1: มีการคาดการณ์ถึงปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งจังหวัดน่านนะคะอาจจะสูงถึง 6,000 ตันจุดที่จะมีขยะมากที่สุดก็คืออำเภอปัวทางเทศบาลเตรียมพื้นที่รองรับขยะไว้แล้วส่วนในเขตอำเภอเมืองน่านคาดว่าจะมีขยะประมาณ600ตันขนไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ในทันทีค่ะ
0: และอย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะคะว่ามีหลายจังหวัดที่ยังต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีค่ะก็เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีการจัดเจ้าหน้าที่เสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้พนังแตกซ้ำในปี2568ที่เคยเกิดเหตุมาแล้วนะคะพร้อมกับเตือนภัยชุมชนริมน้ำให้เตรียมรับมือน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีค่ะคุณชานนท์เชิญค่ะ
3: แม้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแต่เจ้าหน้าที่นะครับยังคงประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่เป็นระยะขณะเดียวกันครับก็คอยตรวจสอบนะครับพนังกั้นน้ำตามจุดต่างๆโดยเฉพาะจุดเปราะบางที่เคยเกิดเหตุพนังกั้นน้ำแตกเมื่อปีที่แล้วครับจากภาพมุมสูงนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านบริเวณเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่งโดยข้อมูลที่สถานีวัดน้ำ Y4 ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยมีระดับตลิ่งอยู่ที่ 8.15 เมตรระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 6.39 เมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.7 เมตรนะครับปริมาณการไหลของน้ำอยู่ที่280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ครับโดยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีครับนำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้นและจุดที่มีประวัติพนังกั้นน้ำ

0: น้ำพังเสียหายจุดแรกครับบริเวณชุมชนคูหาสุวรรณเคยเกิดเหตุผนังกั้นน้ำแตกเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วซึ่งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนำชีทพายมาเสริมหลังคันกั้นน้ำเป็นระยะทางประมาณ200เมตรป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในชุมชนและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อสร้างผนังกั้นน้ำใหม่เอาไว้แล้วครับ
1: ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยได้ดำเนินการในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการตั้งเครื่องสูบน้ำแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตลอดจนเฝ้าระวังนะครับในทุกช่วงเวลานะครับเรามีเจ้าพนักงานของเราเนี่ยดูแลพื้นที่นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือน้ำยังมวลน้ำใหญ่ยังไม่มานะครับเราก็ดูแลในเรื่องของน้ำผุดน้ำล้นนะครับเพื่อที่จะทำการดำเนินการเก็บสูบออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยอาจจะมีพนังทั้งสองฝั่งนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยเราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะไม่งั้นน้ำจะท่วมขังในเขตเมืองครับ
0: แม้ปริมาณน้ำในปัจจุบันยังอยู่ใต้ระดับตลิ่งแต่เมื่อย้อนดูข้อมูลสถิติจุดวิกฤตเมื่อปีที่ผ่านมาครับพบว่าขณะนั้นระดับตลิ่งอยู่ที่ประมาณ8เมตรมีอัตราการไหลของน้ำพุ่งสูงถึง474ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นมวลน้ำมหาศาลที่กดดันจนผนังกั้นน้ำพังทลายลงมาครับเทศบาลจึงต้องเร่งป้องกันจุดอ่อนในระบบโครงสร้างเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่มวลน้ำหลักก้อนใหญ่จากตอนบนจะเดินทางมาถึงพื้นที่ตรงจุดนี้ครับและระดับแม่น้ำยมตอนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ายังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.7 เมตรนี่เป็นระดับน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีแค่280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยอยู่สูงกว่าพื้นผิวถนนที่อยู่ด้านข้างแล้วนะครับหากมวลน้ำตามที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะมีประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาเนี่ยจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับว่าจะผันออกคลองไหนคลองสาขาตรงจุดไหนเพื่อบรรเทาปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาตรงจุดนี้ไม่ให้มวลน้ำไหลล้นทะลักผนังกั้นน้ำในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัยครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดดินสไลด์บริเวณทางขึ้นหมู่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิประกาศเตือนประชาชนระมัดระวังการใช้เส้นทางเพราะตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ต่อเนื่องค่ะนี่เป็นน้ำป่าที่ไหลหลากลงบริเวณทางหลวงชนบทนะคะจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายวันค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานมีฝนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทก็ระดมกำลังนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเร่งเคลียร์เส้นทางให้กลับมาใช้การได้ตามปกติอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับการใช้ทางค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนักด้วยนะคะ
4: ส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนปริมาณฝนที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่วัดได้เมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ150มิลลิเมตรซึ่งวันนี้ฝนก็ตกทั้งวันนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงค่ะ
2: หลายจังหวัดเสี่ยงไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่อ่างทองเตรียมรับมือค่ะเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรมกำจัดผักตบชวาจัดเก็บและย่อยสลายผักตบชวาในพื้นที่คลองบางตะแผ่นตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองเป็นการเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลหลากในช่วงฤดูฝนนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดกิจกรรมคิกออฟการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำชลประทานจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
3: นายศิโรจน์ลิขิตวรรณการรองผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดอ่างทองบอกว่าเป็นมาตรการเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรับมือปริมาณน้ำจาก

0: ตอนบนลดความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและตัวเมืองค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการปรับขึ้นอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติเพิ่มขึ้นสูงสุด 128% นะคะโดยทางด้านของรองปลัดกระทรวงเกษตรออกมาชี้แจงนะคะว่าจังหวัดน่านเนี่ยค่ะจะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราใหม่เพราะว่าประกาศมีผลบังคับใช้หลังจากที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติหลังจากนี้นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นโดยนายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้21สิงหาคม2569กระทรวงเกษตรจะจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพืชผลเสียหายไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาในสภาพเดิมได้ข้าวปรับอัตราเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 1,340 บาทเป็น 2,340 บาทคิดเป็นร้อยละ 74.6พืชไร่และพืชผักจากไร่ละ 1,980 บาทเป็น 3,480 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.76และไม้ผลปรับจากไร่ละ 4,048 บาทเป็น 6,800 บาทท
0: ีนี้ถ้าเป็นพื้นที่เพาะปลูกแล้วถูกดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายกับพื้นที่นะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าขุดลอกขนย้ายซากออกจากพื้นที่จากไร่ละ 7,000 บาทเพิ่มเป็น 16,000 บาทนั่นหมายความว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าถ้าเทียบกับประกาศฉบับเดิมปี2564ส่วนชาวประมงปศุสัตว์อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่นั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการปรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือตามประกาศฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงเกษตรก็สามารถออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นแต่กรณีความเสียหายพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออัตราใหม่เพราะว่าสถานการณ์เกิดขึ้นก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ย้ำว่าแม้การปรับอัตราการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในกรอบการบริหารจัดการได้ค่ะ
2: ตรงนี้สำหรับประเทศเราเนี่ยมีเงินแยกในการช่วยเหลือเนี่ยเป็นเงินทดรองราชการครับเงินทดรองราชการถ้าหากว่าไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะต้องขอเพิ่มเติมนะครับขอขยายวงเงินเพิ่มเติมต่อไปได้แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบของวงเงินทดลองราชการเพื่อการช่วยเหลืออยู่ครับ
1: รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระบุนะคะว่าการปรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือฉบับใหม่คำนวณจากฐานต้นทุนการเพาะปลูกอัตราเดิมในปี2563ถึง2564บวกอีกร้อยละ 20-30 เพื่อเป็นการสะท้อนสภาพค่าใช้จ่ายจริงของเกษตรกรหลังจากเกิดวิกฤตตะวันออกกลางกระทบกับราคาปัจจัยการผลิตหลายรายการส่วนวิธีการจ่ายเงินยังคงยึดหลักจ่ายตามความเสียหายจริงโดยจะมีข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนรวม5คนเป็นผู้พิจารณาในการจ่ายเงินซึ่งเป็นการจ่ายตามหลักการที่สามารถใช้งบฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดและงบทดรองราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรเป็นแหล่งเงินหลักแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอตั้งเรื่องให้กระทรวงการคลังขยายกรอบวงเงินทดรองราชการได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
0: ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าเรากำลังต้องรับมือกับวิกฤตภูมิภาค2อากาศ2ขออภัยนะวิกฤตภูมิอากาศ2เด้งนะคะก็นั่นก็คือการบรรจบกันของซูเปอร์เอลนินโญกับภาวะโลกเดือดนั่นทำให้อากาศแปรปรวนจนคาดเดาไม่ได้นะคะปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนตกหนักก็คือพายุซึ่งในอีก4เดือนที่เหลือของปีนี้ไทยจะต้องรับมือกับพายุด้วยหรือไม่ติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

17ลูกที่เหลือพร้อมรับมือหรือยังครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับเมื่ออาร์กติกส่งสัญญาณอันตรายด้วยการละลายของน้ำแข็งทะเลซึ่งหนักที่สุดในรอบ20ปีครับแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอหลังจากนี้ก็คือวิกฤตภูมิอากาศ2เด้งที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของภัยพิบัติไปตลอดกาลครับเด้งแรกคือโลกเดือดครับสะสมพลังงานความร้อนมหาศาลครับและเด้งที่2ก็คือซุปเปอร์เอลนีโญครับซึ่ง

0: มีโอกาสเกิดสูงกว่า 90% ในช่วงปลายปีนี้2วิกฤตสภาพอากาศนี้กำลังจะมาเจอกันครับในปี2569นี้ก็มีการคาดการณ์ครับว่าจะเกิดพายุขึ้นอีกประมาณ 21-28 ลูกและเรายังเหลือโควต้าพายุที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ 10-17 ลูกหลังจากนี้ครับ 10-17 ลูกนี้ไม่ใช่พายุที่จะเข้าไทยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพียงแค่ 1-2 ลูกเท่านั้นช่วงเวลาที่จะต้องเฝ้าระวัง 1-2 ลูกนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ครับดูนี่นะครับสถิติตั้งแต่ปี2494ชี้ชัดนะครับว่าเดือนกันยายนและตุลาคมคือช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับเดือนกันยายนมีพายุเข้าสะสมอยู่ที่ประมาณ55ลูกนะครับและเดือนตุลาคมอีก56ลูกแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็น depression นะครับแต่ว่าในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนจนคาดการยากแบบนี้นะครับเราประมาทไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับในปีที่ซูเปอร์เอลนีโญรุนแรงอย่างปี2540นะครับเราเคยเจอฤทธิ์เดชของพายุตินดามาแล้วครับและตอนนี้ในต่างประเทศเช่นที่จีนถึงขั้นจะต้องเปิดคอร์สฝึกรับมือกับพายุไต้ฝุ่นเสมือนจริงที่แรกของโลกครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนถล่มและน้ำท่วมแบบสุดขั้วและก็ถี่ขึ้นแบบนี้นะครับความรุนแรงในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นที่บ้านเรานะครับปีที่แล้วเราอาจจะรอดเพราะว่ามีปรากฏการณ์ PMM ครับช่วยยับยั้งพายุได้นะครับแต่ภายใต้สภาวะโลกร้อนแบบนี้ที่ชั้นบรรยากาศกักเก็บความชื้นได้มากขึ้นพายุเพียงลูกเดียวที่หลุดเข้ามาอาจจะสร้างความเสียหายมหาศาลอย่างที่เราไม่เคยเห็นครับนี่คือโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องรับมือต่อหลังจากนี้นะครับการกักเก็บน้ำชะลอเข้าแก้มลิงป้องกันเมืองเศรษฐกิจในยุคที่เราจะต้องเปิดโหมดน้ำหลากนะครับแต่ในวินาทีถัดมาเราจะต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมดน้ำแล้งเพราะว่าซูเปอร์เอลนีโญจะตามมาด้วยความแห้งแล้งกัดกินพื้นที่เกษตรกรรมและวิกฤตสองเด้งต้องการความตระหนักครับแต่ไม่ตระหนกการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่คือทางรอดเดียวของเราในยุคโลกเดือดแบบนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: กรณีทุจริตที่มีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงแล้วก็ทำบัตรชมพูให้กับลูกของแรงงานข้ามชาติอันเป็นเท็จที่สำนักงานเขตดินแดงอาจจะไม่ใช่มีแค่3ห้องที่มีการเปิดปฏิบัติการไปก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะ
2: ค่ะเป็นข้อมูลจากตำรวจแล้วก็ชุดโดป้าไนซ์นะคะกรมการปกครองที่ไปพบเบาะแสนะคะว่าอาจจะมีอีก46ห้องที่อยู่ในแฟลตดินแดงที่กระทำในลักษณะเดียวกันวันนี้กรุงเทพมหานครได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มครบทั้ง46ห้องแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ BMA ICE ซึ่งเป็นชุดที่กรุงเทพมหานครตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบกรณีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าแฟลตดินแดงและออกบัตรชมพูอันเป็นเท็จให้กับลูกของแรงงานข้ามชาติลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักอีก46ห้องในแฟลตดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11จากข้อมูลพบว่าทั้ง46ห้องมีจำนวนผู้พักอาศัยเกิน16คนต่อ1ห้องเข้าข่ายพักอาศัยเกินกว่าศักยภาพของห้องพักจะรองรับได้เพราะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัยถือว่ามีคนอยู่มากเกินไปโดยมีการกำหนดเอาไว้ว่า1คนต้องการพื้นที่พักอาศัยประมาณ3ตารางเมตรซึ่งห้องพักในแฟลตดินแดงมีขนาดประมาณ33ตารางเมตรควรจะมีผู้ที่พักอาศัยไม่เกิน10คนแม้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลของกรุงเทพมหานครว่าทั้ง46ห้องในแฟลตดินแดงมีการย้ายชื่อเพื่อสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้กับลูกแรงงานข้ามชาติทั้งหมดหรือไม่แต่ว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้เจ้าของห้องบางห้องยอมรับกับเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าเคยให้เอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกับในหน้าที่อยู่ที่แฟลตดินแดงเพื่อย้ายเด็กเข้าในทะเบียนบ้านแลกกับค่าตอบแทนโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3: มาที่เขตถึงได้รู้ว่ามีคนมาอยู่หลายคน
4: ต้องสรุปเมื่อวันที่ไปดูมีกี่คนมาอยู่กี่คนทะเบียนบ้านเล่มอีกเล่มหนึ่งของแม่ในบ้านเลขที่แม่ที่ไปเจ้าที่เขตเขาบอกกี่คนเมื่อวัน
3: เขาบอก20กว่าคน
4: ยี่สิบกว่าคน
3: ยี่สิบแปดคนประมาณนี้แหละเขาบอกว่า28
4: เป็นพม่าเหมือนกันกับบ้านอื่นไหมครับ
3: เป็น
4: พม่า
3: เป็นคนต่างด้าวเขาบอกว่าเขตเขาบอกว่าเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่
5: ให้โซฟาไหนบ้าง
3: โซ ใช่บ้านไม่ใช่คนไทยก็บอกว่าอย่าง
4: นี้แต่เราก็แจ้งกับสำนักงานเขตไปแล้วว่าเราไม่รู้
3: เราไม่รู้เขาก็ถามป้าอย่างนี้แหละว่าป้ารู้ไหมอย่างเงี้ยบอกป้าไม่รู้หรอกเพราะป้าเห็นว่าเพื่อนมาเอาก็ให้เขาไป

0: เขาบอกว่าให้ค่าให้เงินค่าเสียเวลาแม่ก็อยากได้เงินก็พูดตามตรงว่าอยากได้เงินก็ให้เขาไปว่าเห็นคนใกล้กันเพราะรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้ว
1: ส่วนเจ้าของห้องบางคนยืนยันว่าไม่เคยติดต่อกับกลุ่มนายหน้าหรือว่ายินยอมให้ย้ายเด็กเข้ามาในทะเบียนบ้านของตัวเอง
0: อันนี้อาศัยรับนอนกินอยู่หมดเลยวะอยู่กันทุกวันเหรอและในบ้านนี่มีคนอื่นอยู่อีกปะ
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล
2: ้
0: วเหรอแล้วก็มีใครมาฝากชื่อฝากอะไรก
2: ็ไม่มีไม่มีไม่เคยไม่เคย
0: ไม่เคยเลยเหรอ
2: จ้ะ
0: เคยไปย้ายเข้าไปเข้าเปล่า
2: ไม่เคยไม่เคย
0: เลยเหร
2: อ
0: ไม่เคยเลยอยู่กันแค่นี้หรอ
2: แค่นี้จริงๆพ่อป้าไม่เคยไม่เคยให้ใครเข้าทะเบียนบ้านเลย
0: ไม่เคยให้ใครเข้าเลย
2: ใช
0: ่แล้วบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเคยให้ใครเข้าไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อกี
2: ้ไม่มี
1: เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบทั้ง46ห้องแล้วนะคะบางส่วนยังต้องรอเจ้าของห้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตเนื่องจากว่าในห้องเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่หรือบางห้องก็พบว่าย้ายออกไปแล้วพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าใน50เขตพบบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7หรือว่าบัตรสีชมพู 16,634 คนอยู่ในบ้าน 1,066 หลังจากการลงรายละเอียดรายเขตค่ะพบว่ามีอยู่9เขตที่มีบ้านที่มีแรงงานข้ามชาติถือบัตรสีชมพูเนี่ยอาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังนะคะได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานค่ะขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะมอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบความมั่นคงทางทะเบียนของสำนักงานปกครองและทะเบียนตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ของบ้านจำนวนผู้พักอาศัยจริงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการตรวจสอบของกรมการปกครองเกี่ยวกับปืนหายจากระบบปืนสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นพบว่ามีมากถึง 2,255 กระบอกนะคะคาดว่าเป็นการออกใบป.3ปลอมสวมสิทธิ์ซื้อปืนแล้วก็นำมาสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างปืนเถื่อนทั้งจังหวัดโดยเฉพาะร้านปืนรวมไปถึงบ้านในหน้าค้าปืนเถื่อนที่เป็นเป้าหมายสำคัญค่ะร้านปืน2แห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายสารไปตรวจค้นค่ะหลังจากที่มีข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับร้านปืนนำปืนสวัสดิการไปขายให้ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือแล้วยังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงขบวนการทุจริตปลอมแปลงใบป.3ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนอกจากร้านปืนเจ้าหน้าที่ก็ยังไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้าของขบวนการค้าปืนเถื่อนนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบครั้งนี้ก็เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติในระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกระหว่างปี2563ถึง2569มีผู้มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3แต่ไม่นำไปขอออกใบอนุญาตให้มีการใช้หรือว่าใบป.4มากถึง 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือเจ้าพนักงานผลการตรวจค้นก็สามารถควบคุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้9คนนะคะเป็นอดีตข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ3คนลูกจ้างส่วนราชการ2คนเจ้าของร้านค้าปืน1คนและในหน้าค้าปืนเถื่อน3คนค่ะ
3: ใช่ๆพี่
1: ทหารเรือใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องหาสืบสวนสอบสวนหาที่มาของอาวุธสงครามที่มีทั้งปืนและกระสุนปืนกว่า 23,000 นัดนะคะก็เป็นการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยโดยจะไปสอบสวนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์นำไปก่อเหตุหรือว่าสร้างสถานการณ์หรือไม่ซึ่งจากการสอบสวนแล้วก็หลักฐานในเบื้องต้นพบว่าต้นทางอาวุธสงครามมาจากกัมพูชาค่ะ
4: ไปรับที่บขส.ที่เราเคยไปรับตั้งแต่พอของส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพเหมือนเดิม
5: แบตที่จะ
4: แองคิดเท่าไหร่ของกล่องเดียวกล่องเล็กประมาณ5กิโลน้ำหนัก5กิโลเอง
5: อ๋อส่งที่กรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ต้องเอามาตากใช่ไหมครับ
4: ไม่ต้องเอามาตาบหรอกเพราะว่าของมีแค่กล่องเดียวกล่องเล็กน้ำหนักประมาณ5กิโลเองเขาสั่งลูกค้าเขาสั่งแค่รับจากบกส.แล้วเองก็ไปลงให้ลูกค้าที่กรุงเทพเดี๋ยวพี่จะส่งแผนที่โลเคชั่นให้
1: นี่เป็นคลิปเสียงจากแชทในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาถือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะที่ระบุว่าอาวุธปืน2กระบอกเครื่องกระสุนปืนกว่า 23,000 นัดที่ตรวจยึดมาได้ต้นทางมาจากประเทศกัมพูชาการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ตำรวจน้ำกรมการข่าวทหารเรือใช้เวลาในการแกะรอยและติดตามนานกว่า2เดือนหลังจากได้รับเบาะแสจากสายข่าวโดยระบุว่าจะมีการส่งมอบอาวุธสงครามกลางทะเลจนสืบทราบเวลานัดหมายส่งมอบอาวุธจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นเรือต้องสงสัยที่เข้ามาเทียบท่าบริเวณท่าเรือในตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนส่วนคนขับเรือหลบหนีไปได
3: ้ขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของใต้ท้องเรือและใต้เบาะท้ายเรือประกอบไปด้วยอาวุธปืน AK-47 จำนวน2กระบอกกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน 23,640 นัดกระสุนปืนขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน765นัดและแมกกาซีนอีก102ซองผู้ต้องหาให้การอ้างว่าคนขับเรือเป็นผู้ที่ชักชวนให้ขนย้ายเหล็กจากเรือของชาวกัมพูชานำมาส่งที่ชายฝั่งจังหวัดตราดและยอมรับว่าทำมาแล้วหลายครั้งแต่อ้างว่าไม่ทราบว่าสินค้าที่ขนย้ายมานั้นเป็นอาวุธสงครามนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก3คนขณะที่ขับรถเข้ามาจอดบริเวณท่าเรือเพื่อรอรับสินค้าตรวจยึดรถยนต์3คันหนึ่งในนั้นก็เป็นรถของคนขับเรือที่หลบหนีค่ะ
6: นะผมพอมาถึงเมื่อถึงที่ปุ๊บก็ไปเอาสาลีกับที่ไปเข้ามา
7: ไม่ไกลเน
6: า
7: ะ
6: ไม่ไกลพี่จอดอยู่ตรงสาลี
7: แล้วเขาติดต่อมาผ่านทางใครมาอีกทีไหมหรือว่าเขาเป็นคนรู้จักอะไรไงไห
6: มคนรู้จักพี่คนขับแฟนของพี่เขารู้จักไหมพี่ดูเขาบอกแค่เอาขึ้นในจ่อยเงี้ยแค่เดียว
7: เอาขึ้นจากในทะเลขึ้นมาบนบก
6: ใช่ใช่ขึ้นมาบนบก
7: อ๋อเขาให้เท่าไหร่ครับพี่
6: แล้วผมก็เป็นเรือปลาเรืออะไรพวกเนี้ย500พี่ก็แค่เดียวก็แค่เอาขึ้นมา
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทหารได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนสืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจเพื่อเป็นการขยายผลตรวจสอบแหล่งที่มาของอาวุธจุดหมายปลายทางตลอดจนบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวระหว่างกองทัพเรือตำรวจน้ำและหน่วยงานด้านความมั่นคงทำให้สามารถสกัดกั้นอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมากได้ก่อนจะถูกลำเลียงไปยังจุดหมายนับเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดด่าน 100% ครอบคลุมการลักลอบทำผิดกฎหมายทุกเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเลรวมถึงช่องทางธรรมชาติท่าเรือและเส้นทางเดินเรือที่อาจถูกใช้ในการลักลอบนำพาบุคคลหรือขนส่งอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน
3: ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุปะทะรอบแรกในยุทธการยุทธบดินทร์มากว่า1ปีแล้วทางกองทัพมีการตรึงกำลังทหารเสริมฐานที่มั่นใช้บทเรียนในอดีตมาปรับฝึกร่วม3เหล่าทัพแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุหลายระดับถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้กำลังตามกฎการปะทะติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
8: ผ่านมากว่า1ปีหลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชารอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคม2568ปราสาทตามเมืองธมอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้เงียบสงบและอยู่ระหว่างปิดการเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยโดยมีทหารเฝ้ารักษาปราสาทและดูแลแนวชายแดนอย่างเข้มข้นท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังอ่อนไหวและต้องเฝ้าระวังนอกจากการเสริมฐานที่มั่นให้แข็งแกร่งแล้วการสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้าชายแดนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นย้อนกลับไปในช่วงการปะทะรอบแรกภายใต้ยุทธการยุทธบดินทร์ปราสาทตามเมืองธมคือหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สะท้อนความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาจากปราสาทตามเมืองธมไล่ต่อเนื่องไปยังปราสาทตาควายและเนิน350มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณนี้ได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปรับสภาพมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมในโอกาสพิเศษหรือกิจกรรมสำคัญรวมทั้งเตรียมเดือนหน้าบูรณะปราสาทตาควายซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ระหว่างนี้ต้องเร่งเก็บกู้ทุนระเบิด ที่อาจตกค้างอยู่ทั้งภายในและรอบตัวปราสาทให้ได้ทั้งหมดก่อน

0: อดแนวชายแดนไทยกัมพูชานอกจากกลุ่มปราสาทและภูมิประเทศสำคัญยังมีช่องทางเศรษฐกิจที่ทหารไทยวางกำลังรักษาพื้นที่ควบคู่ไปกับการดูแลสวัสดิภาพกำลังพลทั้งร่างกายและจิตใจ
1: มีมาตรการในการตรวจดูแลสุขภาพจิตให้กับกำลังพลมีการหมุนเวียนกำลังพลที่อยู่ในแนวหน้ากลับไปปกติบ้างส่วนที่ปกติก็หมุนเวียนเข้ามาทดแทน
0: ขณะเดียวกันกองทัพก็เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจต้องใช้กำลังตามกฎการปะทะ
2: เพราะในแผนเผชิญเหตุเรามีอยู่แล้วทุกแบบไม่ว่าจะเป็นมีสายลับเข้ามามีการใช้อาวุธเข้ามาทำร้ายร่างทำร้ายทหารหรือทำร้ายประชาชนหรือแม้แต่มีการอาจจะมีประชาชนหลงเข้าไปแล้วก็มีช่องทางติดต่อหรือมีอุบัติเหตุถ้าจำเป็นแล้วเขามีแนวโน้มก้าวร้าวที่จะมาทำให้เกิดภัยคุกคามกับทหารเราเนี่ยเราก็มีมาตรการรองรับ
0: สอดคล้องกับมิติของกระทรวงการต่างประเทศที่ยังติดตามท่าทีของกัมพูชาและใช้ทุกเวทีเพื่อสื่อสารจุดยืนของไทย
3: รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พูดในหลายเวทีนะคะว่าตราบใดที่ยังมีการยั่วยุในลักษณะนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าเขายังไม่พร้อมที่จะนั่งมาคุยกันจริงๆจังๆนะคะเพื่อที่จะให้มีความคืบหน้าตามที่เราเห็นร่วมกันในถ้อยแถลงร่วมแล้วนะคะก็เราก็ยังรอให้เขาแสดงความจริงใจค
0: ่
3: ะ
0: แม้ทหารไทยควบคุมพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาไว้ได้หลายจุดหลังเหตุสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนทั้ง3เหล่าทัพจึงต้องฝึกและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรักษาความได้เปรียบและต้องไม่ทำให้การสละชีพของกำลังพลเพื่อปกป้องอธิปไตยต้องสูญเปล่าดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน
4: ในวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์นะคะโดยผู้ลงชิงชัยคราวนี้มีทั้งอดีตนายกอบจ.แล้วก็ผู้สมัครอิสระค่ะเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่อย่างถูกต้องตั้งเป้าว่าจะมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า60%ค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เลขาธิการกกต.ระบุว่าให้ความสำคัญกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยหรือว่ากปน.ซึ่งจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงคะแนนรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของกกต.กกต.นั้นตั้งเป้าหมายผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า60%ซึ่งอาจจะตั้งเป้าไม่สูงมากนักเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งเฉพาะนายกอบจ.และไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนกรณีผลการเลือกตั้งหากคะแนนโนโหวตมากกว่าคะแนนผู้ชนะจะทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม
5: ่ทางบางจังหวัดท่านก็ตั้งเป้าไว้สูงเหมือนกับเกือบจะ80%แต่ว่าด้วยการเลือกตั้งที่มีนายกประเภทเดียวแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าออกเสียงล่วงหน้าเหมือนการเลือกตั้งส.ส.นะครับก็เราอยากได้ประมาณสักเกิน60-55เนี่ย60-65ก็น่าจะมีน่าจะได้ถือว่าได้ดีได้ทำได้ดีอ่ะครับ
4: สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์มีผู้ลงสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจ.2คนซึ่งเป็นอดีตนายกอบจ.และผู้สมัครอิสระผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 786,000 คนครอบคลุม18อำเภอกกต.จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ 1,668 หน่วยซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์55%สัปดาห์หน้าพรรคฝ่ายค้านในสภานำโดยพรรคประชาชนเตรียมเปิดเวทีชำแหละคดีหัวเลือกสว.ที่โรงแรมภูแมนซึ่งคอการเมืองก็รับรู้กันนะคะว่าเนี่ยเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่น่าจะเปิดพยานหลักฐานแล้วก็ไปพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่มีการเดินสายเปิดข้อมูลคดีหัวเลือกสว.เนี่ยค่ะมาเกือบ2เดือนเต็มนะคะ
6: ค่ะขณะที่ไทม์ไลน์ก็มีรายงานว่ากกต.นั้นจะนัดลงมติชี้ขาดสำนวนคำร้องหัวเลือกสว.เร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้อยู่เดิมนะคะแต่จะเอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนมีมุมมองจากฝ่ายวิชาการที่เชื่อว่ากกต.จะส่งให้ศาลฎีกาชี้ขาดหัวเลือกสว.เพิกถอนสว.บางส่วนตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้นติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
7: ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีกับการสืบสวนและสอบสวนคดีหัวเลือกสว.มีรายงานข่าวว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้กกต.เร่งเครื่องขยับลงมติเร็วกว่าไทม์ไลน์1สัปดาห์คาดว่าวันที่31สิงหาคมนี้ จะฟันธงได้และได้แบบเห็นชอบส่งสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งท่ามกลางข้อสังเกตว่ากกต.อาจจะส่งเผือกร้อนให้สารดีกาสืบเนื่องจากสำนวนที่ลงมติเห็นชอบจะกล่าวหาผู้กระทำความผิดบางส่วนทั้งที่เป็นสว.ผู้สมัครสว.รวมไปถึงเครือข่ายที่ร่วมกระบวนการหัวโดยสาวไม่ถึงนักการเมืองที่เป็นทั้งส.ส.และอดีตส.ส.ในค่ายน้ำเงินแต่ในมุมมอง

0: การเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งและสว.กลุ่มหนึ่งอยู่ในสำนวนที่กกต.ส่งให้ศาลฎีกาตัดสิทธิ์และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองแต่ไม่ถึงขั้นยุบพรรคการเมือง
1: ณวันนี้ถ้ากกต.จะยกคำร้องทั้งหมดนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยกกต.จะกลายเป็นจำเลยของสังคมแล้วก็จะเสี่ยงต่อการทำหน้าที่ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและขัดต่อพ.ร.บ.การได้มาซึ่งสว.นะคะทางที่สองก็คือกกต.ส่งสำนวนบางส่วนนะคะส่งไม่ครบนะคะซึ่งถ้าการส่งไม่ครบตามที่คณะ26เคยทำไว้สังคมก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่านี่คือการตัดตอนนะคะเก็บเฉพาะปลาสิวปลาส้อย
0: สอดรับกับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวที่วิเคราะห์จากข้อมูลที่เห็นแล้วเชื่อว่ากกต.เลือกส่งเรื่องให้ศาลฎีกาด้วยสำนวนบางส่วนเท่านั้นทางหนึ่งด้วยเจตนาลดแรงกระแทกจากสังคมและอีกทางหนึ่งก็เพื่อเลี่ยงผลกระทบทางโครงสร้างโดยจะไม่ส่งสำนวนที่ทาบเกี่ยวกับคดีฟอกเงินและอ้างยี่ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าข่ายตัดตอนด้วยไม่ต้องการให้เรื่องลามไปถึงตัวการใหญ่ที่หมายถึงคดียุบพรรคการเมือง
2: ยื่นเพื่อที่จะให้ความผิดนั้นพ้นตัวแล้วก็กระบวนการเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับตัวการใหญ่อาจจะไปนะครับได้เพียงแค่สีน้ำเงินแบบจางๆปลายๆเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในนะครับศูนย์กลางอำนาจนะฮะ
3: แสดงว่าบรรดารัฐมนตรีที่ชื่อออกมาเนี่ยไม่ถึงแน่นอนใช่ไหม
2: ครับก็คือถ้ายื่นในลักษณะนั้นไม่ถึงครับยังไงก็ไม่ถึง9คนที่มีชื่อเพราะว่าโดยอ้างว่ามันเป็นหน้าที่ของ DSI แล้วถ้าเราดูถ้าตามข่าวดูนะ DSI ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมมันนิ่งไปใช่มั้ย
0: แต่ในช่วง1สัปดาห์ก่อนกกต.นัดลงมติชี้ขาดพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาโดยเฉพาะพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังคงเดินสายเปิดเวทีเปิดพยานหลักฐานจากขบวนการที่เกี่ยวข้องกับสว.ผู้สมัครและผู้ที่สอบตกหรือที่เรียกว่าโวตเตอร์และกลุ่มผีชีพโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาขยายผลข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานไปที่นักการเมืองท้องถิ่นและอดีตส.ส.สัปดาห์หน้าคาดจะโยงถึงส.ส.และรัฐมนตรีในค่ายสีน้ำเงินผ่านกำหนดการชำแหละคดีหัวเลือกสว.ที่โรงแรมภูแมนที่ขอการเมืองรับรู้กันว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ถึงพรรคภูมิใจไทยเกตมณีกับผลึกไทย PBS รายงาน
4: ตอนนี้โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งยังเผชิญกับปัญหาผู้ป่วยจำนวนมากแล้วก็เวลารอคอยที่ยาวนานนะคะทำให้ต้องมีการเร่งปรับระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนอย่างเช่นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาจัดการคิวแล้วก็ขั้นตอนการรักษาหวังว่าจะลดความแออัดแล้วก็คืนเวลาให้กับผู้ป่วยติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ
5: มาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด30นาทีแต่ผู้ใช้บริการคนนี้ยังรับบัตรคิวไม่ได้ทันทีเพราะระบบกำหนดให้เข้ารับบริการตามเวลานัดไม่ให้คนมาก่อนได้บัตรคิวก่อนแบบที่เคยชินนี่คือหนึ่งในวิธีจัดการความแออัดของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่ต้องการลดการมารอคิวตั้งแต่เช้ามืดและไม่ให้ผู้ป่วยต้องมานั่งรอรวมกันในพื้นที่จำกัด
6: ปัจจุบันเร็วขึ้นนะคะถ้าแบบอาจจะมีถ้าใครรอรับยาเขาอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าคนไข้ใช้บริการเยอะเนาะแต่ของแม่เนี่ยส่วนใหญ่น้องมาตรวจเอ็กซเรย์พบแพทย์แล้วก็รอนานอาจจะไม่ต้องรอรับยาก็ไม่นานนะบางทีประมาณ3ชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านค่ะก็ถือว่าไว
5: โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านำเทคโนโลยีมาปรับระบบบริการต่อเนื่องตั้งแต่การลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าไปจนถึงระบบคิวดิจิทัลโดยมีผู้ป่วยนอกมากกว่า 3,000 คนต่อวันทำให้การบริหารจัดการคิวเป็นโจทย์สำคัญเมื่อได้คิวแล้วผู้ป่วยสามารถติดตามสถานะผ่านระบบดิจิทัลไม่จำเป็นต้องนั่งรออยู่หน้าห้องตรวจตลอดเวลาใกล้ถึงคิวจึงกลับมารับบริการระบบยังเชื่อมต่อไปถึงข้อมูลการรักษาผลตรวจใบนัดและบริการผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมทั้งหมดนี้ทำให้โรงพยาบาลประเมินว่าเวลาที่ผู้ป่วยใช้ในโรงพยาบาลต่อการรักษาแต่ละครั้งลดจากประมาณ4ชั่วโมงเหลือประมาณ2ชั่วโมง
7: ตามยุคสมัยตามเทรนด์นะคะตอนนี้คือระบบดิจิตอลมันเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดภาระงานตั้งแต่ในลดของขั้นตอนลดการบันทึกและคนไข้เองก็ได้เรียนรู้ในถึงขั้นตอนว่าถ้าเขาผ่านตรงจุดนี้แล้วเขาต้องไปไหนต่อ

0: อันนี้คือข้อมูลการสื่อสารจะอยู่บนจอมือถือคนไข้ทั้งหมดก็คิดว่าเทคโนโลยีมันมีบทบาทสำคัญในส่วนของการก็เรียกในชีวิตประจำวันมากขึ้น
1: แต่การก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเพราะผู้รับบริการมีทั้งคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือและผู้สูงอายุที่ยังต้องการเอกสารกระดาษโรงพยาบาลจึงต้องออกแบบระบบให้ตอบโจทย์คนหลายวัยพร้อมปรับการทำงานของบุคลากรไปพร้อมกับการเรียนรู้ของประชาชน
2: เราก็ต้องปรับก็เรียกว่าปรับ mindset ของพวกเราด้วยบางทีเนี่ยก็ต้องขอร้องประชาชนด้วยว่าเวลาที่เข้ามารับบริการเนี่ยอยากให้ที่มันเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินอันนี้ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ส่วนภาคข้าราชการก็ต้องเรียนรู้ว่าเวลาที่ประชาชนสะดวกเช่นเดียวกันมาแมทชิ่งกันเพราะแต่ละคนก็มีความสะดวกแตกต่างกันใช
1: ่ก้าวต่อไปคือการพัฒนาระบบเช็คอินด้วยเทคโนโลยียืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อลดขั้นตอนเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจากการรอคอยที่เคยเป็นภาพจำของโรงพยาบาลรัฐซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากำลังเปลี่ยนให้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการคิวและกระบวนการการบริการเพื่อคืนสิ่งสำคัญที่สุดให้ผู้ป่วยนั่นคือเวลาวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
3: สหรัฐได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50นะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกันได้ก็มีปฏิกิริยาจากผู้นำแคนาดาที่เรียกทีมเจรจาของตัวเองกลับประเทศพร้อมกับประกาศเตรียมใช้มาตรการตอบโต้เช่นกันค่ะมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีแคนาดาระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าได้ตัดสินใจระงับการเจรจาการค้ากับสหรัฐและสั่งให้ทีมเจรจาของแคนาดากลับประเทศแล้วหลังจากสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการร้อยละ50เริ่มมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นผู้นำแคนาดาระบุว่าทีมเจรจาได้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตอย่างเต็มที่แล้วตลอดการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวแคนาดาแต่ความเปลี่ยนแปลงของข้อเสนอจากสหรัฐในนาทีสุดท้ายถือเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมไม่คุ้มค่าและทำให้ฝ่ายแคนาดาเคลือบแคลงสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของข้อตกลงที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งยืนยันว่าแคนาดาจะเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐในอัตราเดียวกันด้วยการตัดสินใจล่าสุดของสหรัฐนั้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าแคนาดามูลค่ามากถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 660,000 ล้านบาทแม้ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่สหรัฐประกาศตั้งกำแพงภาษีรอบใหม่ต่อแคนาดาจะมีรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วด้วยซ้ำหลังการเจรจามา3วันขณะที่ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาเป็นฝ่ายปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเสริมว่าแคนาดาเพิ่งพลาดโอกาสการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม G7 ค่ะ
4: ดูคดีใหญ่ที่สหรัฐนะคะ TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐบาลสหรัฐเพื่อยุติคดีความที่กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนั้นละเมิดความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการยอมความเกี่ยวกับคดีที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยมีมาค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงประนีประนอมยอมความกับ TikTokByteDance และบริษัทในเครือมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 13,000 ล้านบาทเพื่อยุติคดีความตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กทางออนไลน์โดยภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ TikTok จะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐทันที300ดอลลาร์สหรัฐและให้จ่ายอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐในภายหลังเมื่อกระบวนการทางศาลเสร็จสิ้นคดีความนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐในสมัยของโจไบเดนอดีตประธานาธิบดียื่นฟ้องต่อศาลโดยกล่าวหาว่า TikTok และ ByteDance เก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของผู้ใช้งานหลายล้านคนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีซึ่งขัดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2000โดยผู้ช่วยอัยการสูงสุดสหรัฐระบุหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงประนีประนอมยอมความกันแล้วว่าเด็กๆและผู้ปกครองกำลังจะได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่าเดิม ซึ่งนอกจาก TikTok แล้วอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram และ Facebook กำลังเผชิญกับคดีความภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กฉบับเดียวกันหลังจากที่กลุ่มอัยการจาก29รัฐในสหรัฐยื่นฟ้องศาลโดยกล่าวหาว่า Meta จงใจออกแบบแพลตฟอร์มของตนเองให้มีลักษณะเสพติดเพื่อมุ่งหากำไรรวมทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเยาวชนซึ่งก็อาจทำให้เมตาเสี่ยงที่จะเผชิญบทลงโทษมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้
3: ข่าวเจาะย่อโลกวันนี้ชวนติดตามก้าวต่อไปของกระบวนการระงับข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อคณะกรรมการประนอมได้รับการแต่งตั้งครบ5คนแล้วค่ะติดตามกับคุณอนุชาขำดวงค่ะ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกกับผมอนุชาขำดวงนะครับการแก้ปัญหากรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญครับหลังจากที่คณะกรรมการประนอมได้รับการแต่งตั้งครบทั้ง5คนกระบวนการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุยกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ

0: น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะคลี่คลายปัญหาข้อพิพาททางทะเลนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็กัมพูชากับการประนอมภาคบังคับภายใต้อังกอร์สนะครับ
1: ตอนนี้มีคณะกรรมการทั้งหมดครบ5คนแล้วนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการตั้งคนที่5ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประนอมด้วยก็คือท่านทูตแคทรีนาคูเปอร์ซึ่งถือว่ามีประวัติที่น่าสนใจด้วยนะคุณอนุชาเพราะว่าเขาเคยทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนร่วมหรือว่าโคเอเจนต์ในช่วงของการประนอมภาคบังคับที่ติมอร์เลสเต้ยื่นออสเตรเลียเมื่อปี2016นะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยติมอร์เลสเต้ก็เป็นฝ่ายยื่นออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในสถานะที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกระบวนการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนั้นก็น่าจะมีประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในรอบนี้เหมือนกัน
0: และที่สำคัญคูเปอร์คนนี้เป็นคนที่ไทยสนับสนุนด้วยนะ
1: ครับ
0: น่าจะส่งผลดีกับไทยนะ
1: ก็จริงๆถ้าเราพูดถึงคณะกรรมการประนอมเนี่ยในหลักของกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็ต้องอธิบายว่าคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนทนายความนะครับคือทั้ง5คนจะมาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการช่วยรัฐคู่กรณีแก้ปัญหาหาทางออกแล้วท้ายที่สุดก็จะสรุปออกมาเป็นรายงานคำแนะนำเฉยๆเพราะฉะนั้นทั้ง4คนด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้าน2คนด้านบนก็คือฝ่ายไทยเป็นคนแต่งตั้งใช่ไหมครับ2คนด้านล่างคือฝ่ายกัมพูชาเป็นคนแต่งตั้งแต่ว่าทั้ง5คนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอยู่3คนจาก5คนที่เคยมีประสบการณ์ตรงในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียไปแล้วเมื่อสักครู่พูดถึงคูเปอร์ไปอีกคนนึงก็คือคนที่ไทยแต่งตั้งก็คือโรดิเกอร์โบฟรุ่มนะครับคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมของฝ่ายติมอร์เลสเต้และคนที่3ก็คือปีเตอร์ทักโซเยนเซนในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียคนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในบรรดา5คนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชามีอยู่3คนที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านทูตคูเปอร์เนี่ยก็น่าจะเข้าใจถึงทิศทางของกระบวนการประนอมเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่าออสเตรเลียก็เคยเป็นฝ่ายถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการตอนนี้กัมพูชาเป็นคนเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะมองทิศทางต่อจากนี้ออกเหมือนกันครับ
0: พูดถึงกระบวนการเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง5คนเนี่ยทั้ง5คนนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรบ้าง
1: อย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นทั้ง5คนหลายคนบอกว่าเอ๊ะผู้ประนอมแบบนี้แต่ละฝ่ายไทยตั้ง2คนกัมพูชาตั้ง2คนแล้วก็ทั้งหมด4คนมาเลือกประธาน1คนถูกไหมครับแบบนี้ฝ่ายไทยตั้ง2คนเนี่ยเขาจะเอียงข้างฝ่ายไทยหรือเปล่าหรือกัมพูชาตั้ง2คนเขาจะเอียงข้างกัมพูชาไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องอธิบายอีกครั้งว่าทั้งหมดไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทนายความไม่ได้เป็นศาลอนุญาโตตุลาการนะครับเป็นแค่ผู้ประนอมที่จะมานั่งประชุมกันแล้วก็คอยหาแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ว่านอกเหนือจากคณะกรรมการประนอมเนี่ยก็มีผู้

0: ทนของแต่ละประเทศด้วยนะครับผู้แทนของแต่ละประเทศผู้แทนของไทยก็คือคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้แทนนะครับแล้วก็ท่านทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธเป็นรองหัวหน้าผู้แทนฝั่งกัมพูชาคุณหน้าคุณตากันดีคุณอนุชา
1: ชื่อนี
0: ้ชื่อนี้สองชื่อเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทำหน้าที่หัวหน้าผู้แทนและลำเจีย
1: ครับ
0: ก็ทำหน้าที่รองหัวหน้าผู้แทนซึ่งทั้ง4คนก็จะเข้าร่วมในกระบวนการประชุมในแต่ละครั้งด้วยนะครับทีนี้คุณอนุชาถามเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งกันในช่วงเดือนหน้ากันยายนคาดว่าจะมีการประชุมนัดแรกเป็นการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆอันนี้เป็นการประชุมนัดสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็จะกำหนดขอบเขตต่างๆที่ผู้ประนอมก็จะพิจารณานะครับจากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีครับในการประชุมกันแล้วก็มีรายงานข้อเสนอแนะออกมานะครับซึ่งรายงานฉบับนี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต้องพิจารณาให้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วเราจะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยรายงานมันก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบการพูดคุยหรือว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมนัดแรกในการกำหนดขอบเขตว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรของคณะกรรมการประนอมด้วยครับ
1: ไม่มีบทบังคับที่จะต้องทำตามนะครับน่าจะเป็นเรื่องของรายงานสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะแต่ว่ามันจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยหรือมันจะเป็นผลดีกับทั้งสองประเทศที่จะหาข้อยุติเรื่องของข้อพิพาทนี้ได้ครับ
0: เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการประนอมแล้วนะครับไทยก็ถูกนำมามีสถานะเหมือนออสเตรเลียเมื่อปี2016เลยนะครับข้อดีของมันก็คือตอนนี้เราอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS แล
1: ้
0: วไม่สามารถจะอ้างหรือว่าหยิบหลักเกณฑ์อื่นๆมาใช้ได้นะครับทั้งสองฝ่ายอยู่ในกฎกติกาเดียวกันมีกรอบเวลาในการคุยกันอย่างน้อย12เดือนในช่วงนี้ก็สามารถคุยกันได้นะครับเจรจาทิศทางต่างๆได
1: ้
0: หรือถ้ายังคุยกันไม่จบเนี่ยสามารถขยายเวลาออกไปได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของเขาเหมือนกันแล้วถ้าตกลงกันได้กระบวนการมันไม่ได้จบแค่นี
1: ้
0: มันก็จะต้องผ่านรัฐสภาของแต่ละประเทศด้วยเราในฐานะประชาชนก็น่าจะมีโอกาสรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมของคณะกรรมการประนอมด้วยเช่นกัน
1: ก็เท่ากับว่าน่าจะเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเจรจาในอนาคตแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอ้โหกรอบเวลา1ปี12เดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่นานไปไหมแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้โหช่วงเวลา12เดือนเนี่ยอาจจะเกิดการปะทะกันรอบใหม่แล้วด้วยซ้ำไปกรอบเวลามันยาวนานไปไหม
0: เรื่องของกรณีนี้ก็ต้องยกไปเปรียบเทียบกับกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเพราะว่าเป็นกรณีแรกของกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอันคอสของโลกเลยก็ว่าได้ครับในกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยยืดไปถึง2ปีคุณอนุชา
1: เพราะมันต่อขยายได
0: ้ต่อขยายได้เพราะมันมีปัญหาก็คือติมอร์เลสเต้ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขามีข้อตกลงชั่วคราวครับเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ร่วมกันในทะเลติมอร
1: ์
0: แต่ติมอร์เลสเต้รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับตัวเขาว่าเขาควรจะได้ทรัพยากรหรือว่าสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรได้มากกว่านี้ก็เลยเป็นสาเหตุในการยื่นเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอันคลอสนะครับออสเตรเลียในช่วงแรกก็ยื่นคัดค้านเขตอำนาจของผู้ประนอมเหมือนกัน
1: ครับ
0: มันเลยทำให้กระบวนการนี้ยืดไปอีก1ปีนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงได
1: ้
0: ด้วยการที่ลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลถาวรของทั้ง2ประเทศในปี2018อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูในกรณีเก่านะครับแต่ว่ามันเทียบเคียงกันได้หมดไหมก็ต้องกลับมาดูกรณีของไทยเนี่ยถ้าสมมติไทยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยื่นคัดค้านเขตอำนาจของผู้ประนอมกระบวนการก็จะเร็วกว่าติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียแต่ประเด็นก็คือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขามีเหมือนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกัน
1: ครับ
0: คล้ายๆกับ JDA ครับแต่หันกลับมาดูของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราไม่มีสิ่งนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเด็นตรงนี้อาจจะทำให้กระบวนการพูดคุยมันขยายระยะเวลาต่อไปหรือเปล่าและท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมีเอกสารคำแนะนำของผู้ประนอมออกมา

0: ็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วเราจะรู้สึกเบาใจได้เพราะว่ามันก็จะเป็นตัวกำหนดท่าทีของแต่ละฝ่ายในการคุยกันในอนาคตเพราะฉะนั้นการคุยกันก็จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มองตรงกันว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการตอนนี้เลยก็คือเรื่องของกระแสชาตินิย
1: ม
0: ไม่ว่าจะในไทยหรือว่าในกัมพูชานะครับเรามีกระแสชาตินิยมที่ค่อนข้างร้อนแรงในช่วงเวลานี้พอพูดถึงประเด็นนี้นะครับอาจจะต้องจัดการสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกทำความเข้าใจก่อนว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีข้อดีอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ซึ่งสิ่งนี้มันแตกต่างจากกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมันก็มีข้อพึงระวังเหมือนกันข้อพึงระวังอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเขาก็จะกำหนดระเบียบวาระของผู้ประนอมครับต้องจับตามองขอบเขตขั้นตอนกลไกที่ผู้ประนอมจะพิจารณาเช่นพิจารณาเส้นเขตแดนไห
1: ม
0: พื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA เนื่องจากสภาพผู้ประนอมเนี่ยปกติเขาจะไม่มีอำนาจมากำหนดนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก็อาจจะมีการออกมาตรการชั่วคราวอะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนหลายทวีปในอ่าวไทย
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการยื่นเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องจับตาให้ดีก็คือเรื่องของท่าทีของกัมพูชาเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดว่ากัมพูชาเองก็มักจะสื่อสารกับสื่อของตัวเองก่อนเสมอถูกไหมครับมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปตรงจุดนี้การประชุมนัดแรกของผู้ประนอมอาจจะต้องมีการกำหนดขอบเขตในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะไห
1: มวันนี้ขอบคุณคุณพงศธรนะครับ
0: ครับ
1: DSI ออกหมายจับพันโทมอโต่ง1ใน3ผู้นำกองกำลัง BGF หลังจากไปพบหลักฐานเชื่อมโยงคดีค้ามนุษย์ในศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งเมียวดีของเมียนมาซึ่งติดกับชายแดนไทยนะครับเมื่อทีมข่าวไปสำรวจเขตอิทธิพลของพันโทมอโต่งไปพบข้อมูลนะครับว่าแรงงานสแกมเมอร์อาจจะถูกเคลื่อนย้ายลึกเข้าไปในพื้นที่ตอนในของเมียนมาติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: พันที่1022ในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาคือเป้าหมายแรกของการเดินทางครั้งนี้ค่ายนี้ห่างจากด่านพรมแดนแม่สอดประมาณ10กิโลเมตรอยู่ภายใต้การควบคุมของพันโทมอตงผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมพื้นที่4กองกำลัง BGF นายทหารคนสนิทของพลตรีชิตตูผู้นำสูงสุดกองกำลัง BGF หรือ KNA ในปัจจุบันบรรยากาศด้านในทีมข่าวพบความเคลื่อนไหวของกองกำลังตามปกติแต่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของพันโทมอตงสอบถามคนในพื้นที่ทำให้รู้ว่าพันโทมอตงเก็บตัวเงียบตั้งแต่ทางการไทยออกหมายจับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาหลัง DSI พบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงจัดหาสถานที่ให้กับกลุ่มคนจีนในธุรกิจคาสิโนหลายแห่ง
3: ก็ดูแลแบบเกือบทุกอย่าง
2: ทีมข่าวสำรวจบริเวณพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาห่างจากกองพัน1022ประมาณ5กิโลเมตรพื้นที่นี้มีอาคารสูงหลายแห่งที่เคยมีข้อมูลว่าเป็นที่ทำงานของแหล่งสแกมเมอร์ปัจจุบันไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานแล้วคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าพันโทมอตงยังดำเนินธุรกิจคาสิโนและพนันออนไลน์แต่เลือกใช้พื้นที่ที่ลึกเข้าไปห่างจากชายแดนไทยเมียนมาแทนที่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองเช่นเดียวกับโซนตลาดกลางเมืองเมียวดีก่อนหน้านี้เคยพบชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนมากปัจจุบันเริ่มพบเห็นน้อยลงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านนี้มีข้อมูลว่าดำเนินกิจการโดยลูกสาวของพันโทมอตงพบว่าร้านยังเปิดตามปกติเขตอิทธิพลของพันโทมอตงอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเมียวดีมีฐานสแกมเมอร์ในความดูแลหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือเหิงเชิงกรุ๊ปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเหิงเชิงหนึ่งสถานบันเทิงครบวงจรและคาสิโนอยู่ติดแม่น้ำเมยตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกหมายจับพันโทมอตงหลัง DSI สืบสวนพบว่าเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์

0: ์และค้ามนุษย์มีหลักฐานที่ผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลืออ้างอิงคดีเมื่อปี2565ที่ทางการอินเดียประสานไทยให้ช่วยเหลือชาวอินเดีย8คนที่ถูกหลอกไปทำงานโรแมนต์สแกมหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่ากลุ่มเหิงเชิงมีผู้ก่อตั้งเป็นชาวจีนชื่อว่าจี้เสี่ยวโปเดิมลงทุนอยู่ในเมืองสีหานุวิวประเทศกัมพูชาก่อนเข้ามาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับกองกำลัง BGF เมื่อเดือนมิถุนายนปี2560นอกจากเหิงเชิงหนึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยไซเบอร์สแกมมอนิเตอร์ยังรายงานว่าตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมามีพื้นที่ลงทุนของกลุ่มเหิงเชิงรวมทั้งหมด5เฟสแบ่งเป็นติดอำเภอแม่สอด3แห่งและติดอำเภอพบพระ2แห่งปัจจุบันยังมีผู้เสียหายถูกบังคับค้ามนุษย์ในพื้นที่ของเหิงเชิงขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากกลุ่มเหิงเชิงแล้วข้อมูลจากเอกสารคว่ำบาตร3ผู้นำ BGFของสหภาพแห่งชาติยุโรปหรือ EU ในเดือนตุลาคมปี2567ยังระบุว่าพันโทมอสโตงเป็นผู้ควบคุมเขตตงเหมยแหล่งอาชญากรรมทางตอนใต้ของจังหวัดเมียวดีซึ่งมีผู้ลงทุนคือนายหวันคอกคอยอดีตผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจีนกลุ่ม 14K เอกสารฉบับเดียวกันยังระบุว่าพันโทมอสโตงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ KK Park ในเมืองเมวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการฉ้อโกงทางออนไลน์ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ปัจจุบันอาคารเกือบทุกหลังในเมือง KK Park พังทลายเหลือเพียงซากตึกนับตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาทิ้งระเบิดกวาดล้างเมือง KK Parkเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568
1: เมือง KK Park ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมานะคะตอนนี้ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกำลังและบุคคลที่เคยทำงานในพื้นที่ค่ะมีข้อมูลจากคนในพื้นที่ค่ะว่าตอนนี้กลุ่มคนที่เคยทำงานย้ายเข้าไปทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ลึกไปจากชายแดนไทยเมียนมา
0: ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าหลัง KK Park ถูกทำลายมีผู้เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ที่อยู่ภายในจำนวนมากถูกขายต่อไปยังพิกัดต่างๆภายใต้การควบคุมของกองกำลัง BGF ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในประเทศเมียนมาข้อมูลนี้ยืนยันโดยผู้เสียหายคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายนานกว่า1ปีนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายส่งมาให้เขาเรียกพื้นที่ในภาพว่าจังเกิลแคมป์อยู่ลึกเข้าไปจากเขตแดนไทยประมาณ3กิโลเมตรเป็นพิกัดล่าสุดที่ผู้เสียหายคนนี้ถูกส่งต่อหลังก่อนหน้านี้เคยทำงานสแกมเมอร์ที่เคเคปาร์คข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าจังเกิลแคมป์ถูกพัฒนาขึ้นในเดือนเมษายน2569ไม่ถึง4เดือนจากแคมป์เล็กๆกลางป่าแปรสภาพเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่เรียงรายจังเกิลแคมป์เป็น1ใน8พิกัดที่เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวบรวมข้อมูลได้ว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมโดยกองกำลัง BGF หรือ KNA ปัจจุบันมีผู้ขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายจำนวนกว่า300คนมากที่สุดเป็นชาวจีน190คนรองลงมาคือปากีสถานอินเดียและฟิลิปปินส์
2: ผู้เสียหายถูกขายต่อมาจาก KK Park เนาะเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่พิกัดที่เรียกว่า Apollo Park เนี่ยนะคะแล้วพอมีการกวาดล้างทีนึงเนี่ยก็จะมีคนที่มีส่วนรู้เห็นน่ะที่เป็นผู้นำกองกำลังของ KNA เนี่ยนะคะระดับสูงเนาะย้ายคนส่วนหนึ่งเอาไปไว้ในป่า
0: DSI ให้ข้อมูลความคืบหน้าการจับกุมพันโทมอตงว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งสำนวนคดีให้กับอัยการสูงสุดรวมถึงติดตามกลุ่มชาวไทยและชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้เสียหายเข้าไปทำงานในแหล่งสแกมเมอร์มาดำเนินคดีส่วนพันโทมะตงมีข้อมูลว่ายังกบดานอยู่ในประเทศเมียนมาก่อนหน้านี้ DSI เคยมีความพยายามออกหมายจับพลตรีชิตตูและพันตรีเต่งวินสองผู้นำ BGFหลังพบหลักฐานความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับพันโทมอสโตงทั้ง3คนถูกระบุอยู่ในรายชื่อบัญชีคว่ำบาตรในหลายประเทศรวมถึงส

0: ภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
1: ทุกวันนี้เนี่ยนะคะแหล่งสแกมเมอร์เหล่านี้ก็ยังขยายตัวไปอย่างอู้ฟู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมว่าผู้นำกองกำลังอย่างของ BGF หรือ KNA เนี่ยหลายๆคนก็ถูกแบนหรือว่าแซงชั่นแต่ว่าในทางไทยเนี่ยที่บอกว่ามีการออกหมายจับเนี่ยนะคะก็ยังรอดูท่าทีอยู่เพราะอย่างเช่นหมายจับของมอตงที่ออกไปเนี่ยนะคะหลังจากนั้น2วันเขาก็ยังไปทำบุญไปร่วมพิธีกรรมตามปกติมันทำให้นึกถึงเคสของเจ้าเว่ยที่ก็ยังไปออกงานตัดริบบิ้นอะไรต่างๆนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายอะค่ะมันไม่มีน้ำหนัก
0: ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนโดยอยู่ในพื้นที่ของกองกำลัง BGF กว่า 8,300 คนส่วนที่เหลืออีกกว่า 5,000 คนอยู่ในพิกัดของกองกำลัง DKBA ทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: อีกไม่กี่วันอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยแมทที่ใช้เวลาพัฒนากว่า3ปีกำลังจะออกเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจช้างเอิร์ธ7ของจีนนะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นๆใน Science & Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับนับถอยหลังส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยครับกำลังจะออกเดินทางไปสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจช้างเอ๋อ7ของจีนครับในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับเป็นวันจันทร์ช่วงเวลาประมาณ 7:00 นตามเวลาในไทยครับจรวด Long March 5จะส่งภารกิจนี้ครับจากศูนย์ส่งดาวเทียมหวนชางเกาะไหหนานของจีนครับช้างเอ๋อ7คืองานระดับกองยานสำรวจใต้ของดวงจันทร์เลยนะครับทั้งยานโคจรยานสำรวจแล้วก็ยานที่มีการกระโดดได้ครับสามารถกระโดดไปสำรวจหลุมอุกกาบาตมืดสนิทเพื่อตามหาน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ครับยานโคจรในภารกิจช้างเอ๋อ7ครับจะมีอุปกรณ์ทดลองแมชครับเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างนาริตมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานวิจัยของจีนครับนี่คืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศโฮโดสโคปครับระดับฟรอนเทียร์เทียบเท่ากับเครื่องมือ HIT บนยาน iMap ของ NASA ครับตรวจวัดทิศทางพลังงานและชนิดของอนุภาคแบบ3มิติและส่งข้อมูลกลับมายังโลกครับแมชเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวนะครับที่จะหันหน้าออกสู่อวกาศห้วงลึกเปิดรับอนุภาคพลังงานสูงจากทั้งจักรวาลเลยครับทั้งอนุภาคจากลมสุริยะรังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะไอออนที่กระดอนออกมาจากพื้นผิวดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งโจเวียนอิเล็กตรอนครับเป็นอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจากสนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดีแล้วเดินทางข้ามระบบสุริยะมาถึงดวงจันทร์ครับตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมวิศวกรไทยต้องฝ่าฟันการทดสอบ Space Grade ครับสภาพสุญญากาศและอุณหภูมิเบี่ยงสุดขั้วจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอวกาศห้วงลึกข้อมูลจากแมชจะเป็นหัวใจในการวางมาตรการป้องกันรังสีสำหรับนักบินอวกาศในโครงการ ILRS และที่สำคัญครับนี่คือก้าวแรกในการสร้างบุคลากรและยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฮเทคปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่อวกาศโลกครับ

จากภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนครับมาต่อกันที่ฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับเมื่อแจ็กซ่าได้เผยโฉมยานสำรวจลำใหม่เตรียมลุยภารกิจเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์ของดาวอังคารครับกลับมายังโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนี่คือยานที่ชื่อว่า MMX นะครับเป็นยานสำรวจที่จะเดินทางไกลแบบไปกลับนานถึง5ปีด้วยกันครับมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารเพื่อไขปริศนาการกำเนิดระบบสุริยะและเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารในอนาคตด้วยครับยานสำรวจ MMX หรือว่า Martian Moons Exploration ครับได้เผยโฉมที่ศูนย์อวกาศทาเนกาชิมะในจังหวัดคาโกชิมะของญี่ปุ่นแล้วนะครับตัวยานมีน้ำหนักกว่า4ตันครับถือเป็นยานสำรวจอวกาศขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยพัฒนาขึ้นมาโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง JAXA NASA และ ESA ครับตามแผนยาน MMX จะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศปลายปีนี้ตั้งเป้าลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ Phobos เพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินกลับมายังโลกครับรวมถึงปล่อยโรเวอร์ขนาดเล็กขึ้นไปวิ่งสำรวจบนพื้นผิวคาดว่าตัวอย่างดินที่จะเก็บกลับมาได้นะครับจะกลับมาในปี2031ครับและจะนำมาศึกษาว่าดวงจันทร์ของดาวอังคารเกิดจากดาว

0: เพราะน้อยถูกแรงดึงดูดจับไว้หรือว่าเกิดจากการชนกันครั้งใหญ่ในยุคเริ่มแรกรวมถึงศึกษาการส่งผ่านน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ด้วยครับปิดท้ายกันด้วยนวัตกรรมรักษาความปลอดภัยในแอตแลนตาของสหรัฐครับที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์สุนัขสีขาวมาลาดตระเวนรอบอาคารช่วงกลางคืนแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมนุษย์ครับบริษัทสตาร์ทอัพ Undaunted พัฒนาหุ่นยนต์สุนัขติดตั้งกล้องตรวจจับด้วย AI ครับและระบบลำโพง2ทางเข้ามาเดินลาดตระเวนตามลานจอดรถและพื้นที่ส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์ครับโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมทางไกลคอยมอนิเตอร์กล้องแบบเรียลไทม์และตักเตือนผู้ต้องสงสัยผ่านลำโพงทันทีลดการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนต้องสงสัยในยามวิกาลโดยหากผู้บุกรุกไม่ยอมออกจากพื้นที่ระบบจะแจ้งตำรวจเข้าดำเนินการทันทีช่วยลดปัญหาการงัดแงะและการโจรกรรมรถยนต์ลงได้อย่างมากครับนอกจากประสิทธิภาพการระงับเหตุป้องปรามอาชญากรรมที่เห็นผลได้ชัดแล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบหมาหุ่นยนต์ยังถูกกว่าการจ้างทีมรปภ.มนุษย์ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: แม้จะไม่ใช่งาน Dinner Talk เหมือนที่เคยทำในรัฐบาลก่อนนะครับแต่ว่าการปรากฏตัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรไปกล่าวปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศก็เรียกความสนใจจากคอการเมืองได้มากครับคำถามสำคัญก็คือนี่เป็นเพียงการไปร่วมงานของภาคเอกชนตามปกติหรือเป็นการส่งสัญญาณหวนคืนเวทีการเมืองคุณอุรชัยสอนแก้วชวนคุยเรื่องนี้กับอดีตส.ส.เทพไทยเสนาพงศ์ครับ

0: งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของบิ๊กเนมคนสำคัญในแวดวงการเมืองก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะครับตั้งแต่ที่เขาพ้นคุกและพ้นโทษเราก็เฝ้าจับตามองชวนคุณผู้ชมคุยในหลายวาระด้วยซ้ำว่าคุณทักษิณจะไปขึ้นเวทีจะไปสื่อสารแสดงวิสัยทัศน์มีดินเนอร์ทอล์กด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อต้นสัปดาห์มีครับเป็นการกล่าวปาฐกถาด้านอนาคตประเทศทิศทางเศรษฐกิจการปรับตัวในหลายๆมิติของเศรษฐกิจไทยเป็นการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงของภาคเอกชนนะครับไม่ได้เป็นการโปรโมทล่วงหน้านักข่าวก็ไม่รู้มีรู้แค่บางเครือแต่พอมีการสื่อสารออกมาแบบนี้ข่าวเจาะย่อโลกค่ำคืนนี้เราชวนย่อเวทีการเมืองให้เห็นภาพกันชัดๆว่าคุณทักษิณพยายามส่งสัญญาณอะไรหรือแค่คิดมากกันไปเองวันนี้พูดคุยกับอดีตผู้แทนราษฎรที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับคุณเทพไทยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: คุณทักษิณส่งสัญญาณหรือเปล่าแบบนี้เพราะเราคุยกันมาตลอดว่าต้องจับตานะเดี๋ยวคุณทักษิณจะมีทอล์กมีปาฐกถานะครับ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการชิมลางแยบกระแสดูก่อน
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าตั้งใจเนี่ยมันต้องออกเวทีใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมาก็สื่อสำนักต่างๆเป็นเจ้าภาพเชิญให้มาแสดงวิสัยทัศน์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเชิญเป็นการภายในเป็นการส่วนตัวให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วก็คิดว่าบริษัทก็คงคิดว่าไหนมาแล้วก็อยากจะให้แสดงความรู้สึกอะไรกันบ้างตามวัฒนธรรมไทยที่ผู้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณทักษิณก็คงจะได้โอกาสเนี้ยก็เปิดประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเป็นการจงใจเนี่ยมันจะต้องมีฟอร์มใหญ่กว่านี
0: ้
2: อันนี้น่าจะเป็นการหยั่งกระแสดูว่าหายไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาโดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้เนี่ยสังคมจะตอบรับอย่างไรมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรไหมอะไรเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านดีเนาะไม่ใช่ด้านลบเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะเห็นคุณทักษิณอีกครั้ง
0: คุณเทพไทยบอกหยั่งเชิงใช่ไหมวัดกระแสเหมือนคุณทักษิณแบบโอ้ได้โอกาสพอดีไหนลองดูซิว่าถ้าเราพูดแล้วสังคมการเมืองจะว่าไงอย่างนี้แหละ
2: ใช่ก็อยากจะดูว่ามีเสียงตอบรับว่าคือมันจะมีคนส่วนหนึ่งว่าทักษิณก็ควรจะวางมือไปแล้วเก็บตัวเงียบๆถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยคุณทักษิณก็หายไปพักนึงจริงๆจนคนถามหาให้หายไปไหนทำไมคุณทักษิณไม่ขยับเลยให้คุณทักษิณอยู่เมืองไทยหรือเปล่าไปเมืองนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอคุณทักษิณปรากฏตัวแล้วก็พูดเช่นนี้ปั๊บเราก็เห็นนะกระแสก็ตอบรับแล้วคุณทักษิณก็เป็นคนในข่าวอยู่แล้วเป็นคนที่ข่าวสปอตไลท์ส่องเขาอยู่แล้วพอเขาก็หยับปั๊บก็เป็นประเด็นขึ้นมาทันที
0: ไอ้ที่ขอการเมืองคุยกันนะคุณเทพไทยก็คือระดับคุณทักษิณนะ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ๆมาขอให้เขาไปช่วยพูดหน่อยได้ไหมครับพี่ทักษิณพี่อะไรก็ว่าไปนะระดับคุณทักษิณถ้าเขาอยากจะปฏิเสธว่าเดี๋ยวมันจะโดนโยงการเมืองเขาก็ทำได้
2: ได้
0: ใช่ไหม
2: ใช่คือคนเขาเข้าใจได้ถ้าหากว่าคุณทักษิณเก็บตัวนะเงียบไม่อยากที่จะแสดงออกอะไรเนี่ยนะก็พูดได้แล้วก็สังคมก็เข้าใจแล้วก็คนที่เชิญก็รู้ได้ว่าโอ้คุณทักษิณก็คงจะไม่สะดวกที่จะออกมาก็แสดงว่าผมว่างานนี้แสดงคุณทักษิณก็อยากอยู่แล้วเอาเคลียร์ก็เพลอเนี่ยผมว่ามีคนไปกระซิบบอกให้คุณทักษิณแสดงความเห็นอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย
0: บอลใน
2: ว
0: ัน แสด
2: ง
0: นะ
2: ใช่มันก็เลยเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ครับทีนี้ถ้าเราถอดประเด็นที่คุณทักษิณพูดนะคร
2: ับ
0: มันจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง AI ความมั่นคงยาเสพติดค
2: ือ
0: เอาจริงๆก็โดนพูดโยงไปหลายด้านในสังคมเหมือนกันนะ
2: คือมันเป็นถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะ
0: ครับ
2: เรื่องเดิมๆที่คุณทักษิณพูดมาหลายครั้งแล้วก็คนในสังคมก็รู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันก็มีที่คุณทักษิณพูดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมว่าคิดว่าคุณทักษิณพูดเนี่ยมันต้องการให้คนมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณมาแล้วแล้วความเชื่อหรือภาพจำของคนนะว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่งในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เพราะการพูดครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่คิดมากแต่ว่าผมเนี่ยในฐานะผู้สังเกตการทางการเนี่ยผมคิดมากว่าการพูดของคุณทักษิณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเนี่ยมันกระทบชิ่งไปยังคุณอนุทินหรือไม่เพราะคือรัฐบาลอนุทินก็ต้องยอมรับว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์วิชั่นในเรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับโดยตัวเองนะตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งมาก็ไม่เคยดีเบตกับใครไม่เคยพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พยายามแจกลูกโยนไปให้คนนั้นคนนี้นี่พูดแต่พอคุณทักษิณพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนมันเปรียบเทียบเลย
0: ค
2: นมันคิดไปถึงคุณทักษิณถ้าเรามีนายกแบบคุณทักษิณเนี่ยนะบ้านเมืองมันน่าจะ ดีเศรษฐกิจมันน่าจะดีกว่านี้มันมีวิชั่นต่างๆเยอะแยะไปหมดที่แสดงออกมาตั้งหลาย4-5ประเด็นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แหละมันเป็นการกดทับ
0: ครับ
2: บทบาทของคุณอนุทินเนี่ยโดยบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ทราบเนาะ
0: แล้วคุณอนุทินหรือแม้แต่คุณเนวินเนี่ยเขาคิดไหมคุณเทพไทยว่า
2: คือผมว่าเขาคิดตอนที่ถ้ามันมีกระแสออกมาคือถ้าหากว่าคุณทักษิณปล่อยวิชั่นออกมาแล้วมันแป๊กคนไม่ขยายผลต่อ
0: ครับ
2: ไม่ชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะเฉยๆแต่ว่าถ้ามันมีกระแสตอบรับเยอะๆปั๊บแล้วมันเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วคนพูดกันต่อๆเนี่ยนะผมว่าฝ่ายการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเขาต้องคิดแล้วก็ต้องดูว่าครั้งที่2จะมีไหมครั้งที่3ที่จะมีไห
0: ม
2: แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามันมีกระแสแรงตอบรับมาอย่างคุณทักษิณแรงเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็ต้องคิดหนักนะ
0: ครับ
2: เพราะว่ามันต้องไปกระทบในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไงคือคุณทักษิณออกมาเนี่ยเหมือนกับช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยอ่ะจะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ยอมรับว่าคุณทักษิณคือผู้นำจิตวิญญาณของเขา
0: คือคอการเมืองเขาก็โยงไปเกี่ยวจนได้อยู่ด
2: ีก็ได้อยู่คือพรรคเพื่อไทยที่มีคะแนนอยู่ได้ส่วนหนึ่งหรือมีสาวกอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะที่ร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคือสาวกคุณทักษิณ
0: คนการเมืองผมเชื่อว่าไม่มีใครมองข้ามคุณทักษิณอยู่ดีแม้ว่าเจ้าตัวจะสงวนท่าทีไม่ออกมาพูดอะไรนะครับเขายังมีทีเด็ดยังมีเขี้ยวเล็บอะไรเหลืออยู่บ้างในมุมมองคุณเทพไทยครับ
2: คือผมว่าถ้าคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานะวางตัวเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนดิวอยู่ข้างหลัง
0: เหมือนคุณเนวินไหม
2: ก็พยายามบอกว่าถ้าหากว่าคุณเนวินเขาฉลาดไงคุณเนวินฉลาดเพราะอะไรเขาไม่แสดงตัวเป็นเป้าให้สังคมวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
2: เป็นผู้ทรงบารมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมากที่สุดแต่ว่ากระแสที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเนี่ยน้อยมากนะเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นตัวจักรสำคัญแต่เบื้องหน้าเขาก็ทำทีมฟุตบอลทำอะไรของเขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจคือคุณทักษิณถ้าวางตัวแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นแต่ว่าคุณทักษิณเราก็ต้องรู้ว่าแกเขาเรียกนิสัยอะเนาะคือบางคนก็เรียกว่าสันดานแต่ว่าแหมมันนิสัยของแกอันถาวรนิสัยอันถาวรของแกเนี่ยมันแกเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนแสดงออกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยมันทั้งแกยอมไม่แกหยุดไม่ได้อะคุณทักษิณกับการเมืองเหมือนกับไก่กับเห็นข้าวเปลือก
0: ครับ
2: มันต้องจิกต้องกินนะต้องจิกต้องกินอันนี้ก็เหมือนกันพอมีประเด็นการเมืองมามีเรื่องการเมืองมาคุณทักษิณจะไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยยากมาก
0: อยู่เฉยไม่ได้นะ
2: อยู่เฉยผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาอยู่เฉยแล้วนะผมว่าโอเคเขาคงจะสรุปบทเรียนเพราะว่าวันที่มาเนี่ยจริงๆถ้าเขาเงียบๆนะทุกอย่างก็จบมันไม่จะไม่มีเรื่องเป็นแบบนี้จะไม่มีปัญหาแบบนี
0: ้แต่เราคิดว่าเขาไม่เงียบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวตอนไหนเท่านั้นเองใช่
2: แต่ว่าถ้าหากว่าคนมันทำใจก็คือแกพูดไงกลับมาเลี้ยงหลานใช่ไหมผมแก่แล้วผมลืมแล้วผมจำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผมยอมรับทุกอย่างยอมรับความผิดยอมรับอะไรที่คือพอถ้าพูดแบบนี้มันต้องยอมไงแต่ว่าพอคุณบอกคุณยอมรับทุกอย่างอ่ะคุณบอกคุณยอมรับการกระทำนะยอมรับคำพิพากษาของศาลยอมรับในพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษแต่ว่าพอคุณขึ้นเวทีปั๊บคุณก็บอกคุณถูกกลั่นแกล้ง มาคุณถูกตัดสิทธิ์คุณถูกเล่นงานอย่างเงี้ยเขายัดคดีให้ผมอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเขาเรียกปากว่าตาขยิบไง
0: อ
2: ัน
0: นี้เทคนิคหาเสียงหรือเปล่าครับ
2: มันแหม คือแกพูดไปถึงขนาดว่าแกคุยกับพระเจ้าแล้วอ่ะว่าที่หายไป17ปีพระเจ้าต้องคืนไหมแกคือตอนนั้นแกคือคุณทักษิณพอเขาเรียกว่าอะไรพอได้โอกาสนะพอได้โอกาสแล้วก็รุกไงได้โอกาสก็รุกวันนั้นเนี่ยคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ไงเขาก็คิดว่าเขามั่นใจไงผมว่าวันนั้นเนี่ยชั่วโมงนั้นเขาคิดถึงเขากลับมาเป็นนายก
0: โ
2: อ้เพราะเขาพูดไงเขาพูดบอกว่าต้องคืนเวลา17ปีให้เขากลับมาที่หายไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาคิดถึงว่าถ้าหากว่ามีการเปิดโอกาสให้เขากลับมาเป็นนายกได้เนี่ยแล้วก็พูดในทำนองทุกอย่างว่าที่เขาแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีต่างๆมันเห็นว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันต้องเขาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้แล้วมันก็เลยถูกวิจารณ์ฟีดแบ็กมันก็กลับมาแรงไงต
0: ั
2: วเองก็เลยโดนแบบนี
0: ้สุดท้ายนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะตัดสินใจแยกทางกับภูมิใจไทยเพื่อแข่งขันกันในทางการเมืองจริงจังเนี่ยคุณเทพไทยคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้น
2: ผมว่าก็ผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยม
0: ัน
2: ก็เป็นไปได้เพราะว่าทั้งสองพรรคนี้เนี่ยมันก็เป็นพรรคการเมืองที่ทำการเมืองเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองอุดมการณ์ทั้งสองพรรค นะครับเพราะฉะนั้นทุกพรรคที่ได้มาโดยการใช้ทุนในการหาเสียงทั้งสิ้นวันช่วงนี้มันเป็นช่วงใหม่ๆมันยังไม่ขัดแย้งกันมากในเรื่องทุนในเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าพอเข้าไปสักพักหนึ่งแน่นอนที่สุดอันที่เขาพูดถึงการถอนทุนเอาทุนคืนอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันแล้วก็จากนั้นไม่พอมันก็ต้องรู้อนาคตว่ามันก็อาจจะกลับไปถึงการเลือกตั้งใหม่สถานการณ์การเมืองมันการงอนแงนงอนแน่นทุกคนก็เตรียมที่จะเลือกตั้งใหม่เพราะแต่เรื่องใหม่มันก็ต้องหาโครงการหาทุนที่จะไปจัดการเลือกตั้งแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าการบริหารงานของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขากินรวบครูใหญ่กินรวบทุกตำแหน่งคุณก็สังเกตดูตั้งแต่ปลัดกระทรวงพลังงานเอาคนหน้าห้องมาเป็นปลัดใช่ไหมเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็เอาเพื่อนเข้ามาเป็นเลขาเป็นรัฐมนตรีตัวจริงแล้วก็พอถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าในกระทรวงต่างๆแม้ว่าจะอยู่ในฝ่ายของพรรคเพื่อไทยก็ตามนะผมว่าฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็คงจะล้วงลูกคงจะเอื้อมถึงวันนั้นแหละมันจะมีความขัดแย้งกัน
0: ไอ้กระทรวงที่เพื่อไทยได้ตอนนี้เป็นกระทรวงที่มอบต้นทุนทางการเมืองแต่ว่าต้นทุนอื่นนี่ไม่น่านะ
2: ก็อย่างน้อยก็เห็นอยู่ที่เขาจำใจก็คือกระทรวงเกษตรไงเราก็เห็นเนี่ยว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงใหญ่แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงที่ครูใหญ่เคยอยู
0: ่
2: มีแขนขามีสมาชิกมีอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่ากระทรวงเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็เราก็ไม่แน่ว่าเขาก็เก็บทุกเม็ดอยู่แล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได
0: ้ครับเดี๋ยวจะรอติดตามต่อว่าก้าวต่อไปคุณทักษิณจะเป็นยังไงนี่ผมรอดูว่าเดี๋ยวจะมีดินเนอร์ทอล์คหรือเปล่านะฮะ
2: ครับดูว่าใครจะมาเป็นเจ้าภาพจัดให้เขา
0: ใช่และอาจจะมีถ้ามันมีนัยยะอะไรทางการเมืองเกิดขึ้นจริงๆจากการปาฐกถาครั้งแรก
2: ใช่
0: วันนี้ขอบคุณคุณเทพไทย
2: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS ครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะไปที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะแฟนบอลชาวไทยแห่ไปชมเกมรอบชิงชนะเลิศอาเซียนคัพกันคึกคักนะคะติดตามจากคุณสุทัศินีสุทธิวงศ์กฤษค่ะ

0: ก็สมกับการรอคอยนะคะสำหรับแฟนบอลทั้ง2ชาติทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะใกล้เกมการแข่งขันแล้วนะคะก็แฟนบอลหลายหมื่นคนค่ะไปที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะติดตามบรรยากาศจากคุณธนิตเอิบสุขนะคะรายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานเชิญค่ะคุณธนิตคะ
1: ครับคุณสุธาสินีแม้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับยังคงมีฝนตกลงมาโปรยปรายอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความคึกคักของแฟนบอลทีมชาติไทยรวมถึงแฟนบอลทีมชาติเวียดนามลดลงเลยครับโดยแฟนบอลทั้ง2ทีมครับก็ต่างมั่นใจว่าทีมชาติของตัวเองจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ครับเป็นความคึกคักที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนเกมอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ทีมชาติไทยอดีตแชมป์7สมัยครับพบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่าและเป็นอดีตแชมป์3สมัยท่ามกลางแฟนบอลชาวไทยกว่า 25,000 คนครับส่วนแฟนบอลทีมชาติเวียดนามไม่น้อยหน้าเช่นกันมีไม่ต่ำกว่า 3,000 คนแม้เกมอาเซียนครับในบ้านก่อนหน้านี้บรรยากาศจะเงียบเหงาครับแต่การเจอกับคู่ปรับอย่างเวียดนามได้ช่วยสร้างความคึกคักโดยเฉพาะกับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามครับที่มีทั้งเดินทางตามมาเชียร์จากประเทศเวียดนามรวมถึงใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยเช่นเดียวกับสองสาวชาวเวียดนามที่ประกอบอาชีพเสริมสวยในประเทศไทยกว่า5ปีครับยอมรับว่าผูกพันกับเมืองไทยเพราะคนไทยน่ารักและมีน้ำใจซึ่งเธอเองก็หวังว่าฟุตบอลเกมนี้จะออกมาสนุกสนานครับขณะที่แฟนบอลไทยอย่างครอบครัวพงสุวรรณก็จูงมือลูกชาย2คนเข้ามาให้กำลังใจแข้งไทยครับพร้อมหวังว่าฟุตบอลจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกชายทั้ง2คนครับ
2: น้องชอบเตะฟุตบอลอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนน้องก็มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็คุณแม่จะสอนน้องเสมอว่าการแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะแล้วการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทําให้น้องเป็นคนมีระเบียบวินัยด้วยค่ะก็เขาจะพูดถึงพี่เจคุณแม่ชอบสารัตน์ค่ะน้องก็จะรู้จักนักฟุตบอลหลายๆคนค่ะขอเป็นกําลังใจค่ะให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในครั้งนี้ค่ะคุณแม่เชียร์ข้างสนามค่ะ
3: อ๋อชอบมากค่ะคนไทยใจดีด้วยค่ะ
1: คร
3: ับจ้ะ
1: พี่เป็นไงบ้างครับ
3: แล้วรักเมืองไทยค่ะ
4: จ้ะคนไทยดีมากค่ะหนูก็ชอบเมืองไทยค่ะอยู่เมืองไทยค่ะ
3: ก็คือเหมือนอยู่ที่ประเทศเราเลยค่ะคนไทยใจดีค่ะไม่อยู่แล้วสบายค่ะเราก็รักฟุตบอลเหมือนกันค่ะเราชอบดูบอลอยู่แล้ววันนี้ประเทศเวียดนามมาเชียร์มาแข่งกับไทยเราก็เลยอยากมาเชียร์ค่ะค่ะเชียร์เวียดนามค่ะ
4: หนูก็เชียร์เวียดนามค่ะ
3: ค่ะเวียดนามเจียนทั้ง
4: เวียดนามโกเล่น
1: เกมนี้โค้ชฮัสซันจัดผู้เล่นชุดที่ดีสุดลงสนามครับนำโดยธีรศักดิ์เผยพิมายที่ยิงไปแล้ว4ประตูยศกรบุรพารวมถึงกัปตันสารัตน์อยู่เย็นส่วนความอันตรายของเวียดนามครับอยู่ที่ความเฉียบคมของกองหน้าอย่างเหงียนซวนซอนกับเหงียนดินบักครับซึ่งทั้งคู่ยิงไปแล้วคนละ5ประตูนำดาวซันโวร่วมขณะที่ตัวสร้างสรรค์เกมยังมีความหลากหลายในวิธีการเล่นครับโดยเฉพาะกับเหงียนกวงไห่กัปตันทีมส่วนเกมรับก็ยอดเยี่ยมเพิ่งเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นครับสำหรับทีมชาติเวียดนามครับคุณสุธาสินีสถิติการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามในอาเซียนครับนะครับเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด15นัดครับเป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้7นัดครับเสมอกัน4นัดครับแล้วก็เวียดนามชนะ4นัดครับซึ่งวันนี้ครับก็ต้องมาเอาใจช่วยทีมชาติไทยให้เอาชนะทีมชาติเวียดนามให้ได้ครับเพื่อกุมความได้เปรียบก่อนในเกมแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับคุณสุธาสินี
0: ค่ะขอบคุณคุณธนิตนะคะเวียดนามเป็นแชมป์เก่านะคะรายการนี้ก็ไม่มีการนับกด away go นะคะคือถ้าใครเสมอกันสองทีมเสมอกันต้องไปต่อเวลาอีก30นาทีแล้วก็จากนั้นถ้ายังเสมอกันอีกก็จะมีการยิงจุดโทษนะคะแต่ว่าผลนั้นต้องดูนัดที่2ด้วยมาดูความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยในเจลีก2กันบ้างนะคะสุพนัทเหมือนตาประเดิมทำแอสซิสต์แรกในการแข่งขันเจลีก2นะคะทำให้อมิยะจะอดิจาของเขานะคะบุกชนะกอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งเป็นทีมของพี่ชายสุภโชคสารชาติค่ะ ฟุตบอลเจลีก2ญี่ปุ่นนัดที่3ของฤดูกาลนะคะ2ทีมที่มีนักเตะไทยโคจรมาเจอกันในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเจอกัน

0: กอนซาเลซซัปโปโรนะคะที่มีสุภโชคสารชาติเป็นตัวสำรองพวกเขาส่งธีรพัฒน์ปรือทองลงสนามเป็นตัวจริงนะคะเปิดบ้านเจอกับโอมิยะอดีจาที่มีสุพนัทเหมือนตาน้องชายของสุภโชคเป็นตัวสำรองนะคะเกมนี้ทีมเยือนโอมิยะบุกนำก่อน 3-0 เลยนะคะก่อนที่สุพนัทจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาที60แล้วก็แอสซิสต์แรกในเจลีก2ได้สำเร็จด้วยการจ่ายให้โทยะอิซุมิทำประตูที่4ให้กับทีมในนาที78ค่ะก่อนที่โอมิยะจะบุกชนะซัปโปโรไป 4-1 นะคะโอมิยะแข่งไป3นัดมี9คะแนนเต็มขึ้นนำจากฝูงเจลีก2ชั่วคราวไปก่อนส่วนซัปโปโรมี3คะแนนเท่าเดิมยังอยู่อันดับ12จากทั้งหมด20ทีมค่ะสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการจัดพิธีจุดคบเพลิงประจำการแข่งขันขึ้นแล้วที่ปราสาทนาโกย่ามีพิธีก็คือรวมเปลวไฟจาก3เมืองของญี่ปุ่นนะคะซึ่งโฮมาเระซาวะอดีตนักฟุตบอลหญิงที่เคยคว้ารางวัลบอลลงดอแล้วก็พาแข้งสาวญี่ปุ่นคว้าแชมป์โลกในปี2021นั้นเป็นตัวแทนจากโตเกียวค่ะคิมิโกะดาเตะอดีตนักเทนนิสหญิงมือ4ของโลกเป็นตัวแทนจากฮิโรชิมาแล้วก็ทาเครุโกโตะสมาชิกวงบอยแบนด์ของญี่ปุ่นเป็นตัวแทนจากนาโกย่าก่อนที่ซาโอริโยชิดะเหรียญทองมวยปล้ำโอลิมปิก3สมัยจะเป็นผู้จุดคบเพลิงในฐานะผู้ที่ถือคบเพลิงวิ่งเป็นคนแรกค่ะสำหรับการวิ่งคบเพลิงนั้นจะเดินทางไปทั่วจังหวัดไอจิก่อนจะมีพิธีเปิดเอเชียนเกมในวันที่19กันยายนนะคะคาดว่าจะมีผู้ร่วมวิ่งคบเพลิงครั้งนี้ประมาณ 1,000 คนค่ะปิดท้ายมาดูการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียนะคะวันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีนักแบดมินตันไทยเข้าถึงรอบนี้1คนนะคะจากประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกลงสนามเจอกับแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์โลก3สมัยอากาเนะยามากุชิมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะคู่นี้เจอกันมา18ครั้งหมิวชนะอากาเนะแค่5ครั้งค่ะโดยชนะอากาเนะหนสุดท้ายก็คือปี2023ในรายการสุทีรมันคัพเกมนี้หมิวต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะไม่ไหวนะคะแพ้ไป0-2เกม12-21แล้วก็17-21พลาดการเข้าชิงไปลุ้นแชมป์โลกสมัยแรกส่วนอากาเนะเข้าชิงมีลุ้นทำสถิติคว้าแชมป์โลกมากที่สุด4สมัยแซงหน้าคาโรลินามาลินจากสเปนค่ะหมิวตกรอบเช่นเดียวกับวิวกุลวุฒินะคะที่ก็ตกรอบไปแล้วในรายการนี้เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ไม่เหลือนักกีฬาไทยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์ไปที่จังหวัดพังงาค่ะไปติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาก่อสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะคอเขาที่อำเภอตะกั่วป่านะคะเป็นการแก้ปัญหาการเดินทางประชาชนและนักท่องเที่ยวตอนนี้โครงการยังอยู่ในกระบวนการจัดทำ EIA ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะข้ามแพขนานยนต์ไปยังท่าเทียบเรือเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะไปติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับเกาะคอเขาที่น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาการเดินทางเพราะว่าที่ผ่านมาการเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ต้องใช้เรือหรือแพขนานยนต์หากเป็นช่วงมรสุมก็จะไม่สามารถเดินทางได้ค่ะเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงไม่ปลอดภัยในการเดินเรือนายพิพัฒน์บอกว่าโครงการมีความคืบหน้าและยังคงเดินหน้าต่อตอนนี้ทางกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมก็เร่งจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณต้นปี2570จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างในปี2571
3: ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2 3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2 3เสร็จเรียบร้อยท่านอธิบดีบอกแล้วว่าในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการจุดพลุหรือปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับหนึ่งกับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาก็ในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
2: และวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์ก็จะไปที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะไปติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวงเงินรวม 1,781 ล้านบาทค่ะ
4: ตรงนี้นะครับเป็นถนนทั้งหมดเนี่ยเป็นถนนเนี่ย ที่เรายังไม่ทราบ
1: ส่วนนักข่าวพลเมืองนะคะพาไปลงพื้นที่วัดจักแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นวัดต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็มีความโดดเด่นในการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นจีวรพระแล้วก็นำขยะมาสร้างประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะติดตาม

ขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่ทะเลปีระมหาศาลซึ่งขยะในอ่าวไทยยังติด10อันดับของโลกจึงก่อให้เกิดการคุกคามของระบบนิเวศทางทะเลที่เปรียบเสมือนบ้านของเราสัตว์น้ำส่งผลให้เกิดการสูญเสียนับไม่ถ้วนที่นี่คือวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการวัดจากแดงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่มีกิจกรรมช่วยโรคซ่อนอยู่ภายใต้การนำของพระอาจารย์ประพลพระจิรธรรมโนที่มองเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรจะละเลยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจังวัดจากแดงได้สร้างโครงการการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากแม่น้ำมาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นจีวรแต่ก่อนจะนำขยะเหล่านี้มาแปรรูปได้ขยะต้องไม่ไหลลงสู่ทะเลและมีการปกป้องไม่ให้ขยะลอยไปตามสายแม่น้ำจนทำให้เกิดมลพิษซะก่อนนี่จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมทุ่นดักขยะจากบทสัมภาษณ์พระราชวัชรบัณฑิตประนอมธรรมมารงกาโลเจ้าอาวาสวัดจากแดงณวันที่13พฤษภาคมพ.ศ.2565ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าจะจัดการกับขยะต้องใช้ขยะจัดการน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งใช้หลักการง่ายๆประหยัดสูงประโยชน์สุดทุกคนทำได้ตัวทุ่นนั้นทำมาจากขวดพลาสติกที่ปิดฝาแน่นและโฟมเหลือใช้เพื่อสร้างแรงรอยตัวส่วนด้านในถูกถ่วงด้วยขวดที่บรรจุทรายแน่นเพื่อความมั่นคงจากนั้นหุ้มด้วยจีวรที่เราทอและตะข่ายที่แข็งแรงทุ่นเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนปราการด่านแรกที่คอยเสียดกั้นขยะพลาสติกที่มาตามลำคลองไม่ให้หลุดลอดเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและที่สำคัญที่สุดคือไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยซึ่งทุ่นดักขยะเหล่านี้ไม่ได้ดักแค่ขยะแต่มันยังได้ดักความหวังและความรับผิดชอบของสังคมไทยเอาไว้ขยะที่ถูกทุ่นดักเอาไว้เปรียบเสมือนชีวิตของสัตว์น้ำน้ำไม่ถ้วนที่ถูกช่วยชีวิตเอาไว้เพราะพลาสติกสามารถแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกได้ที่สะสมอยู่ในปลาและแพลงก์ตอนถ้าสะสมเป็นเวลานานก็ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลในอนาคตได้เหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวัดแต่ยังเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของทุกๆคนการจัดการขยะที่ต้นทางเช่นนี้คือการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันเราสามารถลงมือร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาขยะในตอนนี้ได้

0: ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในคืนนี้กับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่24สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกใน20จังหวัดทั่วประเทศนะคะเนื่องจากว่าล่องมรสุมนะคะได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านของประเทศเมียนมาตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะทางด้านบริเวณตอนบนนะคะในขณะที่ตอนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงพัดผ่านประเทศไทยอยู่ค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันหน่อยนะคะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือเสี่ยงหลายจังหวัดเหมือนกันได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬและนครพนมนะคะมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้จะอยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดและภาคใต้นะคะเสี่ยงภัย1จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในภาคต่างๆกันค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิทยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินชางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระพิวังพระธาตุกถาพระปุคคละพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมีสีทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและหมู่เซอร์ครอบคลุมพื้นที่37หมู่บ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกเมคาดีเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอรี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอรี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรทั้งอย่างมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรโดยในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านบาทในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสากรอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบและรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวปส.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.และมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิชกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วจำนวน 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบ

ซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีวัดแคทรายจังหวัดนครสวรรค์และวัดปันลังจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 นางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประการและคณะบริษัทชานครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะและนางสุนีศรีสรรค์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญญานนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองวัดทุ่งกวาวจังหวัดแพร่วัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายเวลา 17:00 นมูลนิธิฮานามซิงฮาบันกอสัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดพิชยยาติการามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามวัดเจริญสุขสุขารามวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์เวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจวบจนปัจจุบันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะปรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงช้ำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลินวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งนี้เปิดให้ก็กราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์

0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกระตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลินวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเมื่อถึงวัยเกษียณบางคนอาจยังคงมีความฝันที่แอบพับเก็บเอาไว้นะคะไทยบันเทิงวันนี้พาไปเยือนศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราค่ะที่นี่มีห้องเรียนดนตรีของอดีตข้าราชการที่เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจนะคะไม่จำกัดวัยด้วยก็เลยได้เห็นลูกศิษย์บางคนที่อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับผู้สอนนะคะและเป็นบทพิสูจน์ว่าความฝันถึงแม้จะเริ่มต้นช้าแต่ถ้าลงมือทำอย่างจริงจังก็สำเร็จได้ค่ะ

0: พลงแรกนี่อย่างหวานแต่เพลงที่2เนี่ยบอกเลยว่าเล่นเพราะว่าใจมันสั่งมานะคะไม่ได้มีแค่เพลงดังเอาใจวัยเก่าเท่านั้นแต่ถ้าคนฟังขอเอาไว้ใจสั่งมาแบบชาวร็อกค่ะโลโซก็เพราะละมุนละไมได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าเป็นดูโอเฉพาะกิจนะคะฝั่งนึงเป็นมือคีย์บอร์ดค่ะเป็นลูกศิษย์วัยใกล้เลข7อัมพาวรพิพัฒน์นะคะเพิ่งเดบิวต์เล่นคีย์บอร์ดเมื่อตอนอายุ62ปีค่ะก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์ครูอาจสุขประเสริฐอดีตข้าราชการที่เคยเป็นนักดนตรีเลือกใช้ชีวิตหลังเกษียณมาเป็นครูอาสาค่ะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราหรือว่า KCC จังหวัดฉะเชิงเทราได้เกือบ10ปีนะคะไม่ว่าจะมีผู้ชมหรือเปล่าแต่เสียงดนตรีก็บรรเลงเพลงเพราะๆต่อเนื่องหากเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมก็จะคึกคักหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือเวทีสอนดนตรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับคนที่สนใจโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ได้สานฝันพักใจไปกับดนตรีค่ะ
1: มันเต้นเล่นลีลาดนะแล้วเพื่อนบอกว่าตรงนี้มีสอนก็อยากเป็นนะรู้สึกว่ามันน่าจะดีก็เลยก็ลองแล้วไม่มีใครจ่ายด้วยก็เลยมาเล่นมาเล่นก็เลยเล่นอยู่ยาก
2: แล้วยังไงคะตอนเล่นตอนแรกครูบอกว่าอะไร
1: แต่นั้นครูไม่พูดที่หลังว่าไม่มีอะไรอยู่ในตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่อดทนมาเรียน
2: ค่ะพอได้มาจับเครื่องดนตรีในวัยหลังเกษียณนะพี่เป็นยังไงคะ
1: ตอนนี้รู้สึกว่าโอเคมากเลยชอบแบบมันเพลินอยู่บ้านมีครบแบบนี้เหมือนครูนะแล้วก็จะเล่นเป็นฝึกตอนเย็นอะไรเงี้ยมันเพลินอ่ะแบบมันดีอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าดนตรีบำบัดด้วยนะดูเยอะใช่ไหมคะ
2: ค่ะรู้สึกว่ามันช่วยทั้งร่างกายจิตใจยังไงไหมคะหลังจากได้มาเล่น
1: ได้บ้างใจเราสงบแบบไม่ต้องเราเล่นเพลงแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์ด
3: ี
1: เน
3: ี่
1: ย
3: เพราะในเพลงเนี่ยมันไม่ให้เราคิดอะไรเลยให้ดูโน้ตอย่างเดียวว่ามันจะไปไหนแล้วมันต้องทำหน้าที่อะไรบ้างมันมีเครื่องหมายบอกเราให้ว่ามันเขาสั่งให้เราทำอะไรบ้างใจเราจะไม่อยู่กับคนอื่นเลยเหมือนว่าจะอยู่กับโน้ตเลยเพราะว่าถ้าตรงนี้มันสั่งให้เราต้องหยุดนะต้องเล่นนะเล่นยังไงอีกใช่ไหมคือสมองต้องใช้ตลอดเวลาหรือต้องทันโน้ตมันตลอดเวลาทันเพลงรู้จักเพลงด้วยไปมาใจเราก็ไม่คิดอะไรถึงใครแล้ว
0: ครูอาจบอกว่างานนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านดนตรีก็มาเรียนได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ค่ะสอนตั้งแต่เด็กวัย10ขวบขึ้นไปจนถึงรุ่นใหญ่วัยเก๋าโดยมีหน่วยงานท้องถิ่นของเมืองฉะเชิงเทราให้การสนับสนุนค่ะแต่ก็มีเหมือนกันที่ครูขอควักทุนเองเช่นกีตาร์นะคะที่ซื้อมาให้เล่นหลากหลายประเภทเพราะมองว่าเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ลองเลือกจับว่าชอบแล้วก็ถนัดแบบไหนเป็นความสุขทางใจที่คล้าไปกับเสียงดนตรีในพื้นที่สาธารณะกลางเมืองฉะเชิงเทราค่ะ

0: จากแคมป์ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทั้ง12ทีมเนี่ยเขาต้องมาประชันการตำน้ำพริกให้โดนใจกรรมการที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นรอบชี้ชะตาว่าใครจะผ่านเข้ารอบเป็น5ทีมสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศกันบ้างแต่ละทีมเขาก็ต้องมีไม้เด็ดที่ต้องงัดออกมาสู้กันแบบสุดๆไปเลยนะคะจะดูเดือดขนาดไหนไปติดตามกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นรอบที่โดนใจทั้งคอมเมนเตอร์แล้วก็กรรมการประจำรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ย12ทีมสุดท้ายเขาต้องมาประชันตำน้ำพริกสุดท้องถิ่นแบบตาเนื้อให้เห็นค่ะพร้อมๆกันเลยแล้วก็ได้เห็นภูมิปัญญาของแต่ละทีมที่มาจากแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศแล้วก็ยังได้เห็นสายตามุ่งมั่นเพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบเป็น5ทีมสุดท้ายของรายการค่ะรอบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรอบสำคัญชี้ชะตาว่าทีมไหนจะได้ไปต่อนะคะแต่ละทีมไม่มีใครยอมใครแน่นอนก็ต้องมีไม้เด็ดของตัวเองกันหน่อยนั่นก็คือวัตถุดิบหลักที่มาจากท้องถิ่นของตัวเองซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้น้ำพริกแต่ละถ้วยของแต่ละทีมมีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากจังหวัดเชียงรายค่ะ
2: จังหวัดเชียงราย
1: คุณแม่น้ำพริกอะไรคะ
2: น้ำพริกราชูอมกาค่ะ
1: ค่ะอันไหนคือเป็นวัตถุดิบหลักของเรา
2: ราชูนี่เลยค่ะราชูนี่เลยค่ะ
1: ราชูนี่คือมีเฉพาะพื้นที่เราหรือเปล่า
2: ก็ส่วนใหญ่ก็ชงเผาจะกินนะคะชงเผาแล้วก็อาขาก็นิยมกินมากสามารถไปปรุงอาหารได้หลายอย่างด้วยนะคะคือน้ำพริกตาน้ำพริกแล้วก็คือไข่เจียวราชูหมูผักราชูคือขึ้นโต๊ะขอชงเผาอาขาเลยนะคะถ้ามีร้านอาหารอาขาที่ไหนก็คือจะมีราชูเมนูที่ทำจากราชูทุกที่เลยค่
1: ะ
2: คือจะชูรกชูกลิ่นทำให้รสชาติหวานค่ะหอมด้วยนะคะไปใช้แทนกระเทียมได้เลยนะคะ
1: คุณแม่ทีมนี้ต่อทีมนี้คือวัตถุดิบสำคัญวัตถุดิบหลักคืออะไรคะชูให้หน่อย
3: ใบสูบค่ะใบบอนใบบอนคัน
1: ค่ะอันนี้ทีมอะไรคะเนี่ย
3: ทีมสาวพลชนชิมค่ะ
1: จากจังหวัด
3: จะจอดน้องคาย
1: ใบนี้คือให้รสชาติอะไรคะ
3: ใบบอนนี้มันเป็นใบบอนที่เกิดจากธรรมชาติบอนคันที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าปู่ย่าตายายเราเอามาทำน้ำพริกใช่วิธีการเก็บเราต้องมีการพูดกันนะนางหวานเอ้ยนางคันอยู่บอนางคันไปเที่ยวบ้านหวานจ้อยอยู่ผู้เดียวแล้วเราก็เด็ดเสร็จแล้วเราก็ไปตาก3วัน
1: ต้องตากอีก
3: ตากแดดอ่อนๆนะคะ
1: นี่คือมันจะเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่พอตากเสร็จแล้ว
1: น้องจะเป็นอย่างนี้เลย
3: น้องดมดูน้องดมดูมันเหมือนมันจะได้กลิ่นใบยาสูบอ่อน
1: มันจะได้กลิ่นเป็นยา
3: ใช่เพราะว่าแถวบ้านพวกแม่ล่ะค่ะเขาปลูกใบยาสูบเยอะแล้วเด็กๆเราก็จะไปรับจ้างเสียบยาสูบกันแล้วพอปู่ย่าตายายเราทำมามันก็เป็นลักษณะแบบนี้เราก็เลยต้องพอเอามาแบบนี้แล้วเราต้องนวดมาเหมาอีก3วันแล้วก็เอามานึ่งพอมานึ่งแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้นี่เลย
3: ใช
1: ่
3: นึ่งอีกแล้วก็มาหั่นแล้วก็
1: มาตำ
3: ใช่แล้วก็ใช้
1: ปลานี
3: ้ตำกับปลานิลลมควันปลา GI หนองคายได้ GI ใช่ค่ะแล้วก็มาตำใช่แล
1: ้
3: ว
1: จะได้แบบไหน
3: จะได้แบบนี้ค่ะแบบน
1: ี้กินกับอะไรอร่อยคะเนี่ย
3: กินกับส้มผักเสี้ยนแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อย
1: ปลาเล็กปลาน้อยก็ได้
3: ปลาเขาน้อยบ้านเราใช่แล้วจะเลิศอร่อยมาก
1: ว้าว

0: ขอบคุณค่ะ
1: การนำวัตถุดิบท้องถิ่นของตัวเองมาต่อยอดเป็นน้ำพริกเป็นอีกเรื่องที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ให้ความสำคัญค่ะซึ่งการได้เห็นชุมชนต่างๆมาร่วมประชันในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2และแคมป์ยกพลคนน้ำพริกที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลายทีมเนี่ยเขาเลือกใช้พืชผักวัตถุดิบในท้องถิ่นก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำพริกนะคะที่มีผลต่อความรู้และการจัดการด้านอาหารของชุมชนสิ่งที่น่าประทับใจคือเราไม่ได้เห็นเพียงการแข่งขันทำอาหารค่ะแต่ได้เห็นระบบอาหารของชุมชนผ่านน้ำพริกหนึ่งถ้วยซึ่งแต่ละทีมเขาก็เล่าเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรภูมิปัญญาวิธีการผลิตแล้วก็วิถีของชุมชนนะคะสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าน้ำพริกเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองมีและเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพื้นที่ค่ะชวนติดตามกันนะคะกับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 14:05 นทางไทย PBS ค่ะทุกวันนี้นะคะการคุยแชทในออนไลน์ไม่ใช่แค่การส่งข้อความแล้วก็จบไปเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถเจาะลึกพฤติกรรมค่ะผ่านหลากหลายรูปแบบเลยนะคะในการส่งแชทแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการอันเซนหรือว่าการยกเลิกการส่งข้อความการส่งสติกเกอร์อีโมจิหรือว่ารีแอคชั่นสั้นๆนะคะในข้อความในแชทค่ะนอกจากจะบอกถึงพฤติกรรมของคนใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละเจเนอเรชันแล้วนี่ยังเป็นโจทย์สำคัญด้านการตลาดนะคะของบริษัทธุรกิจบันเทิงรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติดตามในรายงาน Social Watch กับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
2: ส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ตัวเบ้อเร่อตามด้วยสติกเกอร์แบบเป็นมิตรขณะที่วัยรุ่นอีกด้านพิมพ์ตอบกลับมาด้วยแท็บอีโมจิเล็กๆรูปหน้าเส้นประแล้วอยู่ดีๆกระพริบตาหนึ่งทีข้อความแชทของน้องก็ถูกอันเซนหายวับไปดื้อๆเหลือแค่คำแจ้งเตือนว่าผู้ใช้ได้ยกเลิกการส่งข้อความจะพิมพ์ยาวแค่ไหนสิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือความนิ่งหรือไม่ก็อีโมจิสั้นๆ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนอารมณ์บูดหากคือสัญญาณชีพใหม่ของวัฒนธรรมการแชทยุคปัจจุบันเมื่อผลสำรวจล่าสุดชี้ชัด Gen Z พากันบอกมือลาการส่งสติกเกอร์ LINEหันมาใช้อีโมจิรีแอคชั่นสั้นๆแทนและที่พีคสุดๆคือสถิติการกดอันเซนหรือยกเลิกข้อความเพิ่มมากกว่าเดิมถึง9เท่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลหรือ Silent Gap ในมุมของคนรุ่นใหญ่อย่าง Baby Boomer หรือ Gen X การส่งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนยกมือไหว้หรือการพิมพ์ข้อความทักทายยาวๆเท่ากับความใส่ใจและการแสดงสัมมาคารวะหากสำหรับน้องๆ Gen Z ที่เติบโตมาในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวระดับเสี้ยววินาทีนากระบวนการคิดคำพิมพ์ text เลือกสติกเกอร์จึงทั้งช้าและสร้างความอึดอัดเกินไปข้อมูลการศึกษาวิจัยระดับโลกของ Adobe พบ 74% ของ Gen Z รู้สึกไม่สะดวกใจกับการพิมพ์ข้อความยาวเหยียดที่ดูเป็นทางการและมองว่าการกดอีโมจิรีแอคชั่นบนข้อความนั้นๆคือการรับทราบที่ทรงประสิทธิภาพและจริงใจที่สุดแล้วแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะภาษาอีโมจิของคนแต่ละรุ่นดันแปลไม่ตรงกันผลสำรวจชี้อีโมจิหน้ายิ้มมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่คือการอยากแสดงความเป็นมิตรแต่ในสายตาของ Gen Z อีโมจินี้กลับถูกแปลความหมายว่ายิ้มแห้งประชดประชันหรือเหยียดหยันแบบ passive aggressive สอดคล้องพฤติกรรมการอันเซนที่พุ่งสูงขึ้น9เท่าเลี่ยงการปะทะหวั่นพิมพ์อะไรไปแล้วทัวลงคนรุ่นใหม่จึงเลือกลบข้อความหนีปัญหามากกว่านั่งอธิบายขยายความยาวๆผลลัพธ์คือความตึงเครียดเงียบๆในโลกดิจิทัลที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจอินเนอร์ของอีกฝ่ายความเงียบสไตล์โลเท็กซ์ลุกลามจากห้องแชทส่วนตัวเข้าสู่ระบบนิเวศวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครเพลงซีรีส์หรืออินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้ต่างกุมขมับเมื่อกล่องคอมเมนต์ที่เคยคึกคักไปด้วยตัวหนังสือชื่นชมยาวๆ3หน้ากระดาษกำลังลดบทบาทลงกลายเป็นสึนามิแห่งอีโมจิสั้นๆแทนทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบอ้างอิงผลวิจัยจาก Microsoft ที่ระบุว่าช่วงระยะเวลาความสนใจหรือ attention span ของ Gen Z ตอนนี้ลดลงเหลือเพียง8วินาทีเท่านั้นกระบวนการพิมพ์ที่มือตามไม่ทันสปีดปราดเปรียวในสมองการกด reaction ด้วยอีโมจิจึงตอบโจทย์ความไวแสงของพวกเขาได้ดีที่สุดเมื่อเท็กซ์หายไปแบรนด์และค่ายบันเทิงกำลังเปลี่ยนเกมจากคอนเทนต์ยาวๆที่กำกับร้องขอว่าช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะ

0: เริ่มปรับออกแบบคอนเทนต์ให้เอื้อต่อการกดรีแอคชั่นได้ภายใน1วินาทียืนยันอีกเสียงจากอินไซต์ระบบหลังบ้านแพลตฟอร์มยอดฮิตทั้ง TikTok และ Instagram Reels เผยอัลกอริทึมยุคนี้ให้ความสำคัญกับความเร็วในการโต้ตอบสูงมากวิดีโอที่มีการกระตุ้นเชิงจิตวิทยาให้คนกดอิโมจิรีแอคชั่นทันทีเช่นกดอิโมจิตาลุกวาว2ครั้งถ้าคุณช็อกกับตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้มีโอกาสถูก AI ดันขึ้นหน้าฟีดมากกว่าคลิปที่บังคับให้คนดูนั่งพิมพ์คอมเมนต์เป็นตัวอักษร 3.4 เท่าซ้ำยังช่วยลดอัตราการกดอันเซนหนีของเด็กๆในเมื่อพวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงตัวตนผ่านสัญลักษณ์มากกว่าเสียงโดนแคปหน้าจอไปดราม่าจากข้อความสะท้อนใจปรากฏการแชทด้วยสัญลักษณ์และการลบข้อความทิ้งอย่างรวดเร็วอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความขี้เกียจหรือการไร้มารยาทหากคือเกราะกำบังและวิวัฒนาการเอาตัวรอดของมนุษย์ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นและรวดเร็วระดับเสี้ยววิเพราะบางครั้งความเงียบสั้นๆก็ส่งเสียงได้ดังและมีพลังมากกว่าตัวหนังสือยาวเหยียดในวันที่เราย่อทุกความรู้สึกลงเหลือเพียงอิโมจิ1ตัวเพื่อความปลอดภัยนี่อาจกำลังทำให้เสน่ห์และความลึกซึ้งของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ค่อยๆจางหายไปด้วยหรือไม่และในอนาคตอันใกล้วงการบันเทิงจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรเพื่อมัดใจผู้บริโภคที่พร้อมจะกดอันเซนและหันหลังให้หน้าจอได้แค่ในกระพริบตาเดียวชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
1: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

อภิทัศน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอายุ60ปีเป็นหมอศัลยกรรมพยาบาลเพิ่มผิดแสงทีอภิทัศน์ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลอายุ59ปีเป็นพยาบาลที่เคยดูแลผู้ป่วยเรื้อรังมาก่อนทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันคุณบงกตไพศาลเสถียรผู้จัดการฝ่ายการตลาดอายุ35ปีเพิ่งเข้ามาทำงานได้6เดือนนายแพทย์รัชวิทย์อุดมปัญญาอายุ35หมอศัลยแพทย์เป็นหมอหนุ่มที่สนใจเรื่อง CSR

0: นการตลาดของบริษัทแคร์ลิง
1: นี่แกอย่าเพิ่งมาแซวยังไม่ได้เป็นหัวหน้าซะหน่อยเอาให้ฉันขายงานวันนี้ให้ผ่านก่อนเถอะ
0: โอ้ยอย่างแกมันผ่านอยู่แล้วฉันนี่ลาท้องรอเลยนะเย็นนี้เตรียมเมียงด้วย
1: อยากกินอะไรว่ามา
0: ของกุ้งแม่น้ำเผาไซส์จัมโบ้ฉลองตำแหน่งใหม่แกเนี่ยฉันต้องสั่งให้สะใจซะหน่อย
1: โอเคสาธุขอให้ฉันขายงานผ่านก็แล้วกันแค่นี้นะเดี๋ยวฉันต้องไปละบาย
2: ทุกวันนี้เนี่ยแอปพบหมอออนไลน์มันมีอยู่เต็มไปหมดผมอยากจะรู้ว่าแอป Health by Heart ที่คุณต้นหลิวนำเสนอมาเนี่ยมันต่างจากแอปพบหมอออนไลน์อื่นๆยังไง
1: ยอมรับนะคะว่าตลาดตรงนี้ถือว่าแน่นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญและทุกคนมองข้ามไปและเป็นหัวใจของการรักษานั่นก็คือการ follow up การ follow up จะทำให้คนไข้รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งมีคนคอยห่วงใยแล้วก็พร้อมช่วยเหลืออยู่เสมออยากให้ลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เราไปพบหมอเราจะมีเวลาอยู่กับหมอแค่ประมาณ 5-10 นาทีแต่หลังจากนั้นคนที่อยู่กับเราก็คือพยาบาลพยาบาลเป็นคนคอยอัปเดตอาการถามเราแม้กระทั่งว่าคืนนี้นอนหลับดีหรือเปล่าและสิ่งนี้ล่ะค่ะมันคือความใส่ใจที่คนไข้อยากได้มากกว่าการรักษาโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคที่ต้องการการติดตามอาการสำหรับแอปที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยได้เน้นบริการในส่วนนี้แต่แอป Health by Heart ของเราต่างไปค่ะเมื่อคุณไปพบหมอหลังจากนั้นจะมีพยาบาลคอยติดตามอาการทำให้คนไข้รู้สึกว่าได้รับความใส่ใจแล้วก็ไม่ถูกทอดทิ้งหมอมีหน้าที่รักษาพยาบาล
3: มีหน้าที่ดูแลชีวิตค่ะ
1: ใช่เลยค่ะคุณพยาบาลเพลินพิษเคยดูแลผู้ป่วยเรื้อรังน่าจะเข้าใจในส่วนนี
2: ้แต่คนไข้ก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นสำหรับการดูแลเพิ่มสุดท้ายเขาก็อาจจะไม่เลือกใช้บริการนี้อยู่ดี
1: เบื้องต้นเรามีการคุยกับบริษัทประกันภัยเขาสนใจจะร่วมจ่ายในส่วนนี้ค่ะเพราะการ follow up ที่ดีเนี่ยจะช่วยลดปัญหาที่มันลุกลามคนไข้ไม่ต้องแอดมิทในโรงพยาบาลประกันก็จะได้ผลประโยชน์ในส่วนนี้ที่สำคัญแอปของเรายังเปิดโอกาสให้กับพยาบาลที่เกษียณได้ทำพาร์ทไทม์นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของสังคมยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วยค่ะ
4: เหมาะกับโรงพยาบาลของเราที่จะสร้างแบรนด์ให้มีมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพอยู่นะคะ
5: ในด้าน CSR ผมมองว่ามีคุณค่าทางสังคมที่ดีทีเดียวนะ
1: ปิดท้ายถ้าทางโรงพยาบาลเลือกเดินไปกับแอปของเราแอปนี้จะไม่ใช่แค่บริการใหม่แต่จะเป็นมาตรฐานใหม่ในการดูแลสุขภาพของคนไทยค่ะ

0: แก้ว
1: ค่ะ
0: ให้ฝ่ายกฎหมายร่างสัญญาแอปเปิลบายฮาร์ดขอด่วนอยากเห็นดาบแรกบ่ายนี
1: ้ได้ค่ะคุณต้นเหลียวเล่นปิดดีลได้ทุกงานแบบนี้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่ว่างอยู่แก้วว่ามองต้องลงที่คุณต้นเหลียวแน่เลยค่ะ
0: ฝากตามงานด้วย
1: ค่ะ
2: คุณต้นเหลียวครับช่วยดูอาร์ตเวิร์กแอปออนไลน์นี้นะครับผม
0: ดูรกไปหน่อยอ่านยากแก้ให้มันเรียบขึ้นแต่มีกิมมิกน่าจะดีกว่า
2: ได้ครับแต่วันนี้ผมขอเลิกงานบ่ายสองได้ไหมครับพอดีแม่ผมป่วยแอดมิทอยู่โรงพยาบาลครับ
0: แต่งานต้องใช้เย็นนี้ถ้าจะออกบ่ายสองแก้งานให้เสร็จก่อน
2: ได้ครับ
1: ต้นเหลียวเดี๋ยวก่อนสิได้ข่าวว่าเพิ่งปิดดีลใหญ่ได้หรอทำไมหรอฉันก็แค่จะมาแสดงความยินดีน่ะที่อุตส่าห์ทำการบ้านมาอย่างหนัก

0: ณต้นเหลียวคะสัญญาแอปเปิลไปค่ะที่ทีมกฎหมายร่างไว้คุณต้นเหลียวตรวจดูก่อนค่ะ
1: คุณต้นเหลียวมีประชุมด่วนครับ
0: ค่ะเอ็มดีเรียกประชุมเรื่องตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งแน่เลยค่ะยินดีด้วยนะคะ
2: สัญญาตัวนี้ขอเก็บไว้ตรวจก่อนนะ
0: ได้ค่ะ
1: แอปสุขภาพของคุณพิมพ์เหรอครับมีอะไรอัปเดตบ้าง
3: แอปพร้อมเปิดตัวอาทิตย์หน้าแล้วค่ะพิมพ์มั่นใจว่าจะต้องเป็นกระแสในกลุ่มของคนรักสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ
1: เร็วทันใจเลยนะครับคุณพิมพ์เห็นว่าทางบอร์ดบริหารเนี่ยสนใจกันมาก
3: จริงเหรอคะดีอย่างนี้ค่อยหายเหนื่อยหน่อยค่ะ
4: แต่ระบบ security ของแอปยังมีช่องโหว่อยู่ค่ะมันเสี่ยงมากที่ข้อมูลผู้ใช้งานจะหลุดออกไปสู้เราเลื่อนงานเปิดตัวแล้วก็แก้ไขระบบให้สมบูรณ์ก่อนไม่ดีกว่าหรอคะ
3: ดูค่ะว่าแอปยังมีช่องโหว่อยู่บ้างแต่พิมพ์ว่าเปิดตัวก่อนแล้วค่อยแก้ไขทีหลังดีกว่าค่ะเราจะได้ไม่เสียส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยเราต้องเลือกนะคะว่าเราจะเตะทุกจุดหรือปรับให้ทันเกม
4: ถ้าเราเลือกที่จะทันเกมแล้วข้อมูลผู้ใช้งานหลุดออกไปสิ่งที่เราจะเสียไม่ใช่แค่ market share แต่คือความเชื่อมั่นซึ่งในส่วนนี้เราไม่สามารถใช้เงินซื้อกลับมาได้นะคะ
1: โอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมเข้าใจเหตุผลของคุณต้นหลิวนะแต่ในการทำงานเนี่ยเราต้องมองภาพใหญ่มากกว่านั้นผมให้คุณพิมพ์ดำเนินการต่อไปได้เลย
3: ขอบคุณพี่วิวัฒน์ที่เข้าใจนะคะส่วนเรื่อง security เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพิมพ์จะจัดการไม่ให้มีผลกระทบตามมาแน่นอนค่ะ
1: ดีส่วนอีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเนี่ยก็คือเรื่องตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่ยังว่างอยู่ตอนนี้ทางบอร์ดบริหารมีมติแต่งตั้งออกมาแล้วนะให้คุณพิมพ์รับตำแหน่งนี้ยินดีคุณพิมพ์ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณพี่วิวัฒน์แล้วก็ผู้บริหารด้วยนะคะที่เชื่อมั่นในตัวพิมพ์

0: เออแก้วแล้วรู้ป่ะที่เอ็มดีเรียกคุณต้นหลิวเขาประชุมเมื่อกี้เรื่องอะไร
1: เอาก็เรื่องตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดไงฉันน่าเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดแกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทตลอดตำแหน่งเนี้ยควรเป็นของพี่หลิวจริงอะ
0: แต่ผมได้ยินเขาเมามอยกันมาเรื่องพ่อของพี่พิมพ์น่ะเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่นะ
1: เรื่องนั้นใครก็รู้อยู่แล้วป่ะ
0: ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้วงในบอกว่าพ่อของพี่พิมพ์อ่ะจะเข้ามาลงทุนกับบริษัทเราแล้วเงินลงทุนน่ะก็ไม่ใช่น้อยนะบอกตัวคงอยากเอาใจก็เลยยกตำแหน่งนี้ให้พี่พิมพ์ไป
1: เอ้าอย่างนี้ก็ได้เพราะเส้นสายมากกว่าฝีมือดี
2: ได้ครับผมรีบจัดการให้เลยนะครับคุณประกิตไม่ต้องกังวลนะครับเชิญครับ
3: ดิฉันอยากทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการโปรโมทให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดตามที่คุณเคยสัญญาไว้
2: จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครปฏิเสธผลงานคุณได้หรอกนะเชิญนั่งก่อนครับผมกับทางบอร์ดบริหารก็เห็นอยู่ว่าคุณคือ Rising Star ของบริษัทแต่ตอนนี้เรื่องของตำแหน่งเนี่ยมันจะวัดจากการดีลและผลงานเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้มันต้องดูความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ด้วย
3: ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในความหมายของคุณคืออะไรคะ
2: ผมว่าคุณก็คงรู้แล้วนะว่าตอนนี้ทางการเงินของบริษัทเนี่ยมีปัญหาโชคดีที่พ่อของพิมพ์เข้ามาลงทุนเพิ่มไม่อย่างนั้นเราคงอยู่ไม่ได้ถึงกลางปีแล้ว
3: ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของ MD บริษัทนี้เวลาอยากใช้ประโยชน์จากพนักงานก็เอาตำแหน่งมาให้ความหวังเวลาอยากได้

0: ินก็ตำแหน่งไปขาย
1: คุณต้นหลิวคุณเองก็อยู่ฝ่ายการตลาดคุณน่าจะเข้าใจดีนะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินเดือนของคุณส่วนหนึ่งก็มาจากเงินลงทุนของพ่อพิมพ์นั่นแหละ
0: ไม่ใช่ค่ะเงินเดือนของดิฉันมาจากความสามารถของดิฉันถ้าทางผู้บริหารยังมีทัศนคติแบบนี้กับพนักงานดิฉันคิดว่าตัวเองก็คงไม่เหมาะกับที่นี่เหมือนกัน
1: คุณต้นหลิว

0: นี่เราไม่ได้นัดกันมาเพื่อฉลองตำแหน่งใหม่แกหรอ
1: ต้องรีบเคลียร์งาน
0: งานมันรีบจนถึงขนาดต้องเอามาทำที่ร้านอาหารเลยหรอแก
1: ฉันต้องส่งงานต่อ
0: ฉันลาออกแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะแก

0: ไม่น่าล่ะเมื่อกี้ตอนบอกให้เปิดประตูถึงได้ยินเป็นใบนี่เองมีอะไรเหรอแกเปล่าแล้วใครอ่ะหล่อดีอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะก็หล่อแหละแต่ไม่เป็นไรขอบใจจ้ะไม่ได้มีเวลามานั่งคิดเรื่องพวกนี้มั้ยไหนจะต้องหางานใหม่อีกค่าบ้านค่ารถที่ต้องผ่อนชีวิตสะดุดหนาไม่ได
1: ้เขาน่ารักนะเนี่ยยิ้มด้วย
0: เดี๋ยว

0: ชยาค่ะโทรมาสอบถามผลการสมัครงานค่ะ
1: ทางเราพิจารณาแล้วครับถ้ามีตำแหน่งที่เหมาะสมในอนาคตจะติดต่อกลับไปนะครับ
2: เห็นแกมิสคอลมามีอะไรหรอ
3: ไม่มีอะไรจะทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ตอนเต้นอยู
0: ่นี่ที่แกหายไปเนี่ยได้งานใหม่แล้วใช่ไหมล่ะ
2: ยังอ่ะ
3: คือมันยากกว่าที่คิดอ่ะ
0: นี่แกเหงาเหรอ
3: เปล่าม
0: าเที่ยวที่สตูใช่ไหมล่ะนี่เปิดมาได้2 เดือนแล้วนะแกยังไม่เคยมาเลย

0: ัสดีค่ะพี่เลนน้ำใสเพิ่งมาเมื่อกี้เองค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เลนผมในฐานะผู้อำนวยการของศูนย์สุขภาพใจยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวกเข้าทำงานวันแรกครับ
0: หมอวินภาษามือเก่งแล้วนะครับ
1: ถ้าเป็นคำพื้นฐานสบายมากครับแต่อย่างที่พูดเมื่อกี้ผมฝึกทั้งคืนเลยครับ
0: ทำได้ดีมากเลยครับ
1: ป่ะเดี๋ยวผมพาคุณไปที่ห้องของคุณก่อนเลย
0: ขอบคุณครับ
1: ศูนย์สุขภาพใจของเราจะอยู่อีกตึกหนึ่งทางด้านหลังเดินไปไม่ไกลครับ

0: ต้องทำงานมาก่อนแล้วตั้งใจเก็บเอาไว้ให้คุณ
1: ผมยังจำวันแรกที่เราคุยกันได้นะครับว่าจะทำยังไงจะทำให้คนหูหนวกสามารถรับบริการได้โดยไม่ต้องผ่านเล่าต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสทำโครงการแบบนี
2: ้คนต่างหากล่ะที่สร้างโอกาสให้ตัวเองและทำให้เรามีวันนี้เคสแรกของคุณนั้นไปตอน10 โมงนะครับ

ค่ะถึงไอศกรีมเราจะเป็นไอศกรีมโฮมเมดนะคะแต่ตอนนี้เราวาง4สาขาเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงเดี๋ยวป้ายส่งรายละเอียดไปให้ในไลน์นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูโทรมามีอะไรอะไรนะตู้แช่ดับหรอแล้วทำไมไม่บอกแต่เมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวได้แค่นี้ก่อนนะพ่อก็พูดแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะถ้าไฟไม่มาพ่อก็คิดว่าไม่มีใครสนใจพ่อเลย

0: คสแรกของคุณเลนวันนี้ชื่อลุงนาดนะครับจากแฟ้มของหมออายุรกรรมที่ดูแลคุณลุงมาสักพักบอกไว้ว่าลุงนาดมีอาการเครียดนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายคุณหมอที่ดูแลให้ยาไปแล้วแต่คุณลุงมาบอกว่าอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นทางนั้นเลยส่งต่อให้ทางเราส่วนสุขภาพใจครับ
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ
0: เท่าที่ดูจากบันทึกลุงแกค่อนข้างเงียบตอบสั้นๆดูเหมือนมานั่งเฉยๆมากกว่ามารักษาไม่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแต่ก็ดูปิดตัวครับยังไงผมฝากคุณเลนด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
2: ลุงกอดอกแน่นเลยไม่เป็นไรแค่เขาไม่เดินหนีก็ถือว่ายินดีที่จะคุยกัน

0: ญาติคุณลุงนาถค่ะ
1: คะ
0: นี่บัตรนะเคสคุณลุงนาถมีนะอีกทีอาทิตย์หน้านะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุยอะไรกัน

พ่อพี่เบิร์ดอ่ะฝากให้มาบอกพ่อว่าให้พาก้อยไปกินข้าววันเสาร์เนี้ยร้านที่พ่อบอกว่าอร่อยอ่ะเขาอยากพาไปด้วยตัวเอง

0: ของฉันก็สวยดีแล้วก็ดูโปร่งเตะโตดีกว้างขวางดี
1: ที่ผ่านมานะรับแต่คู่แต่งงานที่อยากจะมีโชว์ในงานแต่งก่อนอะแต่ฉันก็อยากจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนเต้นลีลาศนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจหรือเปล่าอะทุกวันนี้คนก็มองว่าลีลาศเป็นของเก่าอะ
0: จริงๆที่เนี่ยถ้าตกแต่งซะหน่อยก็ดูทันสมัยขึ้นนะแค่นี้ลีลาศก็ไม่เก่าแล้ว
1: แต่ก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยอะดิในถึงสมัยก่อนอะตอนที่เราเรียนเต้นด้วยกันอะแกจำได้ปะ
0: จำได้แกเหยียบเท้าฉันประจำเลย
1: อ้าวแล้วแกจะมาโทษฉันได้ยังไงก็แกนั่นแหละหมุนเร็วไปก่อนจังหวะฉันไม่ยอมหรอกนะมาลองกันอีกสักรอบเลยมา
0: ไม่เอาแล้วไม่ได้เต้นนานแล้วขาแข็งตัวแข็งไปหมดแล้ว
1: เต้นคนเดียวมันจะไปสนุกอะไร
0: เอาน
1: ะเผื่อไอ้ปมที่คิ้วแกเนี่ยมันจะคลายลงบ้างมาเร็วเต้นกันเต้นพร้อม3 4 2ลิ้วขานี้ขานี้แกขานี้ขานี้หูแกลืมอ่ะฉันสงวนแล้วนะขานี้นะก้าวเข้ามาโอเค3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3โอ้วันนี่ไงเห็นไหมล่ะจำได้แล้วไม่ได้เต้นนานแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะคุณต้นหลิว
0: จ้าฮาขอบใจจ้าฮาแต่จริงถ้าแกอยากให้ช่วยเนี่ยบอกได้นะฉันทำโปรโมทให้ได้นะ
1: จริงไหมเนี่ยเฮ้ยนางฟ้าของฉันขอเกิดหน่อย
2: ดีใจอ่ะ
1: งั้นมาฉลองกันเต้นอีกรอบ
0: พอแล้วไหมพอแล้วไหม
1: มาพร้อม3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0: โอ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ย
1: หมอเขาบอกว่ากระดูกไม่หักไม่ร้าวเพียงแค่ข้อเท้าแพลงแล้วก็เอ็นอักเสบหมอเขาก็เลยให้ใส่เปลือกอ่อนดาบเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาประเมินอาการอีกที
0: ดีนะไม่เป็นอะไรมากขอโทษนะ
1: โอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษฉันเนี่ยแหละสนุกมากไปหน่อย
0: งั้นเดี๋ยวฉันออกไปเอารถแล้วก็เจอกันหน้าตึก
1: โอเคจ้ะรับรองทำตัวดีไม่ดื้อไม่สน
2: ที่คุณเลนว่าจะหาบ้านเช่าได้หรือยังครับ
3: ได้แล้วครับเพิ่งย้ายเข้าเมื่อวานเองเป็นบ้านญาติครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลด้วย
2: โชคดีมากเลยครับนะครับคุณหมวย
1: หมวิน
2: ขาเป็นไรครับ
1: อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะหมอวินคุณหมอเขาก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนไว้ก่อนค่ะ
2: แล้วนี่มาคนเดียวเหรอครับ
1: มากับเพื่อนค่ะแต่ว่าเพื่อนไปเอารถอยู่ค่ะ
2: โอเคครับนึกว่ามาคนเดียวผมจะได้ช่วยเรียกรถให้
1: ขอบคุณมากเลยค่ะหมอวินแล้วนี่มาทำอะไรกันคะ
2: คุณเอ็นครับนี่ครูหมวยผมเคยไปเรียนเต้นลีลาศกับครูหมวยแถมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยด้วยครับส่วนนี้คุณเรนครับนักจิตหูหนวกที่ศูนย์สุขภาพใจ
4: สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
2: ครูหมวยรู้ภาษามือด้วยเหรอครับ
4: ได้นิดหน่อยค่ะเคยเรียนมานานมาแล้วค่ะหมอวิน
1: มีนามบัตรหน่วยค่ะ

0: ขอบคุณครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวผมไปส่งเอง
1: ขอบคุณมากเลยค่ะหมอวิน

ใครอ่ะหล่อดิอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะก็หล่อแหละ

0: ขอบคุณมากเลยนะคะหมอวิน
1: ยินดีครับแล้วก็ขอให้หายไวๆด้วย
0: ได้เลยค่ะจะดูแลตัวเองอย่างดีเลยค่ะ
1: นะครับผมช่วยระวังนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: คนที่มาส่งแกเขาเป็นหมอเหรออ
0: ืมหมอวินน่ะเขาเป็นจิตแพทย์เมื่อก่อนน่ะเคยมาเรียนเต้นรีลาดกับฉัน

0: มาช่วยโอ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวโอ้ยตายแกฉันลืมยกเลิกคาร์ดอ่ะเอ้าเอ้ามา
1: คุณหมวยขาเป็นอะไรอ่ะครับ
0: คุณหมวยขาแพงค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ได้โทรยกเลิกคลาสก่อนแต่ว่าวันนี้คุณหมวยคงสอนไม่ได้อ่ะค่ะ
2: เอายังไงดีล่ะคะงานแต่งของเราอาทิตย์หน้าแล้ว
0: เอางี้ดีไหมคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เป็นการปิดจ็อบคลาสนี้ครูหมวยจัดคลาสพิเศษให้ค่ะการันตีเรื่องฝีมือเนี่ยไม่แพ้ครูหมวยแน่นอนใช่ไหมคะครูต้นหลิว

0: เริ่มค่ะเข้าคู่ไปไปดีค่ะดีหมุนหมุนกลับมาไปโอเคสะโพกดีค่ะหมุนเข้าคู่กันถอยถอยโอเคขอนิดนึงค่ะถอยยาวแล้วก็หน้าหันไปทางโอเคค่ะไปเลยสวยค่ะหมุนแล้วก็ขึ้นสูงสวยค่ะดีค่ะดีค่ะโอ้ยเก่งนี่นาที่แกสอนเมื่อกี้ระดับมืออาชีพชัด
1: ๆชมแบบเนี้ยอยากได้อะไรหรือเปล่า
0: เกียรติจริงพวกรู้ทันแกอาทิตย์หน้ามีสอนคลาสแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะถ้าไม่มีครูผู้ช่วยอ่ะแย่แน่เลยอ่ะ
1: ขอคิดดูก่อนละกันยังไม่รับปากนะ

คุณออกไหมคุณ

ใครอ่ะหล่อดีอ่ะฉันติดต่อให้เอาปะ

0: ัญญาแรกของคุณถ้าทำ KPI ได้ตามเป้าต่อสัญญาเป็นพนักงานประจำแต่ถ้าไม่เราจบกันตรงนั้น
1: งานของหมอวินที่ศูนย์สุขภาพใจเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้กำลังเริ่มโครงการนำร่องที่มีนักจิตให้คำปรึกษาหัวหนวดนี่คุณเรน
3: สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการครับ
4: โลกเรามันก็เหมือนฟลอเต้นลำนั่นแหละบางจังหวะก็ต้องเป็นผู้นำบางจังหวะก็ต้องเป็นผู้ตามแต่สำหรับครูหมวยพี่เจมพร้อมฟอลโล่มาเรียนให้กำลังใจครูหมวยได้ตลอดเลยนะ
5: เรื่องเปิดตัวฉันว่าคงต้องอีกสักพักอะตอนนี้ค่ะฉันก็มาเป็นแบบนี้ด้วย
6: วันนี้เนี่ยครูหมวยเนี่ยไม่ได้เป็นคนสอนค่ะแต่จะมีครูต้นหลิวมาช่วยสอนค่ะ
7: หมวยเขาหูหนวกไม่ใช่หรอแล้วจะเต้นยังไง
5: ก็ให้เวลาเขาหน่อยสิฉันน่ะเชื่อนะว่าถ้าคนเราตั้งใจทำอะไรยังไงก็ต้องสำเร็จ

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คืน15ค่ำนี้จักมีสตรีกว้าศักรวาสู้กับเหล่ามหาบุรุษแห่งยุคสมัย
2: ว่าศักรวาหวังจะให้เขามาประมูลเอาตัวคุณไปใช้หรือไม
3: ่ผมใจกระทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น
4: นี่ท่านเจ้าคุณขู่อีฉันหรือ
5: บุษบาลอยไฟ24และ25สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.เสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
1: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
0: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
2: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
1: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
0: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
3: จานนี้จานไหน
4: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
3: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: องโลกกว้างสารคดีคุณภาพจาก BBC ชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี24สิงหาคมตอนยักษ์ใหญ่ประจำเกาะมันคือราชาแห่งยุคจูราสสิกด้วยน้ำหนักกว่า40ตันนักล่าตัวไหนกล้าท้าชิงตำแหน่งนี
1: ้ลูโซไททันไดโนเสาร์คอยาวขนาดมหึมา
2: เจ้าตัวนี้เป็นยักษ์ของยุคจูราสสิกเลย
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: หน้าของพระคือสง่าแต่ถ้าเป็นนางนี่คือสงบพระสง่านางสงบ
4: รับบทพระรามแล้วเป็นพันครั้งแล้ว
5: เราชอบของเราแบบนี้จะเป็นคนที่ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นตัวของตัวเองเลย
6: ทุกมิติของความเป็นพระรามของผมลืมไม่ได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายเราก็ยังคงจะต้องเป็นพระรามจนวันตายเลย
7: แป้งสีจิตวิญญาณวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้เวลา 21:30 น.
8: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
9: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
10: รอดอกหลอกล่อ

0: มีน้อยมากเลยที่เราจะเห็นรัฐมนตรีหรือข้าราชการน่ะถูกจับถูกลงโทษ
1: สามัญชนคนไทยตอนฉันคือปลวกกินภาษีวันอังคารที่25สิงหาคม21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
2: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
3: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลก

0: งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ถ้า EEC คือพื้นที่เนื้อหอมของนักลงทุน Data Center ก็เปรียบเสมือนความร้อนแรงในโลกยุคเทคโนโลยี
1: เราไปพิเศษ Data Center ได้ไงมันสามารถสร้าง capability ให้กับคนไทยเนี่ย10ยกกำลัง2เป็น100เท่าตัว
0: EEC กลายเป็นบทเรียนราคาแพงและทิ้งร่องรอยของปัญหาเอาไว
2: ้คำถามมันไม่ได้จบอยู่ที่มันใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะเสียอะไรไปได้อะไรมาแล้วก็สร้างประเทศได้อย่างไร
0: รัฐบาลจำเป็นต้องชัดเจนเรื่องนี้ว่านี่คือระเบิดเวลาลูกใหม่ของเราหรือเปล่า
3: ตอนนี้ดาต้าเซ็นเตอร์มันจะล่อทะลุ80แห่งแล้วกว่าจะออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมันก่อสร้างเสร็จหมดแล้วเอาแค่ตรงนี้ผมถามว่าไฟฟ้าเราจะเพียงพอเขาไหม
4: ถ้าไม่มีการแยกกลุ่มค่าไฟของ Data Center ออกมาต่างหากจะถูกหารยาวออกมาเฉลี่ยเป็นค่าไฟที่ประชาชนต้องรับภาระ
0: สรุปแล้ว Data Center คุ้มไหมและเราต้องแลกกับอะไรบ้างติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 นแล้วพบกันนะคะ
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้ก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานเกิดเหตุระเบิดหลายจุดและการลักลอบเผาที่ทำการอบต.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้ยังมีการก่อเหตุในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาด้วยเมื่อช่วงหัวค่ำเกิดเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยมีรายงานทั้งเหตุเผายางรถยนต์เหตุวางระเบิดเหตุไฟไหม้และเผาทำลายกล้องวงจรปิดในหลายจุดเริ่มจากช่วงเวลา 20:30 น.มีรายงานเผายางรถยนต์ในพื้นที่หมู่9ตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องต่อมาเวลา 20:35 น.มีรายงานเผายางรถยนต์ในพื้นที่หมู่9ตำบลมะรือโบออกถัดจากนั้นเป็นแค่1 นาทีค่ะ20:36 น.มีรายงานกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บริเวณหมู่3ตำบลจั่วถูกปรับทิศทางโดยเป็นการหันกล้องขึ้นไปที่ด้านบนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเวลา 20:40 น.มีรายงานเหตุระเบิดบริเวณเสาโทรศัพท์ของบริษัท Dtech ในพื้นที่หมู่2ตำบลจั่วและเวลา 20:50 น.มีรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดในพื้นที่แต่ยังไม่ทราบจุดเกิดเหตุที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนพื้นที่อำเภอศรีสาครมีรายงานเกิดเหตุผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณบ้านสกูปาส่วนพื้นที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสมีรายงานเหตุวางระเบิดรถยนต์บริเวณใกล้กับบ้านทำเนียบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 คน

อกจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วยังมีรายงานเหตุในพื้นที่อบต.บงอำเภอระแงะบริเวณโรงงานไม้บ้านแอแจ๊ะหมู่1ตำบลพดุงมาศเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะเดียวกันมีรายงานเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอจะแนะและเหตุการณ์เผาที่ทำการอบต.ช้างเผือกนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอกรงปีนังและอำเภอบันนังสตาอีกด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่งยังคงต้องเอาใจช่วยพื้นที่ประสบภัยในภาคเหนือค่ะซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังฝนอีกระลอกหนึ่งในช่วงนี้นะคะแต่ว่าท่ามกลางภัยธรรมชาติก็ได้เห็นความทรหดของแม่พิมพ์แห่งภูเขาครูโรงเรียนบ้านห้วยหมูอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน8ชีวิตค่ะคุณครูทั้งหมดฝากกระแสน้ำเชี่ยวข้าม29ลำห้วยเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนเมื่อวานนี้นะคะครูทั้งหมดใช้เวลานานถึง8ชั่วโมงนี่เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นค่ะของช่วงเวลากับการฝ่าความยากลำบากในการเดินทางของครูโรงเรียนบ้านห้วยหมูตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน8คนมีทั้งครูชาย2คนและครูหญิงอีก6คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์6คันคุณครูทั้งหมดช่วยกันนำรถจักรยานยนต์ข้ามลำห้วยซึ่งถูกน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักเพื่อกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนเมื่อเย็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมคณะครูออกเดินทางจากโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกานะคะมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่เสรียงรวมระยะทางประมาณ48กิโลเมตรอุปสรรคสำคัญคือต้องข้ามลำห้วยมากถึง29ลำห้วยซึ่งมีกระแสน้ำป่าที่ไหลแรงและระดับน้ำที่ท่วมสูงจากคลิปวิดีโอจะเห็นถึงความเสียสละของคุณครูชายทั้ง2คนค่ะต้องใช้พละกำลังทั้งหมดที่มีช่วยกันเข็นและประคองรถจักรยานยนต์ทั้ง6คันข้ามลำห้วยทีละคันแต่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลแรงเส้นทางทรหดทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายสตาร์ทไม่ติด2คันจำเป็นต้องจอดทิ้งไว้ระหว่างทางแต่แม้ว่าการเดินทางจะยากลำบากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ว่าคณะครูทั้ง8คนก็สามารถเดินทางถึงอำเภอแม่เสรียงได้อย่างปลอดภัยในช่วงหัวค่ำค่ะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด8ชั่วโมงภาพที่เกิดขึ้นสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมออนไลน์นะคะถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูดอยอย่างล้นหลามซึ่งล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายหมู่บ้านน้ำลดลงแล้วค่ะทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคที่เสียหายเดิมอำเภอแม่เสรียงถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิต้องประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการใช้เส้นทางจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะจนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์บริเวณทางขึ้นหมู่บ้านปีล็อกในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นภาพขณะที่น้ำป่าไหลหลากลงจากบริเวณทางหลวงชนบทก่อนที่จะถึงหมู่บ้านอีตองอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หลายวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีรายงานฝนตกหนักมากเป็นพิเศษนะคะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทางประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ในช่วงเกิดเหตุล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเร่งระดมกำลังพร้อมกับนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกรวมถึงเร่งเคลียร์เส้นทางเพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามปกติขณะที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของนายรังสิตเอื้องฟ้าไพรวันอายุ34ปีเป็นชาวบ้านห้วยหลวงซึ่งพลัดตกแม่น้ำยวมสูญหายไปเกือบ1เดือนค่ะร่างของนายรังสิตลอยมาติดตะลิ่งที่บ้านทุ่งแพมอำเภอแม่เสรียงเมื่อเช้านี้ท่ามกลางวิกฤตภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยญาติยืนยันบุคคลที่สูญหายว่าเป็นนายรังสิตที่ลงไปเก็บท่อนไม้ในแม่น้ำยวมและถูกกระแสน้ำดูดจมหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่25กรกฎาคมและหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องญาติได้เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่ภูมิลำเนาในช่วงเวลานี้เทศบาลเมืองสุโขทัยเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำ

0: ยมพร้อมกับเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำไม่ให้แตกซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนชุมชนที่อยู่ริมน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาค่ะขณะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ว่าระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าปัญหาดินโคลนรวมถึงซากความเสียหายก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งจัดการวันที่3ของการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดชาวบ้านเร่งเข้าทำความสะอาดพร้อมกับขนย้ายเข้าของที่เสียหายออกมาทิ้งแม้ว่าหลายหน่วยงานจะเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคค่ะแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือน้ำสะอาดรวมถึงอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดเพื่อล้างคราบโคลนทั้งไม้กวาดทางมะพร้าวและรองเท้าบูทด้วยทุกบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าสำหรับบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุนอกจากต้องการกำลังคนเข้าช่วยแล้วก็ยังต้องการให้ผู้นำชุมชนเป็นตัวกลางในการสำรวจและรวบรวมรายชื่อเพื่อนำของมากระจายความช่วยเหลือมากกว่าต่างคนต่างแยกกันไปรับ
1: จะให้เราไปรับของอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มีเวลาไปหรอกครับก็อยากจะบอกว่าถ้าจะแจกของอะไรเนี่ยให้ทุกหลังคาเรือนทั่วถึงจริงเนี่ยควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยและรายชื่อตามบ้านเลขที่แล้วให้ช่วยนำของมาให้หน่อยอย่างพวกยาอะไรที่เขาแจกมาอย่างของพระราชทานคือบางหลังอย่างบ้านผมเนี่ยไม่เคยได้ไปรับอะไรครับก็จะฝากบอกเรื่องนี้ด้วย
0: ขณะเดียวกันนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากเข้าหลักเกณฑ์ของทางการก็สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะโดยจำนวนเงินจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและเงื่อนไขที่กำหนดส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานียังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.7 เมตรนะคะอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เจ้าหน้าที่ยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือทั้งจากที่พะเยาแพร่ซึ่งจะไหลลงมาตามลุ่มแม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้สำรวจผนังกั้นน้ำตามจุดต่างๆโดยเฉพาะจุดเปราะบางเสี่ยงกับการเกิดน้ำเอ่อท่วมโดยเฉพาะจุดที่เป็นผนังกั้นน้ำที่เคยแตกเมื่อปีที่แล้วอย่างเช่นบริเวณชุมชนคูหาสวรรค์โดยได้นำเครื่องจักรแผ่นชีทพลายมาเสริมหลังคันกั้นน้ำเป็นระยะทางประมาณ200เมตรป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาท่วมในชุมชน
2: ปัญหาตอนนี้ก็คือน้ำยังมวลน้ำใหญ่ยังไม่มานะครับเราก็ดูแลในเรื่องของน้ำผุดน้ำล้นนะครับเพื่อที่จะทำการดำเนินการเก็บสูบออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเนี่ยอาจจะมีพนังทั้งสองฝั่งนะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยเราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะไม่งั้นน้ำจะท่วมขังในเขตเมืองครับ
0: ความเสียหายต่อชุมชนและย่านเศรษฐกิจเมืองสุโขทัยหลังจากผนังกั้นน้ำพังและเข้าท่วมเมื่อปีที่แล้วค่ะทำให้ทางเทศบาลเร่งป้องกันจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างล่วงหน้าก่อนที่มวลน้ำหลากก้อนใหญ่จากตอนบนจะไหลมาถึงที่นี่คุณผู้ชมครับปัญหาใหญ่ในช่วงของการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดก็คือปัญหาขยะและเศษซากวัสดุกองโตค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดน่านคาดว่าจะมีขยะที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมหลายพันตันนะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ก็คือการปนเปื้อนของมลพิษทั้งจากขยะน้ำเสียรวมถึงสารเคมีที่ไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำน่านคาดการว่าปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดอาจจะสูงถึง 6,000 ตันค่ะโดยจุดที่มีขยะมากที่สุดก็คือที่อำเภอปัวส่วนในเขตอำเภอเมืองน่านคาดว่ามีขยะประมาณ600ตันหลายฝ่ายมีความกังวล นะคะว่านอกจากขยะที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมแล้วก็ยังอาจจะมีมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมบ่อขยะบ่อบำบัดน้ำเสียรวมถึงน้ำมันที่รั่วไหลและสารเคมีทางการเกษตรที่เสี่ยงมาปนเปื้อนในแหล่งน้ำรวมถึงแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาด้วยกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษค่ะทั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียสถานประกอบการและสถานีบริการน้ำมัน
3: คือนอกจากตัวที่เป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นตัวไซต์ขยะแล้วเนี่ยเราก็ให้สำรวจดูว่าพื้นที่อื่นที่น้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจได้รับผลกระทบเช่นตัวโรงพยาบาล

0: เองปั๊มน้ํามันเองซึ่งส่วนใหญ่ปั๊มน้ํามันเนี่ยก็จะมีถังอยู่ใต้ดินตอนนั้นเราก็ให้เร่งสํารวจว่ามีไหมหรือว่าคาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกท่วมไหมจะได้มีการปิดระบบจะให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีน้ํามันเนี่ยออกมาเปิดเปื้อนข้างนอกรวมทั้งโรงแรมหรือก็แหล่งอื่นๆที่เป็นแหล่งที่มีระบบน้ําเสียซึมมักอยู่ใต้ดินเนี่ยด้วยอันนั้นเราก็สํารวจไปนะครับก็พบว่าแหล่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็เลยเป็นที่ดีใจของพวกเราเหมือนกันไม่งั้นงานก็จะงอกต่างขึ้นมา
1: หลายคนไม่เคยเห็นภาพนี้นะคะเป็นภาพช่วงที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขี่รถจักรยานยนต์นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอปัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดพร้อมกับคืนสภาพพื้นที่หลังจากน้ำลดค่ะโดยระหว่างนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐอาสาสมัครช่วยกันเร่งขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุที่ถูกน้ำพัดออกมาจากชุมชนพร้อมกับรถน้ำฉีดเข้าทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอและให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนให้ประสานบูรณาการอย่างเร่งด่วนขณะที่ศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่บ้านมอนอำเภอปัวติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานแบริ่งที่เสียหายจากกระแสน้ำป่าพัดขาดตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยจุดแรกสามารถสัญจรได้แล้วนะคะส่วนจุดที่2รอเปิดในช่วงเย็นพรุ่งนี้หลังจากที่สะพานถูกตัดขาดไปประมาณ4วันขณะเดียวกันได้จัดกำลังพลกระจายบุคคลพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและเร่งซ่อมแซมไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกับให้การช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพกายสุขภาพใจของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะลุยภารกิจเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่านพรุ่งนี้นะคะเพื่อหารือถึงแนวทางรับมือกับน้ำท่วมภาคเหนือพร้อมกับยืนยันเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจะทำอย่างเต็มที่ค่ะมั่นใจว่าทุกจังหวัดมีแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับฤดูน้ำหลากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและจะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่านในวันพรุ่งนี้ว่าตลอดเวลาที่เยือนต่างประเทศได้ประสานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆลงพื้นที่ตลอดเวลาทราบว่าทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและหากจังหวัดงบประมาณไม่เพียงพอขอเพิ่มมาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นายอนุทินยังเปิดเผยว่าได้มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ทุกจังหวัดและจะสังเกตได้ว่าผู้ราชการจังหวัดในเขตจังหวัดสุ่มเสี่ยงที่ประสบภัยมีความพร้อมในการประกาศภาวะฉุกเฉินและเข้าไปดำเนินการเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ส่วนปลายเดือนนี้ที่จะมีการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะลงไปติดตามสถานการณ์ไม่ใช่แค่การลงพื้นที่เพื่อบรรเทาสาธารณภัยเพียงอย่างเดียวค่ะแต่จะลงไปในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นเรื่องของภาพใหญ่ทั้งเรื่องของการเกษตรความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีที่ผู้โดยสารมีการร้องเรียนและแจ้งนะคะว่ากระเป๋าสัมภาระนั้นเสียหายทรัพย์สินสูญหายค่ะซึ่งผลตรวจสอบในขั้นตอนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสนามบินไม่พบความผิดปกติตามที่มีผู้โดยสารเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ว่าได้เดินทางด้วยเที่ยวบิน VZ342จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่21สิงหาคมซึ่งภายหลังพบว่ากระเป๋าสัมภาระมีร่องรอยถูกเปิดและได้รับความเสียหายรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ภายในสูญหายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาททางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับทราบกรณีดังกล่าวและเร่งตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประสานสายการบินผู้ให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหลังจากที่ผู้โดยสารเช็คอินและโหลดสัมภาระกับสายการบินแล้วกระเป๋าจะเข้าสู่ระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานเพื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบและภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าตลอดช่วงที่กระเป๋าอยู่ภายในระบบลำเลียงสัมภาระซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานไม่พบวัตถุอันตรายหรือว่าสารระเบิดจึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการนำกระเป๋ามาให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทำการตรวจสอบต่อกระเป๋าใบดังกล่าวจึงถูกลำเลียงผ่านระบบ ดยอัตโนมัติ

และส่งตรงไปยังพื้นที่เมคอัพยูนิตเพื่อส่งมอบเข้าสู่กระบวนการขนถ่ายสัมภาระของสายการบินเพื่อดำเนินการในขั้นตอนการขนถ่ายสัมภาระนำขึ้นอากาศยานอย่างไรก็ตามค่ะสายการบินได้เข้าร่วมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้และได้แจ้งว่าได้ติดต่อกับผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายแล้วและพร้อมดำเนินการดูแลและประสานการตรวจสอบกรณีดังกล่าวตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายฉลวยหรือว่าดำบ้านใต้เป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าและพกพาอาวุธที่ก่อเหตุทำร้ายตำรวจ191โดยได้คุมตัวส่งเรือนจำไปแล้วนายฉลวยหรือว่าดำบ้านใต้ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้มีดทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพชรอินสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191ได้รับบาดเจ็บถูกตำรวจสน.โชคชัยคุมตัวไปยื่นฝากขังต่อศาลนายฉลวยถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะศาลรับคำร้องฝากขังและเมื่อผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลยกคำร้องให้ผลว่าเนื่องจากพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วมีหลักฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องหากระทำการอย่างอุกอาจต่อหน้าสาธารณชนโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนับว่าร้ายแรงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวส่วนผลการสอบปากคำพันตำรวจเอกพรทวีสมบงผู้กำกับการสน.โชคชัยเปิดเผยว่าผู้ต้องหาอ้างสาเหตุที่ใช้มีดทำร้ายร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพื่อป้องกันตัวจากเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างที่มาร่วมงานเลี้ยงภายในบ่อตกกุ้งแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าววังหินซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดของผู้กว้างขวางคนหนึ่งซึ่งมีกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพมาร่วมงานโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าไบเกอร์และขณะเกิดเหตุมีกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นมือที่3มาร่วมก่อความวุ่นวายซึ่งในการสอบปากคำนายฉลวยยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้บาดเจ็บและไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวระหว่างกันส่วนมีดมีการเตรียมการมาก่อนหรือไม่นั้นผู้ต้องหาอ้างว่าขอให้การในชั้นศาลส่วนอาการบาดเจ็บของร้อยตำรวจโทสิทธิชัยขณะนี้อาการดีขึ้นแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนได้ไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนกรมการปกครองตรวจพบปืนหายจากระบบปืนสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมากถึง 2,255 กระบอกค่ะคาดว่ามีการออกใบป.3 ปลอมเพื่อสมสิทธิ์ซื้อปืนจนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างปืนเถื่อนทั้งจังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่ร้านปืนและบ้านของนายหน้าค้าปืนเถื่อนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญร้านปืน2แห่งในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายสารเข้าตรวจค้นหลังจากได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับร้านปืนนำปืนสวัสดิการไปหายให้กับชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือและยังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงขบวนการทุจริตปลอมแปลงใบป.3ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนอกจากร้านปืนเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนายหน้าขบวนการค้าปืนเถื่อนนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติในระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยพบว่าระหว่างปี2563ถึง2569ผู้มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3แต่ไม่นำไปขอออกใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4มากถึง 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือว่าลายมือเจ้าพนักงานส่วนผลการตรวจค้นสามารถคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้9คนเป็นอดีตข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ3คนลูกจ้างส่วนราชการ2คนเจ้าของร้านค้าปืน1คนและนายหน้าค้าปืนเถื่อนอีก3คนเดียคองโกรับมอบวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลามากกว่า 10,000 โดสค่ะท่ามกลางสถานการณ์การระบาดในประเทศที่ยังวิกฤตหลังจากยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทะลุ 5,000 คนแล้วจุดที่สนามบินในกรุงกินชาซาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทยอยลำเลียงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามากกว่า 16,000 โดสลงจากเครื่องบินซึ่งเพิ่งมาถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีรัฐมนตรีสาธารณสุขดิอังคองโกเดินทางมาตรวจรับด้วยตัวเองโดยก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าดิอังคองโกจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน

0: 70,000 โดสจากบริษัทผู้ผลิตสำหรับควบคุมสถานการณ์การระบาดซึ่งยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องสำหรับวัคซีนที่ DR Congo ได้รับเป็นวัคซีนชนิดเออร์เวโบซึ่งมีฤทธิ์ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ระบาดอยู่ได้ด้วยหรือไม่โดยรัฐบาล DR Congo ยังคงเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังและรักษาผู้ป่วยหลังจากยอดผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นทะลุ 5,000 คนแล้วขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงเป็นมากกว่า 2,300 คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เพิ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาด้านผู้ประสานงานอาวุโสด้านโรคอีโบลาขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาเนื่องจากเงินทุนที่มีอยู่ใกล้จะหมดลงแล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์ขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากหลายคนป่วยและเสียชีวิตรวมถึงมีบางส่วนถูกชาวบ้านทำร้ายจากกระแสหวาดกลัวการระบาดด้วยชาวรัสเซียในหลายเมืองแห่นำรถออกไปเติมน้ำมันค่ะหลังจากเกิดกระแสความกังวลถึงภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งถูกยูเครนโจมตีรถยนต์หลายสิบคันต่อแถวยาวที่ด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรอเติมน้ำมันบางคนระบุว่าใช้เวลารอมานานหลายชั่วโมงแล้วขณะเดียวกันยังมีรายงานด้วยว่าสถานีบริการน้ำมันบางแห่งต้องขึ้นป้ายปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากน้ำมันมีไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าคุณผู้ชมคะภาพเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วรัสเซียตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสความกังวลเกี่ยวกับภาวะเชื้อเพลิงที่ขาดแคลนซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในหลายพื้นที่ของประเทศนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหลังจากที่ยูเครนเดินหน้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียหลายครั้งจนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำมันด้านรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียยืนยันเมื่อวันพุธว่าได้เริ่มนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศบ้างแล้วแม้ว่าโดยปกติรัสเซียจะถือเป็นชาติผู้ส่งออกเชื้อเพลิงรายใหญ่ของโลกขณะที่ทางการรัสเซียออกมาตรการสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลรวมถึงผ่อนปรนข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มปริมาณอุปทานภายในประเทศค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์ค้นหาไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
1: ศูนย์ค้นหายไทย PBS รับแจ้งนายเพชรโภชนกิจอายุ50ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหยักศกสีดำสลับขาวมีหนวดเครามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่5ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนครหลวงนายชวลิตอารีกับอายุ49ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวกะโหลกศีรษะข้างขวายุบเดินขากระเพกข้างซ้ายหายจากวัดโกศีนารายหมู่ที่18ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุมนชัยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: ไทยแพ้เวียดนามคาบ้าน0-2ในฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
1: ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยพบเวียดนามครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังเวียดนามได้ประตูขึ้นนำ1-0นาทีที่62จากเหงียนไฮลองก่อนที่เหงียนกวงไฮจะมาทำประตูที่2ให้เวียดนามนาทีที่69หลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มจบเกมไทยแพ้เวียดนาม0-2เป็นความพ่ายแพ้ในบ้าน2นัดติดต่อกันของทีมชาติไทยต่อจากที่แพ้สิงคโปร์โดยรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ไทยจะบุกไปเยือนแชมป์เก่าเวียดนามวันที่26สิงหาคมเวลา20:00 น.ตรงฟุตบอลเจลีก2ญี่ปุ่นนัดที่3ของฤดูกาล2ทีมที่มีนักเตะไทยโคจรมาพบกันคอนซาโดเลซัปโปโรที่มีสุภโชคสารชาติเป็นตัวสำรองและธีรพัฒน์ปือทองลงสนามเป็นตัวจริงเปิดบ้านพบกับโอมิยะอาดิจาที่มีสุพนัทเหมือนตาน้องชายของสุภโชคเป็นตัวสำรองปรากฏว่าสุพนัทถูกเปลี่ยนตัวลงสนามนาที60ก่อนจะทำแอสซิสต์แรกในเจลีก2ด้วยการจ่ายให้โทยะอิซุมิทำประตูที่4นาที78ก่อนที่โอมิยะจะบุกชนะซัปโปโร4-1โอมิยะแข่ง3นัดมี9คะแนนเต็มขึ้นนำจากฝูงเจลีก2ชั่วคราวส่วนซัปโปโรมี3คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่12จากทั้งหมด20ทีมฟุตบอลซาอุดิโปรลีกนัดที่2ของฤดูกาลอัลนาเซอร์เปิดบ้านพบอัลดียาดเกมนี้อัลนาเซอร์ขึ้นนำก่อน3-0หลังจากนั้นคริสเตียโนโรนัลโดถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองจะมาทำประตูนาที83ถือเป็นประตูที่977ในอาชีพของโรนัลโดและเป็นประตูปิดท้ายช่วยให้อัลนาเซอร์ชนะอัลดียาด4-0อัลนาเซอร์ชนะ2นัดรวดในฤดูกาลใหม่แซงอัลฮิลาลขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของตารางแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียรอบรองชนะเลิศมีนักแบดมินตันไทยเข้าถึงรอบนี้1คนจากประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกพบกับแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยอากาเนะยามากุชิมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นปรากฏว่าหมิวต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม12-21และ17-21พลาดการเข้ารอบชิงไปลุ้นแชมป์โลกสมัยแรกแบบน่าเสียดายปิดท้ายที่เมืองนาโกย่าจัดพิธีจุดคบเพลิงประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ปราสาทนาโกย่าก่อนพิธีเปิดจะมีขึ้นในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าโดยมีโฮมาเรซาวะอดีตนักฟุตบอลหญิงที่เคยคว้ารางวัลบัลลงดอและพาแข้งสาวญี่ปุ่นคว้าแชมป์โลกปี2011เขาร่วมในพิธีก่อนที่ซาโอริโยชิดะเหรียญทองมวยปล้ำโอลิมปิก3สมัยจะเป็นผู้จุดคบเพลิงและถือคบเพลิงวิ่งเป็นคนแรกสำหรับการวิ่งคบเพลิงจะเดินทางไปทั่วจังหวัดไอจิก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ในวันที่19กันยายนคาดว่าจะมีผู้ร่วมวิ่งครบเพลิงประมาณ 1,000 คน
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอังสิดีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 น.ถึง 8:30 น.ดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Christmas Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนเผยแผ่หลวงอามุมนี้เลยนะฮะอ้าวรถถังไปไหนล่ะรถถังอยู่ไหนอะรถถัง
1: มาแล้วมาแล้ว
2: ตกลงว่ามันใช้ได้หรือยังต้นกล้า
1: หลวงอาแท้สุดๆไปเลย
0: เรียกว่ามาทันยุคธรรมะออนไลน
2: ์เออขอบใจนะต้นกล้าที่มาช่วยหลวงอาทำ

0: เรื่องพวกนี้นะ
1: แล้วในสมัยก่อนเขาไม่ต้องเดินทางมาเรียนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยเหรอฮะ
0: สมัยก่อนก็มีเครือข่ายในแบบของตัวเองนะ
1: เป็นยังไงเหรอฮะ
2: ตถาคตลาวสาวกทั้ง60รูปต่างก็พากันแยกย้ายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่มีข่าวแจ้งมาว่าที่ตำบลอุรุเวลาได้มีลัทธิบูชาไฟของชดินสามพี่น้องพวกเขาทั้งสามได้ต่อต้านการสอนธรรมของตถาคตอย่างที่สุด
3: ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมให้ที่นั่นเอง
4: ข้าชดินสามพี่น้องไม่สนใจธรรมะอะไรทั้งนั้น
3: เราเดินทางมาไกลจะขอแวะพักในโรงบูชาไฟของพวกท่านได้หรือไม่
2: พวกเราไม่มีปัญหาหรอกแต่นั่นเป็นโรงบูชาไฟที่มีพญานาคดุร้ายมีฤทธิ์มากท่านจะอยู่ได้หรือ

0: เดี๋ยวปกติไฟพญานาคจะลุกโชนแดงฉานไงตอนนี้ไฟกลับเปลี่ยนสีล่ะเราเข้าไปดูกันเถอะ
1: เฮ้ยทำไมสมณะหนุ่มผู้นี้ไม่เป็นอะไรเลย
2: พญานาคของพวกท่านดูเชื่องมากไม่ดุร้ายเลยสักนิด
3: เด้อไฟที่ร้อนแรงไม่อาจเทียบกับปัญญาของสมณะหนุ่มผู้นี้ได้เลยหรือ
1: ท่านทั้งสี่เป็นผู้ใดกันนะถึงได้แสดงความนอบน้อมต่อสมณะหนุ่มผู้นี
0: ้อย่าบอกนะว่าเหล่าทวยเทพทั้งหลายก็มาฟังธรรมกับสมณะหนุ่มผู้นี้
1: ผู้ใดกันหรือที่มาฟังธรรมจากท่านในทุกค่ำคืน
2: ท่านเท้าเทวราชเท้ามหาพรหมได้เสด็จมาฟังธรรมจากเรา
1: เป็นไปได้ยังไงกัน
2: ด้วยหนทางแห่งธรรมคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ไฟข้างนอกที่พวกท่านพากันไหว้นั้นไม่น่ากลัวเท่าไฟข้างในนั่นคือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะและไฟแห่งโมหะไฟเหล่านี้ต่างหากล่ะที่กำลังเผาใจพวกท่านอยู
3: ่สิ่งที่ท่านพูดเหมือนจะกลบไฟในใจพวกข้า
0: ใช่แล้วความร้อนรนที่เผาไหม้ชีวิตเหมือนจะจางหายไปด้วย
1: พวกเราสามพี่น้อง
4: ขอเป็นศิษย์ของท่านด้วยเถิด
5: สุดยอด
6: โดยปกติพระพุทธเจ้าจะไม่ชอบแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรอกนะแต่ในบางกรณีก็ต้องมีกันบ้างคือแสดงออกมาเพื่อปราบคนเกเร
5: พระพุทธเจ้ากับสาวกเหมือนทีมอเวนเจอร์เลยอะ
6: ถ้าจะเทียบแบบธรรมะปราบอธรรมก็พอจะไหว

นี่เป็นคืนที่อากาศหนาวเย็นในเมืองบาคูนะครับเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจานแต่จะหนาวแค่ไหนนะฮะก็ยังมีผู้คนเดินทางมาที่นี่ครับตรงนี้เรียกว่ามาเตสแอลลี่นะครับแปลตรงตัวว่าซอยของผู้พลีชีพนะฮะคนท้องถิ่นเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งครับว่าเชสแอลลี่ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันนะครับที่นี่เป็นสุสานนะเป็นอนุสรณ์สถานที่เขาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชาวอาเซอร์ไบจานที่สละชีวิตจากการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับในช่วงเหตุการณ์ Black January นะฮะมกราธมินนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองครับตามทางเดินนี่จะมีคนมาวางดอกไม้เต็มเลยนะฮะซึ่งทางเดินเนี่ยครับจะเป็นทางเดินยาวๆนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าซอยนั่นเองครับเดินไปจนสุดซอยครับจะเป็นชั้นที่ยกระดับนะฮะขึ้นไปสู่ลานโล่งๆครับข้างบนนี่มีโดมสีขาวโอ้โหโดดเด่นเลยนะฮะซึ่งเขาใช้สำหรับจุดไฟไว้เป็นสัญลักษณ์ของการรำลึกครับเพราะฉะนั้นไฟที่จุดไว้เนี่ยก็จะสว่างอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ดับเลยนะครับที่พามาดูไฟเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอาเซอร์ไบจานเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ค้นพบแล้วก็ส่งออกก๊าซธรรมชาติระดับศูนย์กลางของภูมิภาคเลยนะฮะแล้วก็การค้นพบนี่ครับเกิดขึ้นตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับมาดูบ้านดูเมืองช่วงกลางคืนบ้างนะนี่ประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยยังคึกคักสว่างสวายอยู่เลยนะครับมาดูย่านช้อปปิ้งกันหน่อยนะฮะลงมาเดินนี่แหมตื่นตาตื่นใจนะครับเหมือนกำลังเดินเที่ยวในเมืองใหญ่ๆของทวีปยุโรปเลยนะครับนี่เป็นช่วงปลายปีต้นปีอากาศหนาวสะใจคนเมืองร้อนแบบเรานะฮะพอใกล้ปีใหม่ก็แน่นอนครับตามสถานที่ต่างๆเขาก็ตกแต่งประดับไฟกันเต็มที่นะฮะยิ่งทำให้บรรยากาศของเมืองดูสนุกคึกคักขึ้นไปอีกนะครับอาเซอร์ไบจานนี่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับแต่ธนาคารโลกเนี่ยเขาก็จัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงนะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนาก็จริงนะฮะแต่ก็อยู่อันดับบนๆ นะครับซึ่งความรุ่งเรืองเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รู้จักใช้ด้วยนะครับแล้วพออ่านข้อมูลครับก็พบว่าก๊าซกับไฟนี่นะฮะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้คนในภูมิภาคนี่นะครับสืบย้อนกลับไปได้หลายพันหลายหมื่นปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากความเจริญรุ่งเรืองของประเทศครับที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ครับมีอารยธรรมซึ่งแน่นอนฮะมีผลงานของมนุษย์นักสร้างที่น่าตื่นตาด้วยนะครับวันนี้ครับจะพาไปดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่กลางเมืองหลวงนะครับแล้วก็แหล่งโบราณคดีที่เต็มไปด้วยภาพวาดจากยุคหินและแน่นอนมีความเกี่ยวข้องกับก๊าซและไฟด้วยครับ

อนอ่านชื่อในภาษาอังกฤษแบบเร็วๆนี่นะอ่านผ่านๆคือ War City of Baku เนี่ยครับยังสงสัยว่ากำแพงของเมืองนี้มีอะไรพิเศษนะคือตามปกตินะครับเมืองในประวัติศาสตร์แทบจะทั่วโลกนะฮะจะมีความเกี่ยวข้องกับกำแพงก็ไม่แปลกนะครับเขาก็ต้องสร้างกำแพงใหญ่ๆไว้ป้องกันข้าศึกเวลามีสงครามใช่ไหมครับแต่พออ่านดีๆถึงได้เห็นว่าคำว่า War เนี่ยเขาเติม ed เข้าไปด้วยครับซึ่งทำให้ความหมายนี่เปลี่ยนไปเลยนะฮะเขาหมายถึงเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของกำแพงนะแต่เป็นเรื่องของเมืองที่อยู่ในกำแพงครับซึ่งเมืองนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงนู่นแล้วยุคหินเก่าดูเลยนะครับแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานในยุคก่อนคริสตกาลว่าที่นี่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิโซโรแอสเตอร์นะครับซึ่งเขาเป็นลัทธิบูชาไฟเชื่อว่าเป็นแสงสว่างจากพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ยิ่งทำให้ดินแดนแห่งนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับไฟมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับจนถึงยุคปัจจุบันครับเขาก็ดูแลรักษาเมืองเก่าไว้อย่างดีนะครับเป็นเมืองเก่าที่อยู่กลางเมืองใหม่เป็นเมืองเก่าที่อยู่กลางเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจานครับเวลาเราเดินอยู่ข้างในเนี่ยฮะก็จะเห็นบ้านเรือนสมัยเก่าใช่ไหมครับปนอยู่กับวิวของสิ่งก่อสร้างยุคใหม่นะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอยู่แค่หย่อมเดียวเท่านั้นเองครับล้อมรอบด้วยความเจริญซึ่งก็ดูไม่เข้ากันนะฮะแต่ก็เป็นความจริงครับเป็นความจริงว่าโลกปัจจุบันของเมืองประวัติศาสตร์หลายแห่งในโลกครับก็เป็นแบบนี้นี่เองนะฮะภายในกำแพงนะครับมีทั้งตัวเมืองเก่านะฮะมีพระราชวังมีหอคอยสูงแล้วก็มีบ้านเรือนซึ่งสร้างจากสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยครับ

เมืองเก่าภายในกำแพงนะครับเป็นอาคารปูนซะเยอะเลยนะฮะซึ่งก็เป็นบ้านเรือนที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเลยนะฮะจริงๆอาคารส่วนใหญ่ก็ผ่านการซ่อมแซมมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเมืองนี้มีผู้คนอาศัยมาโอ้โหยาวนานมากกว่า800ปีแล้วนะครับแต่การซ่อมแซมนี่ครับพอเป็นมรดกโลกนะเป็นเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมก็ต้องซ่อมกันตามกติกานะครับไม่งั้นต่างคนต่างซ่อมก็จะเลอะเทอะมากนะฮะทุกวันนี้นะครับหลายจุดก็เขาก็ปรับเปลี่ยนสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเดินอยู่ข้างในก็จะเจออาคารบ้านเรือนเก่าๆนะเปิดเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเยอะเลยนะครับแต่ที่เห็นเยอะที่สุดตามถนนหนทางครับก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกเนี่ยนะฮะคือไม่ได้มีทุกถนนทุกซอกทุกซอยนะครับเหมือนเขาพยายามจัดระเบียบนะฮะไม่ให้อยู่สเปะสปะนะครับเราก็เลยจะเห็นร้านขายของที่ไม่ได้เปิดกันเป็นดงยาวเหยียดเป็นถนนคนเดินไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยนะครับต้องเรียกว่ามีจำนวนร้านขายของกำลังดีเพราะว่าไม่ได้เจออยู่ตลอดนะเวลาเดินมาเจอทีไรเราก็จะใช้เวลาหยุดดูนานขึ้นนะครับไม่งั้นเดินไปไหนก็เจอเนี่ยก็จะไม่น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวของส่วนใหญ่ที่ขายกันในเมืองเก่านะฮะโอ้โหคนชอบช้อปปิ้งแนววินเทจสะสมของเก่าของแต่งบ้านสไตล์เก่าๆเรโทรเนี่ยนะฮะมีแววเสียเงินง่ายๆเลยนะครับอาเซอร์ไบจานนี่มีชื่อเสียงเรื่องงานโลหะมาหลายร้อยปีเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องทองแดงนะฮะเราก็เลยจะเห็นของใช้พวกนี้ครับวางขายกันเยอะเลยนะฮะมีทั้งถ้วยใส่น้ำใส่เครื่องดื่มถาดแกะสลักชุดน้ำชาอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหยือกนะฮะเหยือกนี่โอ้โหเห็นหลายร้านเลยนะครับมีหลายทรงคนที่ชอบแต่งบ้านด้วยของเก่านี่แค่เอามาวางโชว์ก็น่าดูแล้วนะครับบางคนอาจจะมาดัดแปลงทำแจกันใส่ดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับก็จะสวยแปลตาไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอาเซอร์ไบจานนี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตด้วยนะครับก็จะมีข้าวของเครื่องใช้จากยุคนู้นมาวางขายกันด้วยนะฮะพวกเหรียญที่เป็นเงินเหรียญสกุลท้องถิ่นเนี่ยโอ้เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บสะสมนะครับหรือว่าเคยใช้ในชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะแทนที่จะทิ้งก็เอามาขายครับขายให้นักสะสมนักเดินทางเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองครับและสินค้าอย่างหนึ่งที่เรียกว่าขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือพรมนะฮะแต่ที่น่าแปลกใจคือเป็นพรมมือสองนะครับพรมที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็จะมีสภาพดีนะครับกลายเป็นสินค้าที่มีราคาซึ่งอาเซอร์ไบจานนี่เขามีระเบียบเลยนะครับถ้านำพรมเก่าที่มีอายุเกิน30ปีออกนอกประเทศเนี่ยต้องมีใบรับรองนะฮะแล้วก็ต้องเสียภาษีการนำออกด้วยนะครับปกติจะมีแต่ภาษีนำเข้านะไม่งั้นจะโดนยึดที่สนามบินเลยครับแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับงานฝีมือเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพรมเนี่ยนะเขาคนที่นี่เนี่ยครับไม่ได้ใช้พรมเพื่อปูพื้นอย่างเดียวนะครับแต่เขาใช้แขวนผนังด้วยครับเพื่อป้องกันอากาศหนาวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพรมแขวนผนังที่เขาซื้อขายกันแพงๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนกับการซื้อขายงานศิลปะที่ขึงอยู่บนเฟรมผ้าใบแบบนั้นเลยนะครับ

ในเขตเมืองเก่าก็จะมีลักษณะเหมือนเมืองเก่าในทุกทวีปครับยุโรปเอเชียแอฟริกาอเมริกากลางนะฮะเป็นตรอกซอกซอยแคบๆนะครับตัดกันไปมาบนเส้นทางเดินโบราณเนี่ยนะฮะแล้วก็มีถนนใหญ่ซึ่งจะกว้างขึ้นอีกหน่อยสมัยนี้เขาก็อาจจะขยายถนนบางเส้นให้รถผ่านไปมาได้สะดวกขึ้นครับเดินอยู่ในเมืองครับก็สังเกตเห็นเรื่องน่าสนใจของอาคารบ้านเรือนครับจะมีการต่อเติมชั้นบนของบ้านซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นชั้น2ที่เห็นได้ง่ายสุดคือระเบียงซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้นะครับเราเห็นระเบียงยื่นออกมานี่ก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะระเบียงนี้ก็ถือเป็นการยื่นมาในถนนสาธารณะด้วยนะฮะแต่ที่หนักกว่านั้นครับคือเท่าที่เดินดูเนี่ยมีหลายบ้านนี่ก็ทำเป็นห้องเลยนะฮะเหตุผลส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าพอถึงหน้าหนาวเนี่ยนะฮะอากาศมันหนาวมากครับจากระเบียงเขาก็ทำเป็นห้องเลยนะฮะปิดหมดเลยนะครับที่น่าสนใจคือนอกจากป้องกันเรื่องสภาพอากาศแล้วนะฮะปรากฏว่ากฎหมายภาษีที่ดินในยุคกลางนะฮะหมายถึงกฎหมายภาษีตั้งแต่ยุคโบราณของที่นี่นะครับเขาจะเก็บตามความกว้างของหน้าบ้านนะฮะโดยวัดจากส่วนที่ติดกับถนนชั้นล่างหมายความว่าเขาจะวัดเฉพาะชั้น1ชั้นล่างชั้นเดียวนะฮะแล้วก็เก็บตามนั้นนะครับพอเก็บตามขนาดของชั้นล่างนะฮะคนโบราณเขาก็เลยไปขยายกันชั้นบนนะฮะเพื่อจะเสียภาษีน้อยๆครับแล้วก็ทำตามๆกันมาครับกลายเป็นงอกชั้น2ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับตามทางเดินครับก็เลยเห็นหลายบ้านที่มีห้องยื่นออกมานะฮะบางซอยนี่แหมห้องแทบจะชนกันเลยนะครับและปรากฏว่าเมืองเก่าๆในทวีปยุโรปก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่อาจจะถ่ายทอดถึงกันในช่วงของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามทวีปตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วนั่นเองครับมาเดินสำรวจเมืองเก่าบาคูก็ต้องมาที่นี่ด้วยครับนี่คือพระราชวังของเมืองนะฮะดูหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยจะโอ้อาเหมือนพระราชวังซึ่งมีที่มาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับพระราชวังชีวันช่านะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายนะครับไม่เน้นเยอะนะฮะซึ่งมีเอกลักษณ์ก็คือมุคนาสครับคือการแกะหินปูนให้เป็นชั้นๆเหมือนกับรังผึ้งหรือว่าหินย้อยตามซุ้มประตูเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นได้หลายจุดเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการแกะสลักซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะครับว่ามีความละเอียดมองแล้วเหมือนงานถักลูกไม้งานถักผ้าแบบนั้นเลยนะครับมีสไตล์ของสถาปัตยกรรมที่มาจากสำนักออกแบบชื่อดังนะฮะสำนักชีวานอัพเคลรอนนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงนะฮะเขาใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลักนะฮะสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะฮะเป็นทรงลูกบาศก์ทรงกลมครึ่งวงกลมอะไรแบบนี้ครับพอเดินเข้ามาดูตามจุดต่างๆเนี่ยนะก็เห็นจุดเด่นตามนี้จริงๆนะครับแทรกอยู่ตามการออกแบบนะฮะทุกวันนี้พื้นที่หลายส่วนครับแล้วก็ห้องต่างๆในพระราชวังเนี่ยเขาก็ดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็พื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ของชาตินะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรเลยนะฮะจัดแสดงกันยาวๆครับซึ่งหลักๆได้เป็นเรื่องราวครับเป็นวิถีชีวิตในยุคกลางนะฮะแต่ข้าวของที่จัดแสดงก็มาจากทรัพย์สินของสำนักพระราชวังซึ่งเป็นของราชวงศ์ชีวันช่านะครับแทบจะเรียกว่าเป็นไทม์แคปซูลของราชวงศ์นี้ได้เลยนะฮะเดินดูครับก็จะได้รู้ว่าคนโบราณชาวชีวานเนี่ยนะฮะเขาก็มีภูมิปัญญาที่ไม่แพ้ชาติพันธุ์ไหนเลยนะครับมีทั้งงานแกะสลักไม้งานทอผ้าทอพรมนะครับงานเครื่องโลหะชนิดต่างๆเนี่ยเอามาทำเครื่องประดับทำอาวุธทำข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังโชว์อารยธรรมที่ก้าวหน้าเรื่องการศึกษาด้วยนะครับจัดแสดงสมุดบันทึกนะฮะเป็นลายมือที่ใช้ตัวอักษรอาหรับโบราณครับซึ่งสมัยก่อนนะฮะคนในภูมิภาคเนี่ยก็ใช้ตัวอักษรอาหรับในหลายภาษาครับทั้งเปอร์เซียตุรกีนะครับแล้วก็ใช้ปากกากาลัมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปากกาที่เขาทำขึ้นเป็นพิเศษนะฮะตรงปลายเนี่ยจะตัดนิดนึงให้เขียนแล้วเอียงเหมือนกับปากกาคอแร้งที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละครับห้องนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาทำโมเดลจำลองของเมืองบาคูทั้งเมืองเลยนะฮะตอนแรกรู้สึกว่าเอ๊ห้องมืดไปหน่อยนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาเอาไว้เปิดไฟให้โมเดลครับพอเปิดปุ๊บสว่างสวายโอ้โหสวยงามเลยนะฮะ
ามประวัติศาสตร์ครับราชวงศ์ชีวันช่าเนี่ยนะฮะปกครองดินแดนแถบนี้มา300กว่าปีครับก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาที่บาคูเนี่ยนะฮะพอย้ายมาแล้วก็สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นครับแต่ในช่วงเวลาที่มีอำนาจเนี่ยนะฮะที่นี่ก็มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงครับแล้วก็ยังมีกองทัพจากต่างถิ่นมาชวนรบอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยตั้งใจให้ที่นี่เป็นป้อมปราการในเมืองมากกว่าจะเป็นพระราชวังหลวงที่ใหญ่โตโออาหรูหรานะฮะเรียกว่าเขาเน้นประสิทธิภาพเน้นความมั่นคงแล้วก็การใช้งานที่ครบถ้วนมากกว่าจะแสดงอำนาจผ่านความใหญ่โตที่ไม่จำเป็นในยุคสงครามนะครับพระราชวังแห่งนี้ก็เลยเป็นศูนย์กลางการบริหารแบบเบ็ดเสร็จเลยนะฮะซึ่งในนี้ก็จะมีอาคารที่ต่อเชื่อมถึงกันแบบที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งก็จะมีที่ประทับของกษัตริย์มีที่ว่าราชการนะครับมีสุสานหลวงแล้วก็แน่นอนมีมัสยิดด้วยนะฮะทุกวันนี้เป็นที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาดูนะครับมาเรียนรู้อดีตที่รุ่งเรืองของชาวชีวานครับตรงนี้น่าจะถูกใจคนชอบประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นที่เก็บแล้วก็จะแสดงหลักฐานทางโบราณคดีหลายยุคหลายสมัยเลยนะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกลางเมืองเก่าบาคูนะครับส่วนใหญ่เป็นหินแกะสลักที่เป็นชิ้นส่วนของอาคารในสมัยก่อนนะครับรวมถึงโลงศพหินนะฮะฝาโลงมีศิลาจารึกโบราณนะฮะซึ่งเขาสำรวจแล้วก็ขุดเจอก็เอามารวบรวมไว้ที่นี่แล้วก็เลยใช้เป็น

ที่จัดแสดงนั่นเองนะครับแต่ที่สร้างความตื่นตะลึงก็คือซุ้มโค้งนะฮะตรงทางเดินรอบๆนะครับเขาขุดเพื่อสำรวจตอนปี1964ซึ่งก็ไม่นานมานี้เองนะฮะขุดแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนครับพอเอามาตรวจสอบพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วฝังอยู่ใต้ดินตั้งนานนะครับพอเจอเป็นชิ้นๆนะครับนักโบราณคดีเขาก็พยายามประกอบ

เมืองที่อยากพามาดูครับคือหอคอยสูงเกือบ30เมตรแห่งนี้นะฮะเรื่องชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับ Maiden Tower นะฮะหอคอยหญิงสาวนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยที่นี่ไม่เคยถูกข้าศึกยึดเลยนะครับไม่เคยถูกทำลายก็เลยมีคนเรียกอีกชื่อว่าหอคอยพรหมจรรย์นะฮะซึ่งก็มีความหมายที่ถูกต้องนะครับเอาจริงๆนักวิชาการก็ยังเถียงกันไม่จบนะครับว่าสร้างมาทำไมบางคนบอกว่าเป็นหอดาราศาสตร์บ้างบางคนบอกว่าเป็นหอสังเกตการทางทะเลหรือว่าประภาคารนะฮะสายมูเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นวิหารบูชาไฟยุคโบราณแน่ๆครับส่วนสายแอคชั่นประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่านี่เป็นป้อมรบชัดๆเลยนะฮะเพราะว่าแข็งแกร่งสุดๆครับมีฐานกำแพงหนาตั้ง5เมตรเลยนะฮะแต่สำหรับนักท่องเที่ยวครับข้างบนนี่คือจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองบาคูนะฮะซึ่งเห็นวิวทั้งฝั่งเมืองเก่าดูวิวเมืองใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเห็นวิวทะเลแคสเปียนที่มีความเจริญเติบโตของเมืองหลวงนะฮะคือการก่อสร้างโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับจากเมืองเก่าครับจะพาออกไปดูแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศกันบ้างครับเราจะเรียกที่นี่ว่าเป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีก็อาจจะไม่ตรงความหมายทีเดียวนะครับแต่เขาก็มีจุดที่ขุดจริงๆนะขุดลงไปใต้ดินเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นเป็นภาพจำของโกบูสตานจะอยู่บนดินนี่แหละครับก็คือภาพแกะสลักซึ่งมีอยู่เยอะเลยนะอยู่ตามหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราเรียกเป็นเพิงผาหินนะน่าจะตรงความหมายดีนะครับทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีซึ่งเขาก็ทำทางเดินไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินไปตามทางสบายๆนะครับค่อยๆดูไปทีละจุดนะฮะมีป้ายสื่อความหมายบอกข้อมูลสำคัญไว้ให้เดินเที่ยวเองก็ได้ครับเส้นทางที่เป็นวันเวย์ฮะพาไปจนสุดก็จะถึงทางออกพอดีนะครับระหว่างทางนี่แหละครับก็จะได้ดูภาพแกะสลักตามเพิงผาหินซึ่งเวลาเราเดินมานี่นะฮะจะรู้เองเลยว่าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทุกจุดเนี่ยจะเป็นภาพเด่นๆของที่นี่ครับเรียกว่าเขาคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาค้นพบตั้ง 6,000 กว่าภาพนะครับยังไงก็ดูไม่หมดอยู่แล้วนะฮะภาพแกะสลักครับเกิดจากการแกะหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับภาพที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยพบว่ามีอายุถึง 40,000 ปีเลยนะครับ 40,000 ปีนี่ยุคหินเก่าเลยนะฮะเก่าแก่มากๆครับปกติเราจะเห็นภาพเขียนแบบนี้ตามผนังถ้ำนะครับแต่ที่นี่เรียกถ้ำไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการพังถล่มลงมาครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวบ้างเกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติบ้างดูภาพจากโดรนเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายเลยนะครับว่าเป็นหน้าผานะฮะแล้วก็หินก็ถล่มลงไปใช่ไหมครับกลายเป็นกองหินระเกะระกะแล้วก็เกิดเป็นช่องเป็นหลืบนะฮะให้มนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเข้าไปหลบแดดหลบฝนแล้วก็อยู่อาศัยจนเกิดการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยการแกะสลักผนังหินนั่นเองครับเป็นภาพที่นักโบราณคดีเขาถอดความออกมานะมีทั้งวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่พวกภาพสัตว์นี่เยอะเลยนะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่ายุคนั้นก็ยังล่าสัตว์เป็นอาหารกันอยู่นะฮะแล้วก็การแกะสลักเนี่ยนะฮะพบว่าข้ามมาจนถึงยุคที่มนุษย์รู้จักการเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับซึ่งก็ห่างกันเป็นหมื่นปีเลยนะครับที่น่าสนใจครับคือสัตว์หลายชนิดเนี่ยพบว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยในป่าหรือว่าหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆไม่ใช่ทะเลทรายแบบนี้นะฮะคือโกบุสตานะครับแปลว่าดินแดนแห่งร่องน้ำที่แห้งเหือดนะฮะทุกวันนี้ที่นี่เป็นพื้นที่กึ่งทะเลทรายครับแต่นักธรณีวิทยาเขาก็พบร่องรอยทางเดินของน้ำในสมัยก่อนนะซึ่งแสดงว่าเมื่อก่อนที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้แห้งแล้งมากๆเลยนะฮะซึ่งก็บอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกซึ่งเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับภาพแกะสลักตามเพิงผาหินเนี่ยนะครับเกิดจากการแกะสลักหลายยุคในช่วงเวลาเป็นหมื่นๆปีเลยนะครับก็ถือว่าที่นี่เป็นห้องสมุดที่เก็บบันทึกวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับวันนี้เล่าเรื่องราวของโกบูสตานอาจจะไม่มากมายนะฮะจริงๆพูดถึงเมืองเก่าบาคูมากกว่านะครับแต่ไหนๆก็พามาอาเซอร์ไบจานแล้วนะฮะจะไม่มาที่นี่ก็เสียดายนะครับเพราะเป็นถึงแหล่งมรดกโลกด้วยครับพูดถึงมรดกโลกครับขอพูดเรื่องเกณฑ์การพิจารณาเลยดีกว่านะฮะองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมศิลปะหินแกะสลักโกบุสตานะฮะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศอาเซอร์ไบจานเมื่อปีพ.ศ. 2550นะฮะเขาพิจารณาจากเหตุผลนี้ครับ
ภาพแกะสลักบนหินครับเป็นประจักษ์พยานที่มีความโดดเด่นนะฮะเปิดเผยวิถีชีวิตที่30ไปแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นกิจกรรมอย่างการล่าสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่สภาพภูมิอากาศยังอบอุ่นชุ่มชื้นอยู่ครับซึ่งก็หมายความว่าที่ตรงนี้เมื่อก่อนไม่ได้

แห้งแล้งเป็นทะเลทรายอย่างตอนนี้นั่นเองครับส่วนเมืองเก่าบาคูพระราชวังชีวันชาและก็เมเดนทาวเวอร์นะฮะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ.2543ครับผ่านหลักเกณฑ์ก็คือที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแล้วก็หาได้ยากของกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลากหลายวัฒนธรรมมากๆนะฮะตั้งแต่โซโรแอสเตอร์ครับวัฒนธรรมซาสเนียนอาหรับเปอร์เซียออตโตมันไปจนถึงยุครัสเซียเลยนะครับจริงๆบาคูเนี่ยมีเรื่องการวางผังเมืองยุคกลางในภูมิภาคคอเคซัสที่โดดเด่นไม่แพ้เมืองในทวีปยุโรปด้วยนะครับ

0: ายรายการครับอยากพามาดูที่นี่นะวิหารบูชาไฟนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคของชาวโซโรแอสเตอร์นะฮะแต่ยุคนั้นยังไม่มีอาคารที่ซับซ้อ นครับส่วนใหญ่ก็เป็นแท่นบูชากลางแจ้งนะฮะเวลาผ่านมาอีกเป็นพันปีครับก็มีการสร้างอาคารสร้างหอคอยตรงกลางแบบนี้นะฮะนักโบราณคดีเข้าสำรวจครับแล้วก็ไปเจออักษรปัญจาบนะฮะแล้วก็เจออักษรในภาษาสันสกฤตด้วยนะครับก็เลยรู้ว่าชาวอินเดียเป็นคนมาสร้างเอาไว้ครับซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคที่มีการเดินทางเพื่อค้าขายบนเส้นทางสายไหมนั่นเองนะครับอีกหลายร้อยปีต่อมาครับเป็นยุคที่ก๊าซกับน้ำมันนี้กำลังเฟื่องฟูเลยนะฮะก็เลยมีการขุดเจาะกันอย่างหนักครับเจาะกันจนทำให้ไฟในวิหารนี่ดับไปเลยนะฮะเพราะว่าก๊าซมาไม่ถึงครับทุกวันนี้เขาต่อท่อก๊าซเข้ามาใหม่นะเอาไว้จุดไฟเพื่อจะรักษาบรรยากาศของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ครับแล้วก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นเขตสงวนทางประวัติศาสตร์ของชาติด้วยครับนึกย้อนกลับไปถึงยุคที่เปลวไฟติดขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าแปลกใจครับที่คนโบราณเขาตื่นตะลึงครับจนเกิดเป็นลัทธิบูชาไฟครับซึ่งก๊าซกับไฟก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาเป็นล้านปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์บนแผ่นหินที่เราเห็นในโกบุสตานอีกนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก๊าซกับไฟก็ยังมีอิทธิพลครับทั้งทางประวัติศาสตร์ทางความเชื่อแล้วก็ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะฮะเป็นเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมอาเซอร์ไบจานถึงได้รับการขนานนามว่าดินแดนแห่งไฟครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipha.me และ Wipha Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ินอยู่คือสารพัดข้าวผัดจากข้าวที่กินไม่หมดอย่างข้าวผัดอเมริกันติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะโบชวนคุณผู้ชมเข้าครัวมาทำข้าวผัดกันเพราะว่าข้าวเนี่ยโบเชื่อเลยว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เหลือหลังจากที่เรารับประทานมื้อเย็นมื้อกลางวันที่บ้านแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นพอเอาเข้าตู้เย็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำข้าวผัดก็คือข้าวเย็นๆ นี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอข้าวผัดถึง4ข้าวผัดด้วยกันเริ่มแรกเลยเนี่ยก็เป็นข้าวผัดที่ง่ายที่สุดข้าวผัดไข่เราก็มีกระเทียมที่เราซอยไว้แล้วนะคะสับไว้แล้วต้นหอมซอยแน่นอนต้องมีไข่จริงๆข้าวผัดไข่เองก็มีแบบนุ่มหรือว่าแบบแห้งวันนี้เราดูซิเราจะได้แบบนุ่มหรือเราจะได้แบบแห้งเริ่มต้นไม่ยากค่ะใส่น้ำมันในกระทะสักหน่อยเกลือเล็กน้อยลงไปรอได้เลยค่ะแล้วเราก็จะผัดกระเทียมเนี่ยกับต้นหอมในส่วนของที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะให้หอมซะก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบข้าวผัดแฉะหรือนุ่มๆอะค่ะชอบกินแห้งๆเนี่ยโบก็จะแนะนำให้ใส่ไข่ก่อนใส่ไข่ตอนที่เรากระเทียมหอมแล้วค่ะผัดไข่ให้แห้งสักหน่อยแล้วค่อยใส่ข้าวลงไปถ้าลูกที่บ้านชอบกินแฉะหน่อยใส่ไข่ที่หลังค่ะในไข่เนี้ยเราก็ปรุงรสนิดนึงนะคุณผู้ชมเราใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะตีพอแตกไม่ต้องให้มันเข้ากันมากให้มันยังมีขาวๆเหลืองๆแล้วก็เทลงเลยคนที่ชอบกินนุ่มเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องรอให้ไข่สุกหมดตอนนี้ก็ใส่ข้าวได้แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบกินแห้งหน่อยเนี่ยก็ผัดไข่ให้สุกในข้าวนะคะใส่พริกไทยข้างบนข้าวนิดหน่อยได้เลยใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยค่ะปรุงรสเอาละผัดไข่ให้หอมแล้วนะ

เราก็ใส่ต้นหอมซอยเท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดไข่ต้นหอมที่เหลือโรยข้างบนสักนิดเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดจานแรกข้าวผัดไข่ค่ะ

0: จานต่อไปนะคะเป็นข้าวผัดยอดนิยมแล้วก็ย้อนความทรงจำด้วยค่ะถ้าใครทัน
1: ข้าวผัดสับปะรด
0: เวลาไปสั่งที่ร้านอาหารตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะต้องมาเป็นสับปะรดเป็นลูกอย่างนี้เลยผ่าแบบนี้ข้าวผัดเนี่ยก็จะใส่มาในผลของสับปะรดแบบนี้ค่ะเขาก็ต้องแงะออกมาเอาเนื้อออกมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้มีดเล็กแล้วเราก็เอาเนื้อแบบนี้แหละค่ะมาผัดกับข้าวส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะคุณผู้ชมเขาก็นิยมปัตตาเวียปัตตาเวียก็คือสับปะรดพันที่โบอยู่ในมือโบนี่แหละค่ะเราก็จะได้สับปะรดที่พร้อมจะใส่ข้าวเมื่อเราผัดเสร็จเครื่องเนี่ยเขาก็จะต้องมีกุนเชียงเพราะฉะนั้นจะต้องหั่น

ตีนที่เขานิยมใส่ในข้าวผัดสับปะรดเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นกุ้งเนาะจริงๆการกินข้าวกับผลไม้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีมานานแล้วแม้ว่าข้าวผัดสับปะรดจะมีมาไม่ถึง100ปีนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรากินข้าวกับผลไม้โดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะกินข้าวกับแตงโมถ้าดูแบบว่าผู้สูงวัยในประเทศเนี่ยเขาก็จะอร่อยกับอะไรแบบนั้นการกินขนมจีนซาวน้ำเนี่ยก็กินกับสับปะรดกินแล้วก็สดชื่นนี่เนาะแล้วก็อยู่ท้องอันนี้เอากุ้งลงไปในน้ำมันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำกุ้งให้สุกก่อน

ค่ะยกขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เอากุ้นเชียงผัดให้กุ้นเชียงน้ำมันออกหอมๆค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกับหอม

แล้วก็ผัดหอมกับผัดกระเทียมเนี่ยให้สุกค่ะเขาสันนิษฐานกันว่าข้าวผัดสับปะรดเนี่ยน่าจะมาจากร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนสมัยก่อนเวลาเรากินออเดิร์ฟที่มันๆน่ะคุณผู้ชมเขาจะหั่นสับปะรดเป็นของแนวไว้บนจานคราวนี้อาจจะเหลือเลยจับมารวมกันสับปะรดลงไปเลยตอนนี้สับปะรดใส่ลูกเกดหรือว่าผลองุ่นแห้งค่ะของที่ขาดไม่ได้ในข้าวผัดสับปะรดก็คือผงกะหรี่บอกว่าด้วยความที่บางทีสับปะรดอ่ะมันไม่เหลืองเขาก็เลยอ่ะช่วยทำให้เหลืองหน่อยผัดให้ผงกะหรี่สุกให้หอมใส่ซีอิ๊วเล็กน้อยพริกไทยนิดหน่อย

แล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้แหละค่ะเข้าเตาอบถ้าบ้านมีเตาอบก็ประมาณ150-120องศาเนี่ยได้หมดเตาบนเตาล่างเลยค่ะเอาเข้าไปสักประมาณ3นาที5นาทีเนี่ยก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็มาจัดการกับด้านหน้าใส่กุ้งเชียงเพิ่มที่เราทอดค่ะแล้วก็ของที่ขาดไม่ได้เลยของข้าวผัดสับปะรดก็คือหมูหยองเท่านี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวผัดสับปะรดค่ะ

ันต่อไปนะคะเราจะผัดข้าวผัดหนำเลียบกันค่ะนำเลียบเนี่ยจะอร่อยก็ต้องใส่กระเทียมเยอะๆเราก็จะโขลกกระเทียมก่อนไม่ต้องละเอียดมากนะคะประมาณเท่านี้ได้ละค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำหนำเลียบหนำเลียบเนี่ยก็เป็นเหมือนมะกอกของประเทศจีนที่เขาเอามาดองน้ำเกลือรสชาติเนี่ยก็จะมีความมันมีความเค็มเราก็จะต้องสับหนำเลียบเป็นชิ้นเล็กๆบางคนเขาก็เอาลงไปตำเลยนะแต่โบชอบสับมากกว่าเพราะว่าตำมันละเอียดไปค่ะประมาณนี้หนำเลียบแล้วเราก็จะสับกุ้งด้วยค่ะเราจะใส่กุ้งสับกับหมูสับทั้งสองอย่างเลยเราเก็บหัวไว้นะมันจะได้มีมันเปลือกแข็งๆเอาออกนะคุณผู้ชมแล้วก็กระเพาะก็ต้องเอาออกเหมือนกันเอาหางออกแล้วเราก็สับหรือฉีกให้เป็นชิ้นเล็กหน่อย

น้ำเลียบเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือกินผัดน้ำเลียบกับข้าวต้มแล้วเหลือแล้วก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นข้าวผัดน้ำเลียบแล้วก็เพิ่มปริมาณด้วยของที่กินคู่กันไม่ว่าจะเป็นมะนาวหั่นที่ติดเปลือกใส่พริกแล้วก็รวมไปถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยค่ะเอาละค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมได้เลยเจียวพอเหลืองแล้วเดี๋ยวเราก็ตามด้วยเม็ดหนำเลียบที่เราสับประมาณนี้เราก็ใส่หนำเลียบได้นะคะเพราะว่าถ้าเหลืองไปกว่านี้เดี๋ยวผัดไม่ทันค่ะเราก็เอาหนำเลียบที่เราสับไว้ลงกระทะได้เลย

รยด้วยเม็ดมะม่วงด้านบนเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นเครื่องเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่าพริกขี้หนูที่กินคู่กับข้าวผัดน้ำเลียบเนี่ยแหละค่ะแน่นอนเลยค่ะข้าวผัดน้ำเลียบเนี่ยเวลารับประทานเนี่ยก็ต้องมีพริกเคี้ยวประหนึ่งว่าพ่อครัวคนจีนทำอ่ะแต่คนไทยอยากกินแล้วเขาก็ไม่ใส่พริกเพิ่มให้เขาวางให้ข้างๆไปตักกันเองแล้วก็จะต้องมีมะนาวติดเปลือกโบเคยลองแบบไม่ติดเปลือกนะคุณผู้ชมกินอร่อยไม่เท่าเหมือนเวลากินเมี่ยงคำอะค่ะถ้าเกิดว่ามะนาวที่หั่นใส่เมี่ยงคำอะก็ต้องติดเปลือกถึงจะอร่อยเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับข้าวผัดน้ำเลียบและเครื่องเคียงค่ะ

และอีกหนึ่งข้าวผัดค่ะข้าวผัดอเมริกันของข้าวผัดเนี่ยก็หลากหลายมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีหลายข้อสันนิษฐานนะอันแรกเลยเนี่ยคือเป็นห้องอาหารที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองแล้วก็มีเหมือนกับว่าเขาสั่งอาหารเช้ามาอาหารเช้าอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยเราก็จะคิดถึงไข่ดาวไส้กรอกเบคอนแล้วเสร็จแล้วเขายกเลิกเขาก็เลยจัดการเอาไปผัดเป็นข้าวผัดอเมริกันเกิดขึ้นมาข้อสันนิษฐานที่สองก็คือว่ามันมากับ GI อเมริกันที่เข้ามาช่วงที่เขาเข้ามาทำสงครามเนี่ยค่ะแล้วเขาก็พกเหมือนข้าวผัดเม็กซิกันข้าวผัดสเปนเหมือนเปียย่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้าวแล้วก็มีใส่เครื่องอาจจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากอันนั้นก็เลยได้เป็นข้าวผัดอเมริกันที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้ข้อสันนิษฐานที่3ค่ะมีพ่อครัวที่นครราชสีมาซึ่งตอนนั้นน่ะถูกใช้เป็นฐานทัพของอเมริกาค่ะเขาก็ทำข้าวผัดแบบนี้แหละแต่ว่าไม่ว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็จะมาผัดข้าวผัดอเมริกันที่เป็นข้าวผัดใส่ซอสมะเขือเทศกันคุณผู้ชมนี่เริ่มจากหอมกับกระเทียมที่เราสับซอยหั่นเตาไว้แล้วผัดน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องใส่เนยด้วยมีคนถามว่าแล้วใส่เนยอย่างเดียวเลยได้ไหมบางทีใส่เนยอย่างเดียวแล้วเอาลงผัดอะค่ะมันจะไหม้เพราะว่าเนยเนี่ยเขาจะมีตะกอนเนยผัดให้หอมสุกนะคะระหว่างเรารอหอมสุกเนี่ยโบก็จะจี่ไส้กรอกเราก็จะจี่แฮมพอหอมเริ่มใสสุกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไหนๆเราจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปในข้าวโบก็เลยเลือกใช้ข้าวแดง

จริงๆมีหลายสีนะคะมีสีขาวมีสีดำมีลูกใหญ่ลูกเล็กคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบใจผัดพอหอมใส่ซีอิ๊วนิดหน่อยเพื่อความเค็มแล้วก็เพื่อความหอมจากนั้นเราจะใส่สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือซอสมะเขือเทศ

ขึ้นมาอันนี้ทำตามแบบฉบับเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นใส่ไส้กรอกชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแฮมไก่ทอดค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมีไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดอเมริกันค่ะ

ินไม่หมดนะคะก็จะไม่เป็นปัญหาของคุณผู้ชมอีกต่อไปค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นถึง4ข้าวผัดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดไข่และข้าวผัดน้ำเรียบค่ะเราไม่ควรจะทิ้งข้าวด้วยนะคะเราเลยต้องเอาเขามาผัดแบบนี้แหละค่ะจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อต่อไปเนี่ยค่ะสามารถนำมาทำเป็นข้าวผัดรสชาติอร่อยได้เลยค่ะและข้อดีค่ะทำอาหารกินเองเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกผักเลือกหมูเลือกไก่เลือกกุ้งที่ผลิตในวิถีอินทรีย์ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับสารปนเปื้อนเคมีที่ใช้ในทางเกษตรนะคะกินให้อร่อยกินให้สุขภาพดีค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

ความสัมพันธ์ไม่เคยง่ายดายความสัมพันธ์คงไม่ราบรื่นหากคิดอยากเปลี่ยนให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอาจเหมือนการเดินในป่าพลุหลายครั้งที่ก้าวพลาดก้าวยาวหรือสั้นจมพรวดมือคว้าพงหนามเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใต้ผืนน้ำที่เดินลุยไปนั้นมีสภาพอย่างไรรากไม้สิ้นสุดตรงไหนในความสัมพันธ์เช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้บางความพ่ายแพ้เราเรียกได้ว่าเป็นบทเรียน

ด้วยสายตาของนกด้านล่างคือผืนป่าแน่นทึบลดสายตาต่ำลงมาตั้งแต่ยอดไม้ผ่านลำต้นกระทั่งถึงพื้นท่ามกลางสภาพอากาศขมุกขมัวสายฝนตกหนักสลับเบาป่าแน่นทึบที่เห็นจากเบื้องบนนั้นเบื้องล่างคือน้ำ

เดินลุยน้ำซึ่งบางช่วงสูงระดับเอวบางช่วงเลยหน้าอกเดินมาแล้วร่วม3ชั่วโมงทั้งที่ระยะทางราว3กิโลเมตรเท่านั้นการเดินเป็นไปได้อย่างช้าๆเพราะรอบๆนอกจากน้ำหลุมพีที่พร้อมจะหักคาหากเอื้อมมือจับงูและปริงก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนี่เป็นสภาพปกติของป่าพลุในป่านี้ไม่มีด่านที่สัตว์ป่าใช้ไม่มีเส้นทางสำหรับเดินบนพื้นมีแต่น้ำและหนามบางครั้งต้องอาศัยเดินลัดเลาะไปตามรากไม้และหากพลาดคือล้มคว่ำจมน้ำผมนึกถึงครั้งแรกที่มาที่นี่เพียงก้าวเท้าลงป่าพุก้าวแรกผมก็รู้ทันทีว่าประสบการณ์เดินป่าหลายปีที่ผ่านมาของผมไม่มีความหมายสำหรับการเดินในป่าพลุแต่อย่างใด

ผมเคยร่วมอยู่ในทีมศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกส่วนภาคใต้และเคยมาตามหานกเงือกดำที่นี่

มีข้อมูลว่านกเงือกดำใช้โพรงต้นไม้ในป่าพลุเพื่อวางไข่เลี้ยงลูกแม้นว่านกเงือกดำจะมีแหล่งอาศัยอยู่ตามป่าหลายแห่งในภาคใต้แต่ยังไม่เคยพบเจอโพรงรังข้อมูลนี้จึงเป็นเรื่องน่ายินดี

ในระยะแรกณพุทธผู้ชายร่างผอมเกรงผิวคล้ำวัยกลางคนซึ่งหากินอยู่กับป่าพลุคุ้นเคยกับพื้นที่ดีเป็นผู้นำสำรวจหาโพรงนกณพุทธใช้ชีวิตอยู่ในป่าพลุมาตั้งแต่วัยเด็กหาเลี้ยงครอบครัวด้วยปลาปุ้งน้ำผึ้งและชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในพลุชาวบ้านรู้จักแกในนามของพราน

หลังมาทำงานสำรวจหานกเงือกดำแกสัญญาว่าจะเลิกหาของป่าจะจับปลาอย่างเดียวตั้งแต่ผมพบกับนภุตเวลา2ปีไม่ได้ทำให้ผมพบกับนกเงือกดำไม่พบสิ่งที่ตามหาแต่เวลาก็ไม่ได้ผ่านไปอย่างไร้ค่าเพราะเวลาทำให้เราได้รู้จักกันอย่างแท้จริงป่าพลุไม่มีที่ดอนหรือที่แห้งๆให้ตั้งแคมป์เราต้องผูกเปลเหนือผืนน้ำสีชาเบื้องล่างเต็มไปด้วยซากพืชทับถมกองทัพยุงในช่วงเวลากลางวันเทียบไม่ได้กับช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับสันเขาพวกมันเป็นยุงชนิดนำเชื้อโรคเท้าช้าง

วันนั้นผมนัดหมายณพุทธไว้ตั้งแต่เช้าแต่เสียเวลากับการเตรียมอุปกรณ์แวะซื้อเสบียงจึงล่าช้าไปหลายชั่วโมงถึงบ้านณพุทธซึ่งอยู่ริมป่าพรุช่วงบ่ายณพุทธคงคิดว่าผมไม่มาแล้วแกจึงเข้าไปในพรุ

3ชั่วโมงของการเดินทำเอาเปียกชุ่มตลอดตัวก้าวเท้าพลาดจมทั้งตัวเสียหลักเอื้อมมือคว้าก็มาคว้าเอาหนาม

ฝนตกหนักขึ้นตอนผมเดินถึงโคนต้นไม้ใหญ่มีควันไฟลอยขโมงที่โคนต้นไม้มีปืนลูกซองเดี่ยววางพิงหนึ่งกระบอก

ใกล้กับปืนมีซากลิงแสมตัวเคืองเปียกชุ่มเลือดแดงข้นเหลือจางจางชายร่างผอมเกร็งผิวคล้ำเดินออกมาจากหลังต้นไม้ผมมาถึงหลังจากที่แกยิงลิงและกำลังตีผึ้งซากลิงไร้ชีวิตตาเบิกโพรงคือสัญญาอันไร้ความหมายฝนตกหนักกลับดีกว่าอย่านอนในป่าเลยเดี๋ยวน้ำขึ้นมากเราจะพากลับทางลัดนาพูดโดยไม่สบสายตาผมเดินตามนาพูดมาเงียบๆสายฝนทำให้การเดินยุ่งยากกว่าเดิมรอบๆตัวมีเพียงภาพพร่าเรือนในความรางเดือนผมมองนาพูดที่เดินอยู่ข้างหน้า

ความสัมพันธ์ไม่เคยง่ายดายความสัมพันธ์คงไม่ราบรื่นหากคิดอยากเปลี่ยนให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอาจเหมือนการเดินในป่าพลุหลายครั้งที่ก้าวพลาดก้าวยาวหรือสั้นจมพรวดมือคว้าพงหนามเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใต้ผืนน้ำที่เดินลุยไปนั้นมีสภาพอย่างไรรากไม้สิ้นสุดตรงไหนในความสัมพันธ์เช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้บางความพ่ายแพ้เราเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนบางความพ่ายแพ้อาจต้องเก็บไว้ข้างในใจ

กลางฤดูฝนในป่าตะวันตกผมมองลำห้วยสายเล็กๆที่ทั้งปีมีระดับน้ำเพียงท่วมข้อเท้ากับปลายเชี่ยวกรากเมื่อผืนป่าใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุมการลุยข้ามจะสร้างปัญหาให้กล้องสำหรับผมมันไม่ใช่เป็นเพียงกล้องมันสำคัญยิ่งกว่านั้นลองเอาเชือกไปผูกต้นไม้ฝั่งโน้นแล้วค่อยเอาของข้ามไปสมชายพิทักษ์ป่าหนุ่มใหญ่หันมาบอกและล้วงเชือกขดใหญ่ออกจากเป้ด้านหนึ่งผูกกับต้นไม้ปลายเชือกผูกเอวผมผมก้าวเท้าลงลำห้วยความแรงของสายน้ำทำให้ต้องวางเท้าอย่างระวังน้ำลึกขึ้นจากระดับเข่าจนถึงเอวพื้นทรายเบื้องล่างทำให้ยันเท้าได้มั่นคงค่อยๆก้าวเดินต่อริมฝั่งอยู่แค่เอื้อมความน่ากลัวของสายน้ำไม่รุนแรงอย่างที่มองจากบนฝั่งหรือนี่อาจเป็นเพียงบททดสอบความพยายามตรวจสอบกำลังใจ

จากริมฝั่งห้วยป่าริมตาลราบเรียบร่องรอยช้างฝูงใหญ่ที่เดินไปล่วงหน้าช่วยให้ทางเดินง่ายขึ้นช้างตัวเมียอาวุโสผู้ทำหน้าที่นำฝูงรู้ดีว่าช่วงเวลาใดจะพาสมาชิกในฝูงไปที่ไหน

วกมันมีประสบการณ์ที่ถ่ายทอดต่อๆกันมารู้เส้นทางเชื่อมป่ารู้แหล่งอาหารรอยช้างมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกับเราทางด่านแยกขึ้นเขาโป่งขนาดใหญ่อยู่ในหุบเบื้องล่างเมื่อพ้นสันเขาด่านทอดลงสู่ที่ราบพ้นจากดงไผ่ก็ถึงโป่งทวีพูดเบาๆพยักหน้าให้ผมเข้าไปเราอยู่ใต้ลมวัวแดงหลายตัวกำลังสำราญกับการเล็มหญ้าตัวทำหน้าที่รักษาการยืนเบิ่งดูรอบๆส่วนอีกหลายตัวเห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มในพงหญ้าผมเริ่มเก็บภาพแรกของวันนี้เสียงชัตเตอร์เงียบแต่ไม่เงียบเกินกว่าวัวแดงจะรับรู้เจ้าตัวยามหยุดเคี้ยวเบื้องหน้ามาทางต้นเสียงผมนอนราบลงพื้นเจ้ายามไม่เห็นสิ่งผิดปกติจึงก้มลงกินต่อสักพักก็เงยหน้าขึ้นมองอีกวัวแดงเงยหน้าเราสบสายตามันรู้ว่าผมอยู่ที่นั่นแต่ระยะห่างระหว่างเราห่างพอเป็นระยะที่ให้เกียรติกันทำให้มันวางใจและอนุญาตให้ผมอยู่ตรงนั้น

กองไฟส่องแสงวับแวมประอองฝนโปรยผมใช้แสงจากกองไฟทำความสะอาดกล้องเทียนใช้ผ้าขาวม้าแห้งๆเช็ดปืนก็ทำงานในป่ามานานผ่านการฝึกอบรมงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการปกป้องดูแลสัตว์ป่าและแหล่งอาศัยของพวกมันกล้องเปียกไหมครับเทียนถามช่วงกลับจากโป่งเราเดินฝ่าสายฝนชื้นๆครับไม่มีปัญหาหรอกผมตอบยิงบ่อยไหมนะผมหมายถึงปืนที่เขากำลังเช็ดบ่อยเลยครับลาดตระเวนได้ยิงเกือบทุกครั้งขบวนการค้าสัตว์ป่าเครือข่ายใหญ่โตซับซ้อนมีมูลค่าสูงสัตว์ป่าถูกไล่ฆ่าเพื่อเป็นสินค้าผมไม่แน่ใจนักว่าพวกมันจะอยู่ได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้มีคนล่าสัตว์อาชีพเป็นแนวหน้าและคนเหล่านี้จะปะทะกับคนทำงานในป่าเสมอเทียนทำความสะอาดปืนเสร็จเขานำมาวางข้างๆกล้องกล้องกับปืนผมนึกถึงป่าพลุและนาพุธกับปืนที่วางโคนต้นไม้ข้างๆมีซากลิงสมัยปืนของพิทักษ์ป่าพวกเขาถือเพื่อปกป้องชีวิตสัตว์ป่าปืนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเช่นเดียวกับกล้องมันอาจกำหนดเส้นทางให้คนหรือคนจะใช้สิ่งที่ถือนั้นกำหนดเส้นทางของตัวเองหากกล้องเป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตปืนคือเครื่องหมายของการทำลายล้างบนโลกอันเต็มไปด้วยความขัดแย้งใบนี้ผมคงคิดไม่ผิดในสิ่งที่เลือกถือ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะกะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลย

ันตมยังสุทธาภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อเรายิ้มกันด้วยนะครับ
1: อ้าวพาคุณผู้ชมไปดูอีก1งานดีๆค่ะถ้าจะว่าไปเนี่ยประเทศไทยเราวันนี้กำลังพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คือบางทีเราไปซื้อจากที่อื่นมาเยอะงานนี้ที่อื่นก็มีมาซื้อเราบ้างคุณผู้ชมงานนี้เค้ารวมความบันเทิงและคอนเทนต์ไทยมาไว้ในงานเดียวในงานไทยคอนเทนต์ Experience หรือว่า TCX 2026รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ชมในวงการคอนเทนต์มาพบกันค่ะภายในงานเต็มไปด้วยสีสันจากบูธและกิจกรรมของแต่ละค่ายโหโปรดักชันใหญ่มากการพูดคุยกับนักแสดงและผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ค่ะการเปิดตัวผลงานใหม่กิจกรรมให้ผู้ชมได้สัมผัสเบื้องหลังของการทำงานคนในวงการบันเทิงและหนึ่งในผู้ร่วมงานครั้งนี้คือไทย PBS ของเราค่ะนำคอนเทนต์ใหม่มาร่วมสร้างสีสันแล้วเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่บ้านใหญ่ The Big House อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน TCX มีทั้งผู้บริหารผู้จัดผู้กำกับนักแสดงร่วมถ่ายทอดแนวคิดและเบื้องหลังการสร้างสรรค์ซีรีส์ที่หยิบเอาประเด็นการเมืองการทุจริตและเครือข่ายอิทธิพลในสังคมไทยมานำเสนอผ่านเรื่องราวของครอบครัวการเมืองในจังหวัดสมมุติค่ะ
0: นอกจากการเปิดตัวซีรีส์แล้วไทยพีบีเอสก็มีกิจกรรมพูดคุยแล้วก็พบปะกับคุณผู้ชมในแวดวงคอนเทนต์ทั้งบรรยากาศในงานนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักขณะที่ TCX 2026เนี่ยเขาก็รวบรวมเอาคอนเทนต์ไทยหลากหลายรูปแบบเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์สารคดีแอนิเมชันเกมแล้วก็สื่อดิจิทัลก็สะท้อนเห็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในปัจจุบันเป็นอย่างดีเลยแหละครับ
1: แล้วที่น่าสนใจคือพื้นที่ของ TCX 2026ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการชมผลงานค่ะเปิดโอกาสให้คนทำงานเบื้องหลังนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้กำกับช่างภาพและคนในวงการรวมถึงได้เห็นกระบวนการทำงานจริงในหลากหลายมิติค่ะเพราะการได้เห็นผลงานและการพูดคุยกับคนทำงานจริงอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ๆหรือว่าเปิดมุมมองให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นนะคะว่าจากความสนใจในภาพยนตร์และคอนเทนต์ก็สามารถนำไปสู่การสร้างผลงานของตัวเองได้เช่นกันค่ะ
0: นะเดี๋ยวนี้คอนเทนต์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากการซื้อมาเสพ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นผลิตให้เสพ
1: ใช่
0: เดี๋ยวรอดูเลยว่าบ้านใหญ่เดอะซีรีส์เนี่ยมันจะปังแค่ไหน
1: ฉันรอดูว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่า
0: ผมบอกเลยนะฮะว่าผมพูดแค่นี้ได้พุ่มกับบอกเปิดมาก็เจอผมเลย
1: อ๋อเปิดมาเจอเลยอ่ะเริ่มคิดละคุณเป็นก้อนหินเหรอหรือคุณเป็นต้นไม
0: ้ไม่
1: หร
0: ือ
1: ค
0: ุณเป็นการแบบวางแผนให้คุณผู้ชมได้ไปตามดูไงในวันที่มันออนแอร์เขาก็จะได้แบบได้ทามมิ่งเอนเกจเยอะๆไง
1: โอเคโอเครอดูเลย
0: แต่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีคุณผู้ชมไปตัดสินเอาเองนะครับ
1: โอเคอ่ะ
0: ไปที่หนึ่งเรื่องครับเรื่องของการทำธุรกิจกันนะครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เรามาแชร์กันบางอย่างแล้วก็พัฒนาร่วมกันบางอย่างถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ด้วยเหมือนกันครับวันนี้มีงาน Meet Thai Plus 2026เซินเจิ้นครับที่จะจัดขึ้นในกันยายนนี้ไปดูความยิ่งใหญ่ของความร่วมมือของทั้งสองประเทศนี้กันครับยังไม่เคยไปสักทีเขาว่าเซินเจิ้นเนี่ยของเยอะ
1: แต่เห็นว่าก่อนเข้ารายการอ่ะคุยกันอยู่เนี่ยว่าจะไปเซี่ยงไฮ้กัน
0: เดี๋ยวคุณเชอสารจัดทริปให้นะฮะ
1: พอ
0: ด
1: ี
0: ฮ่องกงไปเยอะแล้วเดี๋ยวขอไปเซินเจิ้นไปเซี่ยงไฮ้บ้างอ่ะแต่ว่างานนี้ครับเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet For More ครับก็เป็นการมุ่งนำเสนอศักยภาพของไทยในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษาอาหารสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายแล้วก็จับคู่ทางธุรกิจกับทางจีนเขาครับ
1: และสำหรับการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายขณะที่ฝ่ายจัดงานตั้งเป้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1,000 ล้านบาทและยังมีการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและจีนในหลายอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะขณะที่การจัดงานครั้งนี้ยังมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเชื่อมกับตลาดจีนมากขึ้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับพอจะจำงานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพได้หรือเปล่าเมื่อประมาณสักวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่เราจัดกันไปกับในงานไทยพีบีเอส ABU Robocon 2026ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพในการจัดหาเฟ้นหาทีมที่เก่งแล้วก็ส่งไปแข่งในปีนี้คุณผู้ชมครับจะบอกว่าไม่ได้แค่ในประเทศครับเราส่งออกเด็ก

0: ไทยนักวิจัยไทยไปแข่งขันไปลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับกับงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติของสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเชียแปซิฟิกบอร์ดแคสติ้งยูเนียนชื่อย่อว่าคือ ABU ครับในปีนี้น้องยุ้ยเขาจะกำหนดโจทย์ทุกคนจะได้โจทย์เดียวกันหมดทุกทีม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่น่าสนใจตรงที่ว่าน้องๆจะต้องทำในเวลาที่กำหนดแล้วก็ต้องทำให้หุ่นยนต์เนี่ยปฏิบัติภารกิจเควสที่เขาเรียกว่าเควสเนี่ยให้ได้สำเร็จนั่นเอง
1: แล้วงานนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะภารกิจของไทย PBS ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนและเผยแพร่เรื่องราวเท่านั้นค่ะแต่เรายังจะสะท้อนมิติของคนเบื้องหลังหุ่นยนต์นักศึกษาอาจารย์และสถาบันการศึกษาที่ต้องทำงานและฝึกฝนการทำงานทั้งหมดนี้ร่วมกันภายใต้สถานการณ์กดดันร่วมพูดคุยกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีตัวแทนประเทศไทยปี2026นะคะก็คือ KTC Dino Robot Teamจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์นะคะที่คว้าแชมป์จากการแข่งขันเมื่อ21มิถุนายนที่ผ่านมาร่วมในรายการกับเราช่วงนี้นะคะกับทั้งหมดเลยนะคะ9ท่านด้วยกันสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้แบบคับข้างเพราะถือเป็นทีมใหญ่กันน้องยุ้ย
1: ใช่
0: แล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคว้าแชมป์และจะสร้างชื่อเสียงประเทศของเราเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนกับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นทีนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวนี้เขาก็เก่งในเรื่องของการแบบโคดดิ้งคิดโค้ดหรืออะไรก็ตามเวลาคัดเลือกกันหลังบ้านเนี่ยอาจารย์ความยากและความท้าทายเนี่ยคืออะไรครับคือตรงไหนที่ทำให้เราแบบทำงานยากแล้วก็ต้องคัดเพชรออกมาได้แต่ละเม็ดเนี่ย
2: ครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนก่อนนะครับว่าทีมของพวกเราเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่8ที่เราสะสมกำลังพลการคัดเลือกน้องๆที่ออกมาก็คือมันเป็นความโชคดีของทีม KTC Dino Robot ก็คือ K ก็คือกาฬสินธุ์นะครับ T ก็คือเทคนิคอน C ก็คือคอลเลจนะครับ KTC คือเริ่มตั้งแต่ตั้งทีมครั้งแรกก็จะมี2คนมีผอ.แต่ก่อนนี้เป็นรองผู้อำนวยการ
1: มี
2: วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์กับอาจารย์น้ำนะครับและอาจารย์ประสิทธิ์ชัยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกๆทุกคนเนี่ยนะมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นแล้วก็มารวมทีมกันก็คือมาถามความสามารถแต่ละคน
0: ว่าใครถนัดอะไร
2: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ในหนึ่งทีมของโรบอทเนี่ยทีมวิศวกรเนี่ยมันต้องมีใครถนัดอะไรบ้างอาจารย์พ
2: ู
0: ดให้พวกคนในทีวีเข้าใจหน่อยผมก็อยากจะรู
2: ้แน่นอนครับแรกเลยก็คือโครงสร้างเหมือนเที่ยวนี้เขากำหนดว่าไม่ให้เกินเท่านี้นะความกว้างไม่เกิน70สูงไม่เกิน120สมมุตินะ
0: ครับ
2: เราก็ต้องมาออกแบบเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันทำหน้าที่จำกัดด้วยเราต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์
0: ว่าจะใช้ได้แค่ไหน
2: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วถ้าใช้ได้ยังไงให้คุ
2: ้
0: ม
2: ไม่ล้นวางอุปกรณ์ไม่ล้นก็โครงสร้างโปรแกรม
0: ครับ
2: นะโปรแกรมเสร็จแล้วก็แมคานิกก็การทำงาน
0: ครับ
2: ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคนที่ควบคุมหุ่นยนต
1: ์
2: หรือคนวางแผนหุ่นยนต์ที่จะเดินไปแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายแ
0: ม
2: ปก็คือเส้นทางที่จะเดินที่จะเอาชนะให้ได
0: ้
2: สำคัญ
0: ทุกสำคัญตรงนี
2: ้ทุกคนสำคัญ
0: ทีนี้น้องยุ้ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการพี่คุยกับอาจารย์มาสักพักหนึ่งอาจารย์บอกว่ามันสนุกตรงที่ว่าเขาจะกำหนดโจทย์ใช่ไหมฮะในโจทย์ของแต่ละคนเนี่ยคือทุกทีมที่เข้าแข่งขันเขาจะโจทย์เดียวกันแต่คุณไปหาทางมาเหอะว่ายังไงก็ตามทำให้ได้ตรงนั้นมันมีเควสใช่ไหมฮะอย่างรอบนี้เนี่ยเราจัดกันที่ไหนและใครเป็นเจ้าภาพนะครับระดับนานาชาติ
2: เดี๋ยวจะขอให้พอเล็งศักดิ์พูดนิดๆสั้นๆเพราะว่าท่านเป็นตำนานของเรื่อง ABU
0: เป็นตำนานเลย
2: เป็นตัวแทนด้วย
0: โอเคเชิญครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าหุ่นยนต์ ABU เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2544นะครับแล้วก็อาชีวะเราเนี่ยได้เข้าไปร่วมกับมหาลัยนะครับโดยการนำของท่านพยุงศักดิ์ชันทสุเรนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นอธิบดีแล้วก็มีท่านรองบุญเรียงอบแสงทองนะครับท่านพอทำลงสว่างเดือนเป็นคนขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องบอกต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลย
2: ท่าน
3: เลขาเรานะครับท่านเลขายศพล
2: ยศพลเวลุโกเซ
0: โอ้มีความช่วยเหลือจากหลาย
3: หน่วยงาน
0: ผู้ใหญ่ให้ความสนใจ
2: เมื่อวานนี้ก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทรรัตน์
0: แสดงว่าไม่ใช่งานเล็ก
3: ไม่ใช่
0: อยากรู้แล้วว่าไอ้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยไอ้โจทย์ที่ว่าเห็นว่า3นาทีใช่ไหมฮะน้องมี3นาทีในการที่จะพิชิตเควสใช่ไหมเล่าให้พี่ๆแล้วคุณผู้ชมทีมงานฟังหน่อยซิว่าโจทย์ในรอบปีนี้คืออะไรแล้วต้องทำอะไรกันครับ
4: น้ำมะนาวครับโจทย์ในปีนี้ก็คือกังฟูเพจนะครับก็คือเราต้องนำคัมภีร์มันจะมีหุ่นยนต์อยู่2ตัวนะครับ R1 กับ R2 ครับตอนนี้ก็คือมันจะมีสเต็ปแรกก็คือเราต้องไปประกอบอาวุธครับ
0: ครับ
4: ครับแล้วก็หยิบอาวุธประกอบให้สำเร็จครับถึงจะสามารถทำภารกิจที่2ได้ครับเพื่อไปหยิบคัมภีร์เพื่อไปวางที่บนชั้นครับเพื่อทำทิกแท็กโทนครับ
0: อ๋อคือน้องๆจะต้องทำหุ่นยนต์เขียนโคดดิ้งควบคุมหุ่นยนต์ให้เอาคัมภีร์3เล่มนี้ใช่ไหมฮะกี่เล่มนะ
4: คัมภีร์มี
0: หลายเล่ม
4: หลายเล่มครับ
0: แล้วเอาขึ้นไปกี่นาทีภายใน3นาที
4: ภายใน3นาทีครับ
1: ภายใน3นาทีเอาตำแหน่งในหน้าที่เราทำอะไรคะในทีม
4: ผมเป็นคอนโทรลเลอร์ครับ

0: ครับ
1: ควบคุม
2: ครับอ๋อน้องมะนาวใช่ไหมทำตำแหน่งบังคับเมนวลถูกไหมเอาทีนี้เนวิเกเตอร์คนต่อมาค่ะเอาต้าเป็นยังไงบ้างหน้าที่แผนที่มันยากขนาดไหน
3: ครับก็ต้องศึกษาพวกคัมภีร์ของออโต้ว่าเป็นตัวไหนบ้างครับเป็นรูปอะไรตัวคัมภีร์เฟกตัวคัมภีร์หลอกอย่างนี้ครับของแล้วก็คัมภีร์ของตัวเมนวลว่าต้องหยิบอันไหนนี่ไหมอย่างนี้ครับครับ
2: โอเคนะเอาคนต่อมาค่ะคนต่อมาเอาตำแหน่งหน้าที่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
4: น้องปานแล้ว
0: ชื่อจีโน่ครับ
1: จีโน่จีโน่ทำอะไรครับในทีม
0: ผมเป็นคนฝ่ายออโต้ครับ
2: ไม่มันต่างกันยังไงปล่อยออโต้กับบังคับแมนนวลต่างกันยังไง
0: ต่างกันตรงที่แมนนวลเราสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งหมดครับออโต้เราต้อง
2: ปล่อยก็สวดมนต์
0: ใช่ครับคอยดูคอยเช็ค
5: ไปตามเลย
0: ก็ภาวนาว่าทำเป็นไปตามแบบลอจิกโค้ดที่เราทำไว้คร
2: ับ อ๋อคือมันยากตรงที่มันต้องทำโค้ดเนาะเพื่อให้การปล่อยออโต้ไปมันอัลตราสมูท
0: ใช่ครับ
2: โอเคเอาคนต่อมาครับน้องตินใช่ไหม
6: ใช่ครับ
2: ตินตำแหน่งเราคืออะไรลูก
6: ตำแหน่งช่างด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับ
2: ต้องทำยังไงบ้าง
6: ก็มีการวางบอร์ดแล้วก็การเดินสายไฟแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยุ่งยากเรื่องการแก้ปัญหาหน้างานมากกว่าครับ
1: ส่วนมากจะเป็นแบบแนวแบบหน้างานมีอะไรเราจะต้องวิ่งเข้าไปคนแรก
6: ใช่ครับส่วนใหญ่มันมีปัญหาด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็แบบปัญหาส่วนใหญ่คือหลังจะแบบแก้ไขปัญหาเพราะมันแก้แบบซ้ำซ้อนไวมากเนี่ย
1: คือนึกอะไรไม่ออกเดินมาหาเราได้เลยว่าจะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นใช่ไหม
6: ครับก็ด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับ
2: ก็คือเดินมาหาได้แก้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานนะคะเอาไลท์ครับมาตำแหน่งหน้าที่ในทีมทำอะไรครับ
7: สวัสดีครับชื่ออะไรครับตำแหน่งคือโปรแกรมเมอร์ในทีมครับ
1: ทำอะไรบ้างโปรแกรมเมอร์เนี่ย
7: เขียนหุ่นยนต์เมนวลกับออโต้ให้ทำงานได้ครับ
1: สังกัด
7: คือตอนนี้ทำทั้ง2ตัวครบแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าแบบหน้างานจะเป็นยังไงต้องไปจูนให้ตรงกับสนามจริงครับ
2: ต้องแก้หน้างานมีปรับแก้หน้างานไหมคะ
7: คือแบบบางทีสนามอาจจะไม่เท่ากันกับสนามซ้อมครับ
2: โอเคอันเดี๋ยวต้องไปแก้กันหน้างานทีนึงเอาคนสุดท้ายครับน้องเบสครับ
8: ตำแหน่งผมทำโครงสร้าง
2: ทำโครงสร้างต้องมีแก้โครงสร้างหน้างานแบบเหมือนฟอร์มูล่าวันเข้าพิษอย่างนี้ไหม
8: ครับผม
2: คืออย่างเช่นเอามีปัญหาอะไรที่เราว่ายากสุดเบส
9: เข้ากล่อง
1: สัมภาษณ์นี่เลยครับยากสุด
8: ยากสุดครับประกอบครับ
1: ประกอบใช่ไหมเพราะมันต้องโครงสร้างดีถ้าประกอบไม่ดีเนี่ยไอ้ที่ทำมาทั้งหมดทั้งโคดดิ้งอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะพลาดหมดใช่ไหม
2: ฮะถามครูน้ำบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ประสิทธิ์ชัยคะในครั้งนี้ความท้าทายที่สุดในมุมของอาจารย์คืออะไรคะ
10: ความท้าทายในปีนี้ก็เป็นกติกาที่มีความยากนะครับก็คือจะมีหุ่นยนต์ที่มีการขึ้นแรมครับเพื่อที่จะเดินข้ามป่านะครับทุกปีนี่จะเป็นการแข่งขันที่พื้นราบอย่างเดียวครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่พวกเราได้ทำหุ่นยนต์ปีนขึ้นแรมนะครับก็ความท้าทายอยู่ตรงนี้ครับ
2: มีชาติไหนที่ดูแล้วเป็นคู่แข่งสำคัญของเราบ้างไหมคะดูแล้วน่าจับตามอง
1: เราหรือว่าเราน่ากลัวที่สุดแล้ว
10: ก็คงจะเป็นเรานี่แหละครับ
1: นี
2: ่คือไม่แข่งกับใครเลยขอแข่งกับตัวเองพอ
1: หรือเอาผมเด่นถึงพลังงานทีนี้ให้น้องๆฝากหน่อยหรืออาจารย์ก็ได้ครับไปเชียร์ก็ได้ตรงไหนขอกำลังใจแฟนๆรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราเอาเลยครับหัวหน้าทีมหรือใครก็ได้อาจารย์น้ำก็ได
10: ้ครับก
1: ็หัวหน้าทีมใครน้องมะนาวใช่ไหม
10: มะนาว
1: เรียก
5: แขกอะไร
1: ที่ไหนยังไงขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์น้ำย้ำอีกทีก็ได้ไปลูก
5: วันที่ที่เราแข่ง
8: กำลังใจเราไปแข่งวันไหน
5: อะไร
3: ครับ
1: 21ถึง
11: ขอกำลังใจให้ทีมไทยด้วยนะครับทีม KTC Dino Robot ครับในวันที่23ครับแข่งที่ฮ่องกงครับ
2: คือจริงๆงานเขาแข่ง21ถึง25แต่ว่าของทีมของประเภทที่เราแข่งคือ23ใช่ไหมคะ
10: ครับครับ
1: รับชมได้ที่ไหนฮะอาจารย์ฮะ
5: ทางไทย PBS
1: ไทย PBS แน่นอนเท่านั้นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมว่าคนเบื้องหลังจริงๆเขาจะไม่เขาเรียกว่าไม่คล่องเรื่องการหน้าใหม
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าข้างหลังเนี่ยคือเราไปนั่งอยู่ในโลกเขาเนี่ยเรางงเลยนะเราเป็นมนุษย์โลกนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะ
2: เราไม่ต้องแปลกใจว่าหุ่นยนต์ไปไหนไปที่นู่นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไปสแตนบายรอแข่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ได้ติดตามก็ได้จากทางไทย PBS วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
1: ครับครบทุกเรื่องราวเลยคุณผู้ชมครับเรื่องอาหารอร่อยปลาดุกไร้ก้างนะครับเรื่องราวที่เรามาฝากกันกับพิกัดพลเมืองรวมถึงเรื่องของส่งกำลังใจให้กับน้องๆทีมไทยได้ไปแข่งขันแล้วเอาแชมป์มาให้เราได้ชื่นใจนะครับนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วันที่นะครับเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: มกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 น.ถึง 8:30 น.ดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ชายผู้กล้าบ้าบิ่นกับความสามารถในการทำอาหาร
5: เอาสองคนมาสร้างสุดยอดภัตตาคารระดับโลกกันไหม
4: กับผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามความฝัน
6: ฉันก็อยากได้ดาวมิชลินมากจนตัดใจไม่ได้ฉันตั้งใจจะคว้าดาวมาให้ได
5: ้คุณก็เปิดร้านซะเองแล้วก็ล่าดาวมิชลินไปกับผมก็ได้นี
4: ่และทีมที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมูระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้ง
7: คิมิโนะ
4: สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่ม26สิงหาคมนี้ทางไทย PBS สื่อของทุกคน
8: คุกคัลเจอร์จะพาไปค้นหาความพิเศษของมะม่วงเบาสงขลาว่าอะไรทำให้มะม่วงเบาสงขลามีเอกลักษณ์แตกต่างจากมะม่วงชนิดอื่น
9: มะม่วงเบามันจี๊ดจ๊าดค่ะมันอร่อยแบบเหมือนห่วงวังเนี่ยค่ะกินตึ้งอื้อเลย
8: ติดตามได้ในคุกเขาเจอมะม่วงเบาสงขลาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา10:00 น.ทางไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกกับผมอนุชาคำดวงนะครับการแก้ปัญหากรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญครับหลังจากที่คณะกรรมการประนอมได้รับการแต่งตั้งครบทั้ง5คนกระบวนการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุยกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ

0: น่าจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะคลี่คลายปัญหาข้อพิพาททางทะเลนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็กัมพูชากับการประนอมภาคบังคับภายใต้อังกอร์สนะครับ
1: ตอนนี้มีคณะกรรมาธิการทั้งหมดครบ5คนแล้วนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการตั้งคนที่5ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการประนอมด้วยก็คือท่านทูตแคทรีนาคูเปอร์ซึ่งถือว่ามีประวัติที่น่าสนใจด้วยนะคุณอนุชาเพราะว่าเขาเคยทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนร่วมหรือว่าโคเอเจนต์ในช่วงของการประนอมภาคบังคับที่ติมอร์เลสเต้ยื่นออสเตรเลียเมื่อปี2016นะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยติมอร์เลสเต้ก็เป็นฝ่ายยื่นออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในสถานะที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมกระบวนการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนั้นก็น่าจะมีประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในรอบนี้เหมือนกัน
0: และที่สำคัญคูเปอร์คนนี้เป็นคนที่ไทยสนับสนุนด้วยนะ
1: ครับ
0: น่าจะส่งผลดีกับไทยนะ
1: ก็จริงๆถ้าเราพูดถึงคณะกรรมการประนอมเนี่ยในหลักของกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็ต้องอธิบายว่าคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนทนายความนะครับคือทั้ง5คนจะมาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการช่วยรัฐคู่กรณีแก้ปัญหาหาทางออกแล้วท้ายที่สุดก็จะสรุปออกมาเป็นรายงานคำแนะนำเฉยๆเพราะฉะนั้นทั้ง4คนด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้าน2คนด้านบนก็คือฝ่ายไทยเป็นคนแต่งตั้งใช่ไหมครับ2คนด้านล่างคือฝ่ายกัมพูชาเป็นคนแต่งตั้งแต่ว่าทั้ง5คนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอยู่3คนจาก5คนที่เคยมีประสบการณ์ตรงในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียไปแล้วเมื่อสักครู่พูดถึงคูเปอร์ไปอีกคนนึงก็คือคนที่ไทยแต่งตั้งก็คือโรดิเกอร์โบฟรุ่มนะครับคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมของฝ่ายติมอร์เลสเต้และคนที่3ก็คือปีเตอร์ทักโซเยนเซนในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียคนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในบรรดา5คนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชามีอยู่3คนที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านทูตคูเปอร์เนี่ยก็น่าจะเข้าใจถึงทิศทางของกระบวนการประนอมเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่าออสเตรเลียก็เคยเป็นฝ่ายถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการตอนนี้กัมพูชาเป็นคนเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับไทยถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนการเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะมองทิศทางต่อจากนี้ออกเหมือนกันครับ
0: พูดถึงกระบวนการเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง5คนเนี่ยทั้ง5คนนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรบ้าง
1: อย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นทั้ง5คนหลายคนบอกว่าเอ๊ะผู้ประนอมแบบนี้แต่ละฝ่ายไทยตั้ง2คนกัมพูชาตั้ง2คนแล้วก็ทั้งหมด4คนมาเลือกประธาน1คนถูกมั้ยครับแบบนี้ฝ่ายไทยตั้ง2คนเนี่ยเขาจะเอียงข้างฝ่ายไทยหรือเปล่าหรือกัมพูชาตั้ง2คนเขาจะเอียงข้างกัมพูชามั้ย
0: ครับ
1: ก็ต้องอธิบายอีกครั้งว่าทั้งหมดไม่ได้ทําหน้าที่เป็นทนายความไม่ได้เป็นศาลอนุญาโตตุลาการนะครับเป็นแค่ผู้ประนอมที่จะมานั่งประชุมกันแล้วก็คอยหาแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ว่านอกเหนือจากคณะกรรมการประนอมเนี่ยก็มีผู้แทนของแต่ละประเทศด้วยนะครับผู้แทนของแต่ละประเทศผู้แทนของไทยก็คือคุณเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้แทนนะครับแล้วก็ท่านทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธเป็นรองหัวหน้าผู้แทนฝั่งกัมพูชาคุณหน้าคุณตากันดีคุณอนุชา
0: ชื่อนี้
1: สองชื่อเลยนะครับ
0: ครับ
1: ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทำหน้าที่หัวหน้าผู้แทนและลำเจีย
0: ครับ
1: ก็ทำหน้าที่รองหัวหน้าผู้แทนซึ่งทั้ง4คนก็จะเข้าร่วมในกระบวนการประชุมในแต่ละครั้งด้วยนะครับทีนี้คุณอนุชาถามเรื่องของขั้นตอนต่อจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งกันในช่วงเดือนหน้ากันยายนคาดว่าจะมีการประชุมนัดแรกเป็นการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆอันนี้เป็นการประชุมนัดสำคัญครับเพราะว่าเขาก็จะกำหนดขอบเขตต่างๆที่ผู้ประนอมก็จะพิจารณานะครับจากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีครับในการประชุมกันแล้วก็มีรายงานข้อเสนอแนะออกมานะครับซึ่งรายงานฉบับนี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายต้องพิจารณาให้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วเราจะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยรายงานมันก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบ การพูดคุยหรือว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือเรื่องของการประชุมนัดแรกในการกำหนดขอบเขตว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรของคณะกรรมการประนอมด้วยครับ
0: ไม่มีบทบังคับที่จะต้องทำตามนะครับน่าจะเป็นเรื่องของรายงานสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะแต่ว่ามันจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยหรือมันจะเป็นผลดีกับทั้งสองประเทศที่จะหาข้อยุติเรื่องของข้อพิพาทนี้ได้ครับ
1: เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการประนอมแล้วนะครับไทยก็ถูกนำมามีสถานะเหมือนออสเตรเลียเมื่อปี2016เลยนะครับข้อดีของมันก็คือตอนนี้เราอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS แล
0: ้
1: วไม่สามารถจะอ้างหรือว่าหยิบหลักเกณฑ์อื่นๆมาใช้ได้นะครับทั้งสองฝ่ายอยู่ในกฎกติกาเดียวกันมีกรอบเวลาในการคุยกันอย่างน้อย12เดือนในช่วงนี้ก็สามารถคุยกันได้นะครับเจรจาทิศทางต่างๆได
0: ้ครับ
1: หรือถ้ายังคุยกันไม่จบเนี่ยสามารถขยายเวลาออกไปได
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของเขาเหมือนกันแล้วถ้าตกลงกันได้กระบวนการมันไม่ได้จบแค่นี
0: ้
1: มันก็จะต้องผ่านรัฐสภาของแต่ละประเทศด้วยเราในฐานะประชาชนก็น่าจะมีโอกาสรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมของคณะกรรมการประนอมด้วยเช่นกัน
0: ก็เท่ากับว่าน่าจะเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเจรจาในอนาคตแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าโอ้โหกรอบเวลา1ปี12เดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่นานไปไหมแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้โหช่วงเวลา12เดือนเนี่ยอาจจะเกิดการปะทะกันรอบใหม่แล้วด้วยซ้ำไปกรอบเวลามันยาวนานไปไหมคร
1: ับเรื่องของกรณีนี้ก็ต้องยกไปเปรียบเทียบกับกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเพราะว่าเป็นกรณีแรกของกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอันคลอสของโลกเลยก็ว่าได้
0: ครับ
1: ในกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยยืดไปถึง2ปีคุณอนุชา
0: เพราะมันต่อขยายได
1: ้ต่อขยายได้เพราะมันมีปัญหาก็คือติมอร์เลสเต้ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขามีข้อตกลงชั่วคราวครับเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ร่วมกันในทะเลติมอร์แต่ติมอร์เลสเต้รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับตัวเขาอะเขาควรจะได้ทรัพยากรหรือว่าสามารถแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรได้มากกว่านี้ก็เลยเป็นสาเหตุในการยื่นเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบUNCLOSนะครับออสเตรเลียในช่วงแรกก็ยื่นคัดค้านเขตอำนาจของผู้ประนอมเหมือนกันมันเลยทำให้กระบวนการนี้ยืดไปอีก1ปีนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงได
0: ้
1: ด้วยการที่ลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลถาวรของทั้ง2ประเทศในปี2018อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูในกรณีเก่านะครับแต่ว่ามันเทียบเคียงกันได้หมดไหมก็ต้องกลับมาดูกรณีของไทยเนี่ยถ้าสมมติไทยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ยื่นคัดค้านเขตอำนาจของผู้ประนอมกระบวนการก็จะเร็วกว่าติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียแต่ประเด็นก็คือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขามีเหมือนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกัน
0: ครับ
1: คล้ายๆกับ JDA ครับแต่หันกลับมาดูของไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราไม่มีสิ่งนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเด็นตรงนี้อาจจะทำให้กระบวนการพูดคุยมันขยายระยะเวลาต่อไปหรือเปล่าและท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อมีเอกสารคำแนะนำของผู้ประนอมออกมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วเราจะรู้สึกเบาใจได้เพราะว่ามันก็จะเป็นตัวกำหนดท่าทีของแต่ละฝ่ายในการคุยกันในอนาคตเพราะฉะนั้นการคุยกันก็จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มองตรงกันว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการตอนนี้เลยก็คือเรื่องของกระแสชาตินิย
0: ม
1: ไม่ว่าจะในไทยหรือว่าในกัมพูชานะครับเรามีกระแสชาตินิยมที่ค่อนข้างร้อนแรงในช่วงเวลานี้พอพูดถึงประเด็นนี้นะครับอาจจะต้องจัดการสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกทำความเข้าใจก่อนว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีข้อดีอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ซึ่งสิ่งนี้มันแตกต่างจากกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมันก็มีข้อพึงระวังเหมือนกันข้อพึงระวังอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเขาก็จะกำหนดระเบียบวาระของผู้ประนอมครับต้องจับตามองขอบเขตขั้นตอนกลไกที่ผู้ประนอมจะพิจารณาเช่นพิจารณาเส้นเขตแดนไห
0: ม
1: พื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA เนื่องจากสภาพผู้ประนอมเนี่ยปกติเขาจะไม่มีอำนาจมากำหนดนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก็อาจจะมีการออกมาตรการชั่วคราวอะไรบางอย่างเก กี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนหลายทวีปในอ่าวไทยซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการยื่นเปิดกระบวนการประนอมภาคบังคับในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องจับตาให้ดีก็คือเรื่องของท่าทีของกัมพูชาเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดว่ากัมพูชาเองก็มักจะสื่อสารกับสื่อของตัวเองก่อนเสมอถูกไหมครับมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปตรงจุดนี้การประชุมนัดแรกของผู้ประนอมอาจจะต้องมีการกำหนดขอบเขตในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะไหม
0: วันนี้ขอบคุณคุณพงศธัตนะครับ
1: ครับ
0: DSI ออกหมายจับพันโทมอโต่ง1ใน3ผู้นำกองกำลัง BGF หลังจากไปพบหลักฐานเชื่อมโยงคดีค้ามนุษย์ในศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งเมียวดีของเมียนมาซึ่งติดกับชายแดนไทยนะครับเมื่อทีมข่าวไปสำรวจเขตอิทธิพลของพันโทมอโต่งไปพบข้อมูลนะครับว่าแรงงานสแกมเมอร์อาจจะถูกเคลื่อนย้ายลึกเข้าไปในพื้นที่ตอนในของเมียนมาติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: ที่1022ในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาคือเป้าหมายแรกของการเดินทางครั้งนี้ค่ายนี้ห่างจากด่านพรมแดนแม่สอดประมาณ

0: ิโลเมตรอยู่ภายใต้การควบคุมของพันโทมอโตงผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมพื้นที่4กองกำลัง BGF นายทหารคนสนิทของพลตรีชิตตูผู้นำสูงสุดกองกำลัง BGF หรือ KNA ในปัจจุบันบรรยากาศด้านในทีมข่าวพบความเคลื่อนไหวของกองกำลังตามปกติแต่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของพันโทมอโตงสอบถามคนในพื้นที่ทำให้รู้ว่าพันโทมอโตงเก็บตัวเงียบตั้งแต่ทางการไทยออกหมายจับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาหลัง DSI พบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงจัดหาสถานที่ให้กับกลุ่มคนจีนในธุรกิจคาสิโนหลายแห่ง
1: ส่วนใหญ่มอโตงก็ดูแลแบบเกือบทุกอย่าง
0: ทีมข่าวสำรวจบริเวณพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาห่างจากกองพัน1022ประมาณ5กิโลเมตรพื้นที่นี้มีอาคารสูงหลายแห่งที่เคยมีข้อมูลว่าเป็นที่ทำงานของแหล่งสแกมเมอร์ปัจจุบันไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานแล้วคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าพันโทมอโตงยังดำเนินธุรกิจคาสิโนและพนันออนไลน์แต่เลือกใช้พื้นที่ที่ลึกเข้าไปห่างจากชายแดนไทยเมียนมาแทนที่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองเช่นเดียวกับโซนตลาดกลางเมืองเมียวดีก่อนหน้านี้เคยพบชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนมากปัจจุบันเริ่มพบเห็นน้อยลงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านนี้มีข้อมูลว่าดำเนินกิจการโดยลูกสาวของพันโทมอโตงพบว่าร้านยังเปิดตามปกติเขตอิทธิพลของพันโทมอโตงอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดเมียวดีมีฐานสแกมเมอร์ในความดูแลหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือเหิงเชิงกรุ๊ปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเหิงเชิงหนึ่งสถานบันเทิงครบวงจรและคาสิโนอยู่ติดแม่น้ำเมยตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกหมายจับพันโทมอโตงหลัง DSI สืบสวนพบว่าเป็นฐาน call center และค้ามนุษย์มีหลักฐานที่ผู้เสียหายร้องขอความช่วยเหลืออ้างอิงคดีเมื่อปี2565ที่ทางการอินเดียประสานไทยให้ช่วยเหลือชาวอินเดีย8คนที่ถูกหลอกไปทำงานโรแมนสแกมหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่ากลุ่มเหิงเชิงมีผู้ก่อตั้งเป็นชาวจีนชื่อว่าจี้เสี่ยวโปเดิมลงทุนอยู่ในเมืองสีหานุวิลประเทศกัมพูชาก่อนเข้ามาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับกองกำลัง BGF เมื่อเดือนมิถุนายนปี2560นอกจากเหิงเชิงหนึ่งข้อมูลจากศูนย์วิจัยไซเบอร์สแกมมอนิเตอร์ยังรายงานว่าตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมามีพื้นที่ลงทุนของกลุ่มเหิงเชิงรวมทั้งหมด5เฟสแบ่งเป็นติดอำเภอแม่สอด3แห่งและติดอำเภอพบพระ2แห่งปัจจุบันยังมีผู้เสียหายถูกบังคับค้ามนุษย์ในพื้นที่ของเหิงเชิงขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากกลุ่มเหิงเชิงแล้วข้อมูลจากเอกสารคว่ำบาตร3ผู้นำ BGFของสหภาพแห่งชาติยุโรปหรือ EU ในเดือนตุลาคมปี2567ยังระบุว่าพันโทมอโตงเป็นผู้ควบคุมเขตตงเหมยแหล่งอาชญากรรมทางตอนใต้ของจังหวัดเมียวดีซึ่งมีผู้ลงทุนคือนายหวันคอกคอยอดีตผู้นำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจีนกลุ่ม 14K เอกสารฉบับเดียวกันยังระบุว่าพันโทมอโตงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ KK Park ในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการช่อโกงทางออนไลน์ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ปัจจุบันอาคารเกือบทุกหลังในเมือง KK Park พังทลายเหลือเพียงซากตึกนับตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาทิ้งระเบิดกวาดล้างเมือง KK Parkเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568
2: เมือง KK Park ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมานะคะตอนนี้ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกำลังและบุคคลที่เคยทำงานในพื้นที่ค่ะมีข้อมูลจากคนในพื้นที่ค่ะว่าตอนนี้กลุ่มคนที่เคยทำงานย้ายเข้าไปทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ลึกไปจากชายแดนไทยเมียนมา
0: ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าหลัง KK Park ถูกทำลายมีผู้เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ที่อยู่ภายในจำนวนมาก ถูกขายต่อไปยังพิกัดต่างๆภายใต้การควบคุมของกองกำลัง BGF ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในประเทศเมียนมาข้อมูลนี้ยืนยันโดยผู้เสียหายคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายนานกว่า1ปีนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายส่งมาให้เขาเรียกพื้นที่ในภาพว่าจังเกิลแคมป์อยู่ลึกเข้าไปจากเขตแดนไทยประมาณ3กิโลเมตรเป็นพิกัดล่าสุดที่ผู้เสียหายคนนี้ถูกส่งต่อหลังก่อนหน้านี้เคยทำงานสแกมเมอร์ที่เคเคปาร์คข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าจังเกิลแคมป์ถูกพัฒนาขึ้นในเดือนเมษายน2569ไม่ถึง4เดือนจากแคมป์เล็กๆกลางป่าแปรสภาพเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่เรียงรายจังเกิลแคมป์เป็น1ใน8พิกัดที่เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวบรวมข้อมูลได้ว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมโดยกองกำลัง BGF หรือ KNA ปัจจุบันมีผู้ขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายจำนวนกว่า300คนมากที่สุดเป็นชาวจีน190คนรองลงมาคือปากีสถานอินเดียและฟิลิปปินส
3: ์ผู้เสียหายถูกขายต่อมาจาก KK Park เนาะเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่พิกัดที่เรียกว่า Apollo Park เนี่ยนะคะแล้วพอมีการกวาดล้างทีนึงเนี่ยก็จะมีคนที่มีส่วนรู้เห็นน่ะที่เป็นผู้นำกองกำลังของ KNA เนี่ยนะคะระดับสูงเนาะย้ายคนส่วนหนึ่งเอาไปไว้ในป่า
0: DSI ให้ข้อมูลความคืบหน้าการจับกุมพันโทมะตงว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อส่งสำนวนคดีให้กับอัยการสูงสุดรวมถึงติดตามกลุ่มชาวไทยและชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้เสียหายเข้าไปทำงานในแหล่งสแกมเมอร์มาดำเนินคดีส่วนพันโทมะตงมีข้อมูลว่ายังกบดานอยู่ในประเทศเมียนมาก่อนหน้านี้ DSI เคยมีความพยายามออกหมายจับพลตรีชิตตูและพันตรีเต่งวินสองผู้นำ BGFหลังพบหลักฐานความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับพันโทมอสตงทั้ง3คนถูกระบุอยู่ในรายชื่อบัญชีคว่ำบาตรในหลายประเทศรวมถึงสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
3: ทุกวันนี้เนี่ยนะคะแหล่งสแกมเมอร์เหล่านี้ก็ยังขยายตัวไปอย่างอู้ฟู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมว่าผู้นำกองกำลังอย่างของ BGF หรือ KNA เนี่ยหลายๆคนก็ถูกแบนหรือว่าแซงชั่นแต่ว่าในทางไทยเนี่ยที่บอกว่ามีการออกหมายจับเนี่ยนะคะก็ยังรอดูท่าทีอยู่เพราะอย่างเช่นหมายจับของมะตงที่ออกไปเนี่ยนะคะหลังจากนั้น2วันเขาก็ยังไปทำบุญไปร่วมพิธีกรรมตามปกติมันทำให้นึกถึงเคสของเจ้าเว่ยที่ก็ยังไปออกงานตัดริบบิ้นอะไรต่างๆนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายอะค่ะมันไม่มีน้ำหนัก
0: ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายกว่า 13,000 คนโดยอยู่ในพื้นที่ของกองกำลัง BGF กว่า 8,300 คนส่วนที่เหลืออีกกว่า 5,000 คนอยู่ในพิกัดของกองกำลัง DKBA ทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
4: อีกไม่กี่วันอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยแมทที่ใช้เวลาพัฒนากว่า3ปีกำลังจะออกเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจช้างเอิร์ธ7ของจีนนะครับติดตามพร้อมข่าวอื่นๆใน Science and Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
5: ไซเอนเทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับนับถอยหลังส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชิ้นแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยครับกำลังจะออกเดินทางไปสู่อวกาศห้วงลึกไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจช้างเอิร์ธ7ของจีนครับในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับเป็นวันจันทร์ช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าตามเวลาในไทยครับจรวด Long March 5จะส่งภารกิจนี้ครับจากศูนย์ส่งดาวเทียมหวนชางเกาะไหหนานของจีนครับช้างเอิร์ธ7คืองานระดับกองยานสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เลยนะครับทั้งยานโคจรยานสำรวจแล้วก็ยานที่มีการกระโดดได้ครับสามารถกระโดดไปสำรวจหลุมอุกกาบาตมืดสนิทเพื่อตามหาน้ำแข็งบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ครับบน ดานโคจรในภารกิจช้างเอ๋อ7ครับจะมีอุปกรณ์ทดลองแมชครับเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างนาริตมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานวิจัยของจีนครับนี่คืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศโฮโดสโคปครับระดับฟอนเทียร์เทียบเท่ากับเครื่องมือ HIT บนยาน iMap ของ NASA ครับตรวจวัดทิศทางพลังงานและชนิดของอนุภาคแบบ3มิติและส่งข้อมูลกลับมายังโลกครับแมชเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวนะครับที่จะหันหน้าออกสู่อวกาศห้วงลึกเปิดรับอนุภาคพลังงานสูงจากทั่วทั้งจักรวาลเลยครับทั้งอนุภาคจากลมสุริยะรังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะไอออนที่กระดอนออกมาจากพื้นผิวดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งโจเวียนอิเล็กตรอนครับเป็นอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งจากสนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดีแล้วเดินทางข้ามระบบสุริยะมาถึงดวงจันทร์ครับตลอด3ปีที่ผ่านมาทีมวิศวกรไทยต้องฝ่าฟันการทดสอบ Space Grade ครับสภาพสุญญากาศและอุณหภูมิเบี่ยงสุดขั้วจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอวกาศห้วงลึกข้อมูลจาก Match จะเป็นหัวใจในการวางมาตรการป้องกันรังสีสำหรับนักบินอวกาศในโครงการ ILRS และที่สำคัญครับนี่คือก้าวแรกในการสร้างบุคลากรและยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฮเทคปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่อวกาศโลกครับ

0: จากภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนครับมาต่อกันที่ฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับเมื่อแจ็กซ่าได้เผยโฉมยานสำรวจลำใหม่เตรียมลุยภารกิจเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์ของดาวอังคารครับกลับมายังโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนี่คือยานที่ชื่อว่า MMX นะครับเป็นยานสำรวจที่จะเดินทางไกลแบบไปกลับนานถึง5ปีด้วยกันครับมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารเพื่อไขปริศนาการกำเนิดระบบสุริยะและเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารในอนาคตด้วยครับยานสำรวจ MMX หรือว่า Martian Moon Exploration ครับได้เผยโฉมที่ศูนย์อวกาศทาเนกาชิมะในจังหวัดคาโกชิมะของญี่ปุ่นแล้วนะครับตัวยานมีน้ำหนักกว่า4ตันครับถือเป็นยานสำรวจอวกาศขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยพัฒนาขึ้นมาโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง JAXA NASA และ ESA ครับตามแผนยาน MMX จะถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศปลายปีนี้ตั้งเป้าลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ Phobos เพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินกลับมายังโลกครับรวมถึงปล่อยโรเวอร์ขนาดเล็กขึ้นไปวิ่งสำรวจบนพื้นผิวคาดว่าตัวอย่างดินที่จะเก็บกลับมาได้นะครับจะกลับมาในปี2031ครับและจะนำมาศึกษาว่าดวงจันทร์ของดาวอังคารเกิดจากดาวเคราะห์น้อยถูกแรงดึงดูดจับไว้หรือว่าเกิดจากการชนกันครั้งใหญ่ในยุคเริ่มแรกรวมถึงศึกษาการส่งผ่านน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ด้วยครับปิดท้ายกันด้วยนวัตกรรมรักษาความปลอดภัยในแอตแลนตาของสหรัฐครับที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์สุนัขสีขาวมาลาดตระเวนรอบอาคารช่วงกลางคืนแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมนุษย์ครับบริษัทสตาร์ทอัพ Undaunted พัฒนาหุ่นยนต์สุนัขติดตั้งกล้องตรวจจับด้วย AI ครับและระบบลำโพง2ทางเข้ามาเดินลาดตระเวนตามลานจอดรถและพื้นที่ส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์ครับโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมทางไกลคอยมอนิเตอร์กล้องแบบเรียลไทม์และตักเตือนผู้ต้องสงสัยผ่านลำโพงทันทีลดการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนต้องสงสัยในยามวิกาลโดยหากผู้บุกรุกไม่ยอมออกจากพื้นที่ระบบจะแจ้งตำรวจเข้าดำเนินการทันทีช่วยลดปัญหาการงัดแงะและการโจรกรรมรถยนต์ลงได้อย่างมากครับนอกจากประสิทธิภาพการระงับเหตุป้องปรามอาชญากรรมที่เห็นผลได้ชัดแล้วค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบหมาหุ่นยนต์ยังถูกกว่าการจ้างทีมรปภ.มนุษย์ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: แม้จะไม่ใช่งาน Dinner Talk เหมือนที่เคยทำในรัฐบาลก่อนนะครับแต่ว่าการปรากฏตัวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรไปกล่าวปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศก็เรียกความสนใจจากคอการเมืองได้มากครับคำถามสำคัญก็คือนี่เป็นเพียงการไปร่วมงานของภาคเอกชนตามปกติหรือเป็นการส่งสัญญาณหวนคืนเวทีการเมืองคุณอุรชัยสอนแก้วชวนคุยเรื่องนี้กับอดีตส.ส.เทพไทยเสนาพงศ์ครับ

สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของบิ๊กเนมคนสำคัญในแวดวงการเมืองก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะครับตั้งแต่ที่เขาพ้นคุกและพ้นโทษเราก็เฝ้าจับตามองชวนคุณผู้ชมคุยในหลายวาระด้วยซ้ำว่าคุณทักษิณจะไปขึ้นเวทีจะไปสื่อสารแสดงวิสัยทัศน์มีดินเนอร์ทอล์กด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อต้นสัปดาห์มีครับเป็นการกล่าวปาฐกถาด้านอนาคตประเทศทิศทางเศรษฐกิจการปรับตัวในหลายๆมิติของเศรษฐกิจไทยเป็นการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงของภาคเอกชนนะครับไม่ได้เป็นการโปรโมทล่วงหน้านักข่าวก็ไม่รู้มีรู้แค่บางเครือแต่พอมีการ

0: สื่อสารออกมาแบบนี้ข่าวเจาะย่อโลกค่ำคืนนี้เราชวนย่อเวทีการเมืองให้เห็นภาพกันชัดๆว่าคุณทักษิณพยายามส่งสัญญาณอะไรหรือแค่คิดมากกันไปเองวันนี้พูดคุยกับอดีตผู้แทนราษฎรที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับคุณเทพไทยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: คุณทักษิณส่งสัญญาณหรือเปล่าแบบนี้เพราะเราคุยกันมาตลอดว่าต้องจับตานะเดี๋ยวคุณทักษิณจะมีทอล์กมีปาฐกถานะครับ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการชิมลางแยบกระแสดูก่อน
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าตั้งใจเนี่ยมันต้องออกเวทีใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมาก็สื่อสำนักต่างๆเป็นเจ้าภาพเชิญให้มาแสดงวิสัยทัศน์อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเชิญเป็นการภายในเป็นการส่วนตัวให้กับบริษัทหนึ่งแล้วก็คิดว่าบริษัทก็คงต้องคิดว่าไหนมาแล้วก็อยากจะให้แสดงความรู้สึกอะไรกันบ้างตามวัฒนธรรมไทยที่ผู้ใหญ่ไปใช่ไหมคุณทักษิณก็คงจะได้โอกาสเนี้ยก็เปิดประเด็นขึ้นมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเป็นการจงใจเนี่ยมันจะต้องมีฟอร์มใหญ่กว่านี
0: ้
2: อันนี้น่าจะเป็นการหยั่งกระแสดูว่าหายไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าจะกลับมาโดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้เนี่ยสังคมจะตอบรับอย่างไรมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรไหมอะไรเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านดีเนาะไม่ใช่ด้านลบเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะเห็นคุณทักษิณอีกครั้ง
0: คุณเทพไทยบอกอย่างเชิงใช่ไหมวัดกระแสเหมือนคุณทักษิณแบบโอ้ได้โอกาสพอดีไหนลองดูซิว่าถ้าเราพูดแล้วสังคมการเมืองจะว่าไงอย่างนี้แหละ
2: ใช่ก็อยากจะดูว่ามีเสียงตอบรับว่าเอ้ยคือมันจะมีคนส่วนหนึ่งว่าทักษิณก็ควรจะวางมือไปแล้วเก็บตัวเงียบๆถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยคุณทักษิณก็หายไปพักจริงๆจนคนถามหาให้หายไปไหนทำไมคุณทักษิณไม่ขยับเลยให้คุณทักษิณอยู่เมืองไทยหรือเปล่าไปเมืองนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: นะครับแต่ว่าพอคุณทักษิณปรากฏตัวแล้วก็พูดเช่นนี้ปั๊บเราก็เห็นนะกระแสก็ตอบรับแล้วคุณทักษิณก็เป็นคนในข่าวอยู่แล้วเป
0: ็
2: นคนที่ข่าวสปอตไลท์ส่องเขาอยู่แล้วพอเขาก็หยับปั๊บก็เป็นประเด็นขึ้นมาทันที
0: ไอ้ที่ขอการเมืองคุยกันนะคุณเทพไทยก็คือระดับคุณทักษิณนะ
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ๆมาขอให้เขาไปช่วยพูดหน่อยได้ไหมครับพี่ทักษิณพี่อะไรก็ว่าไปนะระดับคุณทักษิณถ้าเขาอยากจะปฏิเสธว่าเดี๋ยวมันจะโดนโยงการเมืองเขาก็ทำได้
2: ได้
0: ใช่ไหม
2: ใช่คือคนเขาเข้าใจได้ถ้าหากว่าคุณทักษิณเก็บตัวนะเงียบไม่อยากที่จะแสดงออกอะไรเนี่ยนะก็พูดได้แล้วก็สังคมก็เข้าใจแล้วก็คนที่เชิญก็รู้ได้ว่าโอ้คุณทักษิณก็คงจะไม่สะดวกที่จะออกมาก็แสดงว่าผมว่างานนี้แสดงคุณทักษิณก็อยากอยู่แล้วเอาเคลียร์ก็เพลิดเพลินเนี่ยผมว่ามีคนไปกระซิบบอกให้คุณทักษิณแสดงความเห็นอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย
0: บอลใน
2: ว
0: ันแสด
2: งใช่มันก็เลยเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ครับทีนี้ถ้าเราถอดประเด็นที่คุณทักษิณพูดนะครับ
2: ครับ
0: มันจะมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง AI ความมั่นคงยาเสพติดคือเอาจริงๆก็โดนพูดโยงไปหลายด้านในสังคมเหมือนกันนะ
2: คือมันเป็นถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะ
0: ครับ
2: เรื่องเดิมๆที่คุณทักษิณพูดมาหลายครั้งแล้วก็คนในสังคมก็รู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันก็มีที่คุณทักษิณพูดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมว่าคิดว่าคุณทักษิณพูดเนี่ยมันต้องการให้คนมีความรู้สึกว่าคุณทักษิณมาแล้วแล้วความเชื่อหรือภาพจำของคนนะว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่งในการบริหารประเทศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เพราะการพูดครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่คิดมากแต่ว่าผมเนี่ยในฐานะผู้สังเกตการทางการเนี่ยผมคิดมากว่าการพูดของคุณทักษิณเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเนี่ยมันกระทบชิ่งไปยังคุณอนุทินหรือไม่เพราะคือรัฐบาลอนุทินก็ต้องยอมรับว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์วิชั่นในเรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับโดยตัวเองนะตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งมาก็ไม่เคยดีเบตกับใครไม่เคยพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พยายามแจกลูกโยนไปให้คนนั้นคนนี้ได้พูดแต่พอคุณทักษิณพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนมันเปรียบเทียบเลย คนมาคิดไปถึงคุณทักษิณถ้าเรามีนายกแบบคุณทักษิณเนี่ยนะบ้านเมืองมันน่าจะดีเศรษฐกิจมันน่าจะดีกว่านี้มันมีวิชั่นต่างๆเยอะแยะไปหมดที่แสดงออกมาตั้งหลาย4-5ประเด็นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แหละมันเป็นการกดทับ
0: ครับ
2: บทบาทของคุณอนุทินเนี่ยโดยบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ
0: แล้วคุณอนุทินหรือแม้แต่คุณเนวินเนี่ยเขาคิดไหมคุณเทพไทยว่า
2: คือผมว่าเขาคิดตอนที่ถ้ามันมีกระแสออกมาคือถ้าหากว่าคุณทักษิณปล่อยวิชั่นออกมาแล้วมันแป๊กคนไม่ขยายผลต่อ
0: ครับ
2: ไม่ชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะเฉยๆแต่ว่าถ้ามันมีกระแสตอบรับเยอะๆปั๊บแล้วมันเป็นไวรัลขึ้นมาแล้วคน พูดกันต่อๆเนี่ยนะผมว่าฝ่ายการเมืองของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องคิดแล้วก็ต้องดูว่าครั้งที่2จะมีไหมครั้งที่3ที่จะมีไห
0: ม
2: แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามันมีกระแสแรงตอบรับมาอย่างคุณทักษิณแรงเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็ต้องคิดหนักนะ
0: ครับ
2: เพราะว่ามันต้องไปกระทบในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไงคือคุณทักษิณออกมาเนี่ยเหมือนกับช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยอ่ะจะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ยอมรับว่าคุณทักษิณคือผู้นำจิตวิญญาณของเขา
0: คือคอการเมืองเขาก็โยงไปเกี่ยวจนได้อยู
2: ่ดีก็ได้อยู่คือพรรคเพื่อไทยที่มีคะแนนอยู่ได้ส่วนหนึ่งหรือมีสาวกอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะที่ร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคือสาวกคุณทักษิณ
0: คนการเมืองผมเชื่อว่าไม่มีใครมองข้ามคุณทักษิณอยู่ดีแม้ว่าเจ้าตัวจะสงวนท่าทีไม่ออกมาพูดอะไรนะครับเขายังมีทีเด็ดยังมีเขี้ยวเล็บอะไรเหลืออยู่บ้างในมุมมองคุณเทพไทยครับ
2: คือผมว่าถ้าคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานะวางตัวเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนดิวอยู่ข้างหลัง
0: เหมือนคุณเนวินไหม
2: ก็พยายามบอกว่าถ้าหากว่าคุณเนวินเขาฉลาดไงคุณเนวินฉลาดเพราะอะไรเขาไม่แสดงตัวเป็นเป้าให้สังคมวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
2: เป็นผู้ทรงบารมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมากที่สุดแต่ว่ากระแสที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเนี่ยน้อยมากนะเบื้องหลังเนี่ยเขาเป็นตัวจักรสำคัญแต่เบื้องหน้าเขาก็ทำทีมฟุตบอลทำอะไรของเขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจคือคุณทักษิณถ้าวางตัวแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นแต่ว่าคุณทักษิณเราก็ต้องรู้ว่าแกเขาเรียกนิสัยอะเนาะคือบางคนก็เรียกว่าสันดานแต่ว่าแหมมันนิสัยของแกอันถาวรนิสัยอันถาวรของแกเนี่ยมันแกเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนแสดงออกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยมันท่านแกยอมไม่แกหยุดไม่ได้อะคุณทักษิณกับการเมืองเหมือนกับไก่กับเห็นข้าวเปลือกอ่ะ
0: ครับ
2: มันต้องปิดต้องกินนะต้องกินต้องกินอันนี้ก็เหมือนกันพอมีประเด็นการเมืองมามีเรื่องการเมืองมาคุณทักษิณจะไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยยากมาก
0: อยู่เฉยไม่ได้นะ
2: อยู่เฉยผมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาอยู่เฉยแล้วนะผมว่าโอเคเขาคงจะสรุปบทเรียนเพราะว่าวันที่มาเนี่ยจริงๆถ้าเขาเงียบๆนะทุกอย่างก็จบมันไม่มีเรื่องเป็นแบบนี้จะไม่มีปัญหาแบบนี
0: ้แต่เราคิดว่าเขาไม่เงียบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวตอนไหนเท่านั้นเองใช
2: ่ไหมใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคนมันทำใจก็คือแกพูดไงกล
0: ับ
2: มาเลี้ยงหลานใช่ไหมผมแก่แล้วผมลืมแล้วผมจำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผมยอมรับทุกอย่างยอมรับความผิดยอมรับอะไรที่ทุกอย่างคือพอถ้าพูดแบบนี้มันต้องยอมไง
0: ครับ
2: แต่ว่าพอคุณบอกคุณยอมรับทุกอย่างอ่ะคุณบอกคุณยอมรับการกระทำนะยอมรับคำพิพากษาของศาลยอมรับในพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษแต่ว่าพอคุณขึ้นเวทีปั๊บคุณก็บอกคุณถูกกลั่นแกล้งมาคุณถูกตัดสิทธิ์คุณถูกเล่นงานอย่างเงี้ยเขายัดคดีให้ผมอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันเขาเรียกปากว่าตาขยิบไง
0: อ
2: ัน
0: นี้เทคนิคหาเสียงหรือเปล่าครับ
2: มันแหม คือแกพูดไปถึงขนาดว่าแกคุยกับพระเจ้าแล้วอ่ะว
0: ่
2: าที่หายไป17ปี
0: อ
2: ่ะพระเจ้าต้องคืนไม้แกคือตอนนั้นแกคือคุณทักษิณพอเขาเรียกว่าอะไรพอได้โอกาสนะพอได้โอกาสแล้วก็รุกไงได้โอกาสก็รุกวันนั้นเนี่ยคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ไงเขาก็คิดว่าเขามั่นใจไงผมว่าวันนั้นเนี่ยชั่วโมงนั้นเขาคิดถึงเขากลับมาเป็นนายก
0: โ
2: อ้เพราะเขาพูดไงอ่ะเขาพูดบอกว่าต้องคืนเวลา17ปีให้เขากลับมาที่หายไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาคิดถึงว่าถ้าหากว่ามีการเปิดโอกาสให้เขากลับมาเป็นนายกได้เนี่ยแล้วก็พูดในทำนองทุกอย่างว่าที่เขาแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีต่างๆมันเห็นว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันต้องเขาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้แล้วมันก็เลยถูกวิจารณ์ฟีดแบ็กมันก็กลับมาแรงไง
0: ครับ
2: ตัวเองก็เลยโดนแบบนี
0: ้สุดท้ายนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะตัดสินใจแยกทางกับภูมิใจไทยเพื่อแข่งขันกันในทางการเมืองจริงจังเนี่ยคุณเทพไทยคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้น
2: ผมว่าก็ผลประโยชน์ขัดกันเนี่ยม
0: ัน
2: ก็เป็นไปได้เพราะว่าทั้งสองพรรคนี้เนี่ยมันก็เป็นพรรคการเมืองที่ทำการเมืองเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองอุดมการณ์ทั้งสองพรรคนะครับเพราะฉะนั้นทุกพรรคที่ได้มาโดยการใช้ทุนในการหาเสียงทั้งสิ้นวันช่วงนี้มันเป็นช่วงใหม่ๆมันยังไม่ขัดแย้งกันมากในเรื่องทุนในเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าพอเข้าไปสักพักหนึ่งแน่นอนที่สุดอันที่เขาพูดถึงการถอนทุนเอาทุนคืนอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันแล้วก็จากนั้นไม่พอมันก็ต้องรู้อนาคตว่ามันก็อาจจะกลับไปถึงการเลือกตั้งใหม่สถานการณ์การเมืองมันการก้อนแง่นก้อนแน่นทุกคนก็เตรียมที่จะเลือกตั้งใหม่พอตั้งเรื่องใหม่มันก็ต้อง หาโครงการหาทุนที่จะไปจัดการเลือกตั้งแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าการบริหารงานของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขากินรวบครูใหญ่กินรวบทุกตำแหน่งคุณก็สังเกตดูตั้งแต่ปลัดกระทรวงพลังงานเอาคนหน้าห้องมาเป็นปลัดใช่ไหมเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็เอาเพื่อนเข้ามาเป็นเลขา

0: มีสมาชิกมีอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่ากระทรวงเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็เราก็ไม่แน่ว่าเขาก็เก็บทุกเม็ดอยู่แล้วอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได
1: ้ครับเดี๋ยวจะรอติดตามต่อว่าก้าวต่อไปคุณทักษิณจะเป็นยังไงนี่ผมรอดูว่าเดี๋ยวจะมีดินเนอร์ทอล์คหรือเปล่านะฮะ
0: ครับดูว่าใครจะมาเป็นเจ้าภาพจัดให้เขา
1: ใช่และอาจจะมีถ้ามันมีนัยยะอะไรทางการเมืองเกิดขึ้นจริง
0: ๆครับ
1: จากการปาฐกถาครั้งแรก
0: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณกรุงเทพไทย
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS ครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ทีมงานคะขอเมนูค่ะเอาล่ะวันนี้มีเมนูผัดหลุมข้าวไข่พะโล้ผัดผักไข่เจียวนี้เซตเ
1: อเด็กนักเรียนในระบบที่จะกินผัดหลุมใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมต้องกินทุกอย่างแล้วเลือกไม่ได้บางคนกินไม่ได้ก็ต้องกินเลยอย่างเงี้ยนะ
2: อาหารทานหลุมอ่ะทุกคนได้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเขาชอบไหมอ่ะมันเป็นอย่างที่เขาอยากได้ไหม
1: เขากินได้หรือเปล่าผัดหลุมเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกหรือไม่ได้ผิดนะอาหารในหลุมก็ไม่ได้ผิดด้วยแต่ว่ามันควรแค่เป็นแค่ตัวเลือกมันไม่ควรจะเป็นไฟบังคับอ่ะ
2: ที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
0: สัปดาห์นี้อยากจะชวนคุยกันบนโต๊ะค่ะเราปรุงประเด็นเป็นอาหารนะคะมาฟังเสียงประเทศไทย Table Talk นะคะวันอาทิตย์

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณเวลา24นาฬิกามีการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดทั้งหมด51จุดมีการตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งคืนเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเวลา20นาฬิกาของวันที่22สิงหาคมโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์ณเวลา24นาฬิการวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาสจำนวน22เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีจำนวน11เหตุการณ์และจังหวัดยะลาจำนวน18เหตุการณ์เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขณะเดียวกันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหมายเลขโทรศัพท์1341ตลอด24ชั่วโมงตำรวจสืบสวนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สกัดจับขบวนการลอบขนยาบ้าสามารถยึดของกลางได้กว่า3ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในรถขณะที่คนขับรถอาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.ฝางตรวจค้นรถ SUV เลขทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ภายในพบมียาบ้าบรรจุในกระสอบ13กระสอบประมาณ3ล้านเม็ดเบื้องต้นการตรวจค้นครั้งนี้มีขึ้นหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดขนย้ายยาเสพติดเข้าสู่ชั้นในของประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้จัดตั้งกำลังจุดตรวจจุดสกัดบริเวณบ้านห้วยบอนหมู่13อำเภอฝางจากนั้นช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกามีรถขับมาเมื่อใกล้จุดตรวจประมาณ100เมตรรถคันดังกล่าวกลับรถย้อนสอนและวิ่งไปในเส้นทางเดิมพยายามหลบหนีจนถึงบริเวณบ้านห้วยมะยมเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามและเข้าตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวนดังกล่าวแต่คนขับรถใช้ความมืดและความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ใกล้กับชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนซูเบื้องต้นยังไม่มีการประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิค่ะ

0: ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่วิดีโอแสดงให้เห็นชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าในกรุงโตเกียวสั่นไหวไปมาตามแรงสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 เมื่อเวลา 2 นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางครั้งนี้อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิโดยเกิดขึ้นในระดับความลึกประมาณ78กิโลเมตรและยังไม่พบความเสี่ยงเกิดสึนามิขณะที่แรงสั่นสะเทือนยังรับรู้ได้ในอีกหลายเมืองเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย2คนในเมืองคาวาซากิซึ่งเจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าสำรวจความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวณภาพรกุลพรมอายุ34ปีสูงประมาณ145เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมยาวบกพร่องทางการเรียนรู้หายจากซอยรามกำแหง154แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: อ่านเข็มทิศการเมืองผ่าน2คดีใหญ่นำร่องสู่ยุทธศาสตร์ซักฟอกจับตารถ EV จีนทะลักเข้ายึดตลาดเขย่าฐานการผลิตในประเทศไทยจากวิกฤตน้ำท่วมน่านมองข้ามช็อตเช็คความพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้
2: น่ากลัวไหมคุณไทยๆ
3: จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ดูโอ้จบ
4: มินิอาร์ตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: ยทางออกจากป่ามันอยู่ไหนเนี่ย
1: เราคงต้องตามหาตัวเลข0ถึง9กันจริงๆแล้วล่ะ
2: นี่มันไข่นก
1: พวกน้อยยังเด็กคงไม่รู้จักตัวเลขละมั้ง
3: ปิ๊งปองปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 นทางไทย PBS
4: น้องน้องชุมชนภูเขาทองจะชวนพี่พลมาจับปลาที่บอกว่าชวนพี่พลมาจับปลาคือปลาตะเพียนเหรอ
5: ใช่แล้วค
6: ่
5: ะ
6: แล้วเด็กๆเคยลงสารปลาตะเพียนหรือยังคะ
5: ยังค่ะ
6: มาเดี๋ยวป้าสอนให้นะคะ
4: พี่พลจะให้น้องๆเนี่ยระบายสีให้มีลวดลายของอยุธยาในสไตล์ของน้อง
7: ๆพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับแฟนสเปซกวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กดหมายเลข3
9: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
10: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 นถึง 8:30 นดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
9: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
2: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
9: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
11: ใจฟู

0: 4 5 7 8 9 10 10
1: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0: 10 10 10 10 10 10 10
2: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0: ลอง
1: เฮ้ยแล้วนี่แล้ว
0: เออแล้วเนี่ยเฮ้ย
2: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณข้าวหอมชอบดูทีวีไหม
3: ฉันชอบดูทีวีมากมากเลย
2: แล้วถ้าเพื่อนมาแย่งเปิดช่องอื่นจะทำยังไง
3: หนูบอกกับเพื่อนๆว่าให้ฉันดูก่อนนะอย่าเกเรเพื่อนแบบห้ามเกเรฉันแบบนี้นะถ้าเกิดนะเธอเกเรกับฉันแบบนี้ฉันอาจได้เพื่อนออกไปเลย
2: จบใจร้ายไปหน่อยไหมคิดว่ามีวิธีอื่นไหมคุณไทย
4: ๆก็ให้น้องดูไปก่อนแล้วเราค่อยดูทีหลังค่ะเพราะว่ามันน่ากลัวแล้วนี่น้องชอบมันน่ากลัว
2: น้องใหม่ๆเขาชอบดูอะไรหรอ
4: ผี
2: น่ากลัวไหมคุณไทย
4: ๆจำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ดู
2: คุณเจี๋ยๆเคยโดนแย่งบ้างไหม
4: มันต้องเคยสักรอบหนึ่ง
2: จริงเหรอแล้วทำยังไงล่ะ
4: เจี๋ยไปห้องอื่น
2: แต่ก็มีคนตามมาแย่งเปลี่ยนช่องอีก
4: เจี๋ยแซ่เข้าปิดประตู
2: ก็มีคนอื่นเปิดประตูตามมาอีกที่ห้องใหม
4: ่นี่คือวิธีเดียวคือปิดประตูล็อกด้วย
2: ถ้าสลับกันคุณเจี๋ยอยากเปลี่ยนช่องแล้วคุณแม่กำลังดูอย่างอื่นอยู่คุณเจี๋ยจะทำยังไง
4: มีครับขอเจี๋ยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมคะ
5: มีได้หนูมีดูอยู
2: ่คุณแม่ตัวจริงมาเองเลย
4: มีอย่าทำคำถามลึกสิ
2: พูดคุยกันดีๆก็จะทำให้เราอารมณ์ดีไปตลอดวันวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย

เสือผอมฝากข่าวถึงฉลามหิวขอข่าวขอไข่

ขาวเอขาวขาวโทข้าวสออารอสารข้าวสาร

ถั่วงออ

0: เราก็มา
1: ข้าวหมกแกงสัปดาห์นี้ชวนมาเผือกกันที่กาญจนบุรีโอ้ยหัวเผือกมันอยู่ลึกกว่าที่คิดอันเนี้ยเย้ได้แล้วใช่ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3มาดูกันเยอะๆนะคะ
2: เมื่อโจรออนไลน์แฝงมาในคราบเพื่อนรักแบบไม่ทันตั้งตัว
3: ติดคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ลงทะเบียนเพื่อรักสกินสุดพิเศษดีคลิกเลยจ้า
4: คลิกเลย
5: เบอร์โทรศัพท์เบอร์ย่าได้ไหม
6: ได้เลย
7: ข้อมูลมาแล้วครับ
6: เราได้เบอร์โทรศัพท์ของเขามาแล้วนะ
2: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากมิจฉาชีพเกมออนไลน์วันอาทิตย์นี้ 7:30 นทางไทย PBS
8: คลื่นทะเลบ้า
9: หนูมั่นใจ
8: หนูมั่นใจ
9: เคยอ่านราคาหน้านี้หนูจำได้เลย
2: เมื่อการอ่านหาท่องโลกมหาสมุทรกับพี่วิวกุลวุฒิ
10: มันจะรอบกัดเราโดยที่เรายังไม่รู้สึก
11: ชายฝั่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดจุดหนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศนามิเบียมีชื่อว่าอะไร
2: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
12: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: ปิ๊งป่องปิ๊งป่องตอนมาช่วยน้องไข่กันเถอะ
1: ที่นี่คือป่าแสนกลขอให้ทุกคนตั้งใจจงช่วยกันตามหาอย่ามัวชักช้าร่ำไรตามหาเลข0ถึง9พวกเจ้ารู้จักใช่ไหมจะเจอทางออกจากป่าขอให้หาเจอไวๆอยากเจอทางออกจากป่าจงตามหาเลข0ถึง9
0: ไม่เจอเลย
2: ตรงนี้ก็ไม่มี
3: ที่นี่ก็ไม่เจอ
4: ไม่มีเลย
5: ไม่มีเลย
3: ว้ายทางออกจากป่ามันอยู่ไหนเนี่ย
0: เราคงต้องตามหาตัวเลข0ถึง9กันจริงๆแล้วล่ะ
4: เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
6: หรือว่าฮูกน้อยจะเจอตัวเลข
0: เฮ้ยพวกเรารีบตามฮูกน้อยไปเถอะ
3: ไหนตัวเลขอยู่ที่ไหน
4: อยู่นั่นไงนี่มันไข่นก
0: ฮูกน้อยยังเด็กคงไม่รู้จักตัวเลขละมั้ง
6: ว่าแต่ไข่นกใบนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไง
7: นกส่วนใหญ่ทำรังบนต้นไม้ไข่นกใบนี้ก็น่าจะร่วงลงมาจากรัง
4: ร่วงลงมาจากรัง
3: นั่นไงมีรังนกจริงๆด้วย
6: ทำยังไงดีล่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ลูกนกในไข่อาจจะตายก็ได้นะ
0: เฮ้ยพวกเรามาช่วยกันคิดวิธีเอาไข่นกขึ้นไปไว้ในรังกันเถอะ
4: ตกลง

0: ี้ทีแรกแบกน้องไข่ขึ้นบนหลังโอ้ยไข่กลิ้งไปมาแบบเนี้ยฉันเอาปีนขึ้นไปไว้บนรังไม่ได้หรอก
1: วิธีที่สองประคองไข่ไว้ในมือยังไงก็ไม่ถึง
2: วิธีที่สามคาบไข่แล้วบินปรื้อสงสัยว่าถ้าคาบไข่ไว้ในปากแล้วไข่จะแตกก่อนบินขึ้นไปถึงรังนะ
3: วิธีที่สี่คือให้พวกเราช่วย
4: yeah. ให้เราช่วยก่อน
5: เราตั้งห้า
2: ต้องเราสิ
6: เราคนแรก
7: เรา
6: คนแรก
7: ไม่ใช่เรา
8: ไม่ใช่เรา
9: เราก่อนสิ

มาเรามาช่วยน้องไข่มาไวๆช่วยพาไข่ขึ้นรังอย่าลืมว่าต้องระมัดระวังรวมพลังพาน้องไข่กลับบ้านมาเรามาต่อ

0: ให้สูงทั่วถึงรังนกบนนั้นแล้ววางไข่ลงในรังเร็วพลันไข่น้อยนั้นกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
1: เย้สำเร็จแล้ว
2: หยุดก่อนทุกคนเราเจอตัวเลขตัวแรกแล้ว
1: เลขหนึ่ง
3: พาไข่นกกลับรังได้ตั้งหลายวิธีเน
4: ี่ยและชอบวิธีไหนล่ะ
5: ชอบทุกวิธีขอให้ไข่ปลอดภัยก็พอ

0: อนศิลป์เจอร์นี่
1: สอนศิลป์เจอร์นี่ชวนน้องๆชุมชนภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องๆบอกว่าจะชวนพี่พลมาจับปลาแต่อุปกรณ์ไม่มีเลยอ่ะเราจะใช้อะไรจับดีอ่ะถือปลาอะไรกันเนี่ย
2: ปลาตะเพียนค่ะ
1: ที่บอกว่าชวนพี่พลมาจับปลาคือปลาตะเพียนเหรอ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: แล้วพี่พลรู้ไหมคะว่าปลาตะเพียนอยุธยาเนี่ยมีมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: พี่พลเดาแบบสูงๆมาเลย100ปี
2: ถูกต้องนะคะ
1: โอ้โหแล้วน้องๆรู้ไหมว่าเอกลักษณ์ปลาตะเพียนของอยุธยาเนี่ยคืออะไร
3: คือการวาดลายบนปลาค่ะ
1: แล้วน้องๆล่ะครับเคยสานปลาตะเพียนกันไหม
4: ไม่เคยครับ
1: อยากลองไหมอ
2: ยาก
1: เออพี่คนก็อยากลองนะงั้นเดี๋ยวเราไปสานปลาตะเพียนกันเลย
2: เย
4: ้นี่คือคุณป้าพิรยาเป็นมือหนึ่งการสานปลาตะเพียนครับ
1: คุณป้าพิรยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณป้าสานปลาตะเพียนมานานแค่ไหนแล้วครับ
5: 40ปีแล้วลูกป้าจะเป็นรุ่นที่4ต่อจากแม
3: ่แล้วมีคนทำต่อจากคุณป้าไหมคะ
5: มีค่ะในชุมชนเรามีตั้งแต่อายุน้อยอย่างหนูเนี่ยจนถึง 70-80 เลยลูกคนทำ
1: เอกลักษณ์ของปลาตะเพียนอยุธยาแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง
5: เราจะเน้นสีสันที่สดแล้วก็ลวดลายของเราก็จะมีความเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นตลักษณ์ในชุมชนของเรา
3: แล้วเราวาดลายอย่างอื่นลงไปได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะถ้าจริงๆแล้วก็ตามจินตนาการของเราเลยแล้วเด็กๆเคยลงสารปลาตะเพียนหรือยังคะ
2: ยังค่ะ
5: มาเดี๋ยวป้าสอนให้นะคะ
1: เฮ้ยดีเลยครับมาฝีมือน้องๆผ่านไหมคะคุณว่า
5: ผ่านค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างลองสารปลาตะเพียนครั้งแรก
3: ยากค่ะ
1: ยากตรงไหนคะโซดา
3: ตรงที่มันต้องพับมีหลายขั้นตอนค่ะแล้วตอนที่เราต้องพับไปลึกๆอะค่ะมัน

0: ก็จะสับสนนิดนึงว่าตรงไหนอ่ะค่ะ
1: แล้วน้องช้าจ๋าม
2: ันมีหลายขั้นตอนมากแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะพี่พล
1: เก่งมากแล้วน้องสั้นล่ะครับ
3: ถ้าผมฝึกบ่อยๆครับผมจะทำได้ครับ
1: สอนสินเจอร์นี่ทั้งทีเดี๋ยวพี่พลจะให้น้องๆเนี่ยระบายสีให้มีลวดลายของอยุธยาในสไตล์ของน้องๆงั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: มีลายในใจแล้วใช่ไหมโอเคงั้นลงมือได้เลยครับมา
3: พี่พลครับผมมาแทนว่าผมวาดอะไร
1: พี่พลเห็นเป็นลายมีน้ำและน่าจะเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพญาแน่ๆใช่ไหม
3: ครับไม่ใช่เจ้าพญาธรรมดาครับเป็นเจ้าพญาสองครับ
1: คืออะไรเหรอน้องซัน
3: ก็จะเป็นเขื่อนแต่แค่มันมีน้ำ
1: อ๋อเจ้าพญาสองคือชื่อเขื่อนใช่ไหม
3: ครับ
1: น้องจ๊ะจ๋าบ้านทรงไทยใช่ไหม
5: ค่ะ
1: โอ้ยเก่งมากเก่งมากแล้วน้องโซดาไหนพี่พงศ์ขอดูหน่อยเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ที่ไหนคะ
6: เจดีย์วัดสามปลื้มค่ะ
1: เดี๋ยวพี่พลให้น้องๆเล่าดีกว่าว่าน้องๆวาดลายอะไรลงไปบ้าง
3: คิดถึงรูปพระแล้วก็แม่น้ำท้องฟ้าครับ
1: เป็นวิวเจ้าพญาใช่ไหม
3: คร
1: ับ แล้วข้างบนล่ะครับ
3: ข้างบนเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ดอกไม้คร
1: ับ เฮ้ยพี่พลเห็นธงชาติไทยหรือเปล่า
3: ครับ
1: มีธงชาติอีกประเทศนึงด้วย
3: ชาติลาวครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันครับ
1: มีชื่อให้ปลาตะเพียนตัวนี้ไหม
3: ชื่อน้องไทยลาวครับ
1: จ๋าจ๋า
2: ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนค่ะเป็นทรงไทยแล้วก็ตรงนี้เป็นตกแต่งลวดลายให้สวยงามค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ตรงนี้เป็นพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นดาวที่อยู่ท้องฟ้านี่เป็นดอกไม้ค่ะแล้วก็ข้าวโพดค
1: ่
2: ะ
1: ตาโซดา
6: ตรงนี้นะคะจะเป็นเจดีย์วัดสามปื้มค่ะแล้วก็จะเป็นแม่น้ำค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นดอกไม้กับหญ้าค่ะเพิ่มความสวยงามและตรงนี้จะเป็นหน้าของปลาค่ะหนูเพิ่มเติมเป็นปากกับแก้มแดงๆค่ะ
1: มีชื่อให้ปลาตัวนี้ไหมคะ
6: น้องสมหญิงค่ะ
1: แล้วชื่อของน้องจ๋า
6: สมปองค่ะ
1: สมปองกับสมหญิงพอเราลองวาดภาพระบายสีลงบนใบลานเนี่ยหรือบนปลาตะเพียนที่มีพื้นที่เล็กๆเนี่ยน้องๆว่ามันยากหรือมันง่ายยังไงบ้าง
3: ง่ายมันจะระบายคล้ายๆกระดาษพื้นผิวมันก็คล้ายๆแต่แค่มันคือขับนิดหน่อย
1: น้องโซดาเหรอคะ
6: เวลามันได้ค่ะแล้วมันอาจจะไปโดนตรงอื่นนิดนึงเพราะว่ามันเล็กค่ะ
1: แล้วน้องจ๋าเหรอครับ
2: หนูคิดว่าพื้นที่มันเล็กแล้วเวลาเราวาดรูปหนึ่งอ่ะมันก็จะเล็กเกินไปทำให้วาดยากค
1: ่
2: ะ
1: พอเราเพ้นท์เสร็จเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรต่อดี
3: ไปตกแต่งบ้านครับ
1: มีใคร
3: กับน้องค่ะ
6: เอาเป็นพวงกุญแจได้ค่ะ
1: เอาล่ะทีนี้ถึงตาชิ้นงานของพี่พลแล้วเดี๋ยวให้น้องๆช่วยพี่พลด้วยได้ไหม
7: ได้ค่ะ
1: งั้นเลยกันเลยไป
8: สอนศิลป์อาร์ตแฮกใบลานทำมาจากต้นลานใช้ส่วนยอดลานซึ่งเป็นใบอ่อนมาต้มแล้วผึ่งแดดจนแห้งจนเป็นสีขาวนวลสวยเพื่อให้ได้แผ่นลานที่มีความเหนียวและทนทาน
1: เดี๋ยววันนี้พี่พลจะทำใบลานให้เป็นดอกไม้แต่จะเป็นดอกไม้จำลองพี่พลจะนำใบลานเนี่ยครับไปตัดให้มีขนาดเท่ากับกลีบของดอกไม้แล้วก็ตัดออกมาให้เป็นกลีบแบบนี้ครับแล้วก็เตรียมมาหลายๆอันเพื่อนำมาประกบกันเราจะค่อยๆไล่ขนาดลงมาสับหว่างจากอันเดิม
6: พี่พลคะหนูขอลองทำดอกไม้ด้วยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับอีกส่วนหนึ่งที่จะอยู่ด้านในสุดของดอกไม้ของเราก็คือเกสรนั่นเองพี่พลจะนำมาตัดพอตัดเป็นริ้วๆแบบนี้เสร็จเราก็จะม้วนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดัดตัวดอกไม้ของเรากันต่อไปพี่พลนำก้านดอกไม้ประดิษฐ์มาแล้วก็ทำให้ส่วนปลายเนี่ยมันงอนิดนึงเพื่อที่จะติดดอกไม้เข้าแบบนี้ดอกเดียวอ่ะมันก็เหงาใช่ไหม
3: ใช่
1: พี่พลทำเตรียมมาเพิ่มครับนี่พี่พลเตรียมนี่มาครับนี่เลย
3: ก้า
1: อ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องๆทุกคนช่วยพี่พลเนี่ยปักลงมาในนี้แล้วก็ช่วยกันจัดวางให้สวยงามกันดีกว่ามาแล้วก็พี่พลมีใบลานที่เหลือจากการสานปลาตะเพียนเมื่อกี้เอามาตกแต่งเพิ่มเติมพระเอกของเรา
3: ปลาตะเพียน
1: ใช่

0: ล้วพี่แป๊บก็ปักลงไปด้วยให้เหมือนว่ายอยู่บนดงดอกไม้เสร็จแล้วน้องๆชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะ
0: น้องๆคิดว่าถ้าเพื่อนๆของเราเนี่ยไม่มีใบลานแบบเราอ่ะเขาจะใช้วัสดุอะไรได้อีก
2: กระดาษร้อยปอนหรือเปล่าคะ

0: ่ส่งมาทางช่องทางนี้ได้เลยครับวันนี้สนุกไหม
1: สนุกคร
0: ับ น้องๆแต่ละคนเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้าง
2: ได้ความรู้การสานปลาตะเพียนครับ
0: เอาน้องจ้าจ๋า
3: ได้รู้ว่าเอกลักษณ์ของปลาตะเพียนของอยุธยาเป็นยังไงค่ะ
0: โอ้ยดีมากน้องโซดา
4: ได้รู้วิธีสานปลาตะเพียนกับดอกไม้ค่ะแล้วก็ได้ทำศิลปะกับเพื่อนๆและพี่พลด้วยค่ะ
0: แล้วถ้าอยากให้สอนสินเจอร์นี่ไปเจอนั่นเฮ้เจอนั่น
1: เฮ้
0: เจอนี
1: ่เฮ้
0: ที่ไหนอย่าลืมติดตามมาให้ได้นะครับวันนี้ไปกันก่อนนะบ๊ายบาย

0: ใจนะว่าอยู่บ้านคนเดียวได้สัก 2-3 ชั่วโมง
1: โหแม่คะหนูอยู่ได้ดูหนังให้สนุกนะ
0: โอเคถ้ามีอะไรโทรมานะชวนคิมกับลีโอมาเที่ยวก็ได้ให้บัดด็อกพาเข้ามาสิ
1: มันชื่อบัดด็อกค่ะแม่คืนนี้หนูอยากสปอยตัวเองหนูจะนอนกลิ้งกินขนมเล่นมือถือแล้วก็สนุกอยู่คนเดียว

0: มดดอกฉันมีเรื่องให้ช่วยรีบเสียปลั๊กหน่อยเร็ว
1: ว่าไงว่าไงอลิซมีอะไรจะให้ช่วย
0: ฉันอยากชวนลีโอกับคิมมาปิกนิกในห้องนอนน่ะ
1: ยินดีเลยจะรีบแจ้งทั้งสองคนให้เดี๋ยวนี้เลย
0: ปิกนิกเพื่อนสีในห้องนอนเลิศเติมสีสันอีกหน่อยเลิศสุดๆไปเลย
2: แล้วฉันก็นึกได้มาแทนนั่นเองที่ขโมยถุงเท้าของฉันไป แล้วก็เอาไปใส่เป็นหมวก
3: ฉันต้องไปแล้วล่ะ
4: ถามหน่อยลีโอที่นายจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรได้เวลาบริโภคสารอาหารหรือจำเป็นต้องไปล้างคราบใครจากร่างกายหรือจำเป็นต้องนอนหมดสติ
3: เปล่าอลิซจัดปิกนิกเพื่อนสีในห้องนอนฟังดูน่าสนุกมากเลยล่ะ

0: ร้องเพลงอะไรมิสซี่บิสกิตโอ้โอเคฉันต้องไปแล้วแอลิสจัดปิกนิกเพื่อนสีในห้องนอนฉันไปก่อนนะ
1: ฮึเกือบจะเพอร์เฟกต์แต่ยังอ่ะยังขาดอะไรไปกีตาร์ระยิบระยับขอต้อนรับสู่ปิกนิก
0: โอ้น่าสนใจมากเลย
2: ห้องนี้คือเธอเลยอะอลิส
3: ลิปบัมกินเชอรี
1: ่ขอโทษที่ชวนปุบปับแต่แม่บอกให้ชวนพวกเธอได้แม่ออกไปดูหนังกับน้าน่ะ
2: ว้าวนมสตรอเบอรี่ว้า
4: วสวัสดี
5: โอ้ย
4: โอ้ย
5: ขอโทษที่มาช้า
1: เฟิร์ฟมาทำอะไรกัน
5: อ้าวเราก็มาปาร์ตี้ไงล่ะ
1: ปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไร
4: ก็เห็นลีโอบอก
1: ลีโอเหรอ
2: ฉันแค่บอกพวกเขาว่าจะไปปิกนิกในห้องนอนที่บ้านเธอไม่ได้บอกว่าจะมีปาร์ตี้นี่นะ